0: ลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กกต.ปฏิเสธข่าวลงมติคดีหัวสว.วันที่28สิงหาคมนี้ระบุอยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนขอให้ประชาชนมั่นใจจะดำเนินการพิจารณาด้วยความรอบคอบโปร่งใสและยึดหลักกฎหมายเป็นหลักคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวชี้แจงตามที่ปรากฏข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประชุมเพื่อลงมติกรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่28สิงหาคมนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยกกต.อยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนสว.และลงมติในสำนวนดังกล่าวต่อไปสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการพิจารณาสำนวนสบดังกล่าวดำเนินการด้วยความรอบคอบโปร่งใสและยึดหลักกฎหมายเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งและคุ้มครองเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างสูงสุดทั้งนี้สำหรับกรณีคดีหัวสบมีผู้ถูกกล่าวหา229คนโดยต้องรอว่ากกต.จะพิจารณาว่าจะส่งเรื่องต่อให้ศาลฎีกาหรือไม่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงผลการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยคาดว่าในวันที่28สิงหาคมนี้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี42จะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับจะมีมวลน้ำจากลำน้ำสาขาเข้ามาสมทบอีกประมาณ60ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรับมือกับปริมาณน้ำดังกล่าวกรมชลประทานได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำโดยจะใช้วิธีผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกควบคู่ไปกับการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงพร้อมยืนยันว่าจะบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: แฮร์รี่เคนกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษสกัดทีมบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีถูกจารึกประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกที่คว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของศึกลูกหนังเมืองเบียร์ประจำปี2026โดยดาวยิงวัย32ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาหลังยิงไปถึง61ประตูจากทุกรายการพร้อมกับพาทีมเสือใต้คว้าดับเบิ้ลแชมป์ทั้งฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลลีกของประเทศรวมถึงช่วยทีมต้นสกัดทะลุถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาสำหรับแฮร์รี่เคนได้รับคะแนนโหวตมากถึง272คะแนนขณะที่อันดับ2ตกเป็นของฟอร์เรนเวสกองกลางของลิเวอร์พูลที่มีคะแนนตามหลังห่างถึง69คะแนนผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกน็อกเอาท์นัดที่2โบโดกิมชนะ NEC ในเมเกน 3-0 LASK ชนะกาสโกเซลติก 5-1ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับประเทศอังกฤษรอบที่2คู่ที่น่าสนใจพิมัตอากายแพ้โควินตี้ซิตี้2-4สตอกซิตี้แพ้ดูเตจูโทนฮาวซิตี้4-5หลังเสมอในเวลาปกติ90นาที1-1อิปสวิชทาวชนะเลสเตอร์ซิตี้3-1เบอร์มิงแฮมซิตี้แพ้เบรนฟอร์ด1-6นอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้ลีดส์ยูไนเต็ด0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนบาเลนเซียแพ้เรอัลเบติส0-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในช่วงนี้นะคะเพิ่มเติมกันในเรื่องของการจราจรเส้นทางทางด้านของพระราม2พระราม2ในฝั่งขาเข้าตอนนี้ฝั่งที่กำลังจะขึ้นบนทางด่วนขั้นที่1นะคะเนี่ยตรงช่วงนี้เนี่ยตอนนี้รถจะเริ่มเยอะแล้วนะคะแล้วก็ในฝั่งขาเข้าแต่ว่าในฝั่งขาออกเนี่ยไม่มีปัญหานะคะแล้วตรงช่วงของสะพานกับรถเนี่ยนะคะก็ถือว่าโอเครถยังใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยตรงประมาณซากพระราม2ซอย38แต่ว่าถ้าเป็นฝั่งที่จะแบบมุ่งหน้าต่อเนื่องขึ้นมาบนทางด่วนจะต้องเลยจากตรงช่วงของหน้าด่านเก็บเงินไปก่อนนะคะถึงจะดีขึ้นไปที่คุณอานนท์คุณอานนท์คะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: คุณอานนท์เนี่ยบอกตอนนี้อุบัติเหตุเป็นไงบ้างอะคะตรงถนนเทพรัตน์อะค่ะ
1: ร้อยเวรท่านถึงครับกำลังเก็บร่างผู้เสียชีวิตครับ
0: อ๋อร่างกับตัวนี่อยู่ห่างกับรถนี่อยู่ห่างหรืออยู่ใกล้กันเลยอะคะ
1: อยู่ใกล้กันครับ
0: อยู่ใกล้กันผู้หญิงด้วยเหรอคะคุณอานนท์
1: เป็นผู้หญิงอายุ27ปีครับ
0: โอ้ค่ะติดต่อทางครอบครัวทางญาติเห็นในเฟซบุ๊กของทางคนขับบางประกงตามหาญาติอยู่ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะบอกชื่อได้ไหมคะเผื่ออาจจะมีญาติมีอะไรฟังอยู่
1: ชื่อคุณรัชดาพรครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้ดูจากบัตรประจำตัวประชาชนเหรอคะคุณอานนท
1: ์ใช่ครับเป็นคนพื้นที่บางทีน้อยเนี่ยครับ
0: ไม่ว่ามีคนรู้จักเขาไหมคะคุณอานนท
1: ์กำลังให้คนช่วยกันประสานอยู
0: ่แล้วลักษณะของการชนยังไงอะคะคุณอานนท
1: ์ต้นคือน้องน่าจะวิ่งระหว่างพันเลอร์แบบหัว
0: ค่ะค่ะ
1: ไม่เดี๋ยวไม่เบื้องต้นล้มใช่ไหมหรือไงมันอยู่สภาพพี่เลยอ่ะใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เ
0: ขาได้แค่แล้วได้จับของ อ๋อน่าจะแซ่
2: แล้ว
0: ได้ข
2: ายที่ร้านยิบ
1: หยับใช่ใช
0: ่ค่ะ
1: ไม่อยู่แล้วแต่ที่แรกคือตายมันอยู่สภาพนี้เลย
0: ค่ะค่ะค่ะอันนี้เป็นใครเป็นคู่กรณีเขาเหรอคะคุณอานนท์ที่คุยกับคุณอานนท์อ๋อร้อยเวรอ๋อค่ะค่ะตกลงนี่คือคู่กรณีเขาเป็นรถคันไหนอะคุณอานนท
1: ์เป็นทั้งรถล้อเป็นทั้งรถพ่วงครับ
0: ค่ะคือเขาขับอยู่ตรงกลางระหว่างสองคันนี้เหรอคะ
1: ใช่ใช่ใช่แล้วเหมือนกับเกี่ยวกับคันใดคันหนึ่งแล้วล้มพอล้มเสร็จก็ล้มใส่ล้อเลย
0: อ๋อโอเคค่ะแล้วก็เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งหมดยังอยู่ในสภาพเดิมไหมคะ
1: กำล
0: ัง
1: จะเคลื่อนย้ายครับกำลังจะเคลื่อนย้ายเพราะรถติดหนักมาก
0: ติดทั้งคู่ด่วนทั้งคู่ขนาดเลยนะคะ
1: ใช่
0: โอ้โหปกติตรงนี้ไม่มีอุบัติเหตุก็ติดมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงจะต้องมีการชนะสูตรศพกันตรงจุดที่เกิดเหตุไหมเดี๋ยวต้องมีการเคลื่อนย้ายไปก่อน
1: ย้ายเลยครับเพราะว่ารถติดหนักอ๋อ
0: โอเคค่ะย้ายไปที่สถานีตำรวจสภ.อะไรคะตรงนั้น
1: ตรงนี้บางทีน้อยครับ
0: บางทีน้อยค่ะโอเค
1: เดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลรามาคร
0: ับ อ๋อโอเคค่ะเผื่อเป็นญาติอะไรก็ติดต่อไปทางโรงพยาบาลได้เลยดีกว่าไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณอานนท์
1: ค่
0: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคุณอานนท์เป็นผู้สื่อข่าวเพจข่าวคนข่าวบางประกงด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเพิ่มเติมกันสำหรับกรณีของอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกช่วงกิโลเมตรที่35นะคะทั้งหมดคือ3นะคะเป็นรถบรรทุก1แล้วก็จักรยานยนต์1แล้วก็เสียชีวิตเป็นผู้หญิงด้วยต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆกับทางครอบครัวอุบัติเหตุจะอยู่ในช่องทางด่วนนะคะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: บนทางด่วน2ศรีรัตน์ค่ะเหนือถนนจันนะคะให้บอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยมีไฟไหม้รถเป็นรถกระบะนะคะแล้วตอนนี้รถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยนะคะใน2คนที่มากับรถคันนี้ถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้ทางด่วน2ศรีรัตน์ช่วงด่านสาทรมุ่งหน้าต่างระดับบางโคลนะคะเป็นฝั่งขาออกเหนือถนนจันนะคะมีไฟไหม้รถกระบะนะคะแล้วก็ตรงนี้ทำให้รถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าถ้าหากว่าใครมีเพิ่มเติมจุดนี้แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลย1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio มีแจ้งของคุณพาร์ทเนี่ยใช้เส้นพระราม2ในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วบอกว่าตรงช่วงของป้ายรถเมล์ปากซอยพระราม2 ซอย18มีผู้ชายเร่ร่อนสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นนอนอยู่ทำให้คนยังไม่กล้าไปนั่งหรือเข้าไปใกล้นะคะก็เลยต้องยืนหลบรอรถเมล์ที่มุมอื่นแทนในขณะที่รถก็เคลื่อนตัวได้รถมากตอนนี้จุดนี้เรามีการประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วคุณวิชยาภักดีโชติจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณวิชยา
4: ครับผมสวัสดีครับคุณปีโนสวัสดีผู้ฟังจะสร้อยทุกท่านนะครับ
0: ค่ะไฟไหม้รถกระบะปลอดภัยไหมคะคนที่มากับรถ
4: ครับปลอดภัยดีครับผมแล้วก็พอดีผู้ใช้ครับพวกขี่ครับก็ออกจากตัวรถได้ทันนะครับแล้วก็เป็นกระบะบรรทุกของมาเป็นตู้ทึบนะครับ
0: ค่ะ
4: เป็นช่วงกลางป่าก่อนขึ้นสะพานทศมาราชันนะครับที่มาจากทางด้านของดวนจันทร์นะครับเป็นกระบะที่ลักษณะน่าจะอย่างแตกนะครับแล้วก็น่าจะเป็นยางที่ไปคูดกับขอบทางด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าก็คือทำให้เกิดประกายไฟขึ้นมาที่ท้ายรถแต่ตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะครับมีรถน้ำของการทางพิเศษแห่งไทยแล้วก็หน่วยงานสนับสนุนอยู่นะครับผมตอนนี้รถสไลด์ถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะครับแล้วก็จะมีการปิดการจราจรเป็นระยะๆนะครับรถที่จะขึ้นสะพานทศมาราชันแล้วก็ที่จะขึ้นสะพานพระรามเก้าด้านขาออกไปนะครับ
0: ค่ะเป็นระยะใช่ไหมคะ
4: ใช่ผมก็ต้องใช้รถยกขนาดใหญ่ด้วยนะครับ
0: ค่ะเอ๊ะเขาบรรทุกของมาด้วยหรือเปล่าคุณวิชยาหรือว่าเป็นรถ
4: ใช่เรามีบรรทุกของมาเป็นตู้ทึบที่รถกลุ่มดีอยู่ครับ
0: ก็เลยต้องใช้รถโยกขนาดใหญ่มาเคลื่อนย้ายเพราะว่ามันเป็นรถที่หนัก
4: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะโอเคงั้นตอนนี้ท้ายแถวยาวมากไหมคะ
4: สะสมประมาณ500เมตรได้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังปิดการจราจรอยู่นะครับคุณพี่รถครับผม
0: ปิดเรียกว่าปิดทุกช่องเลยใช่ไหมตอนนี้
4: ใช่ครับก็ต้องให้เจ้าที่เขาทำงานสักระยะหนึ่งนะครับว่ามีต้องใช้รถยกด้วยแล้วก็รถสไลด์แล้วก็ปิดการจอดก่อนนะครับผมก็ถ้าใช้เส้นทางที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระรามเก้าแล้วก็สะพานทศมาราชาในช่วงนี้ก็จะเย็นสักนิดนึงนะครับ
0: ค่ะโอ้นี่คือไม่เฉพาะค่ะในส่วนของล้อ
4: ใช่ครับล้อด้านหลังขวาครับ
0: โอ้ดีที่ไม่ไปลุกไปลามไอ้ตรงที่เป็นตัวของตู้ที่เขามีของข้างในเนาะ
4: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะโอเคแล้วในสายทางอื่นๆล่ะคะตอนนี้มีสายทางไหนที่เริ่มรถจะเยอะมากแล้วมีบ้างไหมคะคุณวิชยา
4: ก็จะมีนะครับสำหรับทางพิเศษเฉลิมนครในช่วงเวลานี้นะครับจากด้านของดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปที่ทางลงเฉลิมจิตฝั่งเหนือนะครับในช่วงนี้ก็เริ่มมีปริมาณนะครับตั้งแต่ช่วงบริเวณหลังด่านดินแดงไปเลยนะครับต่อเนื่องไปที่ทางลงเฉลิมจิตฝั่งเหนือนะครับช่วงนี้ก็รถมากอย่างเดียวนะครับต่อเนื่องไปที่ทางลงเฉลิมจิตฝั่งใต้ก็ยังออกกระได้ช้าอยู่นะครับถ้าออกพระราม4สะสมก็ไปกันได้ตามจังหวะสัญญาณไฟพระรามด้วยนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมาที่ท่าเรือออกไปทางบางนาก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับตั้งแต่ช่วงหน้าด่านมาก็ยังน้อยอยู่นะครับสำหรับหน้าด่านบางนานะครับผ่านไปแล้วก็ชะลอกันอีกครั้งช่วงบริเวณหลังด่านบางนามาเลยนะครับต่อเนื่องมาจะถึงช่วงทางขึ้นสุทองสุสองขึ้นอัดโรงช่วงนี้มีรถมากโดยตลอดเลยนะครับผ่านจุดนี้แล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปทางด้านของดินแดงก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนดาวคอนองนะครับตั้งแต่ช่วงหน้าด่านมาเนี่ยวันนี้รถหนาแน่นมากเลยนะครับสะสมมากประมาณสักจะระดับข้ามแยกที่เข้าด่านมาก็ยังมากันได้ช้าอยู่นะครับอีซี่พาสมากันเต็มนะครับแล้วก็ช่องคอนเสิร์ตด้านซ้ายนั้นก็ยังมากันได้เรื่อยๆนะครับผ่านมาแล้วเนี่ยจะมีรถมากันอีกครั้งช่วงของบริเวณเชนเก้นสะพานพระราม9นะครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงกลางสะพานนะครับผ่านมาแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนพระราม4นะครับในช่วงนี้ก็ยังลงกันได้ดีอยู่นะครับส่วนทางพิเศษศรีราชนะครับจากแจ้งวัฒนะเข้ามาที่ด่านเก็บข้ามทางประชาชื่นแล้วก็ไปทางด้านของคู่ขนานราชดานะครับท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงของบริเวณขึ้นด่วนงามวานเข้ามาเลยนะครับผ่านด่านประชาชื่นมาแล้วเนี่ยมีร่วมมากกันอีกครั้งช่วงของบริเวณขึ้นราชดาเข้ามานะครับบกสพญาไทช่วงนี้หนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับในส่วนของพญาไทที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของตราบังโคก็ที่รายงานไปสักครู่นะครับก็จะมีสะสมตั้งแต่ช่วงหลังขึ้นด่วนจันไปนะครับในช่วงเวลานี้ก่อนขึ้นสะพานก็มีเปิดช่องทางให้ว่าวิ่งได้อยู่หนึ่งเลนด้วยกันนะครับคุณเป็นโน้ตครับผมก็น่าจะใช้เวลาอีกสักเลนก็ช่วงต้นทางก็เริ่มจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับสำหรับจุดนี้นะครับผมส่วนของ ทางด้านของทางลงมหานครนะครับที่มาจากบางโคร่ในช่วงนี้ก็สะสมเนินถล่มนะครับสีลมแล้วก็หัวลำโพงในช่วงนี้ก็ยังลงอะไรช้าอยู่นะครับผมก็การใช้เส้นทางจากทางด้านของพญาไทออกไปก็จะเย็นชนิดหนึ่งนะครับส่วนศรีนครินทร์นะครับมาที่ถนนพระรามเก้าตรงโรงพยาบาลปิยเวชนะครับวันนี้มีรถมาอย่างเดียวนะครับสำหรับถนนโรงพยาบาลเก้านะครับท้ายสะสมมาแต่ช่วงด่านศรีนครินทร์มาเลยนะครับส่วนสายพิเศษฉลองรัตน์นะครับในช่วงหน้าด่านเจริญโชติวันนี้สะสมก่อนเข้านี่ประมาณสัก500เมตรได้นะครับผ่านมาแล้วก็มีร่มมากนะครับในช่วงของบริเวณขึ้นด่วนโยธินพัฒนาเข้ามานะครับตอนนี้มาอยู่ถึงช่วงทาราประชาธิปไตยแล้วก็ตรงพระรามเก้าด้วยนะครับเลยทางลงลาดพร้าวมาเปิดช่องทางพิเศษให้วิ่งอยู่หนึ่งเลนด้วยกันนะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับบางนาออกไปทางด้านของชลบุรีนะครับในช่วงของบริเวณทางลงเมืองใหม่ในช่วงนี้มีรถมากอยู่นะครับท้ายอยู่ในช่วงของบริเวณท่านของทางขึ้นด่วนบางพลีออกไปนะครับส่วนด้านของสุวรรณภูมิยังมีรถมากนะครับเบียดแทรกกันในช่วงทางขึ้นด้วยนะครับทางลงชลบุรีวันนี้ถือว่าลงกันได้ดีนะครับไม่เป็นปัญหานะครับผมครับในส่วนของทางพิเศษประจิมรัตยานะครับในช่วงของบริเวณต่างเก็บข้ามาทางฉิมพลีเข้ามาช่วงนี้น่าด่าสะสมเล็กน้อยนะครับป่าแล้วก็ทำความเร็วกันได้ดีเลยนะครับมาชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณเหนือทางขึ้นด่านบางกรวยเข้ามานะครับเหนือทางขึ้นด่วนพระรามเจ็ดที่ยังมีรถมากโดยตลอดเลยนะครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงของบริเวณทางร่วมตรงบางซื่อด้วยนะครับรถมากเยอะเด่นนะครับการเคลื่อนตัวแล้วก็ไปกันได้เรื่อยๆนะครับส่วนทางพิเศษอุดรนครในภาพรวมทั้งไปและกลับยังคล่องตัวดีนะครับทางพิเศษกัญญาในช่วงนี้ตั้งแต่ช่วงของบริเวณด่านเก็บข้ามทางบางแก้วนะครับมุ่งหน้าไปที่สะพานกาญจนาออกไปที่ด่านเก็บข้ามทางบางขุนเทียนวันนี้ทั้งไปและกลับยังไปกันได้ดีทั้งสองฝั่งเลยนะครับรถจะเสียนะครับให้นั่งรอในรถครับขาดเก็บขาดนี้แล้วไปเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543เลยไหมก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเอกสารพอท่อนะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับคุณพี่โน้ตครับ
0: คุณวิชยาแล้วตรงจุดที่ตะกี้ที่เกิดอุบัติเหตุที่ไฟไหม้แล้วตอนนี้ล่าสุดยังปิดอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมหรือว่าเริ่มเปิดแล้วหรือยัง
4: เปิดได้1เลนขวานะคร
0: ับ
4: ประเทศไทยนะครับเอกสารพอท่อนะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับคุณพี่โน้ตครับ
0: คุณวิชยาแล้วตรงจุดที่ตะกี้ที่เกิดอุบัติเหตุที่ไฟไหม้แล้วตอนนี้ล่าสุดยังปิดอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมหรือว่า

0: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณสริตาแจ้งอุบัติเหตุเส้นวิภาวดีในฝั่งขาเข้านะคะบอกว่าเป็นรถตู้กับรถจักรยานยนต์ชนกันเลนกลางของช่องทางคู่ขนานนะคะซึ่งก็อยู่ช่วงระหว่างแยกสุทธิสารมุ่งหน้าใต้ทางด่วนดินแดงในเบื้องต้นจุดนี้ไม่มีคนเจ็บแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรนะคะรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าค่ะส่วนคุณอ้อบอกว่าใช้เส้นบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนทางเบี่ยงขึ้นคู่ขนานลอยฟ้านะคะช่วงทางขึ้นพุทธมณฑลสาย3มีรถ SUV จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางคู่ขนานนะคะเป็นเส้นบรมนะบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าซึ่งตอนที่คุณอ้อแจ้งมาในช่วงเวลานั้นเราก็มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้มีเพิ่มเติมกันได้นะคะเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็ยังไงอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะในแต่ละจุดที่กำลังใช้เส้นทางกันอยู่นะคะย้ำเลยว่าอย่างถ้าหากว่าใครที่ใช้ถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่ 3.4-3.5 ประมาณนั้นนะคะที่มีอุบัติเหตุนะคะที่ชนกันทั้งหมด3คันแต่ว่าจุดนี้รุนแรงเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก็ตอนที่มีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะกับทางด้านของผู้สื่อข่าวเพจคนข่าวบางประกงคุณอนนท์บอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังดำเนินการนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีการเคลื่อนย้ายแล้วต้องนำร่างของผู้ซึ่งเสียชีวิตเนี่ยนะคะไปที่นิติไปส่งต่อที่โรงพยาบาลนะคะแล้วมันมีผลกระทบหนักมากนะคะในเรื่องของการจราจรให้ทราบเป็นข้อมูลคือมันติดทั้งช่องทางด่วนแล้วก็ช่องทางคู่ขนานเพราะปกติแล้วจุดเนี้ยก็ติดมากๆอยู่แล้วนะคะใครที่ต้องเดินทางผ่านจุดนี้ก็เผื่อเวลานะคะเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางกันนะคะส่วนในเส้นทางอื่นๆค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะถ้าดูในเส้นทางทางด้านของเส้นพหลโยธินนะคะพหลโยธินเอาฝั่งแถวทางด้านของเกษตรแล้วกันนะคะตรงช่วงที่มาจากทางด้านของบางบัวมุ่งหน้ามาช่วงของแยกเกษตรอันนี้มาได้นะคะตามกันมาได้โดยตลอดเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูฝั่งของเส้นถนนประเสริฐมนูกิจถนนประเสริฐมนูกิจนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะในฝั่งขาเข้าเมืองเนี่ยจะมีรถเยอะโดยตลอดสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีรถมากกันเป็นช่วงๆแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของเส้นรัชดารามอินทราที่จะออกมาทางด้านของถนนประเสริฐมนูกิจด้วยนะคะอันนี้ก็มีท้ายแถวยาวสะสมยาวๆต่อเนื่องนะคะนี่เรียกว่ามีเพื่อนร่วมทางมาโดยตลอดนะยาวมาถึงตรงช่วงของแยกเกษตรนะคะต่อเนื่องงามวงวานงามวงวานในฝั่งขาออกเองเนี่ยต้องเลยตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของวิภาวดีไปก็ยังรถเยอะนะคะนี่คืองามวงวานนี้รถมากทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ถ้าว่าดูในฝั่งกลับกันเส้นทางทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรยาวต่อเนื่องเข้ามางามวงวานในช่วงเวลานี้รถเต็มพื้นที่ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ช่วงนี้นะคะติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปาวนิชค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้สวัสดีค่ะคุณบุษบงค่ะ
3: ตอนนี้ก็นอกเรื่องนิดนึงนะตอนนี้เนเน่ก็
1: ถึงไหนถึงไหน
3: คนไทยในสหรัฐนี่ก็เหยียดกันใหญ่เลยค
1: ่
3: ะเหยียดกัน
1: นี่ดิฉันพยายามจะหาที่เขามีไลฟ์ไม่มีเลยอ่ะคุณบุษบง
3: ไม่ไลฟ์ดูได้แต่เฉพาะในสหรัฐ
1: ในสหรัฐอย่างเดียวใช่ไหม
3: ใช่ NBC เขาล็อกของเขาไว้ก็รอดูเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้

0: ็คือต้องร
1: อ
0: เดี๋ยวทางด้านของบริษัทของเราบ้านเราเนี่ยที่เขามีรายการอเมริกาออกก็ทาเลนต์เนี่ยเขาจะเอามาฉายให้วันพรุ่งนี
1: ้
0: แต่ว่าผลโหวตเนี่ยคือเราโหวตวันนี้แต่จะรู้ผลจริงอ่ะเป็นวันพรุ่งน
1: ี้เหมือนกันใช่ไหมค่ะ
0: รอพรุ่งนี้หมดนะคะก็เป็นสีสันบรรยากาศนะสำหรับคนไทยเนี่ยให้กำลังใจกันนิดนึงนะคะส่วนทางด้านสถานการณ์ในประเทศไทยเองนะคะสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนนี้เป็นอีกหนึ่งคืนที่เงียบสงบนะคะไม่มีการจู่โจมหรือการประทะใดๆนะคะขณะที่เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้มีการหารือกับนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาค่ะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนหนึ่งน่าสนใจก็คือนายวันมูฮัมหมัดนอก็บอกว่าไม่ควรประมาทผู้ที่จะมาทำร้ายประชาชนควรประเมินสถานการณ์ให้ถูกต้องเพื่อวางมาตรการป้องกันพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยไม่ได้นะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องไม่คุณคิดเอาเองขณะเดียวกันนักการเมืองก็ไม่กล้าให้ข้อมูลอย่างไรก็ตามทุกฝ่ายต้องไว้วางใจกันมากขึ้นเพราะประชาชนไม่กล้าพูดสิ่งที่ตรงข้ามกับฝ่ายความมั่นคงเนื่องจากเกรงว่าจะถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายหรือผู้สนับสนุนฝ่ายตรงข้ามสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงไม่เหมือนการสู้รบแบบกัมพูชาที่เป็นการเปิดศึกสู้รบอย่างเปิดเผยแต่ครั้งนี้ถือเป็นการรับมือกับองค์กรลับจึงต้องนำคนที่เข้าใจพื้นที่และเข้าถึงปัญหาจริงๆมาร่วมแก้ไขนะคะตอนหนึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN ซึ่งเมื่อรู้ตัวตนแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยไม่ควรปิดประตูใส่แต่การพูดคุยต้องอยู่บนฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยและต้องเกิดประโยชน์กับประชาชนหากทุกคนมุ่งมั่นอยากจะให้เกิดความสงบจริงนะคะซึ่งในการหารือกับนายกรัฐมนตรีเบื้องต้นจะร่วมกันนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาประเมินให้ถูกต้องเพื่อหาวิธีแก้ไขร่วมกันทุกส่วนโดยมองว่าแนวโน้มจะดีขึ้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จะมีขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะคาดว่าจะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาหารือด้วยต้องย้ำว่าไม่มีใครเป็นพระเอกต้องร่วมมือกันเพราะเป็นปัญหาใหญ่เหตุเกิดขึ้นพร้อมกันทีเดียว 50-60 จุดกองทัพทำหน้าที่ของตนเองไปแต่ต้องรับฟังผู้อื่นและทำงานร่วมกันด้วยนะคะส่วนการพูดคุยสันติสุขที่เดิมกำหนดไว้จะเป็นในเดือนตุลาคมอาจจะต้องขยับให้มาเร็วขึ้นเป็นกลางเดือนกันยายนหรือต้นเดือนกันยายนเพื่อเป็นการพูดคุยในระดับเทคนิคจะหาสาเหตุที่แท้จริงเลยไม่ต้องคาดเดาค่
1: ะ
0: ส่วนประเด็นที่มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็เผยแพร่ในสื่อที่บอกว่ามีนายทหารยศจ่าใช้อาวุธปืนเล็กยาว M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอเปนแอจังหวัดนราธิวาสนะคะในช่วงค่ำของเมื่อคืนนี้ค่ะเพจ Facebook ของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ชี้แจงว่าภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนและตรวจการเท่านั้นในคืนวันที่22สิงหาคมได้เกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจึงจัดอากาศยานหรือเฮลิคอปเตอร์นะคะขึ้นบินปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและตรวจการทางอากาศเพื่อสนับสนุนและประสานงานการปฏิบัติการกับกำลังภาคพื้นดินนะคะโดยไม่มีนายทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดบนอากาศยานนะคะสำหรับนายทหารชั้นประทวนช่างเครื่องหนึ่งนายปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอากาศยานตามภารกิจปกติยืนยันว่าไม่มีนายทหารยศจ่าบนอากาศยานที่ทำการยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอเป็นแน่ตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนนะคะส่วนภาพร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางที่ปรากฏในสื่อเป็นภาพที่ถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจจะเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจจะส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงและกระทบต่อพยานหลักฐานในคดีตามกฎหมายด้วยนะคะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนให้รับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังยึดถือข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนประเด็นเรื่องไขกระโดงเมื่อวานนี้นะคะ DSI ก็ออกมาแถลงการค่ะเกี่ยวกับเรื่องมีคนยื่นคำร้องบอกว่าการดำเนินการในล่าช้ากรณีกลุ่มบุคคลเข้าไปรุกที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะจำนวน20จุด นะคะเป็นของบุคคลและนิติบุคคล33รายเนื้อที่ทุกแปลงรวมกัน245ไร่มีการถมดินทับทางสาธารณะลำลางสาธารณประโยชน์เป็นถึงก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ในเชิงธุรกิจนะคะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI บอกว่าหลังรับคำร้องแล้วได้มอบหมายให้กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจคำร้องและเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาเนื่องจากการบุกรุกที่ดินสาธารณะจะเป็นคดีพิเศษนั้นต้องมีประกาศของคณะกรรมการคดีพิเศษเป็นการพิจารณาด้วยซึ่งเรื่องจริงตามคำร้องนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ครอบครอง33รายค่ะ
1: ใน
0: ที่รวมกัน245ไร่จริงค่ะจึงต้องมีการตรวจสอบเบื้องต้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ครอบครองทั้ง33รายด้วยว่ามีการเป็นการครอบครองรวมกันแยกกันนะคะซึ่งเนื้อที่รวมกันตามประกาศในคณะกรรมการคดีพิเศษกำหนดซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการรับเป็นคดีพิเศษจึงต้องมอบหมายให้กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเพิ่มเติมนะคะย้ำว่าไม่ได้ล่าช้าตามข่าวที่ปรากฏนะคะซึ่งย้อนไปจริงๆแล้วคดีนี้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี2560ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลฎีกานะคะซึ่งเป็นคดีระหว่างประชาชน35รายที่เป็นโจทก์ยื่นฟ้องศาลรัฐบาลแห่งประเทศไทยเป็นจำเลยที่1และกรมที่ดินเป็นจำเลยที่2โดยพิพากษาว่าที่ดินพิพาทในพื้นที่เขากระโดงตามแผนที่ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของการรถไฟพิพากษาให้ขับไล่หรือถอนและให้ราษฎรชดใช้ค่าเสียหายกับการรถไฟของประเทศไทยค
1: ่ะ
0: อันนี้เวลานี้ผ่านมาแล้ว9ปีนะคะก็ยังไม่ทำอะไรเลย
1: 9ปีผ่านไป
0: 9ปีผ่านไปนะคะส่วนทางด้านของการหัวสวที่บอกว่าวันศุกร์นี้จะมีการแถลงค่ะก็ล่าสุดกกต.ออกมาชี้แจงว่าไม่แถลงนะจ๊ะกกต.พอจะเอาเอกสารชี้แจงบอกว่าข่าวต่างๆไม่เป็นความจริงนะคะตอนนี้กกต.ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาสำรวจละสำนวนค่ะสวแล้วก็ลงมติสำนวนดังกล่าวซึ่งกกต.ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการพิจารณาสำนวนหัวสวจะเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสยึดหลักกฎหมายและเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งด้วยนะคะและคุ้มครองเจตนารมณ์ของกฎหมายสูงสุดด้วยเพราะฉะนั้น28นี้ยังไม่มีแถลงค่ะ
1: อันนี้ก็ยังไม่มีกำหนดด้วยใช่ไหม
0: ยังไม่มีมติไม่มีมติ
1: ค่ะ
0: อีกเรื่องนึงหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางนะคะเมื่อวานนี้ก็ทั้งวันเลยคือเรื่องเกี่ยวกับเรือรบพิเศษนะเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของกองทัพสหรัฐอ
1: ับ
0: ราฮัมลินคอนนะซึ่งเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางจะเดินทางถึงประเทศไทยค่ะก็บอกว่ามาทำไมมีอะไรยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าติดตามสถานการณ์จะทราบว่าเรือลำนี้เนี่ยปฏิบัติภารกิจอยู่ในตะวันออกกลางยาวนาน250วันนะไม่ได้พักเลย9เดือนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะคะก็ตอนนี้มีเรือลำใหม่ไปเปลี่ยนก็ทำให้เรืออับราฮัมลินคอนได้พักแล้วนะคะเขาก็มุ่งหน้ามาอย่างประเทศไทยค่ะ
1: มาที่ประเทศไทย
0: เขามาประเทศไทยคือข่าวมันออกมาเมื่อ USA Today เนี่ยได้รับรายงานจากครอบครัวของลูกเรือเบนเรียบอกว่าได้ส่งข้อความไปถึงญาติเมื่อวันที่18สิงหาคมบอกว่าแจ้งให้ญาติๆช่วยหาโรงแรมดีๆในประเทศไทยให้พักหน่
1: อ
0: ยเพราะว่าเรือจะเข้าเทียบท่าที่ประเทศไทยในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นะคะก็เป็นประเด็นซึ่งในส่วนของโฆษกกองทัพเรือค่ะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ก็บอกว่าเรือ3ลำจากหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐมีกำหนดแวะพักเป็นระยะสั้นๆในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นปฏิบัติภารกิจนะคะการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงรับการรับการส่งและรวมถึงรับการส่งกำลังบำรุงและบริการที่จำเป็นไปภายใต้กรอบความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างไทยกับสหรัฐที่มีมาอย่างต่อเนื่องย้ำว่าการแวะพักครั้งนี้ไม่ใช่การศึกหรือการปฏิบัติทางทหารร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยกับสหรัฐนะคะแล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับสถานการณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งเองด้วยน
1: ะ
0: ก็หมายถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยโดยกองทัพเรือชี้แจงว่าขอสงวนเรื่องชื่อเรือตำบลที่จอดเรือและกำหนดการละเอียดนะคะขอเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมค่ะ
1: โอ้แต่ว่าเรือลำนี้ใช่ไหมที่ทำให้ไทม์ได้ถูกคอนแทคเขาโจมตีไหม ที่มันเป็น
0: เป็นตึงหนักมากแล้วก็แล้วก็มีปัญหาผมต้องมาชี้แจงว่าเขาไม่ได้ปัดคือมันติดมันอยู่มานานเกินไปห
1: ้
0: องน้ำก็เข้าไม่ได
1: ้
0: ผ้าก็ซักไม่มีน้ำก็ไม่มีกินก็ไม่ได้แล้วก็มันอยู่ในสถานการณ์การสู้รบอ่ะมันไม่ได้ปกติอยู่แล้วก็มีทำให้กองฐานเรือบางรายเนี่ยทหารบางรายเนี่ยแต่พยายามฆ่าตัวตาย
1: เข้าใจเลย
0: พยายามฆ่าตัวตายด้วยเป็นเรื่องใหญ่เลยสำหรับสหรัฐแต่ว่าก็การเมืองก็การเมืองการเมืองก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกันมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรือที่ส่งไปเปลี่ยนเนี่ยก็ไปโดยเร็วเลยนะคะก็ไปเทียบท่าเรียบร้อยแล้วก
1: ็
0: สับเปลี่ยนกำลังกันนะคะแล้วก็จะเดินทางมาพักที่ประเทศไทยประมาณต้นเดือนกันยายนนี้นะคะขณะเดียวกันราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะก็เวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กและเบนท์ทะเลเหนือนะคะส่งมอบในเดือนตุลาคมก็ปรับตัวลดลงหลังมาตรการที่สหรัฐออกมาประกาศขู่อิหร่านนั้นดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยทำให้เขานักลงทุนไม่ได้มองแล้วอ่ะมันเกินไปแล้วนะแต่มันก็ช่วยลดความกังวลในตลาดพลังงานได้บ้างนะคะน้ำมันเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนตุลาคมลดลงไป2.65 เซนต์ติดที่ระดับ82.36 เซนต์นะคะแล้วก็ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่13 สิงหาคมส่วนเบนซ์ทะเลเหนือลดลงไป3.59 เซนต์อยู่ที่88.58 เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะ
1: คุ
0: ณสหรัฐก็ติดในลักษณะเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่มีการแถลงอินดีเดียเนี่ยจะมาแถลงตัวเลขผลประกอบการในวันนี้นะคะซ
1: ึ่
0: งก็จะเป็นบททดสอบที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐจะปรับตัวขึ้นไปอีกหรือไม่จากแรงขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 160.24 จุดนะคะติดที่ระดับ 53,577.40 จุด S&P เพิ่มขึ้น 24.42 จุดติดที่ระดับ 7,677.28 จุดแล้วก็นาสแดกเพิ่มขึ้น 171.11 จุดค่ะติดที่ระดับ 26,151.30 จุดนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกในรอบ3เดือนเลยค่ะที่ราคาทองคำโลกชะลอตัวลงนะคะหลังจากที่นักลงทุนยังคงรอมาตรวัดเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐที่จะเผยแพร่ออกมาในสัปดาห์นี้ทำให้โกลด์ฟิวเจอร์ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลงไป3.30 เซนต์ต่อออนซ์ค่ะติดที่ระดับ4,694.50 เซนต์ต่อออนซ์นะคะก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะก็ปิดท้ายด้วยข่าวเศร้าต้องไวประมาณมากกว่าเราขึ้นไปนะคะดอลลี่พาตันค่ะนักร้องนักสั่งเพลงแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวนะก่อของชื่อดังของสหรัฐเสียชีวิตในวัย80 ปีนะคะจ
1: ุ
0: ดฉากเส้นทางกว่า70 ปีจากเด็กหญิงในครอบครัวยากจนที่เทนเนสซีสื่อศิลปินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการเพลงโลกนะคะถ้าเราคือจริงเราจะเข้าใจว่าเพลงที่ร้องในบอดี้การ์ดนะ
1: คะ
0: ที ่มีการร้องการ I Will Always Love You นะเป็นของเธอนะต
1: ้
0: นฉบับนะคะร้องไว้แล้วเสียงด้วยความที่เสียงเขาเป็นเสียงออกเสียงเล็กน่ารักนะฟังแล้วมันก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะจากที่ฮิวสตันร้องนะคะโดยครอบครัวเนี่ยแจ้งบอกว่าเสียชีวิตเมื่อวันที่25 สิงหาคมด้วยวัย80 ปีไม่ได้เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตโดยบอกว่าเธอจากไปอย่างสงบที่เมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของดอลลี่พาร์ตันนะคะโดยบอกว่าเพื่อเป็นเกียรติแก่เธอผมสั่งให้ลดธงชาติอเมริกันลงทั่วสหรัฐเป็นระยะเวลา1 สัปดาห์เริ
1: ่
0: มต้นตั้งแต่คืนนี้18 นาฬิกาและทรัมป์ยังบอกได้ว่าผมรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการที่ต้องรายงานว่าดอลลี่พาร์ตันหนึ่งในนักร้องเพลงคันทรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีความสามารถที่สุดโดดเด่นได้เสียชีวิตลงแล้วนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับผู้คนหลายล้านคนไม่มีใครเหมือนเธอและจะไม่มีใครเหมือนเธออีกแล้วค่ะอันนี้ก็คือโพสต์ของทรัมป์นะบนโซเชียลต้องบอกว่าอายุเท่ากันนะประธานก็80แล้วเช่นเดียวกันนะคะทรัมป์ก็80แล้วเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นที่เรื่องที่เขาโอ้ละมันไม่มีใครเชื่อว่าจะเกิดว่าจะมาเป็นวันนี้นะคะ
1: จะมาเพิ่มเติมค่ะ
0: พักนี้เราก็จะรับรู้เยอะนะแล้วก็วันนี้สำหรับแฟนคลับคุ
1: ณเล
0: นะก็จะได้จะมีพิธี
1: สาร
0: พ
1: ัด
0: ที
1: ่เกิดวันนี้นะคะ
0: ในวันนี้ค่ะตอนเย็นนะคะก็เป็นเพิ่มเติมกันสำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
6: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
5: แล้วฤดูฝนเล่า
6: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
5: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
6: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
5: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
6: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
7: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
8: สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 แอปพลิเคชันจสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 แอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ในช่วงนี้นะคะในเรื่องของเส้นทางด้านของถนนพิบูลสงครามในมีท้ายแถวยาวนะคะพิบูลสงครามที่จะมุ่งหน้าออกมาเข้ามาทางด้านของถนนประชาราษฎร์สายหนึ่งนะคะก็รถอย่างมากนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนสามเสนถนนทหารถนนพระราม5นะคะโอ้นี่รถยังมีท้ายแถวยังนิ่งอยู่เลยเนี่ยโดยเฉพาะพิบูลสงครามต่อเนื่องเข้ามาประชาราษฎร์สาย1นะคะเข้ามาทางสามเสนอันนี้ต้องบอกว่ารถติดแน่นมากนะคะตามกันมาแบบช้ามากๆนะคะนี่ก็จะเป็นเรียกว่าในทุกๆเช้าเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูในส่วนของเส้นทางฝั่งของพระราม5ระหว่างพระราม5กับฝั่งของสามเสนเนี่ยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยพระราม5ถึงแม้ว่าจะดูรถเยอะแต่ดีกว่าที่จะใช้ทางด้านของถนนสามเสนสำหรับใครที่จะเข้าเมืองในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าสามเสนเนี่ยจะมีหน้าโรงเรียนต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของฝั่งถนนด้านวิถีรถยังเต็มพื้นที่อยู่นะคะโดยเฉพาะในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงก่อนถึงแยกบางพลัดยาวๆข้ามสะพานกรุงทนลงมาราชวิถีนี่คือเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของถนนสุโขทัยถนนสังขโลกถนนนครราชสีมาแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของถนนอู่ทองนอกนะคะในช่วงเวลานี้รถยังเต็มพื้นที่อยู่เลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะถ้าดูเพิ่มเติมกันนะคะในส่วนของเส้นวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะวงแหวนอุตสาหกรรมก็รถเต็มพื้นที่นะคะสำหรับในส่วนของฝั่งขาเข้านะคะในตั้งแต่ช่วงของทางขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของสะพานภูมิพล1นะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงช่วงของทางลงถนนพระราม3นะคะวันนี้ต้องเลยจากตรงช่วงของว่าช่องลมไปถึงจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3นะคะในช่วงเวลานี้รถที่มาจากเจริญนครนะคะนี่เป็นฝั่งตรงช่วงยมหายสวรรค์ก็เต็มเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงของสะพานพระราม3ในฝั่งขาเข้ารถเต็มพื้นที่เลยค่ะแต่ก็ตามกันมาได้โดยตลอดแต่ช้านะโดยเฉพาะในเส้นทางคนที่อยู่ใช้เส้นทางด้านเลนขวาเนี่ยจะช้าสลับจุดนิ่งเลยนะคะตรงช่วงของกลางสะพานพระราม3นะคะตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงของรัชดาเลยจากตลาดพลูไปอีกนะคะเลยจากสถานีรถไฟตลาดพลูไปนะคะถ้าแถวยังยาวสำหรับรัชดาท่าพระที่จะมุ่งหน้าเข้ามาขึ้นทางด้านของสะพานพระราม3ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างสะพานพระราม3กับสะพานกรุงเทพสะพานกรุงเทพดูรถจะดูไม่ได้แตกต่างกันนะคะไม่ได้แตกต่างกันเลยระหว่างสะพานกรุงเทพกับสะพานพระราม3คือรถเต็มมากๆทั้ง2สะพานสำหรับในฝั่งขาเข้าเมืองนะคะถ้าลงมาจากสะพานพระราม3จะต้องเลยตรงช่วงของซอยพระราม3ซอย13ไปก่อนอะนะคะถึงจะใช้ได้แบบยาวๆต่อเนื่องนะคะเข้ามาถึงตรงช่วงของช่องนนทรีย์นะคะอันนี้ก็จะมาเริ่มมีชะลอกันอีกช่วงหนึ่งนะคะตรงแถวๆที่จะมุ่งหน้ามา5แยกนารนองนะคะถ้าว่าตรงต่อเนื่องนะคะเข้ามาเส้นทางทางด้านของพระราม4นะคะสุนทรโกษาอันนี้นะคะจะต้องพอเข้ามาแล้วผ่าน5แยกนารนองไปนี่ก็เต็มพื้นที่ยาวๆถนนสุนทรโกษานะคะเพื่อจะเลี้ยวเข้ามาเส้นพระราม4ตอนนี้พระราม4แน่นจะต้องเลยตรงช่วงของใต้ทางด่วนไปก่อนถึงจะเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะส่วนในฝั่งกลับกันก็จะตามกันได้โดยตลอดแต่ว่าในฝั่งกลับกันเนี่ยจะมามีชะลอก็คือตรงช่วงที่จะเลี้ยวเข้าทางด้านของซอยอัฏฐกวีหรือว่าตรงช่วงของสุขุมวิท22สุขุมวิท26 นะคะแล้วตรงเนี้ยตรงช่วงนี้เนี่ยรถจะแน่นนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนเกษมราษฎร์คือถ้าลงจากทางด่วนมานะคะทางลงท่าเรือใช้ถนนเกษมราษฎร์อันนี้ก็รถเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: 7% 1-6 กันยายนนี้ที่บีควิกทุกสาขา
1: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตราห้าหมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลิดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคล5ปากกรณีพบรหัสบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งและนายกรัฐมนตรีเตรียมแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานต่อที่สภาผู้แทนราษฎรติดตามความพร้อมประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้เวลา 10:30 น.ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคล5ปากรวมทั้งนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กรณีมีการยื่นคำร้องเรื่องการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสบาร์โค้ดและรหัส QR ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ต่อสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นเวลา 10:00 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่โรงแรมดุสิตธานีเวลา 15:00 น.รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์เป็นประธานการประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มทักทายที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและติดตามเวลา 9:00 น.ที่หอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยประการไม่มีที่หลบซ่อนสำหรับอาชญากรรมทางทะเบียนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงบรรยากาศการจำหน่ายสินค้าก่อนถึงวันศาสตร์จีนซึ่งตรงกับวันที่27 สิงหาคม 2569โดยพบว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการสำหรับไข่ไก่ผู้ขายบางรายให้ข้อมูลว่าปริมาณสินค้าที่ได้รับเข้ามาจำหน่ายลดลงนั้นกรมการค้าภายในได้ประสานกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดส่วนอาหารแห้งหลายรายการมีราคาลดลงจากปีก่อนด้านเครื่องเส้นไหว้พบว่าบางรายการปรับสูงขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุนวัตถุดิบแต่หลายรายการยังคงทรงตัวใกล้เคียงเดิมโดยสินค้าที่มีการปรับราคาเช่นเทียนขาไม้และกระดาษเงินกระดาษทองซึ่งราคาแตกต่างกันตามขนาดสินค้าส่วนผักและผลไม้มีการปรับขึ้นลงตามคุณภาพและปริมาณผลผลิตแต่ภาพรวมยังคงอยู่ในสถานการณ์ปกติและมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการทั้งนี้หากประชาชนพบการไม่แสดงราคาจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
6: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9:00 น.ทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

จ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ในช่วงนี้นะคะมีแจ้งของคุณทัศน์คุณทัศน์ได้บอกว่าใช้เส้นรัชดาภิเษกช่วงของแยกวงสว่างมุ่งหน้าแยกประชานุกูลในช่วงนี้นะคะรถคือจะชะลอเคลื่อนตัวช้าค่ะเนื่องจากว่าเชิงทางขึ้นสะพานประชานุกูลมีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายซึ่งจุดนี้คุณสมพรก็แจ้งมาเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าจุดเดียวกันเลยนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรถ้าดูล่าสุดสำหรับในช่วงเวลานี้สำหรับเส้นทางทางด้านของวงสว่าง วงสว่างในฝั่งขาเข้านะคะคือรถจะเริ่มมีปริมาณรถเยอะตั้งแต่ตรงช่วงของแถวๆสะพานลอยใกล้ๆกับซอยวงสว่าง21อะค่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะยาวๆต่อเนื่องขึ้นมาถึงตรงช่วงของสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะคะแต่ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้บนสะพานข้ามแยกประชานุกูลนี่คือรถยังตามได้นะคะถึงไม่ได้ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่รับแจ้งในเรื่องของรถจอดเสียจะอยู่ตรงช่วงของเชิงทางขึ้นเชิงทางขึ้นสะพานนะคะบนสะพานเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.ก็คือรถเนี่ยยังไหลกันได้โดยตลอดนะคะแต่ว่าสำหรับในช่วงของวงสว่างพื้นราบที่จะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสะพานข้ามแยกประชานุกูลอันนี้จะรถมากรถเยอะนะคะก็คืออย่างที่บอกว่ามีรถจอดเสียแต่ถ้าว่าพอเข้ามาทางด้านของรัชดาคือต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของสะพานข้ามแยกประชานุกูลอันนี้ก็ถือว่ารถยังเยอะนะคะยาวๆกระทั่งต้องผ่านตรงช่วงที่ตัดกับเส้นพหลโยธินนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเออเขารถเยอะมาตลอดเหมือนกันนะอาจจะมีคือดีเป็นบางช่วงนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยอย่างฝั่งของเส้นรัชดาพอผ่านตรงช่วงของแยกราชโยธินมาคือมันไม่ได้นิ่งนะคะถึงแม้ว่ารถจะเต็มทุกช่องจราจรนะคะแต่ก็ไม่นิ่งนะก็ใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกราชดาลาดพร้าวนะคะแยกราชดาท่าพร้าวนี่คือรถที่มาจากทางด้านของแยกราชโยธินตอนนี้ติดสัญญาณไฟจราจรนะคะในช่องทางที่ทั้งหมดคือ4ช่องนะคะแต่ว่าฝั่งที่จะเลี้ยวอ่ะนะคะเลี้ยวเข้ามาฝั่งของลาดพร้าวอันนี้จะดูมีท้ายแถวยาวแต่ถ้าตรงต่อเนื่องเข้ามาทางรัชดาก็ยังตามมาได้โดยตลอดแต่รถเต็มนะคะรถเต็มพื้นที่นะคะเต็มพื้นที่ยาวๆผ่านทางด้านของแยกสุทธิสารนะคะแยกสุทธิสารต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของห้วยขวางนะคะแล้วก็มาถึงตรงช่วงนะคะตรงช่วงแยกเทียมร่มมิตรนะคะอันนี้จะรถเต็มมาโดยตลอดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะดูดีขึ้นเล็กน้อยแล้วก็จะเริ่มมามีชะลอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือตรงช่วงของ MRT พระราม9อันนี้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่รถเต็มเต็มมากนะคะอโศกมนตรีแล้วก็ฝั่งของเส้นเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะก็คือต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของแยกอโศกเพชรค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวใครที่ใช้เส้นทางในด้านของสุขสวัสดิ์นะคะก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของปากซอยสุขสวัสดิ์36ค่ะเป็นรถจักรยานยนต์ชนคนซึ่งกำลังเดินอยู่แล้วก็บอกว่ามีคนบาดเจ็บถึง2คนนะคะแต่ว่าล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลคนเจ็บทั้ง2คนคนนึงเป็นคนที่ขับรถจักรยานยนต์อีกคนนึงเป็นคนซึ่งเดินอยู่บนถนนนะคะคนที่เดินอยู่บนถนนและบาดเจ็บนี่อายุ64ปีผู้หญิงนะคะส่วนคนขับรถจักรยานยนต์อายุ27ปีผู้ชายจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงของปากซอยสุขสวัสดิ์36ให้บอกว่ามีผลในเรื่องของการจราจรด้วยอีกเส้นทางหนึ่งค่ะทางด้านของถนนเจริญนครตรงช่วงก่อนถึงแยกสะพานตากสินมีอุบัติเหตุนะคะก่อนหน้านี้เป็นจักรยาน ยนต์กับแท็กซี่ชนกันจุดนี้ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยผู้ชาย1คนนะคะแต่ว่าล่าสุดได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมิตเวชธนบุรีค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุอันนี้เป็นช่วงของโค้งบอกว่าชื่อโค้งลูกทุ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหนองมนเป็นอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำนะคะแล้วคือโอ้อันนี้ต้องดูรูปใน YouTube ค่ะลักษณะของอุบัติเหตุนี่มาเร็วมาแรงนะคะคือนอกเหนือจากลักษณะของรถเก๋งเนี่ยจะพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าแล้วยังมีเสาไฟฟ้าล้มกวางถนนด้วยนะคะนี่แปลว่าไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้านะคะซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ชาย1คนแต่ว่าได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนำส่งรักษาตัวเรียบร้อยแล้วก็เป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงประมาณ 5:00 น.นะคะถ้าดูจากในรูปเนี่ยลักษณะของจุดที่เกิดอุบัติเหตุมันก็เป็นช่วงทางโค้งพอดีเลยนะคะแล้วมาเร็วไม่มีคู่กรณีนะคะแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: แล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ก็มีแจ้งของคุณธีรชัยคุณธีรชัยเนี่ยใช้เส้นจอมทองบอกว่าจอมทองรถติดคือตรงช่วงของซอยจอมทอง14แล้วก็จอมทอง13ซึ่งตรงจุดนี้ค่ะคุณธีรชัยบอกว่าคือมันเป็นจุดซึ่งเป็นสี่แยกพอดีแล้วก็มีรถซึ่งเข้าออกเยอะทำให้ฝั่งที่ทางคุณธีรชัยใช้นะคะคือคุณธีรชัยใช้เนี่ยใช้จอมทองที่จะมุ่งหน้าไปแยกดาวคะนองจอมทองนะคะรถติดสะสมท้ายแถวนี่ประมาณ2กิโลเมตรก็เลยอยากจะให้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยกวดขันตรงจุดนี้ค่ะเพราะถ้าหากว่าเลยจุดนี้ไปก็ไปได้นะคะไปได้แต่ว่าฝั่งเนี้ยกว่าจะผ่านไปได้ที่บอกว่าท้ายแถวประมาณ2กิโลเมตร2กิโลเมตรนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ในการเดินทางถ้าดูณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะเส้นทางแถวทางด้านของจอมทองนะคะฝั่งของจอมทองรถก็ยังมากยังแน่นอยู่นะคะเนี่ยเอกชัยเข้าเขตจอมทองต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนจอมทองนะคะเพื่อที่จะเข้ามาทางด้านของตรงช่วงของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นเจริญนครอันนี้รถเต็มรถนิ่งมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันละกันเพื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางแต่ว่ากรณีที่แจ้งมาเราได้มีการประสานทางด้านเจ้าหน้าที่แล้วนะคะที่คุณธีรชัยแจ้งมาเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางพันตำรวจโทบุญส่งแสมเถื่อนสวัสดิ์จราจรสนบุพารามนะคะสวัสดีค่ะ
3: คร
2: ับ
3: ครับสวัสดีครับคุณปุณณุชครับผม
2: ค่ะสาวัตเป็นไงบ้างคะถาวงเวียนใหญ่ในพื้นที่ของทางสาวัตค่ะเช้านี้ค่ะ
3: ตอนนี้ถนนประชาธิปกจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบางแขกนะครับก็รถปริมาณปานกลางยังไม่มีท้ายแถวสะสมนะครับแต่ก็ชะลอตัวจากแยกบางแขกไปโรงเรียนศึกษานารีจากแนวเบรกการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใต้ดินนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับถนนอิสรภาพนะครับอิสรภาพใหม่ก็ตอนนี้ประมาณรถปานกลางนะครับเริ่มน้อยลงรวมทั้งอิสรภาพเก่าด้วยนะครับถนนย้อนไปที่สมเด็จถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินก็รถยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับรถปานกลางถึงน้อยนะครับในส่วนของหน้าศึกษานารีตอนนี้ทุกข่ายแล้วนะครับรถก็เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับอาจจะชะลอตัวนิดนึงตรงอรุณอมรินทร์กับประชาธิปกแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับเนื่องจากโรงเรียนเข้าแล้วก็รถปกครองก็ทยอยกลับแล้วนะครับขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ารถน้อยคล่องตัวนะครับขาออกเมืองจากฝั่งพระนครลงมา จากสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธนะครับก็ตอนนี้รถก็ร้อยคล่องตัวนะครับอาจจะชะลอตัวตรงแยกมารยาทดีนิดหนึ่งนะครับจากปริมาณรถจากรถที่มาจากสมเด็จเจ้าพยาจากถนนเจริญนครนะครับก็จะมาตัดกันตรงแยกมารยาทดีไปถนนพญาไม้ที่จะเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพุทธนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็รถน้อยคล่องตัวก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับในภาพรวมตอนนี้ก็ยังคงเหลือถนนประชาธิปกนะครับจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกนะครับในส่วนของถนนลาดย่าก็รถน้อยคล่องตัว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับครับผม
2: ก็ถือว่าตอนนี้ค่ะดีขึ้นค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ครับใช่ครับผมเมื่อเช้าก็อาจจะประมาณมากนิดนึง
2: ค่ะเออจริงแล้วเนี่ยในพื้นที่ของทางสาวะถ้าเลย8โมงไปนี่ก็ดีแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับประมาณ7โมงถึง7โมง7โมงครึ่งนะครับจะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งปริมาณรถมากก็ฝากประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนก็อาจจะเผื่อเวลานิดนึงนะครับเนื่องจากจะติดในเรื่องการก่อสร้างรวมทั้งฝั่งขาออกก็ยังตรงแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวินใหญ่ก็ยังติดการจราจรอยู่แต่ก็เปิดให้กลับรถได้ตรงถนนประชาธิปกนะครับก่อนถึงวงเวียนใหญ่ก็เป็นเปิดเส้นทางให้เยอะรถไปทางกลับไปบ้านแขกได้นะครับผมก็จะมีรถของท่านผู้ใช้รถถนนหมู่บ้านสุภาลัยโรงเรียนไทยซิกและก็รถที่มาจากอิสระภาพที่จะเข้าซอยอิสระภาพ5หรือว่าซอยสายที2ออกประชาธิปกครับผม
2: แต่มีคุณฟังบอกว่าเนี่ยพอลงจากสะพานพระปกเกล้าเข้าถนนจักรเพชรนี่เจอติดเลยสวัสดิ
3: ์ฝั่งนั้นน่าจะเป็นของฝั่งพระนคร
2: ฝั่งพระนครมันมีแนวก่อสร้างมีอะไรด้วยใช่ไหมฮะโซนแถวทางนั้นมันก็ต่อเนื่องกันไปหมด
3: ฝั่งนั้นก็อาจจะมากกว่าของบุพผานิดนึงแต่ของบุพผาก็จะเป็นในเรื่องของแนวการก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับแต่หลังช่วงเวลาเร่งด่วนก็จะคล้องตัวครับ
2: คล้องตัวค่ะ
3: ต้องครับใช่ครับ
2: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสาวัต
3: รครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวเราไปสอบถามในพื้นที่สน.มักกะสันกันค่ะที่ร้อยตำรวจตรีสำรวยสุโพรองสาวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีค่ะรองสาวัตร
4: สวัสดีครับผม
2: รองสาวัตร
4: รถสำรวจสุโพนะครับ
2: ค่ะค่ะรถยังเยอะอยู่นะคะ
4: ครับผมวันนี้ก็โดยรวมก็ทุกทางร่วมทางแยกในพื้นที่สน.มักกะสันก็ยังใช้การได้ดีคนจะได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ค่ะ
4: ตรงนี้มุ่งหน้าเข้ากลางไฟก็เริ่มดีขึ้นพระราม9ขาเข้ายังหนาแน่นอยู่นะครับยังสะสมอาจรอทุกทางร่วมทางแยกกำลังเร่งระบายส่วนเพชรบุรีตรงนี้หนาแน่นช่วงคลองตันมุ่งหน้าพร้อมพงเนื่องจากแยกพร้อมพงต้องมีจุดกลับรถมีต้องระบายเพชรบุรีขาออกจะมีปัญหาไปทางอสมทตรงนี้เริ่มที่คานะครับกำลังเร่งระบายชดเชยให้เพชรบุรีขาเข้าครับผม
2: ค่ะค่ะค่ะก็จริงก็เท่ากับว่ารถก็ยังเต็มพื้นที่อยู่แต่ไม่ได้ถึงกับนิ่งแต่ไม่นิ่งสนิทแต่ก็ยังพอจะขยับได้บ้าง
4: ใช่ครับใช่คร
2: ับ ค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะรองสาวัตร
4: คร
2: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วในช่วงนี้เดี๋ยวเราเข้าช่วงของทางกรมทางหลวงค่ะทางด้านของฝั่งทางหลวงสมุทรปราการนะคะบอกว่ามีการปิดการจราจรค่ะเพื่อที่จะดำเนินการในการก่อสร้างงานถนนของทางหลวงหมายเลข3หรือว่าเส้นสุขุมวิทนะคะช่วงบางตำรุคลองด่าน หรือว่าช่วงกิโลเมตรที่39บวก825ถึงกิโลเมตรที่40บวก500เลนซ้ายนะคะก็คือตั้งแต่ตรงช่วงของหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการถึงหน้าสำนักงานหมวดทางหลวงบางปูนะคะซึ่งระยะเวลาของการปิดการจราจรเนี่ยก็คือตั้งแต่เนี่ยค่ะเดือนนี้วันที่1สิงหาคมไปถึงวันศุกร์ที่30ตุลาคมนะคะปีนี้นะคะหรือว่าจนกว่างานจะแล้วเสร็จค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยฝากให้คนที่ใช้เส้นทางเนี่ยวางแผนการเดินทางล่วงหน้าถ้าหากไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามป้ายแนะนำและสัญญาณจราจรที่ติดตั้งเอาไว้โดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายค่ะ
5: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: มาเพิ่มเติมกันต่อค่ะในเรื่องของการเดินทางกันล่าสุดฉลองกรุงให้บอกว่ารถติดฉลองกรุงในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของแยกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเห็นบอกว่าการจราจรติดขัดท้ายแถวสะสมประมาณ1กิโลเมตรมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมคะใครที่อยู่ทางด้านนี้มีเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio เพราะถ้าหากว่าดูจากในส่วนของข้อมูลของทางจส100เองไม่มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอะไรเข้ามานะคะแต่มันน่าจะผิดปกติล่ะดังนั้นถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้แล้วมีเพิ่มเติมข้อมูลกับเพื่อนๆหน่อยค่ะแล้วก็ถนนแจ้งวัฒนะนะคะแจ้งวัฒนะก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียนะคะเป็นรถบรรทุกเลยค่ะที่จอดเสียบนถนนแจ้งวัฒนะตรงช่วงของสะพานข้ามคลองประปานะคะรถใหญ่เลยนะคะที่จอดเสียอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นด้านบนก็จะเหลือเพียงแค่1ช่องจราจรเท่านั้นนะคะนี่เป็นถนนแจ้งวัฒนะสะพานข้ามคลองประปานะคะรถใหญ่เลยนะคะที่จอดเสียอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นด้านบนก็จะเหลือเพียงแค่1

0: นะคะสำหรับในช่วงนี้โอ้โหอันนี้ถ้าในส่วนของฝั่งขาเข้าเมืองนะคะในเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม4สะพานพระราม4ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของทางถนนแจ้งวัฒนะนี่จะเริ่มมีซ้ายสะสมมาในช่วงของชัยพฤกษ์ตั้งแต่ตรงประมาณทั้งซอยเจ้าธนาปากเกร็ดซอย5เนี่ยยาวๆเลยยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะเลยจากช่วงของตัดเลี่ยงเมืองปากเกร็ดยังไม่จบยังมีท้ายแถวยังไม่เจอต้นแถวนะคะต้นแถวเนี่ยจะอยู่นู่นเลยจะต้องเลยจากตรงช่วงของแจ้งวัฒนา14ไปก่อนนะคะถึงจะดีขึ้นโอ้โหนี่ท่านเห็นฝั่งทางด้านนี้ท้ายแถวยาวมากนะคะท้ายแถวยาวมากจริงแล้วก็ในฝั่งกับการเนี่ยกรณีของรถจอดเสียเนี่ยถือว่าไม่ได้มีผลอะไรมากนะในเรื่องของการจราจรใช้พื้นราบได้สะดวกนะคะในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกพื้นราบก็จะดูรถน้อยนะคะก็ใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องแต่ว่าในฝั่งขาเข้าเนี่ยท้ายแถวยังยาวมากสำหรับเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม4นะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะวันนี้มีอะไรพิเศษไหมคะสำหรับในฝั่งขาเข้าเมืองแล้วมันก็มีผลกับเส้นทางทางด้านของถนนประชาชื่นที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของตัดกับทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะด้วยเนี่ยในฝั่งขาออกนะคะเนี่ยวันนี้ดูท้ายแถวยาวนะคะยาวมากจริงนะคะแล้วก็ในเส้นทางทางด้านของรามอินทราคือแจ้งวัฒนะถ้าหากว่าเลยจากซอย14มานี้จะใช้ได้นะคะแล้วก็ยาวๆนะคะมาถึงตรงช่วงของวงเวียนบางเขนแต่ในฝั่งกลับกันนะตั้งแต่ช่วงของรามอินทราโอ้รามอินทรายังไม่ดีเลยค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็จะมีรถมีท้ายแถวกันเป็นช่วงๆอย่างตรงช่วงประมาณสักซอยรามอินทราซอย8อันนี้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของวงเวียนบางเขนนะคะข้ามวงเวียนไปต่อเนื่องเข้ามาฝั่งของถนนเจ้าธนะต้องเลยแยกหลัก4นะคะต้องเลยแยกหลัก4ถึงจะดีนะคะอันนี้ฝั่งรามอินทราต่อเนื่องถนนแจ้งวัฒนะแต่ถ้าเป็นฝั่งของเส้นพหลโยธินพหลโยธินเนี่ยใช้ได้นะคะพหลโยธินตั้งแต่ช่วงของสะพานใหม่นะคะเข้ามานะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกเกษตรจะมีติดก็คือตามจังหวะสัญญาณไฟคือรถอาจจะเต็มพื้นที่แต่ไม่ได้นิ่งนะคะก็ยังใช้ได้ยาวๆถนนเส้นทางทางด้านของประเสริฐมนุกิจยังไม่ดีนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเกษตรแล้วรวมไปถึงทางด้านของถนนเสนานิคม1นะคะแล้วก็รวมไปถึงซอยพหลโยธิน30ที่จะออกมาเส้นทางหลักก็ยังไม่ดีเหมือนกันในช่วงเวลานี้นะคะแต่ถ้าบอกว่าเส้นพหลโยธินข้ามตรงช่วงของแยกราชโยธินนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของให้แยกลาดพร้าวอันนี้ถึงแม้ว่าจะมีรถเยอะแต่ก็ยังตามกันมาได้โดยตลอดนะคะแล้วก็จะเรียกว่าใช้ได้ยาวๆแต่ก็คือจะติดตามจังหวะสัญญาณไฟยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงในช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ้าจะเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี้เข้าฝั่งของเส้นพหลโยธินเนี่ยจะดูดีกว่าที่จะเข้ามาทางด้านของวิภาวดีเข้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนนะคะพหลโยธินดีกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นพญาไทที่มาจากทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเปรียบเทียบกันกับฝั่งของถนนราชปารภฝั่งพญาไทรถจะไหลตามได้ดีกว่านะคะดีกว่าฝั่งของถนนราชปารภนะคะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลและเป็นพิจารณาในเรื่องของเส้นทางเลือกกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เรียกว่าในช่วงเวลานี้นะคะก็ยังมีหลายเส้นทางเลยที่รถยังแม่กรถยังแน่นนะคะก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะทางโซเชียลก็ได้ทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube ของทาง JS Roy Radio นะคะถ้าเป็นทางโทรศัพท์ก็1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808อีกเรื่องนึงชวนมาทำประกันภัยรถยนต์

0: ันค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางวิริยะประกันภัยค่ะร่วมกับทางจสร้อยทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะเป็นประกันภัยรถยนต์ค่ะมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการคือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะรถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการนะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะอย่างที่บอกค่ะอายุไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% 6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะ02150088ค่ะ02150088แต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งก็ทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้เช่นเดียวกันค่ะ 0% 3เดือนนะคะก็สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน0215008802150088บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะโอ้บอกว่าเน่ๆเข้ารอบแล้วใช่ไหมข่าวดีข่าวดีเอาข่าวดีมาแทรกกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวไปที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนคุณเบนนาริสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: พอคุณพูดถึงเรื่องประกันภัยวิริยะนี่ก็มาเลยนะครับอุบัติเหตุคุณปุญญนุช
0: เป็นอุบัติเหตุรุนแรงไหมคะคุณเบนนาริสค่ะ
1: เพิ่งได้ฟังจากทางวิริยะไปเนี่ยเมื่อเนี่ยไม่กี่วันเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เงินปันผลเนี่ยก็เขาก็ให้จริงจ่ายจริงนะคุณปุญญนุชถ้าเกิดเราครับเป็นคนที่ขับดีมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: แต่ว่าคุณถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยคุณเป็นนาริส
1: ใช่เพราะเราจะตระหนักว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาเงินคืน
0: ทุ
1: กคร
0: ั
1: ้งที่เราขี่นี่เราจะมองซ้ายเลยขวาดูดีๆอะไรอย่างเงี้ยพอนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเงินเขาจ่ายจริงอะไรจริงเนาะประมาณอย่างนั้นนะฮะอุบัติเหตุนะคุณปุญญนุชในส่วนของศรีนครินทร์ขาเข้าเนี่ยมุ่งหน้าไปบางกะปินะฮะก็มีรถปิกอัพที่เขามาทำเป็นอะไรอ่ะเป็นรถประจำทางอ่ะ
0: รถอะไรรถสองแถว
1: รถสองแถวรถสองแถวชนเฉี่ยวชนกับไอ้รถเก๋งนะครับกีดขวางช่องเลนซ้ายช่องทางซ้ายก็จะทำให้รถที่ทางตรงที่มาจากด้านของแยกพรีเมียร์มาจากพาราไดซ์มาจากอะไรอย่างเงี้ยก็จะขรุขระนิดนึงตรงช่วงนี้เพราะว่ารถเขาชนกันแบบเป็นท้ายมันโผล่ไปกินเลนเยอะครับก็เลยทำให้สองเลนขวาเนี่ยก็จะขับได้ช้าหน่อยชะลอตัวช้าหน่อยตรงนี้นะฮ
0: ะ
1: แต่โดยรวมเนี่ยสภาพจราจรเนี่ยคล่องตัวดีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะเลยจุดนี้ไปก็ลดน้อยคล่องตัวขาออกไปสมุทรปราการนี่ก็ดีนะฮะคุณปุญญนุชแล้วก็ในส่วนของย้อนไปที่ตรงแยกศรีอุดมเนี่ยขาเข้าไปอุดมสุขมุ่งหน้าไปสุขุมวิทเนี่ยก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวได้นะฮะขาออกที่ไปเฉลิมพระเกียรติมุ่งหน้าไปสวนหลวงร .9 นี่ก
0: ็ไปได
1: ้เดินทางให้ดีอยู่นะครับ
0: โอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณเป็นนาริสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณมดเอ็กซ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณมดเอ็กซ์อุบัติเหตุตรงช่วงไหนของวงแหวนคะ
2: จากช่วงเพชรเกษมบางแคที่มุ่งหน้ามาทางกระลาประพฤกษ์นะครับ
0: ค่ะ
2: รถมันติดชะลอตัวมาประมาณสักกิโลนึงเนี่ยแล้วก็พอเลยกระลาประพฤกษ์มานิดนึงก็จะมีอุบัติเหตุชนท้ายกันนะครับไม่น่าจะรุนแรงมากมีเจ้าที่ประกันแล้วก็กู้ภัยเขากำลังดำเนินการอยู
0: ่
2: นะครับจ จุดมันจะอยู่ก่อนถึงเลิศล่าสักประมาณ500เมตรอ่ะครับในช่องทางด่วนเลนขวา
0: ค่ะค่ะ
2: ครับพ้นจากจุดนั้นมาก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับมาจนถึงบ้านดีเคนี่ก็ไม่มีปัญหา
0: วันนี้ดูดีนะคะนอกเหนือจากตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะ
2: ฝั่งกับกัน ที่เป็นขาออกก็จะติดชะลอตัวนะครับไม่ถึงจะติดก็ก่อนถึงอุบัติเหตุสักประมาณกิโลเช่นกันเพราะว่าคงชะลอตัวดูกันอยู่นะครับ
0: ค่ะค่ะโอเคไม่ต้องชะลอ
2: ย
0: ัง
2: ไงก็ติดตามน้องเนเน่กันต่อไปนะครับ
0: ค่ะค่ะส่งกำลังใจเชียร์น้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ช่วงนี้เราพักกันค่ะ
3: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
9: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
10: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
11: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
12: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
13: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
14: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
12: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
14: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
15: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
16: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
17: ้
16: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
18: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์ปัดทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
0: มาในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าคือเรียกว่าน้องเนเน่ของเรานี่เข้ารอบไปแล้วนะคะเพราะว่าทางกรรมการเนี่ยเขากดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ให้สมมติว่าน้องเนี่ยสามารถที่จะเข้ารอบไปได้ไปรอในการที่จะลุ้นกันเลยนะคะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปแบบอัตโนมัติไม่ต้องผ่านการโหวตและตัดสินแต่ปกติในรอบนั้นโอ้โหเพราะว่าเฮกันมากๆสำหรับในส่วนของทีมเชียร์น้องเนเน่ส่วนในช่วงนี้ค่ะมีอีกเรื่องนึงอันนี้ต้องติดตามเพราะว่าทางด้านของทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาไปเจอนะคะต้องบอกว่าไปเจอพบเป็นครั้งแรกเลยบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอร์ตซึ่งมีการผสมในเรื่องของสารเสพติดด้วยเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้ค่ะกับทางดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะสวัสดีค่ะคุณหมออธิบดีคะ
19: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
19: สวัสดีครับผม
0: ค่ะอันนี้คือเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
19: ใช่ครับปกติแล้วกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราก็เป็นหน่วยงานที่รับตรวจวิเคราะห์นะครับในกรณีที่มีเคสที่กรณีที่มีปัญหานะครับแล้วก็โดยเฉพาะกรณีที่ส่งมาจากทั้งในส่วนของตำรวจนะครับแล้วก็ส่วนของทางภาคีเครือข่ายนะครับที่ต้องการยืนยันในเรื่องของสารเสพติดนะครับแล้วก็ยานะครับ
0: ค่ะโอ้ยแบบว่านี่ได้ไปเจอในการตรวจคนสถานบันเทิงอย่างนั้นหรือเปล่าคะทางดร.ไปดีคะคุณหมอคะ
19: ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่ากรมเราในปีนึงๆเนี่ยก็จะได้รับนะครับตัวของของวัสดุที่เป็นของกลางนะครับแล้วก็ส่วนที่อย่างเช่นอย.หรือหน่วยงานอื่นที่ไปตรวจจับมาแล้วก็ส่งให้เราตรวจนะครับวิเคราะห์ว่ามันเป็นสารชนิดใดผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าเป็นสารที่สงสัยหรือเปล่านะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะส่งมาไอ้ตัวไอ้พอร์ตเคนนะครับหรือว่าตัวบุหรี่ไฟฟ้านี่นะครับก็ส่งมาตรวจอยู่เรื่อยๆนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ มีอัตราการส่งมาบางทีก็เป็นหลักร้อยนะครับบางทีก็เป็นหลักพันนะครับอย่างเช่นที่มันผ่านมาเนี่ยพอร์ตเคก็เคยส่งมาให้เราตรวจเป็นที่ตรวจจับเจออย่างนี้นะครับก็เกือบ500 5,000 ชิ้นอย่างเงี้ยนะครับก็ส่งมาให้เราตรวจนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการส่งมาตรวจเป็นระยะในช่วงที่ส่งมาตรวจเนี่ยปกติเราก็จะเจอสารแปลกปลอมตัวอื่นบ้างนะครับเจอตัวที่เป็นยานำสลบบ้างนะครับมีโทมิเดทที่เคยแจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับมีเจอมาใหม่อีกนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราทราบนะครับว่าเป็นกลุ่มของแอมเฟตามีนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแรกที่เราเจอที่ผสมเข้ามากับในตัวของอีโทมิเดทครับ
0: โอ้โหอันนี้เนี่ยคือก็เขาเรียกว่าเป็นสารเสพติด เป็นสารเสพติดซึ่งที่เจอในกลุ่มในสุ่มตัวอย่างที่มีการตรวจนี่มีอยู่หลายมีอยู่มากไหมคะมีอยู่เยอะไหมคะ
19: อ๋อต้องนำเรียนเลยครับว่างวดนี้ที่เขาส่งมาเนี่ยนะครับก็เขาส่งมาตรวจเป็นร้อยกว่าเนี่ยนะครับร้อยกว่าครับแล้วก็เราก็เจอแล้วพอเจอเราก็ต้องมาวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ก็จะใช้ไอ้ตัวเครื่องมือที่เราต้องตรวจนะครับซึ่งเราก็ใช้ไอ้ตัวเครื่องมือที่ได้มาตรฐานนะครับของ ISO นะครับเป็น 7.25 นะครับซึ่งตัวนี้พอเราตรวจออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มีตัวสารที่เราเทียบนะครับซึ่งสารที่เราเทียบนี้ก็จะมีทั้งที่เมื่อกี้นะครับที่เรียนไปนะครับว่ามันมีสารออกฤทธิ์อะไรบ้างมีกลุ่มเคตามีนไหมมีอีโทมิเดตไหมนะครับหรือมีส่วนตัวอื่นไหมที่เป็นกลุ่มของแอมเฟตามีนนะครับหรือเป็นยาอย่างอื่นนะครับซึ่งเราก็เจอว่าเราเจอประมาณตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเจอเยอะถ้าตัวของแอมเฟตามีนเนี่ยเม็ดนึงถ้าเป็นเม็ดสีส้มเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 15-20 มิลลิกรัมเนาะทีนี้ไอ้ตัวที่เราเจอเนี่ยก็ประมาณถ้าแบ่งเป็น4ส่วนเนี่ยก็1ใน4อ่ะครับปริมาณมันก็ถือว่าค่อนข้างเยอะ
0: พอสมควรค่อนข้างเยอะ
19: นะครับ
0: คือมันไม่ใช่แค่แอมเฟตามีนอย่างเดียวแต่มันมีเอโทมิเดทไปด้วยใช่ไหมฮะมันก็เท่ากับ2
19: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าเป็นการใช้สารเสพติดอย่างชัดเจนเลยแล้วอย่างเนี้ยมันมีผลยังไงกับคนที่สูบเข้าไปในส่วนของนักสูบเนี่ยความเสี่ยงของเขานี่มันขนาดไหนคะ
19: ครับจริงๆไอ้ตัวเนี้ยนะครับก็จริงๆตัวของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านออกมาให้คำแนะนำอยู่แล้วนะครับว่ามันมีผลค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้ว่าหลายท่านบอกว่ามันปลอดภัยจริงๆก็มีข้อมูลหลายอย่างนะครับบอกว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับยังทำให้เกิดโรคปอดนะครับยังทำให้เกิดเรื่องของสารก่อมะเร็งต่างๆขึ้นมาอีกด้วยนะครับที่สำคัญในส่วนนึงยิ่งผสมไอ้ตัวของยาเสพติดเข้าไปด้วยตัวของแอมเฟตามีนเข้าไปเนี่ยแล้วก็ตัวมีอิโทมิเดทเข้าไปด้วยซึ่งสารทั้งสองตัวเนี่ยมันต้องบอกว่าไอ้ตัวแอมเฟตามีนเนี่ยนะครับตัวนี้มันไปกระตุ้นนะครับระบบนะครับให้ร่างกายของเราหรือสมองเราหลั่งไอ้ตัวโดพามีนออกมาน้อยอีพิเนฟรีนออกมาเป็นตัวนี้ออกมาซึ่งสารตัวนี้มันทำให้การเต้นของหัวใจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับความดันเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำให้ตื่นตัวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันโอเวอร์โดสปกติเราใช้ไอสารยากลุ่มแอมเฟตามีนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดชักได้ทำให้เกิดหัวใจล้มเหลวได้นะครับทำใหเสพติดได้ด้วยทำให้เกิดจิตเภทจิตเวชอย่างอื่นเข้ามาด้วยซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยๆที่สำคัญสุดก็คือทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับก็จะเจอค่อนข้างเยอะนี่ไอ้ตัวอีโทมิเดทเนี่ยนะหน้าที่ของมันอีกตัวนึงก็คือง่ายก็คือมันไปกดสมองนะครับพอมันไปกดสมองเสร็จปุ๊บไอ้ตัวเหล่านี้นะครับมันก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มคล้ายๆเหมือนจะหลับไปนะพอจะหลับไปนี้เราก็เหมือนเราต้านอย่างอื่นไม่ได้แต่ไอ้ตัวหัวใจเราเนี่ยมันบีบเร็วเต้นแรงนะครับแล้วก็ทำให้มันเกิดอาริทเมียเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยได้มากขึ้นเพราะนั้นโอกาสเสี่ยงเนี่ยถ้าเกิดมันลดได้เยอะนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยมันใส่มาไม่เท่ากันเนี่ยครับบางทีลดมาจะมากกว่าเซี่ยวเดียวอาจจะเป็น2เซี่ยวแล้วบางทีอาจจะมากกว่านั้นได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะมันไม่มีการควบคุมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะทำให้ทำให้เสียชีวิตได้ตายได้ได้เร็วขึ้นซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะแนะนำนะครับจริงๆมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่ที่สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะทำยังไงให้มีกระบวนการในการเฝ้าระวังการตรวจจับควบคุมไม่ให้เกิดมีสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกรมวิสาหกิจการแพทย์ของเราก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยส่งสัญญาณให้เห็นว่ามันมีสิ่งเหล่านี้เลยนะครับว่าเราตรวจเจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แปลกแล้วก็ใหม่ขึ้นมาก็อยากให้สร้างความรอบรู้ให้กับตัวของสังคมเองหน่วยงานครอบครัวแล้วก็เด็ก นะครับ
0: แต่ถ้าฟังที่ทางด้านของทวีดีบอกแปลว่าคนที่เขาใช้นี่เขาต้องรู้ไหมคือเขาต้องตั้งใจเลยใช่ไหมจะบอกว่ามาสูบโดยที่ไม่รู้เลยไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหม
19: ครับก็ตัวนี้คือถ้าเราในวงการเขาก็เรียกว่าพอตซอมบี้ที่ว่ากันเมื่อกี้นะครับก็รู้ว่ามันต้องอาจจะมีสารอะไรที่อยู่ข้างในเป็นกลุ่มที่มันมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับมันก็เป็นกลุ่มที่อยากทดลองนะครับหรือว่าเป็นนักสูบหน้าใหม่ที่ต้องการทดลองนะครับหรือคนที่ใช้อยู่แล้วอันนี้เราก็มันมีปัจจัยหลายอย่างที่มันเอื้อให้เกิดสิ่งเหล่านั้นเราจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับเพราะว่ามีข้อมูลนะครับจากต่างประเทศก็ค่อนข้างเยอะที่ตัวมีตัวสารอิโทมิเดตเนี่ยที่มันใส่เข้าไปกรณีที่มันเยอะๆเนี่ยแม้กระทั่งมันหายดีแล้วเนี่ยบางทีมันยังไปกดไอ้ตัวต่อมหมวกไออยู
0: ่
19: นะครับให้เกิดระบบในร่างกายทั้งฮอร์โมนเองทั้งเรื่องของการควบคุมเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็อะไรอย่างอื่นผิดปกติไปด้วย
0: คือปกติเราที่เราจะเจออย่างทั้งในส่วนของต่างประเทศนี่มันจะเจอเฉพาะแค่ตัวเอทโทมิเดตใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันมีนี่บอกว่านี่คือไทยเราเป็นที่แรกของโลกเลยหรือเปล่าที่เจอผสม
19: ดูข้อมูลตอนนี้นี่ก็คืออ
0: ันนี้น่าตกใจค่ะ
19: อ
0: ัน
19: นี้คือกรมวิสาหการแพทย์ของเราก็เฝ้าระวังนะครับเรื่องข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะเรามีสำนักยาแล้วก็ถูกติดในการเฝ้าระวังข้อมูลเรายังไม่เคยเจอแต่ข้อมูลเหล่านี้นะครับในต่างประเทศตอนนี้ผมก็ให้เขารีวิวอยู่ว่าที่อื่นมียังไงบ้างเจอยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราเก็บข้อมูลตัวนี้เพื่อที่จะเป็นหน่วยอ้างอิงให้คร
0: ับ แล้วถ้าว่าคนที่เขาไม่รู้เลยมันมีความแตกต่างกับทั่วไปยังไงกับไอตัวที่มันมีการผสมไอตัวที่มีการผสมเม็ดเอมเฟตามีนกับเอทโทมิเดตร่วมกันเนี่ยกับบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปมันมีกลิ่นมันมีรสชาติมันมีอะไรที่จะสามารถแยกออกหรืออะไรได้ไหมคะ
19: เออจริงๆแล้วผมก็เมื่อวานนี้นะครับพอจริงๆเรารู้เรื่องที่ประมาณ2อาทิตย์แล้วผมก็พยายามถามแหล่งที่มานะครับจริงเขาก็ส่งไว้มันจะมีแต่ผมก็ไม่ได้เปิดเผยเรื่องของฉลากเรื่องพวกนี้แต่เราส่งคืนให้กับหน่วยงานนะครับที่เขาส่งมาตรวจนะครับซึ่งก็เป็นทางตำรวจนะครับซึ่งก็ซึ่งทางผู้ที่ทำหน้าที่เหล่านี้เขาจะสามารถดูได้อยู่แล้วจากฉลากนะครับจากรูปประพันธ์นะครับแล้วก็ไอ้ตัวพอตที่ส่งมาแล้วก็ตัวน้ำยาที่ส่งมาเบื้องต้นนี่ผมแล้วก็รีพอร์ตกลับคืนไปให้เห็นว่ามันเป็นแบบนี้นะครับว่ามันเป็นสีอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีตั้งแต่สีเหลืองสีขาวนะครับที่อยู่ข้างในนะครับซึ่งบางทีมันแยกกันไม่ออกถามว่ากลิ่นมันแตกต่างกันไหมพอดีผมก็ถามทางน้องตรวจทางทีมนักวิทย์ที่เราตรวจเนี่ยนะครับทางเกษตรกรที่เราดูเนี่ยนะครับเขาก็ส่วนใหญ่พวกเหล่านี้มันก็ไม่ค่อยไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้ชัดเจนว่ามันเป็นอะไรนะครับยกเว้นว่าเอามาตรวจนะครับแต่บางอย่างเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดูได้จากรูปพันธสัญฐานภายนอกอย่างเช่นตัวแพ็กเกจนะครับตัวรูปอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าในกลุ่มของนักสูบเองเนี่ยสามารถรู้ได้อย่างเงี้ยนะครับ
0: คือเท่ากับว่ามันมีขายทั่วไปจริงๆมันเป็นผิดกฎหมายอยู่แล้วล่ะแต่การจะว่ามันขายทั่วไปมันจะมีกลุ่มที่เขาจะรู้แหล่งที่เขาจะซื้อคือมันก็มีขายแบบปนทั่วไปอย่างนี้เลยเหรอคะ
19: อันนี้ผมต้องเราไม่ได้ลงไปในประเด็น
0: มันอันตรายมากเลยนะคะ
19: ใช่ครับลงประเด็นก็จะต้องไปดูว่าเขาขายที่ไหนนะครับอันนี้ต้องให้ทางตำรวจดูว่าอย่างไรแต่ว่าคือเห็นนี่มันก็จะค่อนข้างแตกต่างเป็นขวดนะครับข้างบนมันก็จะเขียนว่าอีซอมบี้มันจะเป็นรูปซอมบี้ให้เห็นเลยมีรูปกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ออกข้างในก็จะเป็นสีขาวสีเหลืองที่มันมีพวกอย่างนี
0: ้
19: ซึ่งกลุ่มนักสูบหรือผมว่าเขาน่าจะรู้ในกรณีส่วนซึ่งทีมทางปกครองเองทางโรงเรียนเองนี่ก็น่าจะมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ครับ
0: โอ้โหถ้าบอกว่าคือเขารู้เขาตั้งใจสูบเลยก็นี่คือการใช้ยาเสพติดในรูปแบบใหม
19: ่ใช่ครับ
0: ซึ่งมันอันตรายมากๆแล้วมันมีความเสี่ยงสูงมากถึงอาจจะขั้นถึงเสียชีวิตได
19: ้ครับตอนนี้ผมก็ให้ทางทีมร่วมมือกันกับทีมที่เกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของวัยรุ่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นนักสูบหน้าใหม่อะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรระวังครับ
0: โอ้โหพอฟังแล้วนี่เรียกว่าต้องดูแลต้องดูใกล้ชิดเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าการเข้าถึงยาเสพติดเนี้ยมันง่ายมากมากไม่ง่ายจนแบบเกินคาดคิดเลยนะคะค่ะเอาไปว่ามาได้รับรู้ว่าอีกมันมีอยู่ตัวนึงซึ่งอันนี้ต้องให้ระวังมากๆจริงๆเพราะถ้าเราสูบมากๆไปมันก็ถึงขั้นกับเสียชีวิตได้นะคะมันเคยมีมาหรือยังคะที่เสียชีวิตจากการสูบไอ้ตัวสูตรนี้เนี่ย
19: พอดีเราก็เราไม่เขาอาจจะมีแต่เขาไม่ได้เอามาส่งมาตรวจที่เรา นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันไม่มีรายงานมาที่เราแต่สิ่งหนึ่งตอนนี้ที่เราน่าเป็นห่วงก็คือว่ามีตัวแพ็กเกจจิ้งบางทีเนี่ย มันก็ทำเป็นห่อให้มันดูเหมือนเด็กมันสนใจอย่างเงี้ยครับในการที่เขาซื้อขายมันคืออะไรนะครับเป็นรูปสวยงามอาจจะเหมือนใส่ข้างในเป็นไอ้ตัว

0: ท็อฟฟี่เป็นตัวหรือดูแล้วแบบมันไม่เหมือนยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะอันหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังครับ
1: เอาล่ะคราวนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้ได้เข้าใจมากขึ้นจะได้เฝ้าระวังกันมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสังคมโดยเฉพาะเรื่องของเยาวชนนะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะท่านผู้ดีค่ะ
0: ครับขอบคุณมากคร
1: ับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะปภ.ยืนยันเยียวยาน้ำท่วมไม่ต้องถ่ายเอกสารลดภาระผู้ประสบภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้ก
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว

0: งินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ปภ.ประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนการช่วยเหลือน้ำท่วมยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านลดภาระผู้ประสบภัยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรสิ่งสาธารณประโยชน์ของประชาชนรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำแนวทางอำนวยความสะดวกลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูพร้อมแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ประสบภัยตามฐานข้อมูลของตนเพื่อมิให้เกิดความซับซ้อนการสวมสิทธิ์และป้องกันการตกหล่นเพื่ออำนวยความสะดวก

0: วกในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยให้รวดเร็วลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญจะได้ไม่เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ประสบภัยตามนโยบายของรัฐบาลยศวรรษ พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: เอกชนคาดกนง.จะเลือกคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.00% เนื่องจากเป็นระดับที่เหมาะสมในการประคองเศรษฐกิจไทยที่ยังคงเปราะบางคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ที่จะมีการประชุมกันในวันนี้จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% เนื่องจากมองว่าเป็นระดับที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงเศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบางและต้องการรับแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลงโดยคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในปี2569จะอยู่ที่ 1.8% ซึ่งยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเป็นลักษณะที่ไม่ทั่วถึงหรือ K-shape และยังมีปัจจัยของความเปราะบางต่อความเสี่ยงภัยนอกประเทศด้วยทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ต่ำต่อไปเพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการใช้มาตรการเฉพาะจุดและภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างสหรัฐเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซหมดแล้วและเตือนว่าจะทำลายเรือของอิหร่านที่จะนำทุนระเบิดมาวางใหม่ในขณะที่อิหร่านยังคงพยายามยกระดับการควบคุมเส้นทางน้ำแห่งนี้ทางการจีนออกมาประณามสหรัฐที่เริ่มใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอิหร่านรอบใหม่ซึ่งรวมถึงประเทศที่ยังทำธุรกิจกับอิหร่านโดยระบุว่าเป็นมาตรการที่ผิดกฎหมายญี่ปุ่นเร่งตรวจสอบการปะทุอย่างรุนแรงของภูเขาไฟในวานูอาตูวันเกิดคลื่นสึนามิผู้นำสหรัฐขู่เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาท่ามกลางสงครามการค้ากับแคนาดาที่ตึงเครียดดอลลี่พาตันราชินีเพลงคันทรีเจ้าของผลงานเพลงอมตะอย่าง I Will Always Love You เสียชีวิตแล้วในวัย80ปีสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่เนเดอร์รอยัลหรือแพลวรัติการอัมรอยมือกีตาร์และนักร้องสาววัยเพียง16ปีจากจังหวัดภูเก็ตหลังสร้างประวัติศาสตร์สามารถผ่านเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์ในการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ได้สำเร็จโดยในรอบนี้เนเน่ปรากฏตัวบนเวทีท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มฮอที่มาพร้อมกับเสียงร้องอันทรงพลังและการโซโล่กีตาร์ที่หาตัวจับได้ยากในเพลง Black Hole Sun ของวง Sound Garden จากนั้นวินาทีประวัติศาสตร์ก็ได้เกิดขึ้นหลังจากที่เมลบีได้กด Golden Buzzer ทำให้เนเน่ทะลุผ่านเข้ารอบชิงรายการAmerica's Got Talent ซีซั่น21ในวันที่22กันยายนนี้ทันทีแบบอัตโนมัติ
4: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ยังบอกว่านับถอยหลังอีกไม่เกิน2เดือนนะคะประเทศไทยเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีค่ะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือว่า The 2026 Annual Meeting of the InternationalNational Monetary Fund and the World Bank Group ค่ะนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติกรุงเทพเรานะคะในช่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะการที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าคือเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมและความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกมีต่อประเทศไทยทั้งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลและก็ความพร้อมในฐานะศูนย์กลางการประชุมของภูมิภาคโดยจะมีผู้นำระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมากกว่า 15,000 คนค่ะจาก191ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมพูดคุยและหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่กันที่บ้านเรานะคะในฐานะคนไทยและประเทศเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมความพร้อมวาระการประชุมที่น่าสนใจทิศทางและกรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันค่ะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะทางเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ am2026thailand.go.th ค่ะหรือว่าทาง Facebook นะคะ Facebook am2026 Thailand นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะร่วมกันนะคะในการเป็นส่วนหนึ่งร่วมกันติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดเตรียมความพร้อมวาระการประชุมที่น่าสนใจต้องบอกเลยว่างานนี้งานใหญ่งานใหญ่มากๆจริงๆแล้วต้องบอกเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศด้วยนะคะสำหรับในส่วนของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของความภาคภูมิใจนะคะสำหรับพวกเราคนไทยแล้วนี่ค่ะก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวของความภูมิใจของคนไทยเราเมื่อสักครู่นี้ได้เฮกันไปแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันกับทางด้านของรายละเอียดต่างๆกับทางคุณบุษบงปุษปาวนิชนะคะน้องเนเน่เข้ารอบแล้วคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
3: ต
2: ้
3: องบอกว่าเนเน่เข้ารอบโดยไม่ต้องรอผลโหวต
2: ค่ะ
3: นะมันเป็นปุ่มพิเศษที่กรรมการก็คือเมลบีอะค่ะเป็นคนกดให้นะคะเมลบีกดโกลเด้นบัสเตอร์ให้กับเนเน่
2: ค
3: ่ะหลังจากที่ขึ้นโชว์เป็นคนสุดท้ายเนา
2: ะ
3: เป็นคนสุดท้ายในการแข่งขันรอบโชว์รอบสดนะคะด้วยที่เนเน่เนี่ยร้องเพลง Black Hole Sun ของวงซาวการ์เด้น
2: นี่ใครที่ดูทาง YouTube นะจะได้เห็นน้องไปด้วย
3: แล้วก็ดิฉันขออนุญาตอเมริกาออสการ์เลยคือเขาก็ทำควันเขาประกาศว่าเราได
2: ้
3: เล่นมาสเตอร์ปุ๊บเขาเปิดคลิปสดเลยที
2: ่
3: เ
2: ป็
3: น
2: โ
3: ชว์เลย
2: ค่ะตอนนี้ก็แชร์กันกระหน่ำ
3: มีภาพหน่อยตอนนี้สนั่นมากรวมถึงดิฉันด้วยนี่แหละค
2: ่ะ
3: ฟังเงียบๆฟังโชว์หน่อยนะ
2: ได้
3: ได้ยินชัดไหมคะ
2: ไม่ได้ยินอ่ะคุณบุษบง
3: ได้ยิน
2: ไหม
3: คะ
2: ไม่ค่ะไม่ได้ยินเสียงเอาชิดนี่อ่ะได้ยินละได้ยินละเริ่มได้ยินละ
3: อ
2: เสียงมันก้องค่ะ
3: เปล่ายันดังมาก
2: เดี๋ยวเราเปิดซ้ำกันอีกรอบนึงหลังจากนี้ได้ไม่ไรค่ะ
3: นะคะแม่เริ่มก็คือเป็นบรรยากาศแล้วแบบว่าคือไม่ได้มีแต่คนไทยที่เชียร์
2: ค่ะต่างชาติเขาก็เชียร์ใช
3: ่
2: ค่ะนี่คุณกรีดหรือยังเนี่ย
3: นี่เป็นเหนื่อยแล้วเนี่ยตอนนี้น้ำตาไหลแทน
2: ดีใจแทนค่ะอืมนี่อายุแค่16ปีนะเนี่ยแน่ๆเนี่ยใช่ไหม
3: ใช่
2: อืมโหแต่เสียงพลังส่งพลังค่ะ
3: เนี่ยคือแบบคือถ้ามันดูดีไปหมดแล้วแอคติ้งมันได้แล้วแบบโชว์บนเวทีมันพอเหมาะพอเจาะไปหมด
2: ออร่ามาเต็ม
3: อืม
2: ค่ะ
3: อืมแต่โคซันนะ
2: อืม
3: ขออนุญาตคุณผู้ฟังว่ายาวหน่อยนะมาชื่นชมความสำเร็จของเด็กไทยไม่แพ้ชาติในโลกอ
2: ันนี้ที่คุณพ่อขึ้นไปบนเวทีเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะ
3: แม่ใช่คุณ
2: พ่อแล้วก็คุณแม่นะสองคน
3: เขาประกาศคือตอนเอวีอ่ะให้เหตุผลว่ามันเพอร์เฟกต์ยังไงแล้วมันก็บอกว่าเป็นของกดเป็น
2: ค่ะ
3: เดนบัสเตอร์ให้กับเมเน่เท
2: ่
3: านั้นแหละค่ะโอ้โหลงไปนอนกับพื้นเลยนั่งกับพื้นเลยร้องไห้เลย
2: ค่ะ
3: คือคนอื่นเลยต้องรอผลโหวตไง
2: ค่ะ
3: แต่คราวนี้ไม่ต้องรอผลโหวตนะคะเราไปฟังที่เมลบีพูดนิดนึงค่ะ
2: ได้ค่ะ
3: คือคนโผล่เป็นระยะตลอดแต่เมลบีต้องก็แบบว่าเบาๆหน่อยกำลังจะให้เหตุผล
2: ค่ะ
3: นะคะก็ทำให้เนเน่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะ
2: ค่ะ
3: อเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะซ
2: ึ่
3: งจะมีการแข่งขันใน
2: วัน
3: ที่22กันยายนนี้ค่ะ
2: 22กันยายน
3: 22กันยายนนี้เคลียร์กันต่อไปนะบอกคนไทยทุกคนเลยนะคะ
2: เป็
3: นมีแต่ต่อยพลาดเคลียร์เต็มเลยอ่ะค
2: ุ
3: ณพ่อและคุณแม่ขึ้นไปพร้อมกันเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
3: คุณแม่ด้วยนะคะ
2: ค่ะพี่ที่บอกคนไทยเราก็ตั้งแต่ตอนช่วงเช้าใช่ไหมที่คนไทยที่นั่นที่เขามีไลฟ์เห็นบรรยากาศก็ไปเชียร์กันเยอะมากเหมือนกัน
3: เยอะมาก
2: แล้วก็ทุ่มกันช่วยกันโหวต
3: คือวันนี้อากาศในอเมริกามันร้อนมากนะ40องศามันร้อนจ
2: ั
3: ดนะคะดิฉันก็ติดตามคนไทยในอเมริกาที่เขารายงานบรรยากาศว่ามารอซื้อเข้าบัตรเพื่อจะรับบัตรเข้าไปชมบางคนก็บอกว่าไม่ไหวจริงๆต้องรีบเข้าไปข้างในเพราะว่ามันนี้อากาศมันร้อนจัดมากจริง
2: ๆ
3: นะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นสีสันที่ทำว่าเป็นความชื่นชมว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะ
2: จริงนี่เราก็ได้เฮกันนะตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ข่าวดี
3: เขาก็อาจจะมีคู่แข่งมากมายนะคะแต่ว่าเขาแสดงของเขาอย่างเต็มที
2: ่
3: เขาก็เรียนต้องถามคนภูเก็ตสิไอ้น้องก็ใส่ไปเป็นเหมือนผ้าถุงนะพับกางเกงยีด้วย
2: ไม่เห็นนะ
3: อันนั้นมันเหมือนผ้าถุงของภูเก็ตผ้าแบบเป็นเหมือนกับแต่งตัวเป็นคนไทยในภาคใต้อ่ะที่จะมีผ้าถุงนะคะที่
2: ผ้าปั
3: ดเต๋มันก็ดูป้าเป็นไม่ได้เป็นผ้าปะแต่ว่าไม่ได้เป็นผ้าเป็นผ้าถุงอย่างที่เรารู้จักกันอ่ะแต
2: ่
3: เป
2: ็
3: นผ้านุ่งนี่
2: เดี๋ยวขอด
3: ูแล้วก็มีชายเดี๋ยวดูนี่ฉันต้องให้ขอความรู้นะคะก็มันก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์แบบนึงค
2: ือ
3: ใส่ใส่เครื่องแขนสูทแล้วก็กางเกงยีนก็จริงแล้วก็มีผ้าน ะเป็นผ้าถุงทับอีกทีนึงก็เป็นลักษณะเหมือนสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยด้วยนะดิฉันก็อาจจะมองแบบคนแก่นะ ก็ต้องขออนุญาตด้วยแต่ว่า
2: ไม่มองได้อย่างละเอียดว่าใช้คำนี้ดีกว่าคุณบุษบงเฮ้ยจริงถ้าเราไม่ได้สังเกตเราไม่ได้มองตรงจุดนั้นเลยไงมองเฉพาะแค่หน้าของน้อง
3: คือสิ่งที่น้อง
2: ถึงได้สังเกตค่ะ
3: น้องขึ้นไปเนี่ยเขาจะไม่ได้สะท้อนแต่ความเป็นตัวตนของตัวเองนะสะท้อนความเป็นคนไทยด้วย
2: วิฟังเสียงรู้เลย
3: กำล
2: ัง
3: กรี๊ดมากนะคะ
2: ค่ะ
3: ก็มารายงานข่าวดีๆกันบ้างแล้วในช่วงนี้เป็นทางที่ใจของคนไทยทุกคนนะคะ
2: จริงๆเนี่ยทำให้คนไทยเรายิ้มได้เลยเนี่ยวันนี้นะในช่วงเช้า
3: ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องชื่นตาชื่นใจนะคะเพิ่มเติมนะคะดีใจไม่หาย
2: ดีใจด้วยค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เดี๋ยวเรามาเชียร์น้องกันวันไหนนะวันเดือน
3: 22กันยายน
2: 22กันยายน
3: 22กันยายนวันเกิดจอฝาไว้เบิ้ล2
2: 22โอเค
3: ค่ะโยงเข้าเก่งมาก
2: อันนี้35ปีค่ะค่ะ
3: ค่ะ
2: โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากในเชื่อทุกคนที่ฟังคุณบุษบงรายงานบรรยากาศในซามนี้ก็คงจะยิ้มเหมือนกับที่เรียนยิ้มแล้วนะคะดีใจด้วยจริงสำหรับน้องเนเน่นะคะก็ต้องบอกว่านี่คือเป็นการสร้างคือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญมากๆนะคะสำหรับในส่วนของน้องเนเน่นะคะสำหรับในส่วนของการแสดงการไลฟ์ในวันนี้แล้วปรากฏว่าก็คืออย่างที่บอกนะคะกรรมการนี่เขาก็กดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ให้เลยนะคะเพราะนั้นก็คือเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัตินะคะฟังไหมฟังนะคะก็เดี๋ยวคือตะกี้เนี่ยทางคุณบุษบงเนี่ยให้ฟังแต่เสียงเนี่ยมันจะดูก้องๆใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเดี๋ยวให้เสียงแบบให้ฟังแบบเต็มๆเลยเนี่ยเสียงมันจะชัดกว่าอันนี้เดี๋ยวไปติดตามฟังเลยค่ะ

นลุกนะต้องบอกว่านี่คือเป็นการแสดงนะต้องบอกว่าคือมันเป็นอะไรที่คือเป็นการสร้างใช้คำว่าประวัติการได้ไหมเป็นโมเมนต์ที่สำคัญมากๆนะคะแล้วอย่างที่ทางเมลมีบอกอะนะคะในการที่กดนะคะจะบอกเป็นกลุ่มปุ่มทองคำปุ่มพิเศษนะคะบอกว่าก็ถึงว่าจะชื่นชอบเสียงเพลงที่ไพเราะแต่ว่าในฐานะของคนยุค90ที่ชอบเพลงป๊อปแต่ว่าเพลงที่เน่เลือกมาร้องเนี่ยไม่ใช่แนวเพลงที่ทางเมลบีบอกว่าที่เธอฟังเป็นปกตินะก็ตอนแรกอย่างได้ยินเสียงคนที่แบบโห่ร้องจากคนชมก่อนที่จะหักมุมด้วยการแบบชื่นชมเน่นะคะบอกว่าคือทั้งเสียงร้องจริงๆเสียงใส่มากเนี่ย

0: พอถึงในช่วงร็อกนี่ก็แบบสุดๆนะคะทั้งเสียงร้องการเล่นกีตาร์ภาพลักษณ์นะคะหรือว่าการส่งพลังถึงคนที่อยู่ในห้องส่งอะค่ะแล้วก็การแสดงโดยรวมของเนเน่นี่ถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเนี่ยจะไม่กดปุ่มได้ยังไงแล้วก็เลยกดปุ่ม Golden Buzzer ให้นะคะก็เป็นการส่งเนเน่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัตินะคะก็ตะกี้ได้ยินเสียงนะเสียงกรีดเสียงปรบมือดังกึกก้องทั่วสตูดิโอเลยค่ะนะคะก็อันนี้เอามาต่อเนื่องเพราะตะกี้ตอนที่ฟังที่คุณบุษบงลงนะคะคุยแล้วก็เล่าให้ฟังถึงการที่น้องเข้ารอบนี่มันเสียงมันก้องๆไงไม่สะใจก็ต้องไปหาเสียงที่มันแบบชัดๆมาให้ฟังกันแบบเต็มๆเลยค่ะนะคะชื่อว่าเนี่ยอย่างคลิปนี้เนี่ยก็มีการแชร์ไปเยอะมากนะคะในส่วนของคนไทยของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะในช่วงของเดือนกันยายนนะคะเดือนหน้านี้ล่ะนะคะในส่วนของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะคะโอ้โหคนลุกเนาะเสียงของน้องเนเน่นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนทุกคนนะเฮถ้าหากว่าคนที่กำลังติดตามแล้วก็เชียร์ให้กำลังใจน้องไม่ใช่แค่คนไทยในไทยคนไทยในสหรัฐอเมริกาแต่ว่ายังรวมไปถึงชาวต่างชาติและแม้แต่ชาวอเมริกันเองนะคะที่ก็ส่งแรงเชียร์ให้กับน้องเนเน่ด้วยเนี่ยค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 9:34 นาทีเดี๋ยวกลับมาในเรื่องของการเดินทางกันต่อนะคะกลับมาในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะมีแจ้งของคุณแม่น้องปลายฝนนะคะบอกว่าใช้ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าแล้วก็ช่วงก่อนถึงโค้งสายใต้เก่ามีอุบัติเหตุนะคะเก๋ง2คันชนกันแล้วชนกันกว่างในช่องทางทางด้านขวาในเบื้องต้นไม่มีรายงานของคนเจ็บนะคะแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรค่ะอีกจุดหนึ่งเป็นทางหลวงหมายเลข331เป็นช่วงของอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีช่วงทางขึ้นเขาตะแบกอำเภอบางละมุงเป็นอุบัติเหตุรถชนกันแล้วขวางในช่องทางด้านขวาซึ่งจุดนี้ท้ายแถวสะสมนะคะท้ายแถวสะสมประมาณ5กิโลเมตรนะคะรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าคือเป็นอุบัติเหตุแต่ไม่ทราบรถอะไรชนกันนะถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมแอปเดตตรงจุดนี้เพิ่มเติมกันได้เลย1137นะคะหรือไม่ก็ดอทจา1808ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับผม
0: ค่ะคุณผู้ชมแจ้งอุบัติเหตุที่ถนนจตุรทิศ
1: ใช่ครับผมตรงลงสะพานมาแล้วตรงถึงแยก RCA ฮะที่จะเลี้ยวขวาเข้า RCA ฮะม
0: ุ่
1: งหน้าไปพระราม9ขาว
0: อ๋อโอเคค่ะเป็นอุบัติเหตุยังไงอะคะ
1: รถเก๋งกับรถกระบะเฉียวชนกันนะฮะรถเก๋งเนี่ยอยู่ในเลนที่พร้อมจะเลี้ยวขวาแต่รถกระบะอยู่เลนซ้ายแล้วมาปาดเขาครับผม
0: ค่ะ
1: ทำให้แบบชนกันด้านเลนกลางกลางสี่แยกเลยอ่ะ
0: ชนกันแรงไหมดูสภาพรถเราขับต่อได้ไหมคะ
1: ไม่แรงครับพี่แต่ว่าเขาเบียดกันเฉยๆฮะกระบะเบียดรถเก๋ง
0: อ๋อค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะฮะซึ่งปกติจริงๆอ่ะตรงเส้นนี้เลี้ยวขวาเข้า RCA มันจะเลี้ยวได้เลนเดียวแต่เลนกลางมันตรงแต่เขาก็ทำเป็นเลนเลี้ยวขวาซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วคนเลนตรงบีบแต่ไล่ก็กลายเป็นฝ่ายผิด
0: คือเขาเปิดเลนเองใช่ไหมทำเองใช่ไหม
1: ใช่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเหมือนเป็นเรื่องถูกเรื่องปกติไปแล้วครับ
0: มันไม่ปกตินะ
1: เท่ากับเลนตรงก็จะเหลือเลนซ้ายเลนเดียวซ้ายสุดเลนเดียว
0: ค่ะ
1: มันก็เลยทำให้การจราจรช่วงเช้าช่วงเวลาเร่งด่วนมันก็จะไม่ยิ่งติดนานก็ไปใหญ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะพอเขาจะเลยพ้นจากไฟแดงตรงนี้ปุ๊บก็จะขึ้นสะพานข้ามแยกที่จะไปลงตรงพระรามเก้า
0: ค่ะ
1: สะพานโค้งที่จะลงพระรามเก้าอันนั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็จะไปติดตรงนั้นอีกทีนิดนึง
0: ค่ะ
1: แต่เราก็จะติดตรงสี่แยกนี้ก่อนนะ
0: ก็มาจากพฤติกรรมของคนที่ใช้รถ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะคือถ้าทุกคน
1: ได
0: ้ไงคะถ้าในทางกลับกันเป็นไง
1: คือพระรามเก้าขาเข้าเนี่ยติดเลยทั้งบนสะพานข้ามแยกกับบนทางด่วนติด
0: ค่ะ
1: จนที่ผมมาถึงออฟฟิศตรงเดอะนายเสรีเซ็นเตอร
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: เสรีปาร์เก็ตนะฮะ
0: ค่ะ
1: 9โมงครึ่งก็ยังรถยังติดรถยังหนาแน่นอยู่เลย
0: วันหนึ่งนี้ใช้เวลาเท่าไหร่คะคุณผู้ชมกว่าจะผ่านไปถึงออฟฟิศได
1: ้ผมมาจากจรัญนะฮะผมวิ่งขึ้นออกมาทางพระปกเกล้าจริงๆประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะ
0: เนี่ยคุณมานี่เส้นรถติดทั้งนั้นเลยนะค่ะ
1: ผมหลุดมาจากในเมืองได้แล้วก็โอเคก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ดีจะมาได้ก็มาจุดตรงนี้ก็ขาออกมันโซนอยู่แล้ว
0: ค่ะแต่มาเจอตรงจุดนี้ล่ะ
1: เจอพวกใช่มาเจอจุดนัดเดียร์เนี่ยทุกวันนี่แหละ
0: ค่ะค่ะนี่เดี๋ยวแจ้งข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่
1: พอลำเก้าขาเข้าเนี่ยสาหัสทุกวันอยู่ละ
0: อืมค่ะ
1: ใช
0: ่แล้วเดี๋ยวประสานได้ของเจ้าหน้าที่ทราบ
1: ตั้งแต่ลงมอเตอร์เวย์มาเลยที่เข้าเส้นพระรามเก้าหรือจากมอเตอร์เวย์วิ่งขัดเข้าเมืองมาเนี่ย
0: คือขึ้นทางด่วนแล้วมาลงใช่ไหม
1: ทางด่วนทางราบนี่ติดหมด
0: นี่ย่านใจกลางเมืองอย่างแท้จริงเลยคุณผู้ชมย่านนั้นแล้วก็อย่างหนึ่งประกอบกับคนที่ไม่เคารพกฎจราจรด้วยใช้เขาเรียกว่าพฤติกรรมของการขับรถอันนี้สำคัญมากเนาะมันก็เลยทำให้มีผลกระทบมากๆในเรื่องของการจราจรค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆที่แจ้งมาค่ะ
1: เวลาบีบแต่ไล่เวลาส่งไฟสูงอะไรเงี้ยบอกสัญญาณว่าเอ้ยมันรถเขาบอกไม่เห็นเลยจะรอเลี้ยวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นี่ไงทำผิดจนกลายเป็นถูกกลายเป็นผิด
1: ก็ถ
0: ึ
1: ง
0: กาก
1: มันเรื่องปกติไป
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเดี๋ยวเรามาช่วยกันทุกอย่างมันต้องดีขึ้นค่ะ
1: อีกคำได้ยินบ่อยคือไม่มีน้ำใจนะ
0: ไม่สิไม่ถูกต้อง
1: มีน้ำใจ
0: เลยเรามีถือว่าเรามีน้ำใจ
1: ถ้าคุณทำถูกผมมีน้ำใจอยู่แล้วถ้าคุณทำถูกผมมีน้ำใจอยู่แล้ว
0: เข้าใจเลยเข้าใจขอบคุณมากๆที่หลังส่งเป็นคลิปมาให้ดูเลยคุณผู้ชมคนที่เขามีพฤติกรรมอย่างนี้ที่ไม่โอเคเราต้องแฉค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากช่วงนี้เราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยนะคะไปที่คุณโจคุณโจบอกว่ามีรถจอดเสียค่ะสวัสดีค่ะคุณโจ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: คุณยนุช
0: คุณโจตรงไหนที่มีรถจอดเสียคะ
2: รถแกดับยกระดับข้ามแยกรังแหงขาออก
0: ค่ะ
2: คุณยนุช
0: ค่ะ
2: เคยขึ้นมาได้สัก500เมตรจอดเสียอยู่เลนซ้ายเป็นกระบะ
0: ค่ะ
2: จอดเสียเปิดไฟฉุกเฉินอยู่คันนึงครับผม
0: ค่ะ
2: ผมบนสะพานมี2เลนคุณปัญญนุชจะผ่านเลนขวาได้เลนเดียว
0: ติดมากไหมอะคะตรงนี้เนี่ย
2: ผมว่าก่อนขึ้นสะพานจะมีรถชะลอตัวต
0: ้
2: องมีอะไรข้างหน้าผมแน่ๆแล้วผมก็เจอรถจอดเสียอย่างที่เห็นอะคุณปัญญนุชผ่านรถกระบะคันนี้มาแล้วคล่องตัวเลยคุณปัญญนุชที่จะไปทางเดินได้นะครับผม
0: ค่ะ
2: ส่วนขาเข้ารถติดเหมือนเพื่อนสมาชิกรายงานนะ
0: ฮะ
2: พระรามเก้าขาเข้ายกระดับรามขาเข้าติดหมดครับคุณปัญญนุช
0: ยังไม่ดีเลยเนาะโซนทางด้านน
2: ี้ยังไม่ดีผมยังสวนทางมาอยู่ครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: แต่ผมเมื่อเจอขาออกว่ามันติดได้ยังไงก็เพิ่งมาเห็นรถจอดเสียคันนี้แหละครับผู้หญิงขับนั่งอยู่ในรถอยู่คนนึงคุณปิยนุช
0: คือเขาไม่รู้จะออกมายังไงด้วยล่ะอันตรายใช่ไหม
2: คุณจอผมก็ลงรถผมก็ลงไปช่วยไม่ได้เพราะว่ามีลูกค้าอยู่
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้แค่แจ้งมาก็ถือเป็นการช่วยค่ะแล้วเรามีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะ
2: เห็นใจอ่ะผู้หญิงกับรถเสียเนี่ยผมเห็นใจเลยอ่ะ
0: เห็นใจทุกคนเข้าใจ
2: ใครขวาเล่นเดียวกอกขวาไว้อ่ะครับผม
0: ค่ะค่ะเพื่อนๆระวังเขาด้วยนะคะ
2: ก็ฝากข้อมูลตรงแถวๆรามนะคุณปัญญนุช
0: ขอบคุณมากเลยคุณโจ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
3: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของรฟม.ค่ะแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะคะบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออก2ช่องจราจรค่ะตรงช่วงของซอยสุขสวัสดิ์16ถึงซอยสุขสวัสดิ์ซอย10ตรงนี้เป็นงานติดตั้งคานและพื้นคอนกรีตสถานีบางปะแก้วโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบูรณะนะคะจริงๆแล้วเขาเริ่มมีการปิดเบี่ยงมาตั้งแต่ในช่วงวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ค่ะแต่ก็คือจะเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วก็มีการสลับฝั่งทำงานการทุก15วันนะคะรูปแบบที่1ก็คือช่วงตั้งแต่ในช่วงแรกที่ผ่านมาคือ1ถึง15ของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนนะคะก็จะมีการปิดเบี่ยง2ช่องจราจรในฝั่งขาเข้ามีผลให้ในฝั่งขาออกนะคะจะใช้ได้แค่1ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งขาเข้าให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน1ช่องจราจรแล้วก็รูปแบบที่2นะคะก็คือในช่วงวันที่16ถึง31ของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนค่ะปิดเบี่ยง2ช่องจราจรในฝั่งขาออกก็มีผลให้ในฝั่งขาเข้านะคะสามารถใช้ได้1ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาเข้าทดแทน1ช่องจราจรแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะประชาชนก็สามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นนะคะถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงได้ที่หมายเลข080-072-6522ค่ะ080-072-6522แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ทั้งทางเว็บไซต์ทาง Facebook Fanpage ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบูรณะนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางไลน์แอดได้ด้วยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปที่คุณจอมเนี่ยเป็นนิติคอนโดเห็นบอกว่ามันมีกรณีของคนที่เขา พัดตกลงมาแต่ว่าก็คือตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือนะคุณจอมคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: คุณจอมอาการก็เป็นยังไงบ้างอะคะคนที่พัดตกลงมาเนี่ยค่ะ
8: อาการไม่ทราบครับตอนนี
7: ้
8: โรงพยาบาลมารับไปแล้วครับแต่ว่าไม่เสียชีวิตครับ
7: อืมค่ะค่ะเอาอะไรก็คือถึงมือคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะ
8: ครับ
7: ค่ะคุณจอมเห็นเหตุการณ์ในช่วงนั้นเลยไหมหรือว่าคือมาเห็นตอนที่เขาตกลงมาแล้วอะคะ
8: ผมเห็นตอนตกมาแล้วครับรปภ.โทรไปแจ้งครับ
7: ค่ะ
8: ครับ
7: คือเขาตกลงมาจากชั้นไหนอะคะคุณจอม
8: ชั้น5ครับ
7: อ๋อแล้วลงมาที่ชั้นล่างสุด
8: ใช่ครับตกตรงลงสนามหญ้า
7: อ๋อตกลงมาที่สนามหญ้านะคะผู้หญิงหรือผู้ชายอะคะคุณจอม
8: ผู้ชายครับ
7: อ๋อแล้วเขาพักคนเดียวหรือเปล่าในห้องหรือเขามีญาติมีใครอยู่ด้วยไหม
8: เขาพักกับแฟนครับ
7: อืมค่ะ
8: เดี๋ยวจะออกไปทำงานแล้วก็กำลังจะเลื่อมไปเก็บผ้าแล้วก็พัดตกลงมาครับ
7: มันมีระเบียงห้องไหมคะ
8: มีระเบียงห้องครับแต่ว่ามันผ้าเหมือนกับแขวนอยู่กับตะข่ายอันนกอะครับ
7: ค่ะ
8: แล้วเอื้อมเหมือนกับปีนเอื้อมไปเก็บแล้วตกลงมานะครับที่แฟนเขาเล่าให้ฟังคร
7: ับอันนี้อันตรายเลยนะบางทีนึกไม่ถึงเหมือนกัน
8: ใช่ครับ
7: ค่ะ
8: แล้วก็เอื้อมไม่ถึง
7: เอื้อมไม่ถึงคือหมายถึงว่าก็จะแบบมันจะสูง
8: เหมือนกับเขาปีนระเบียงด้วยครับปีนเพื่อที่จะเอื้อมเก็บเสื้อเพราะว่ามันแขวนไว้สูงตรงหน้าคอมเพรสเซอร์แอร
7: ์
8: ใกล้ๆกับคอมเพรสเซอร์แอร์ครับ
7: อันนี้มันอันตรายมากเลยนะคุณจอมถ้าฟังที่คุณจอมบอกเนี่ยด้วยลักษณะของจุดที่เขาไปแขวนเสื้อผ้าอยู่มันก็มีโอกาสที่จะพลาดได้ค่ะแต่โอเคว่าตอนนี้ก็ถึงมือคุณหมอคือตอนที่คุณจอมไปเจอตอนนั้นนะเขายังรู้สึกตัวดีโดยตลอดใช่ไหมคะ
8: ครับยังรู้สึกตัวครับ
7: โอ้ค่ะคุณจอมเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็ต้องบอกลูกบ้านยังไงไม่เนี่ยอาจจะต้องมีการดูอะไรเป็นพิเศษไหมอะไอตรงจุดที่มีการตากผ้าหรืออะไรอย่างนี้มันฟังแล้วมัน
8: ก็ต้อง
7: อันตราย
8: ประกาศติดป้ายประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยครับ
7: ครับแปลว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นการทำกันแบบนี้ไหมคะในที่พักหร
8: ือ
7: ว่าเฉพาะแค่ห้องนี้ล่ะที่ดูแล้วดูแบบมันดูอันตรายกว่าห้องอื่นๆที่เขาไปตากผ้าไปอะไรไว
8: ้ระเบียงห้องเหมือนกันหมดครับแต่ว่าไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับ
7: นะเป็นอุทาหรณ์เตือนคนอื่นด้วยคุณจอมห้องจริงช่วงนี้มันก็มีฝนมันลื่นมันอะไรได้นะคะ
8: ค
7: ่ะโอเคค่ะเป็นห่วงว่าตอนแรกกลัวว่าเดี๋ยวหมอไปถึงลงรถฉุกเฉินไปถึงแล้วหรือยังโอเคว่าเรียบร้อยนะคะ
8: คร
7: ับ
8: เรียบร้อยคร
7: ับค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณจอม
8: ครับ
7: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะเพราะว่าคือเป็นเคสซึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่บอกว่าก็คือมีรับจ้างในเบื้องต้นแล้วก็แล้วมีการประสานในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตอนนี้ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะคนที่อยู่บนอาคารสูงเลยต้องระวังเลยอะไอตรงจุดที่จะแบบตากผ้าหรือว่าอะไรเนี่ยนะคะมันอันตรายมากๆคือเขาพลาดนะไม่ได้กระโดดนะแต่เป็นการพลาดแล้วก็ลื่นแล้วก็ตกลงมานะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะก็มีอัปเดตเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข331อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นแวบๆมีขึ้นรูปให้ดูด้วยคือลักษณะของรถที่ชนนะคะรถที่ชนเนี่ยก็คือมีอยู่คันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรถเก๋งนะคะเนี่ยค่ะว่าดูทาง YouTube นะรถเก่งเนี่ยสภาพด้านท้ายรถเนี่ยลักษณะคือการถูกชนท้ายแล้วรถเก่งเนี่ยสภาพด้านหลังด้านท้ายนี่คือมันพังเสียหายค่อนข้างเยอะคือฝากระโปรงไม่เปิดออกเลยนะคะแล้วก็อยู่เลนกว่ามีคนออกมายืนอยู่นอกรถถ้าดูแล้วน่าจะปลอดภัยแล้วแต่ตกใจนะดูเลยนะคะที่ออกมายืนกอดกันอยู่ข้างนอกบนถนนนี่ผู้หญิงด้วยนะคะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ข้างหน้าน่าจะเป็นรถกระบะนะคะที่เป็นคู่กรณีหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ให้บอกว่าจุดนี้มันมีผลนะคะในเรื่องของการจราจรเนี่ยท้ายแถวประมาณ5กิโลเมตรเป็นทางหลวงหมายเลข331ตรงช่วงทางขึ้นเขาตะแบกอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะถ้าหากว่าใครที่อาจจะใช้เส้นทางนี้แล้ว มีเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากสภาพของรถเก๋งคันนี้น่าจะต้องใช้รถยกหรือไม่ก็ต้องลากออกจากตรงจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ค่ะส่วนในช่วงนี้วงสว่างคุณพันธ์บอกว่าวงสว่างยังติดอยู่เลยค่ะช่วงของสะพานพระราม7มุ่งหน้าสะพานลอยวงสว่างช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้ส่วนในช่วงนี้นะคะพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับถะปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับนายกมั่นใจรัฐบาลแจงพรกเงินกู้400,000 ล้านบาทได้ขณะที่เอกนิติยันตอบได้ทุกคำถามผ่านแน่นอนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
5: ์เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
5: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
8: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569กรอบวงเงิน400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลกำลังจะเสนอในการเปิดประชุมวันนี้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญโดยตนจะเป็นผู้แถลงนำเสนอรายละเอียดของพระราชกำหนดนี้ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นจะเป็นการอภิปรายของสมาชิกส่วนไหนที่เป็นข้อสงสัยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงจนคลายข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมาพร้อมเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรขณะที่นายเอกนิตินิติพันธ์ประภาสขออภัยครับขณะที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าเราตอบได้ทุกคำถามอยู่แล้วซึ่งตนคิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่2ที่ออกมาก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราคาดการไว้เป็นไปตามนั้นจริงๆซึ่งหากเราไม่มีพระราชกำหนดจะยิ่งหนักกว่านี้ด้วยซ้ำก่อนยืนยันว่ามั่นใจสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอนคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำในการเลือกซื้ออาหารในเทศกาลวันศาสตร์จีนโดยยึดหลัก3อย่าง4ควรเพื่อสร้างความมั่นใจว่าอาหารที่นำมาไหว้จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
9: หลักจำง่าย3อย่า4ควรเพื่อสร้างความมั่นใจว่าอาหารที่นำมาไหว้เจ้าและบริโภคมีคุณภาพและปลอดภัย3อย่าคือ 1. อย่าซื้ออาหารที่ไม่มีฉลากหรือแหล่งผลิตที่ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ควรมีฉลากภาษาไทยแสดงข้อมูลครบถ้วนเช่นชื่ออาหารเลขสารระบบชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าวันผลิตหรือวันหมดอายุและวิธีการเก็บรักษา2. อย่าซื้ออาหารที่เสื่อมสภาพเช่นอาหารสดที่มีสีกลิ่นหรือลักษณะผิดปกติมีร่องรอยเน่าเสียมีเชื้อรารวมถึงขนมมงคลที่มีสีฉูดฉาดผิดธรรมชาติและ3. อย่าหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ควรตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์และผู้จำหน่ายก่อนตัดสินใจซื้อส่วน4ควรได้แก่ควรเลือกสถานที่จำหน่ายร้านค้าหรือที่จำหน่ายที่สะอาดน่าเชื่อถือได้มาตรฐาน2ควรอ่านฉลากตรวจสอบข้อมูลบนฉลากให้ครบถ้วนโดยเฉพาะเลขสารระบบอาหารวันหมดอายุและวิธีเก็บรักษา3ควรเลือกอาหารสดใหม่เช่นเป็ดไก่หมูอาหารทะเลผักและผลไม้ที่สดใหม่สีกลิ่นและลักษณะเป็นปกติไม่มีร่องรอยเน่าเสียและ4ควรปรุงสุกและเก็บรักษาให้ถูกวิธีรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หากรับประทานอาหารไม่หมดควรเก็บใส่ภาชนะที่สะอาดและแช่เย็นไว้โดยเร็วเมื่อนำกลับมารับประทานควรอุ่นให้ร้อนทั่วถึงทุกครั้ง และไม่ควรวางอาหารไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลานานเพราะอาจทำให้จุลินทรีย์หรือเพิ่มจำนวนเสี่ยงต่อโรคอาหารเป็นพิษชนาการเลียมทองเรียบเรียง
10: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.ถาปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อพวงชนสวัสดีครับ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนนี่มีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: 12กันยายนนี้จสร.ครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
1: ค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมของทางจสร.กันก่อนเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่จะมีในวันที่2กันยายนนี้นะคะกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะซึ่งทางจสร.นะคะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายนนะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่ช่วง 8:30 น.ถึง 16:30 น.ค่ะซึ่งภายในงานนะคะผู้เข้าอบรมก็จะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองเสื่อมสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและเทคนิคการแก้ไขการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี้ต้องบอกว่าเรารับสมัครกันมาตั้งแต่ในช่วงของก่อนหน้านี้แล้วว่าตอนนี้ก็คือในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ห้ามลืมนะวันพุธที่2กันยายนนะคะแต่ถ้าหากคนที่พลาดเพราะว่าในครั้งนี้เรารับจำนวนจำกัดพลาดไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าสามารถที่จะรับชมไลฟ์สดได้นะคะทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็ทางเพจของศิริราช PR ด้วยก็คือตั้งแต่ช่วง 8:30 น.ถึง 15:00 น.ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในเรื่องของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะในเรื่องของการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปที่คุณมณีคุณมณีคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: คุณมณีให้บอกว่าพี่สะพายหายไปจากบ้านหรือจากที่ไหนคะ
2: จากบ้านค่ะคืออย่างนี้นะคะคือเขาจะทางบ้านเขาบอกว่าเขาจะมาหาเรามาหาเราที่นี
1: ่
2: แล้วจากนี้ก็ไม่เขามาหาเราตอนเขาออกจากบ้านตอนสองโมงเช้าออกจากบ้านสองโมงเช้าแล้วพอหกโมงเย็นทางบ้านเขาก็สงสัยทำไมยังไม่กลับเขาโทรมาทางบ้านเราทางบ้านเราบอกเขาไม่ได้มาเขาบอกเอ้ามาเขามานะตั้งแต่สองโมงเช้าแล้วจะมีคนหนึ่งเขาบอกว่าตอนเมื่อวานสองโมงเช้าน่ะยังเดินสวนกับเขาเลยเดินสวนเขาในซอยที่จะเดินมาหาเราแล้วก็บ้านเขากับบ้านเราอยู่ไม่ห่างกันน่
1: ะ
2: เขาบอกว่าเขายังทักเลยว่าป้าลายไปไหนเขาบอกว่าเขาสั่งให้ไปหาหมายถึงเราสั่งให้ไปหาแล้วก็แปลกใจทำไมยังหน่อยยังถึงบ้านแล้วทำไมหายกลับสวนไปอย่างนี้
1: ตั้งแต่เมื่อไหร่คะวันที่หายไป
2: เมื่อวานประมาณ2โมงเช้า
1: อ๋อก็คือเมื่อวาน2โมงเช้าที่ออกมาจากบ้านใช่ไหมคะแล้วตรงจุดที่มีคนไปเจอตอนนั้นกี่โมงนะคะ
2: ก็ประมาณ2โมงกว่าค่ะเขาบอก
1: ตรงไหนนะคะตรงไหนที่เขาเจอ
2: ตรงซอย3ซอยกรุงเทพธีทา3นะคะ
1: แถวละแวกบ้าน
2: นะคะ
1: ค่ะ
2: กันทุกกรุงเทพคือทาเจ็ดแต่ว่าในมันนี่แยก3นะคะตรงซอยแยก3ก็เดินสวนกันนะคะ
1: ก็คือเป็นอยู่ในละแวกบ้านใช่ไหมคะอยู่ในแถวบ้านค่ะแต่งตัวยังไงอะคะคุณมณี
2: ก็เขาใส่กางเกงวิไลนะคะเขาใส่กางเกงขายาว ผ้าผิวๆแล้วก็ใส่เสื้อลายดอกแล้วคุณหยาดด้วยค่ะหยาดสีน้ำตาล
1: อ๋อเสื้อลายดอกเป็นเสื้อแขนสั้นหรือว่าแขนยาวคะมัน
2: แขนสั้นค่ะแขนสั้น
1: แขนสั้นอ๋อแต่มันจะมีผ้าคลุมอยู่ใช่ไหมคะ
2: ผ้าคลุมค่ะ
1: ผ้าคลุมมันเป็นผ้าคลุมสีน้ำตาลอันนี้คือถือว่าเป็นจุดสังเกตเด่นๆได้เลยไหม
2: ค่ะค่ะ
1: ค่ะอืมแล้วคุณวิไลนี่คือคนที่หายไปอายุ76ปีความจำหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยยังได้อยู่ไหมคะยังดีอยู่ไหม
2: มีตอนมีบางครั้งหลงค่ะแต่หลงไม่มากค่ะมันเป็นบางครั้งที่เขาจะหลงค
1: ่ะ
2: แต่ไม่ถึงกับหลงแบบว่าไอ้นั่นนะคะคือบางครั้งหลงมีบางครั้งที่หลงค่ะแต่น้อยครั้งที่จะไม่หลง
1: ถ้าสมมติว่าถ้าหลงอาการหลงนี่คือจะจำอะไรยังไงได้บ้างแค่ไหนคะ
2: ไม่ใช่คือผมพูดว่าสั่งให้เขามาเดี๋ยวพอให้เขามาแต่ว่ามาทำนี่เขาก็มาถึงเขาจะทำอีกอย่างหนึ่งเขาจะหลงอ่ะเขาจะทำอีกอย่างหนึ่งเขาจะหลงแบบพอให้ไปทำส่วนนั้นเขาจะมาทำส่วนนี้เขาหลงส่วนนะคะแต่ไม่ถึงก็หลงมากไม่ถึงจะหลงที่ว่าน่ากลัวไม่ถึงก็หลงที่ว่าจะต้องเดินอะไรเราก็ไม่รู้นะตอนนี้ว่าเขาวันหลังเขาจะเป็นไงตอนนี้
1: คือก่อนหน้านี้คือชื่อตัวเองอะไรต่างๆนี่ยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะค่ะค่ะ
1: ที่บ้าน
2: ไปเดียวมาบ้านเราแล้วบ้านเรากับบ้านเขาอ่ะมันห่างกันเขาอยู่ซอยบ้านฉาเราอยู่ซอยกรุงเทพพิธาเกตเขาเดินมาหาเจอกันได้เขาก็เดินไปเดินมาทุกวันไม่มีปัญหาแต่ครั้งนี้เขาหายไปเลย
1: ถนนที่เดินเป็นถนนภายในหมู่บ้านเหรอคะ
2: ค่ะไม่ใช่ถนนทางเดินใช่ไหมบัสถนนกรุงเทพถนนซอยแยกเจ็ด
1: ถนนเส้นหลักเลยกรุงเทพกรีฑาเลยนะคะ
2: ถนนกรุงเทพกรีฑาเจ็ดแยกสามนะคะ
1: ค่ะ
2: สนนะคะตามไปสนนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นบอกสารล่าสุดที่มีคนเห็นที่มีคนเจอก็คือตอนช่วงเมื่อวาน9โมงกว่า
2: เมื่อวานประมาณ2โมงกว่า
1: ประมาณ2โมงกว่าก็คือประมาณ8โมงกว่าใช่ไหมคะ8โมงกว่าแล้วทิศทางคิดว่าน่าจะไปในทิศทางไหนยังไงอะคะคุณม
2: ันไม่ออกบอกไม่ถูกเลยนะเพราะว่าไม่รู้จักเขาไม่รู้จักใครเลยตอนนี้มีความกลัวเหมือนกันก็ยังให้พี่ชายเดินไปดูแถวคลองแถวอะไรที่เขาจะเดินผ่านมาว่าเป็นลมตกไม้อะไรเนี่ยก็ไม่มีวี่แววไม่มีอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเขาต้องโจทย์กันว่ามีคนตกน้ำมีอะไรมาก็ไม่มีคนโจทย์ก็เงียบกันนะ
1: ค่ะก็คือคิดว่าน่าปลอดภัยล่ะแต่ว่าไม่รู้ไปหลงไปอยู่ตรงไหนยังไง
2: ค่ะ
1: ค่ะเอกสารติดตัวล่ะคะมีบ้างไหม
2: เขามีบัตรประชาชนไปค่ะเขามีบัตรประชาชนแล้วมีใบ ATM เขาจะมาบ้านเราคือบัตร ATM เขาหมดอายุเขาบอกว่าเขาทางบอกทางบ้านว่าเขาจะไปให้เราพาไปทำใบ ATM ให้เขา
1: ค่ะก็คือ
2: ม
1: ี
2: บัตร
1: มีบัตรแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนมีบัตร ATM โทรศัพท์มือถือแล้วค่ะ
2: ม
1: ี
2: บัตรประชาชนมีสมุดบัญชีแล้วก็มีบัตรกดเงินนะกดตังค์นะคะ
1: ค่ะโทรศัพท์มือถือล่ะคะมีไหม
2: ไม่มีค่ะเขาไม่ได้ใช้ค่ะ
1: ค่ะก็คือเป็นผู้หญิงสูงอายุแล้วนะคะ
2: ตัวเล็กๆกับตัวหนักประมาณ40ได้นะคะ
1: โอ้
2: ตัวเล็กๆตัวนิดนึง
1: สูงเท่าไหร่คะประมาณ
2: สูงประมาณเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะประมาณร้อยหกสิบไม่ได้คุณร้อยหกสิบร้อยสี่สิบกว่าร้อยห้าสิบ
1: ก็คือเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กมากบางๆเลยใช่ไหมคะโอเคแล้วก็ผมก็คือใส่เขาเรียกว่า
2: เขายาวแต่ผมเขายาวผมเขายาวแต่เขาใส่หยาบไว
1: ้ผิวขาวนะคะหน้าตาใจดีมาก
2: ไม่ขาวค่ะ
1: ไม่ขาวผิวสองสีเหรอคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะค่ะโอ้แล้วไปจะหายไปทางด้านไหนยังไงได้บ้าง
2: ค่ะ
1: คือระยะทางจากที่บ้านของคุณวิไลถ้าจะมาหาคุณมณีเนี่ยระยะทางประมาณเท่าไหร่ได้คะระยะทางกี่กิโลเมตร
2: ตั้งแต่บ้านไหลเกินมาฉามานี่ประมาณกี่กิโลห
1: ้
2: าร้อยเมตร
1: ใกล้มาก
2: หกร้อยเมตรนะคะ
1: คือใกล้ใกล้
2: จะเลยมานะคะ
1: ก็คือใกล้นะคะ
2: ค่ะใกล้ค่ะ
1: ระยะทางคือใกล้
2: เขาเดินออกมาเขาผ่านเซเว่นมาเขาทะลุเขาข้ามถนนเข้าซอยก็ถึงบ้านเลยแล้วสะพานปูน
1: เราได้ขอดูกล้อง CCTV ของในละแวกนั้นบ้างไหมอะคะ
2: ได้ยังไม่ได้ดูเขาก็กล่าวว่าจะไปแจ้งตามให้ตำรวจเขา
1: ค่ะให้ช่วยกัน
2: เราไปขอดูเขาคงไม่ดูต้องให้ตำรวจจัดการให้นะคะ
1: อย่างถ้าว่าตรงจุดที่ข้ามถนนซึ่งจริงๆก็จะ ป็นอย่างนี้ทุกวันเป็นปกติแล้วกับการข้ามถนน
3: ค
1: ่ะ
3: กล้องเยอะอย
1: ู่กล้องเยอะใช่ไหมน่าจะเป็นอีกทางหนึ่งถ้าดูไลค์กล้องดูแล้วถ้าเห็นอะไรเพิ่มเติมเหมือนแจ้งกลับมานะคะคือตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่เพราะว่าถ้าฟังระยะทางในประมาณแค่600เมตรมันถือว่ามันใกล้มากนะกับการที่จะเดิน
2: ใกล้มาก
1: ค่ะ
2: มันเป็นชุมชนแล้วอ่ะคือชนมาสาสากับชุมชนตรงนี้ที่ตันซุดมาค่ะ
1: แล้วก็เป็นเส้นทางหลักด้วยไม่ได้เข้าไปในซอยหรือว่าอะไรใช่ไหมคะ
2: ว่าไงคะ
1: ต้องเข้าไปในซอยไหมอะคะในการที่จะเดิน
2: ที่บ้านเราเนี่ยต้องเข้าไปในซอยที่บ้านเรามันอยู่เป็นมูลนิธิกันซุดมาค่ะมูลนิธิแต่ถ้ามันเป็นชุมชนมาสาม
1: ัน
2: ก็ใกล้กันมาเดินถึงกันเดินข้ามในถนนข้ามแค่นั้นแหละค่ะ
1: แล้วไม่มีคนอื่นเห็นเลยหรอคะ
2: ไม่มีค่ะมีคนนี้คนเดียวเขายังทักเลยเขาบอกว่าไปไหนเขาพูดเนี้ยว่าไปไหนเขาบอกว่าไปเขาสั่งให้ไปหาหมายถึงเราสั่งให้ไปหา
1: ค่ะ
2: ข้ามมีถนนข้ามแค่นั้นแหละค่ะ
1: แล้วไม่มีคนอื่นเห็นเลยเหรอคะ
2: ไม่มีค่ะมีคนนี้คนเดียวเขายังทักเลยเขาบอกว่าไปไหนเขาพูดเนี้ยว่าไปไหนเขาบอกว่าไป

0: จะเดินสวนกลับมาแล้วกลับมาขึ้นรถไปไหนหรือเปล่าเพราะว่าเขามีใบ ATM นะเขาขาดอายุใช่ไหมเขาไปกดตังค์ไม่ได้แล้วเขาก็บอกกับคนที่บ้านว่าเขาเอาเอกสารมาครบเลยจะมาพาให้เราพาไปที่หัวตาพาไปทำที่กรุงไทยให้เขา
1: ค
0: ่ะแล้วทางบ้านก็นึกว่ามาหาเราตอน6โมงเช้าจน6โมงเย็นไม่กลับเขาก็โทรมาทำไมยังไม่กลับเราก็บอกเขาไม่ได้มาเขาบอกอ้าวไม่ได้มาได้ยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าจะมาหาเราไอ้เขาบอกไม่ได้มาก็นั่นแหละจังหวะบัตรมันก็เลยรู้ว่าหายน่ะ
1: ได้ลองเช็คไปที่ธนาคารหรือยังคะว่าได้ไปทำธุรกรรมหรือว่าอะไรบ้างไหมเมื่อวาน
0: ไม่ได้เช็คอะเพราะว่าเมื่อวานนั้นมันเด็กมันเย็นแล้วนะคะ
1: แต่เช้านี้ยังไม่ได้เช็คใช่ไหมคะ
0: ใช่ไม่เช็คดูกะว่าเดี๋ยวไป
1: งั้นตอนนี้เดี๋ยวเราช่วยกันตามหาก่อนค่ะนะคะเผื่อว่าอาจจะไปเป็นนั่งอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งบ้านญาติคนอื่นๆที่อาจจะไปหาไม่
0: ม
1: ีค่ะ
0: ไม่มีค่ะเพราะแกไม่ค่อยรู้จักใครเลยค่ะแกไม่รู้จักใครแกไม่รู้จักใครเลยแกไม่เคยถึงสิ่งอะไรกับใครเลยอย่าง
1: นั้นก็คือเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นี้มาโดยตลอดใช่ไหมคะ
0: ค่ะค่ะอยู่ในชุมชนมัชชานะคะเขาอยู่ที่นั่นแต่นั่นเขาช่วยหากันทางนั้นจ้าละวันเลยก็ไม่เจอกัน
1: นี่เป็นห่วงนะเป็นห่วง
0: ค่ะเขาเป็นห่วง
1: นะเป็นห่วงค่ะงั้นเดี๋ยว
0: นี้เราดูกล้องวงจรปิดมาเราอาจจะรู้ได้อาจจะทราบได้นะว่าเขา
1: ค่ะว่าเขาเดินไปทางว่าคุณวิไลอ่ะเดินไปทางด้านไหนหรือยังไงจะได้มีบอก
0: ก่อนใช่ไหมคะ
1: ไปแจ้งความก่อนเลยค่ะนะคะ
0: แจ้งความก่อนแล้วเดี๋ยวตำรวจก็จะแนะนำใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามีอัปเดตยังไงเนี่ยแจ้งกับมาทางจสร้อยด้วยถ้ามีอะไรความคืบหน้าถ้ามีคนไปเห็นที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยค่
0: ะ
1: ถ้าเขานั่งรถสมมติว่าถ้าเขานั่งรถเมล์แท็กซี่หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
0: ไม่รู้ไม่ทราบว่าเขาจะมีเงินหรือเปล่าเพราะปกติเขาไม่ค่อยมีเงินค่
1: ะ
0: เขาไม่ค่อยมีตังค่ะแต่นี้ว่าช่วงในจุดนั้นเขาจะมีตังหรือเปล่าเรากลัวว่าเขาจะเดินไปเพราะว่าเมื่อก่อนในอดีตเขาเคยไปทำงานโมบีเขาจะนั่งขี่ปั่นจักรยานไปปากซอยสวนสนแล้วจอดอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็เดินขึ้นไปบนสะพานขึ้นไปขึ้นเลื่อนเมย์นะเราก็กลัวเขามีความรู้สึกว่ากลัวเขาจะเดินไปแบบนั้นหรือเปล่าเดินไปรถตาเองหรือเปล่า
1: หมายถึงว่าถ้าจะเดินในทะลุออกซอยสนสนได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ไปรถตาเลยแต่นี่ว่าแต่นี่ให้หลานชายไปดูที่สกอยบอร์ที่รถตาที่อะไรแล้วก็ไม่มีนะแต่นี่มันมืดแล้วมันเย็นแล้วอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยชัด
1: แล้วอย่างต้องบอกอย่างมัสยิดที่ไหนอะไรยังไงที่คิดว่าจะไปอ่ะมีความเป็นไปได้ไหมคะมีไหม
0: ไม่มีค่ะไม่มี
1: เลย
0: ไม่มีค่ะไม่ไปค่ะ
1: ค่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันตามหาค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะถ้ามีบอดสายติดต่อกลับไปหรือว่าถ้าคุณมณีมีอะไรเพิ่มเติมแจ้งกลับมาเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณค่
0: ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆต้องรบกวนทางคุณผู้ฟังผู้ติดตามของทางจสร้อยด้วยแล้วล่ะค่ะนะคะช่วยติดตามหาคุณวิไลคุณวิไลเนี่ยอายุ76ปีแล้วนะแต่บอกโอ้รูปร่างเล็กมากเพราะว่าสูงแค่ประมาณ140เซนติเมตรอะซึ่งเป็นผู้หญิงที่รูปร่างเล็กแล้วก็บางนะคะแล้วก็ผิวสองสีแล้วก็สวมฮิญาบนะคะอย่างถ้าง่ายๆก็คือมีผ้าคลุมนะคะคลุมที่บริเวณศีรษะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครพบเห็นแล้วคิดว่าน่าจะเป็นคุณวิไลที่เรากำลังติดตามหาอยู่ค่ะช่วยแจ้งกลับมาทางจสร้อยด้วย1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808เพราะว่าคือผิดปกติมากๆแล้วจริงๆเราบอกระยะทางจากบ้านของคุณวิไลที่จะเดินมาหาคุณมณีเนี่ยอยู่แค่ประมาณแค่600เมตรนะคะแล้วมีคนเห็นก็คือเมื่อวานนี้ตอนช่วง 8:00 น.ก็ประมาณสักตรงช่วงบอกสายกรุงเทพกีฬา7ประมาณนั้นน่ะนะคะซึ่งมันผิดปกติมากๆเราทางบ้านทางครอบครัวเองเขาก็พยายามที่จะตามหาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครพบเห็นมีเบาะแสแล้วคิดว่าน่าจะเป็นคุณวิไลที่เรากำลังตามหาอยู่รบกวนนะคะติดต่อกลับมาทางจสร้อยด้วยเนี่ยถ้าหากว่าคนที่เห็นทาง YouTube เนี่ยก็จะเห็นรูปแต่ถ้าไม่เห็นทาง YouTube เปิดดูใน X ใน Facebook ของทาง JS100 Radio ได้เลยแล้วช่วยแชร์ช่วยส่งต่อกันค่ะคืออยากให้เจอเพราะนี่คือหายไปข้ามวันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของ10ตำรวจโทวัชรพงษ์เสนาพงษ์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.วิภาวดีทราบว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุสวัสดีค่ะ

0: ดีครับ
1: ค่ะเป็นอุบัติเหตุยังไงอะคะ
0: เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์ครับชนรถบรรทุก6ล้อครับ
1: ค่ะ
0: ชนท้ายรถบรรทุก6ล้อครับ
1: ค่ะแล้วอาการเป็นไงบ้างคะ
0: ตอนนี้คือไรเดอร์ครับน่าจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยครับ
1: โอ้ชนแรงเลยอะคะอย่างนี
0: ้ใช่ครับ
1: จุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงไหนของเส้นวิภาวดีอะคะ
0: ก่อนแยกหลักสี่ครับขาออกครับ
1: ค่ะก่อนถึงแยกหลักสี่
0: ต้องทางขนานครับ
1: ค่ะ
0: แล้วจราจรก็ตอนนี้เดินทางได้ช่องเดียวครับ
1: ก็คือเลนขวาใช่ไหมคะเลนขวาใช่ไหมที่ใช้ได้
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วเรามีโอกาสได้คุยกับทางคู่กรณีไหมมันยังไงทำไมชนท้ายมันเบรกกระทันหันเหรอคะหรือว่ายังไง
0: พอดีเขาเป็นรถใหญ่ครับเขาก็น่าจะไม่ทราบเหตุการณ์เหมือนกันนะครับแต่เขาได้ยินเสียงดังตุ้ม
1: เนี่ยเสียงดัง
0: มากเลยเขาจอดรอไฟแดงอยู่ครับ
1: อ๋อตรงนั้นเป็นช่วงสัญญาณไฟจราจรด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็คือเรียกว่าไปชนท้ายแบบเต็มๆอย่างแรงเลย
0: ใช่ครับ
1: อืมค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมีการดำเนินการยังไงต่อตรงจุดนี้
0: รอแพทย์นิติเวชมาถ่ายรูปที่เกิดเหตุนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เก็บนำร่างเขาไปไว้ลงพยาบาลครับแล้วก็จะมาตรวจอีกทีนึงคร
1: ับอ๋อค่ะตอนนั้นยังไม่มีคุณหมอยังไม่มาใช่ไหมคะ
0: ครับหมอกำลัง
1: มา
0: ไปบรรณาธิการอยู่ครับ มาแล้วครับ
1: เอามาแล้วค่ะก็แปลว่าตอนนี้คนที่ชะลออยู่เนี่ยก็คือมาจากกรณีของอุบัติเหตุจุดนี
0: ้ใช่คร
1: ับ แล้วเขามีเอกสารมีอะไรติดตัวติดต่อทางครอบครัวทางญาติได้แล้วไหมคะ
0: รับแจ้งตอนนี้แจ้งญาติทราบครับญาติกำลังมาคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: เป็นคนที่อยู่ในละแวกนั้นด้วยไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: คร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากกรณีของอุบัติเหตุด้วยนะคะเนี่ยถ้าดูจากใน YouTube เนี่ยนะคะจะเห็นสภาพของรถอ๋อเป็นไรเดอร์นะคะเป็นไรเดอร์แล้วก็ไปชนท้ายรถบรรทุกซึ่งบอกว่าจอดรอสัญญาณไฟนะคะแล้วคนขับรถจักรยานยนต์ไรเดอร์เนี่ยคือเสียชีวิตนะคะวิภาวดีในฝั่งขาออกตรงช่วงใกล้ๆกับแยกหลัก4นะคะที่รับแจ้งมาในช่วงต้นเนี่ยคือประมาณช่วง10นาฬิกา2นาทีนะคะก็ณเวลานี้ตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆค่ะสำหรับครอบครัวส่วนในช่วงนี้นะคะเส้นงามวงวานในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงสะพานบางเขนหรือว่าช่วงหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่งามวงวานในฝั่งขาเข้ามีรถเมย์ค่ะจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะบอกว่าเป็นรถเมย์สีครีมฟ้านะคะจอดเสียอยู่ในช่องทางในด้านขวานะคะคือตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรอช่างเนื่องจากว่าระบบล็อกค่ะไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะคะใครที่ใช้เส้นงามวงวานในฝั่งขาเข้าให้ทราบเป็นข้อมูลก่อนหน้านี้คุณนิทัศน์แจ้งเอาไว้ตอนช่วง 9:58 นาทีนะคะบอกว่าเนี่ยใช้ช่วงแยกคาลายมุ่งหน้าแยกพงเพชรแล้วก็รถเนี่ยชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถเมย์สีครีมฟ้านี่มันสีฟ้าหาครีมไม่เจอนะคะเป็นรถปรับอากาศนะคะสีฟ้าค่ะนะคะจอดเสียแล้วประเด็นก็คือจอดอยู่ในช่องทางทางด้านขวาด้วยนี่ดูจากใน YouTube ของทาง JS Roy Radio ได้นะคะเป็นคลิปเขาก็จะมีการวางกลวยยางเอาไว้นะอยู่ด้านหลังของรถเมย์ปรับอากาศคันนี้นะคะเป็นรถเมย์ปรับอากาศสีฟ้าแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรแต่ไม่ได้นิ่งรถก็ยังคงตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นย้ำเลยว่าตรงจุดที่รถจอดเสียจะอยู่ในช่องทางทางด้านขวาค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

นตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: เอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: มีรับแจ้งเบื้องต้นนะคะว่าพบผู้เสียชีวิตในรถยนต์แล้วรถคันนี้ค่ะจอดอยู่ตรงถนนสายเอเชียในฝั่งขาออกในช่องทางคู่ขนานก่อนถึงเรือนจำกลางอยุธยานะคะทราบเบื้องต้นว่าเป็นผู้ชายหนึ่งคนนะคะแล้วก็รับแจ้งบอกว่าในช่วงตั้งแต่9นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะคือในช่วงนี้มีการปิดการจราจรปิดถนนทางเข้ากองสลากซอยนนทบุรี39ตรงนี้เป็นการเทยางมาตอยค่ะก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปริณิชครับสวัสดีท่านผู้ชมทางสตรีทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้25สิงหานะครับ
0: ค่ะ
1: โอ้36ชีวิตเลยนะครับเมื่อวานนี
0: ้อืม
1: บนท้องถนน
0: ค่ะ
1: ทั่วประเทศไทยในวันเดียว36คน
0: ค่ะ
1: ทำให้25วันของเดือนสิงหายังไม่หมดเดือนเลยนะครับปีนี้838ชีวิตนะ
0: สูงมากค่ะ
1: นะครับสูงครับถ้าตรงนี้เดือนนี้ไม่น่าจะต่ำกว่าพันนะ
0: ถ้า
1: ฟังมันถ้าจะแย่เลยปีนี้หนูยังหนักอยู่นะครับเพราะว่ายังเกินมากกว่าปีที่แล้วไปถึง300กว่า
0: ค่ะ
1: ปีนี้ก่อนสูญเสียขึ้นไปถึง 8,279 ชีวิตแล้วนะครับเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่ยังไม่นับที่ไปตายที่โรงพยาบาลอีกนะคุณผู้ชมท่านผู้ฟังนะถ้านับก็ต้องบวกเข้าไปตรง 20% ของ 8,000 กว่า
0: อ
1: ืมนะครับนี่ที่อำเภอเมืองนี้ก็ตายเฉพาะณจุดเกิดเหตุทั้งตรงนี้
0: ค่ะ
1: เทียบกับปีที่แล้วนะช่วงเวลาเดียวกันนี้ 7,936 ชีวิต
0: ค่ะ
1: แต่ว่าปีนี้ของเราตายมากกว่าปีที่แล้วไปถึง343ชีวิตแล้ว
0: อืมสูงมากค่ะ
1: ไม่ทางตกปีที่แล้ว300กว่าชีวิตไม่ค่อยดีเพราะว่ามีการสองคนในกรุงเทพนะ
0: ค่ะ
1: เสียชีวิตนะประเทศในกรุงเทพมียอดในกรุงเทพขึ้นไปถึง517ชีวิตนะครับ517ชีวิตที่มีความสูญเสียรายวันเลยนะมันเป็นลบกันโลกที่เรายังต้องเผชิญอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วมันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะมันทุกคน
0: อ
1: ะที่ออกมาใช้รถใช้ถนนนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันคงไม่ค่อยมีนะยกเว้นว่าคนป่วยติดเตียงนะที่ไม่ออกมาใช้รถใช้ถนนแต่คนป่วยติดเตียงบางทียังไปต้องไปโรงพยาบาลยังต้องออกมาใช้รถใช้ถนนเนี่ยเนี่ยแล้วก็มันก็เกิดความเสี่ยงเพราะว่าพฤติกรรมเสี่ยงนี้เรายังมีเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมเรายังไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงออกไปได้เรายังต้องการนโยบายจากรัฐบาลในเรื่องของการเดินทางให้มาปลอดภัยกว่านี้นะครับยังรออยู่ครับคุณปิยะครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอคุณหมอต้องช่วยกันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะใช่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะก็เริ่มจากพวกเราเลยค่ะนะคะทุกๆคนมาช่วยกันนะในการที่จะลดอุบัติเหตุกันบนท้องถนนนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะก็มีเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุคุณพรเทพบอกว่าใช้เส้นเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงแยกสถานีไฟฟ้าราชบุรี2ประมาณ1กิโลเมตรชนกัน3คันค่ะนะคะชนกัน3คันนี่เป็นพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเก๋ง2กระบะ1แล้วชนกันในช่องทางในด้านขวาคือในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีรายงานคนเจ็บแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรนะคะมีผลในเรื่องของการจราจรแล้วก็มีแจ้งของคุณทวชัยก่อนหน้านี้บอกว่าใช้ถนนกรุงเกษมช่วงก่อนถึงแยกสะพานเทวกรรมมีอุบัติเหตุเก๋งชนกับจักรยานยนต์และจุดนี้มีคนเจ็บด้วยซึ่งเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปนะคะตั้งแต่ในช่วงที่แจ้งมาถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้คุณมดเอสค่ะบอกว่า ใช้เส้นพระราม2ในฝั่งขาออกนะคะบอกว่าบนสะพานกับรถหน้าบิ๊กซีพระราม2มีเจ้าหน้าที่ทำงานในช่องทางขวาของช่องทางคู่ขนานนะคะก็เลยทำให้ในคู่ขนานเนี่ยรถก็จะชะลอนะคะเคลื่อนตัวช้าค่ะส่วนในฝั่งกับกันเนี่ยนะคะก็ไปได้แล้วมีแจ้งของคุณสุรินาใช้ติวานนท์ช่วงของแยกคาลายแยกติวานนท์มุ่งหน้าแยกคาลาย ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะในฝั่งกับกันไปได้คือบอกว่าตรงช่วงใกล้ๆกับแยกคาลายเนี่ยโหการจราจรติดขัดมากๆใครทราบสาเหตุเพิ่มเติมกันได้นะคะคุณโอเคคุณโอเคเนี่ยบอกว่าชายเส้นรัตนาธิเบศรค่ะช่วงของถนนเลี่ยงเมืองนนท์มุ่งหน้าแยกคาลายนะคะนี่ก็ช้าสลับหยุดนิ่งเพราะว่าเนี่ยย่านนี้ติวานนท์แยกคาลายรัตนาธิเบศรนะคะมีผลกระทบมากๆนะในเรื่องของการจราจรยังไงใครผ่านมาได้แล้วมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันให้ด้วยได้ไหมว่าสาเหตุมาจากอะไรนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะก็ทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio นะคะอันนี้ก็มาทางไหนสะดวกทางไหนมาเพิ่มเติมมาอัปเดตกันได้เลยค่ะนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะส่วนถ้าหากว่าใครที่จะไปนู่นเลยขึ้นเหนือก็ตรวจสอบกันหน่อยนะคะในเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเห็นบอกว่ามีต้นไม้ล้มทับสายไฟเสาไฟฟ้าขวางถนนนะคะเป็นถนนบ้านไม้สเป้นะคะเพราะนั้นรถก็จะผ่านไม่ได้โอ้แต่บอกเห็นจากในรูปเนี่ยดูได้นะดูรูปได้จากทาง YouTube จริงๆแล้วมันเป็นช่วงที่มีฝนตกแล้วถนนมันเป็นทางขึ้นเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นพอมีเสาไฟฟ้าล้มคือผ่านไม่ได้เลยแต่ว่ามองเห็นอีกมุมนึงนะภูเขาสวยมากมีหมอกด้วยมีหมอกลงนะคะมีฝนตกมีหมอกลงนะคะแต่อย่างที่บอกอะช่วงนี้ใครจะขึ้นเหนือนะคะก็ตรวจสอบเรื่องอากาศเหนืออีสานแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของจันทบุรีแล้วก็ตราดด้วยนะคะที่คุยกับทางกรมอุตุไปเมื่อตอนช่วงเช้านะคะซึ่งตรงจุดที่มีเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนในพื้นที่แม่ฮ่องสอนทางด้านของเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านี่เขาก็มีการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนย้ายต้นไม้แล้วก็เสาไฟที่กีดขวางเส้นทางในขั้นตอนต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นบอกให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ก่อนแล้วให้ไปใช้เส้นทางอื่นในการเดินทางเป็นการชั่วคราวแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเปิดใช้ทางได้นะคะนี่เสาไฟฟ้าที่ล้มอ่ะไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะไม่ใช่แค่ต้นเดียวคือลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีต้นไม้ล้มแล้วไปพาดเข้ากับไอ้สายไฟแล้วสายไฟก็ดึงนะคะดึงเสาไฟฟ้าล้มแล้วมันล้มเหมือนกับเป็นโดมิโนอ่ะแล้วก็ล้มแล้วก็มาขวางถนนก็เลยทำให้รถผ่านไม่ได้นี่ถ้าดูของจำนวนของเสาไฟฟ้าที่ล้มเนี่ย1 2น่าจะมากกว่า2ต้นนะคะเราต้องใช้ระยะเวลาจะต้องมีการเรื่องของการปักเสาแล้วก็รวมไปถึงการเขาเรียกในดึงสายใหม่หรืออะไรต่างๆด้วยอะค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตให้ในพื้นที่ของทางด้านของแม่ฮ่องสอนค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปที่อันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเห็นบอกว่าคือมันเป็นในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีคือเขามีการประกาศนะคะประกาศของโรงเรียนอนุบาลนะคะอนุบาลราชบุรีนี่เขามีการปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษนะคะวันนี้นะ 26-28 สิงหาคมแล้วก็มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนนะคะคือเรียกว่าเป็นการประกาศจุดเรียนแบบกระทันหันเนื่องจากมีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยจากผู้ที่ไม่หวังดีนะคะในขณะที่ทางคณะครูก็มีการเตรียมความพร้อมดูแลนักเรียนแล้วก็อำนวยความสะดวกพร้อมแจ้งผู้ปกครองให้มารับนักเรียนกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยหน้าโรงเรียนทำให้ขอผู้ปกครองเนี่ยติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนกันอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็มีการจะเป็นประกาศเลยนะคะประกาศยังเป็นทางการนะคะวันนี้นะลงวันที่วันนี้ค่ะนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะพฤติกรรมในช่วงนี้นี้เรียกว่าก็ต้องติดตามละนะคะตะกี้นี้เห็นอยู่แวบๆเหมือนกันนะในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนที่เขามีการแชร์มีชั้นแม่ฮ่องสอนราชบุรีที่มีการแชร์กันในเรื่องนี้บอกว่ามีการเขียนส่งเป็นข้อความโพสต์ขู่หรืออะไรต่างๆก็เพื่อความปลอดภัยก็เลยต้องมีการประกาศหยุดเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณสหมิตรค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: คุณสหมิตรเห็นบอกว่ามีจักรยานยนต
2: ์ขาออกไปชลบุรีครับผม
0: ค่ะ
2: เมื่อกี้ผมลงมาแล้วหลับ พอดีจังหวะเห็นมอเตอร์ไซค์1คันเขาขับขึ้นบนทางด่วนน่าจะไปกับ GPS หรือเปล่าผมไม่รู้นะคนเดียวผู้ชายคนเดียวมอเตอร์ไซค์เป็น Honda Wave ครับผมสีน้ำตาลสีเลือดหมู
0: ค
2: ่ะประมาณนี้แหละ
0: เป็นจักรยานยนต์แบบไหนอะคะคุณสามิตร
2: มอเตอร์ไซค์เวฟฮอนด้าเวฟครับผม
0: ค่ะ
2: ฮอนด้าเวฟ
0: ค่ะ
2: เป็นผู้ชายหนึ่งคนสะพายกระเป๋าเหมือนใส่เสื้อแบบพวกเสื้อก่อสร้างอะไรสักอย่างนี่แหละครับตัวสีเขียวแขนสีดำเป็นเสื้อแขนยาวใส่หมวกกันน็อกอยู
0: ่ค่ะค่ะเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางส่วนทางด่วนไปแล้วบูรพาวิถีในฝั่งขาเข้านะคะขึ้นมาจากด่านชลบุรี
2: ใช
0: ่โอ้ป่านนี้ถึงไหนไม่รู้เหมือนกัน
2: ไปถึงบางประกงหรือไม่ก็ถึงบางบ่อแล้วล่ะคิดว่านะ
0: เมื่อทางลง
2: ไปสักท่านเลยดิ
0: ทางลงจะอยู่ตรงจุดไหนถ้าทางลงที
2: ่บางประกงทางแรกคือบางประกงครับผมทางแรกบางประกง
0: ค่ะ
2: จุดต่อไปก็จะไปลงช่วงบางบ่อครับผมตรงบางรวมชายประชารัฐ
0: โอ้แล้วเขาขับระวังบ้างไหมอ่ะคุณสมิธเหมือนกับเขารู้ไหมว่าเขา
2: ผมอยู่เลนซ้ายไม่ได้ขับเร็วมากหรอกครับเขาก็คงจะขับแบบหลงไปแล้วก็คือเขาอยู่ซ้ายอยู่ครับ
0: คือเขาน่าจะรู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเขาหลง
2: น่าจะรู้ตัวแล้วแหละว่าหลงขึ้นไปบนทางด่วนแล้ว
0: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวให้เพื่อนๆระวังก่อนแล้วเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมนะคะกับทางด้านของทางด่วนค่ะโอ้ยขอบคุณคุณสามิตรมากเห็นแล้วโหวักเลยใช่ไหมใจหายเลยเห็น
2: ครับ
0: ค่ะ
2: มันไม่ค่อยมีครับผมมันมอเตอร์เวย์เหมือนกันออกทางพัทยาบางทีก็มีหลงเข้าไปเหมือนกันเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่หน้าด่าน
0: ค่ะ
2: ขึ้นเพราะว่า
0: เก็บเงินปลายทาง
2: ปลายทางอย่างเดียวครับผม
0: ค่ะเข้าใจค่ะโอเคแต่ว่าต้องขอบคุณมากๆที่แจ้งมาเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ช่วยระวังกันก่อนด้วยนะคะ
2: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวใครเห็นมาเพิ่มเติมหน่อยนะคะกรณีนี้ตอนนี้อยู่ตรงจุดไหนยังไงแล้วคือจริงๆมีเป็นระยะที่รับแจ้งมายิ่งถ้าวันไหนที่ให้ขึ้นฟรีด้วยเนี่ยโอ้โหเพื่อความปลอดภัยระวังกันก่อนค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับณัฐพงษ์นำทีมฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทชี้ยังมีแหล่งเงินอื่นรองรับพร้อมเตือนเงินกู้ทุกบาทเป็นภาระคนรุ่นต่อไปสักครู่กับมาติดตามครับอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ณัฐพงศ์นำทีมฝ่ายค้านอภิปรายพรก.เงินกู้400ล้านบาทย้ำสภามีอำนาจตรวจสอบความจำเป็นและความเหมาะสมของการกู้เงินโดยเฉพาะวงเงิน200ล้านบาทเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานตั้งคำถามรัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินกู้หรือไม่คุณนิพิธพลแฉพึกรายงานครับ
3: นายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงการอภิปรายพรก.กู้เงิน400ล้านบาทโดยระบุว่าพรรคได้วางตัวผู้อภิปรายไว้หลายด้านทั้งเรื่องความคุ้มค่าของโครงการและการใช้เงินของรัฐบาลว่าจะนำไปใช้ในโครงการใดได้บ้างพร้อมย้ำว่ารัฐสภายังมีอำนาจพิจารณาว่าการตราพระราชกำหนดกู้เงินเป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม่โดยไม่ควรนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นเหตุผลว่าสภาไม่สามารถอภิปรายในประเด็นดังกล่าวได้นอกจากนี้พรรคประชาชนจะเน้นตรวจสอบวงเงิน200ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเพราะเห็นว่าอาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินกู้เพียงอย่างเดียวเนื่องจากยังมีเงินจากภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ3การไฟฟ้าและกองทุนต่างๆที่สามารถร่วมลงทุนได้พร้อมย้ำว่าเงินกู้ทุกบาทจะเป็นภาระของลูกหลานในอนาคตจึงต้องพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมอย่างรอบคอบส่วนข้อสังเกตว่าอาจมีโครงการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาบางรายขอให้ติดตามการอภิปรายของสมาชิกโดยจะตรวจสอบว่าโครงการภายใต้วงเงิน200ล้านบาทจะสามารถเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานได้จริงหรือไม่ขณะที่โครงการโซลาร์เซลล์ภาคการเกษตรแม้มีประโยชน์ในการลดค่าไฟแต่ก็ยังมีกองทุนและช่องทางงบประมาณอื่นที่สามารถใช้ได้ส่วนผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลนายณัฐพงศ์ระบุว่ารัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภาและพรก.น่าจะได้รับความเห็นชอบแต่ฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้เงินอย่างเต็มที่นี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: จากสถานอุทกภัยในจังหวัดน่านกรมทหารช่างที่3ระดมกำลังชุดช่างจิตอาสาพร้อมเครื่องจักรกลหนักฟื้นฟูพื้นที่และเร่งปรับปรุงอาคารห้องน้ำโรงเรียนบ้านสร้างทำบนสถานอำเภอปัวก่อนส่งมอบกลับคืนให้พี่น้องประชาชนติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินหุครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: จากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มส่งผลให้อำเภอปัวได้รับความเสียหายพันโทชัยวัฒน์อิทธิสังวรนายทหารฝ่ายยุทธการกรมทหารช่างที่3จัดกำลังพลยุทธปกรณ์และชุดจิตอาสาเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยกำลังพลชุดช่างและจิตอาสาพระราชทานกรมทหารช่างที่3และยุทธปกรณ์ลงพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาดฉีดล้างดินโคลนช่วยประชาชนยกสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนรวมถึงตักบรรทุกเศษไม้ขยะและเศษโคลนที่ท่วมขังในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนพื้นที่สาธารณะส่วนราชการอาคารต่างๆพร้อมทั้งนำเครื่องจักรกลหนักดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่จุดทิ้งดินโคลนและกำจัดวัชพืชนอกจากนั้นยังได้ซ่อมแซมห้องน้ำและหลังคาโรงเรียนบ้านซ่านเพื่อเร่งคืนสภาพแวดล้อมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมสร้างความมั่นใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในอำเภอปัวจังหวัดน่านต่อไปและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นถปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณีกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสองกันยายนนี้จสร.ครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
1: ในช่วงนี้นะคะ 11:15 นาทีเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนนะคะอยากจะรู้แล้วก็มีการตั้งคำถามว่าในช่วงก่อนนี้นะในช่วงก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนเลยเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิบัตรทองนะคะว่าจะมีการครอบคลุมในเรื่องของการให้บริการพวกโรคหลอดเลือดหัวใจได้ด้วยไหมนะคะอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะคะสำหรับในช่วงนี้เลยเกี่ยวกับในเรื่องของโรคสเตมินะคะคือฟังแล้วเป็นศัพท์แพทย์ที่ฟังแล้วเข้าใจยากมากแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะอาการโรคนี้คืออะไรแล้วทำไมถึงเรียกว่าเป็นภาวะฉุกเฉินวิกฤตที่รอไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวค่ะในช่วงนี้เรามีสายของทางด้านของท่านรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.นะคะท่านรองเลขาดวงนภาวิเชษฐกุลอยู่ในสายด้วยสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะท่านรองเลขาค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันคำถามแรกเลยสเตมีคืออะไรคะ
2: ค่ะถ้าทางการแพทย์ก็จะเรียกสเตมีใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเรานะคะประชาชนทั่วไปเราก็จะบอกว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการอุดตันของหลอดเลือด
1: ค่ะนี่คือหัวใจวาย
2: ห
1: ั
2: วใจของเราก็จะมีเลือดไปหล่อเลี้ยงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: เรามีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายนะคะถ้าเกิดมันมีการอุดตันของหลอดเลือดที่เป็นหลอดเลือดหลักนะคะจากลิ่มเลือดอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้หัวใจของเราไม่มีเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะการทำงานของหัวใจก็อาจจะชะงักได
1: ้ค่ะก็ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินวิกฤตซึ่งมันรอไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะรอไม่ได้เลยค่ะ
1: รอไม่ได้เลย
2: เพราะว่าหัวใจเราเป็นส่วนอวัยวะสำคัญเลยเน
1: า
2: ะหัวใจเราเต
1: ้
2: นใช่ไหมคะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย
1: ค่ะแล้วอาการพวกนี้ค่ะท่านรองเลยค่ะคือมันจะมีอาการเตือนก่อนไหมคะว่าเอ๊ะอันเนี้ยเราเนี่ยมันมีสัญญาณว่าจะต้องรีบไปโรงพยาบาลไหมหรือว่ามันมีอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าคนเนี้ยคนในครอบครัวเรากำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงค่ะ
2: ภาวะเสี่ยงอันแรกเนี่ยนะคะเราก็จะมีอาการนะคะเริ่มมีความเจ็บแน่นหน้าอก
1: ค่ะ
2: เตือนเล็กๆน้อยๆบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเออมันเจ็บแล้วถ้าเป็นของโรคหัวใจเนี่ยมันจะเจ็บแล้วล้าไปแขน
1: ค่ะ
2: ล้าไปหลังนะคะบางคนจะมีเตือนมาก่อนนะคะ2-3 วันหรือ1 อาทิตย์นะ
1: คะ
2: มีการหายใจเหนื่อยเหงื่อแตกนะคะแต่มันอาจจะเป็นแป๊บเดียวมันคือมันค่อยๆเริ่มอุดตันเล็กน้อยสำคัญล่ะค่ะคือการเจ็บแน่นหน้าอกนี่แหละ
1: ค่ะ
2: นะคะที่จะบอกเราถามว่ากลุ่มเสี่ยงของเรามีอะไรได้บ้าง
1: ถ้า
2: บอกว่าตอนนี้เรานะคะในเรื่องของโรคเรื้อรังใช่ไหมคะเบาหวานความดัน
1: ค่ะ
2: จะทำให้มีความเสี่ยงใช่ไหมคะไขมันในเลือดสูง
1: อ
2: ันนี้การสูบบุหรี่ใช่ไหมคะตอนนี้เรื่องของการสูบบุหรี่ก็ทำให้เกิดเส้นเลือดตีบได
1: ้
2: นะคะถ้ามันประกาศเป็นเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมันมีทั้งสูบบุหรี่โรคไขมันพวกนี้มีทั้งเส้นเลือดหัวใจแล้วก็เส้นเลือดสมองใช่ไหมคะที่เรารู้เรื่องสโตรก
1: คือมันพ่วงมากับอาการอย่างอื่นได้ด้วยเลยใช่ไหมท่านรองเลยค่ะ
2: เพราะอ้วนก็เป็นความเสี่ยงอื่นนะคะก็อยากจะเรียนไว้นะคะเราไม่มีโรคเรื้อรังแต่เรามีภาวะอ้วนก็มีความเสี่ยงอีกเช่นเดียวกัน
1: คือถ้าฟังอ
2: ายุขึ้นมากขึ้นก็มีความเสี่ยงมากขึ้น
1: คือบางคนบอกว่าไอ้อาการมันก็เป็นกรดไหลย้อนหรือเปล่าจริงแล้วมันไม่ใช่
2: ใช่ทีนี้เราต้องดูว่าอาการค่อนข้างจะใกล้เคียงกับกรดไหลย้อนนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเรามีอาการเจ็บเตือนเล็กๆน้อยๆก่อนอาจจะต้องสังเกตว่าอยู่ดี
1: ๆ
2: โรคหัวใจมันจะเจ็บขึ้นมาทันทีใช่ไหมคะมันคงไม่ใช่หลังอาหารหรือก่อนอาหารอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: นะคะแต่ให้ดีเนี่ยค่ะถ้าอายุเรามากกว่า35ปีแล้วมีอาการเจ็บต่างๆเหล่านี้นะคะ
1: ค
2: ือโดยทั่วไปเนี่ยอายุน้อยกว่า35ก็ยังมีโรคอื่นได้แต่ถามว่าเดี๋ยวนี้ที่เราเจอที่เป็นข่าวเราก็เจอคนไข้ที่อายุน้อยกว่า35เยอะเหมือนกันต้องบอกว่าสภาพแวดล้อมนะอาหารการรับประทานของเราก็ทำให้เรามีภาวะความเสี่ยงต่อโรคนี้เยอะมากขึ้น
1: แต่เชื่อว่าอย่างอาการที่เกิดขึ้นกับคุณเรย์แมคโดนัลด์นี่ทำให้คนไทยเราหันมาทบทวนแล้วก็มาดูแลตัวเองแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของตัวเองมากขึ้นนะคะ
2: ค่ะใช่อันนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เราพบโรคบางอย่างเนี่ยใน ประชาชนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะถามว่าตอนนี้ก็ต้องระวังเรื่องของอาหารการกินพฤติกรรมนะ
1: คะ
2: เป็นเรื่องสำคัญเรื่องของสุขภาพพฤติกรรมของเรานะคะไม่เหนื่อยนิ่งออกกำลังกายแต่ก็ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพเรานะ
1: คะ
2: แล้วก็หักโหมนะคะที่เราไปเล่นกันจนเยอะแยะมากมายกล้ามเนื้อบาดเจ็บหรือทำให้เรามีภาวะอุบัติเหตุได้อันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการที่เราตอนนี้เราจะคุยกันว่าอย่าปล่อยให้ร่างกายเราเหนื่อยนิ่งมีการออกกำลังกายบ้าง
1: ขยับ
2: อาหารการ
1: ขยับตัวตลอดเวลา
2: ขยับตัวใช่นะคะแล้วก็เรื่องของอาหารการกินสำคัญเลยมีอาหารหลายๆอย่างนะคะที่มีไขมันจำนวนปริมาณมากๆมีความหวานเยอะแยะอย่างเงี้ยค่ะที่สูงสูงอันเนี้ยก
1: ็
2: อยากจะให้ระวังนะคะ
1: เดี๋ยวไม่รู้ตัวทานไปแล้วแล้วมานั่งโอ้ต้องมาระวังกันว่าอาหารโดยสนใจมันจะเป็นอุดมไปด้วยของเหล่านี้ทั้งหมดเลย
2: ใช่เราชอบเนี่ยหวานๆแล้วก็รู้สึกดีย
1: ิ่งเหนื่อยยิ่งต้องทานหวาน
2: เราเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าถ้าวันนี้เราทานเยอะเราก็จะเผาผลาญบ้างอะไรเงี้ยค่ะออกกำลังกายแอคทิวิตี
1: ้ค่ะแต่ว่าพอพูดถึงขึ้นชื่อว่าโรคหัวใจคนส่วนใหญ่ก็จะกังวลละพอเราต้องมันมีการตรวจเช็คอะไรต่างๆมันค่าใช้จ่ายที่มันจะตามมานะคะอย่างมันต้องเป็นมันต้องราคามันต้องสูงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของสิทธิบัตรทองเนี่ย30 บาทอันนี้มันครอบคลุมทั้งหมดเลยไหมคะท่านรอง
2: ค่ะทีนี้เดี๋ยวก็จะเรียนก่อนนะคะสิทธิบัตรทองเราเนี่ยก
1: ็
2: บริการครอบคลุมในสี่มิติอันแรกก็คือสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโร
1: ค
2: นะมีสร้างเสริมสุขภาพแล้วยังมีเรื่องของการป้องกันโร
1: ค
2: การรักษาพยาบาลเมื่อบาดเจ็บป่วยแล้วก็การฟื้นฟูสภาพร่างกายใช่ไหมคะเกิดเรามีความพิการอันนี้ก็ฟื้นฟูทีนี้ถามว่าในสิทธิบัตรทองถ้าเราเริ่มตั้งแต่ตอนคิดถึงตอนภาวะที่เราไม่ป่วยก่อนใช่ไหมคะส่งเสริมสุขภาพก็ต้องเรียนว่าเรามีในเรื่องของการที่คัดกรองภาวะเสี่ยงของแต่ละกลุ่มวัยอันนี้อยู่ในสิทธิบัตรทองนะ
1: คะ
2: สิทธิบัตรทองในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเนี่ยไม่ใช่แค่ประชาชนสิทธิบัตรทองประชาชนที่มีสิทธิข้าราชการหรือประกันสังคมก็สามารถใช้สิทธิกรณีการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได
1: ้
2: นะคะอาจจะแนะนำเบื้องต้นเลยตอนนี้ถ้าตอนนี้ทุกคนมีแอปเป๋าตัง
1: ค์
2: ลองเข้าไปในแอปเป๋าตังค์นะ
1: คะ
2: ไปตรงกระเป๋าสุขภาพเมนูกระเป๋าสุขภาพแล้วก็สุขภาพหลักประกันสุขภาพสร้างเสริมป้องกันโรคพอคลิกเข้าไปเนี้ยค่ะเขาจะบอกเลยว่าเราอายุเท่าไหร
1: ่
2: สิทธิการรักษาเราอะไรแล้วก็ในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่ท่านสามารถตรวจได้อันนี้ที่เราเรียกว่าเป็นตรวจสุขภาพเบื้องต้นก็จะมีทุกกลุ่มวัยเลยนะคะอันนี้ค่ะไปแล้วนอกจากไปดูแล้วนะว่าเราต้องตรวจอะไรได
1: ้
2: ปีนึงหนึ่งครั้งเข้าไปในนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าตรวจเลือดนะคะนะคะตรวจเบาหวานความดันเราก็คลิกเข้าไปด้วยก็จะมีหน่วยบริการ
1: ะ
2: นะคะก็คือโรงพยาบาลหรือคลินิกหรือรพสตที่ใกล้กับเราที่เราอยู่ในพื้นที
1: ่
2: เขาก็จะบอกได้ว่าคลินิกวันนี้เปิดวันนี้ทำเองนะคะโทรไปนัดหมายก่อนได
1: ้
2: เขาจะมีชื่อโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะไม่มีเบอร์โทรแล้วจะต้องหาเบอร์โทรข้างนอกบางที่ก็จะมีเบอร์โทรให้เราโทรไปนัดหมายสุขภาพนัดตรวจกับเขาได้อันเนี้ยทุกสิทธิ์ก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
1: เรียกว่าสร้างเสริมไว้ก่อนที่จะต้องยาไปถึงท่านต้องมาดูแลรักษาค
2: ่
1: ะ
2: ใช่อันที่หนึ่งเราจะได้คัดกรองเบื้องต้นใช่ไหมคะบางอย่างเราเจอแล้วเราแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
2: ใช่ไหมคะบางอย่างเราได้ทราบเบื้องต้นมันก็จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมคะจะได้ไม่ต้องให้รออาการหนักใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยมารักษากับอีกอันนึงเมื่อท่านเจ็บป่วยนะ
1: คะ
2: เมื่อท่านเจ็บป่วยแล้วนะคะอันแรกการเข้าไปในเรื่องของบัตรทองเราเดี๋ยวนี้เราใช้บัตรประชาชนใบเดียวเนา
1: ะ
2: เดินไปแต่ถ้าท่านไม่ทราบว่าหน่วยบริการประจำของท่านคือที่ไหนก็โทร1330นะคะกด2ใส่เลข13หลักลงไปก่
1: อ
2: นแล้วเดี๋ยวก็จะมีการตอบอัตโนมัติมาว่าสิทธิ์บัตรทองของท่านอยู่ที่ไหนนะคะอยากจะแนะนำว่าถ้าเบื้องต้นเนี่ยก็ไปปฐมภูมิก่อน
1: นะคะ
2: ไปโรงพยาบาลเลยคนแน่นนะคะเราอยากจะไปขอคำปรึกษาไปตรวจเบื้องต้นก่อนไปปฐมภูม
1: ิ
2: คุณหมอก็จะซักอาการเราพูดคุยเรานะ
1: คะ
2: ถ้าต้องตรวจเลือดเขาก็ตรวจแต่ถ้าเกิดเขาพิจารณาแล้วต้องส่งต่อไปเขาก็จะส่งต่อไปโรงพยาบาลหน่วยบริการที่มีศักยภาพอันนี้หมายถึงว่าเมื่อท่านมีภาวะเจ็บป่วยสงสัยเป็นโรคปฐมภูมิเนี่ยรักษาโรคง่ายๆเบาหวานความดันไข้หวัดนะคะปวดข้ออะไรเงี้ยเบื้องต้นก่อนแต่ถ้ามีอาการรุนแรงอื่นๆสมมุติอย่างสมมุติเราไปตรวจแล้วโอ้คุณหมอสงสัย
1: ค่ะ
2: ว่าอาการอาจจะเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจต้องไปตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอันนี้เราก็ต้องไปหน่วยบริการที่มีศักยภาพมากกว่าขึ้นไปอีก ทีนี้ท่านก็จะมีการเขียนส่งตัวกันตอนนี้เราก็พัฒนาว่าจะเป็นการส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะคะอาจจะต้องถามบางที่ก็ยังเป็นกระดาษอยู
1: ่
2: ก็ถือไปเขาก็จะเห็นประวัติการรักษาว่าเบื้องต้นปฐมภูมิรักประวัติได้อะไรมาถึงสงสัยแล้วส่งมาที่นี
1: ่
2: ที่โรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพกว่าก็ดูอ่ะดูจากผลตรวจอื่นๆ ถ้างั้นต้องทำการตรวจอย่างนี้เพิ่มเติมใช่ไหมคะเขาก็จะตรวจวินิจฉัยอันนี้อยู่ในครอบคลุมของสิทธิ์บัตรทองเมื่อวินิจฉัยได้แล้วเข้าสู่กระบวนการรักษาก
1: ็
2: อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของบัตรทองทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะคือฟังแล้วเนี่ยจะได้สบายใจแต่อย่าให้ถึงขั้นตอนถึงต้องขั้นตอนของการรักษาเลยเรามาเริ่มตั้งแต่ในการที่จะดูแลตัวเองกันก่อนคือไม่ได้มีการกำหนดอายุหรือว่าอะไรใช่ไหมคะ
2: ถามว่ากำหนดอายุไว้อย่างที่เรียนเบื้องต้นในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเราแบ่งเป็น5กลุ่มวัยกลุ่มแรกคุณกลุ่มคุณแม่คุณหญิงตั้งครรภ์เราก็ดูตั้งแต่การตั้งครรภ์เลยการฝากท้องการให้วัคซีนระหว่างฝากท้องการดูวิวัฒนาการของท้องหมายถึงว่าจำนวนท้องที่ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ก็ฝากท้องแต่อันกลุ่มแม
1: ่
2: กลุ่มเด็ก0ถึง5ปีใช่ไหมคะเราก็ต้องดูเรื่องพัฒนาการดูเรื่องวัคซีนดูเรื่องน้ำหนักใช่ไหมดูพัฒนาการเด็กให้สมกับวัยอ
1: ัน
2: นี้ก็จะแบ่งนะคะพอช่วงวัยกลุ่มวัยเรียนใช่ไหมคะมากกว่า5ปีจนถ
1: ึ
2: งวัยรุ่นก็อีกเราต้องบอกว่าเราพยายามนะคะจากชุดสิทธิประโยชน์เนี่ยให้เหมาะสมกับกลุ่มวัยแต่ละกลุ่มวัยที่ท่านมีความเสี่ยง อย่างวัยรุ่นเราก็มีในเรื่องของสุขภาพจิตมีเรื่องของการตรวจสุขภาพจิตเรื่องของการคุมกำเนิดใช่ไหมคะให้คำแนะนำก่อนอะไรเงี้ยเนาะวัยที่ท่านกำลังเนาะเรียนรู้หลายอย่างให้คำปรึกษาต่างๆเนี่ยค่ะเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการสูบบุหรี
1: ่อ๋อนี่ก็เรียกว่าครอบคลุมทั้งหมดเลย
2: ใช่มีวัยทำงานมีผู้สูงอายุเนี่ยค่
1: ะ
2: แต่แล้ววัยของท่านเราก็จะมีถ้าสงสัยโทร313330ได้นะคะว่าท่านผิดกลุ่มวันไหนตรวจอะไรได
1: ้แต่ถ้าหากว่าโอเคว่าถ้าเรามีการตรวจเช็คเรื่องของสุขภาพแล้วปรากฏว่ามีการตรวจวินิจฉัยไปถึงขั้นของการผ่าตัดใหญ่อย่างเช่นถ้าหากว่าเกิดตรวจแล้วมันต้องมีการฉีดสีส่วนหัวใจทำบอลลูนใส่ขดลวดหรือแม้กระทั่งผ่าตัดอะไรบายพาสใช่ไหมคะทั้งหมดเนี้ยมันครอบคลุมทั้งหมดในสิทธิบัตรทอง30 บาทเลยไหมคะหรือว่าต้องมีการจ่ายเพิ่มหรือต้องมีการค่ารักษาที่มันนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
2: ค่ะต้องเรียนว่าในเรื่องของสิทธิบัตรทองเนี้ยค่ะนะ
1: คะ
2: ถ้าเป็นการตรวจวินิจฉัยตามคุณหมอบอกเลยว่าคุณมีความเสี่ยงนะคุณต้องไปฉีดสีก่อนดูซิว่ามันเส้นไหนตีบคุณต้องไปทำอันนี้ใช้ยาละลายริ่มเลือดได้โอเคหายไปหรือว่าต้องไปใส่ขดตรวจนะคะอันนี้อยู่ในสิทธิประโยชน์ของบัตรทองทั้งหมดถามว่าในบัตรทองอันนี้ต้องเรียนว่าอันนี้น่าจะทราบหรือบางคนยังไม่ทราบถามว่าในบัตรทองการร่วมจ่ายมีการจ่ายอะไรจ่ายการเข้ารับบริการในเรื่องของการรักษา30 บาทเท่านั้นดวงเน้นในเรื่องของการรักษานะคะความหมายหมายถึงว่าถ้าท่านไปขอรับบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค30 บาทก็ไม่ได้เสียนะคะแต่ถ้าท่านไปตรวจนะอย่างเมื่อกี้บอกว่าไปปฐมภูมิไปรักษาเบาหวานสมมตินะแล้วเราได้รับยามาอันนี้เสีย30 บาทนะคะไปผ่าตัดหัวใจวันนี้ก็เสียแค่30 บาทการเข้านั่งนอนอยู่ 3-4 วันอะไรเงี้ยนะคะเสีย30 บาทแต่ถามว่าเราก็เปิดเอาไว้อีกว่าการเสีย30 บาทนี่หมายถึงว่าตั้งแต่อายุ15 ปีถึง59 ปีด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: เรายังให้สำหรับยกเว้นสำหรับกลุ่มที่ยังเป็นเด็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุก็ไม่ได้ร่วมจ่าย30 บาทนะคะ
1: คือ
2: 30 บาทแต่ถามว่าเราก็เปิดเอาไว้อีกว่าการเสีย30 บาทนี่หมายถึงว่าตั้งแต่อายุ15 ปีถึง59 ปีด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: เรายังให้สำหรับยกเว้นสำหรับ

0: การจ่ายเพิ่มหรือเปล่าถ้ามันจะต้องมีวิธีขั้นตอนต่างๆในการที่จะรักษาหรือว่าพวกเกี่ยวกับข้องกับเรื่องของโรคหัวใจแต่ถ้าพอฟังอย่างนี้เราก็เบาใจได้เลยนะคะ
1: ค่ะไม่เสียค่ะนะคะถ้าเป็นตามการวินิจฉัยการรักษาของแพทย์อันนี้ไม่เสียเลยแต่อาจจะยังมีเรื่องของการสื่อสารที่เข้าใจผิดไม่ตรงกันนะคะ
0: บางที
1: ที่ดิฉันเคยเจอก็คือโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบว่าทั้งหมดค่าใช้จ่ายเนี่ยหมายถึงว่าโรงพยาบาลทำเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แค่บอกให้ทราบ
0: อ๋ออย่าบอกว่าอันทั้งหมดคือ 100,000 บาทแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ต้องจ่าย 100,000 ถ้าจะจ่ายก็คือแค่30
1: ไม่ต้องจ่ายค่ะบางทีโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เขาจะแจ้งให้ทราบว่าการวินิจฉัยการรักษาของท่านนะคะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเขาก็จะมาเบิกกับทางสปสช.เรา
0: อ๋อแล้วอย่างในกรณีของผู้ป่วยที่อยู่พื้นที่ห่างไกลโรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็อย่างที่ท่านรองเลขาบอกเขาก็จะมีการส่งต่อมีเครือข่ายในการที่จะรองรับ
1: ใช่ค่ะใช่ตอนนี้เราก็พยายามนะคะสร้างเครือข่ายในการส่งต่ออย
0: ่
1: างโรคหัวใจเนี่ยค่ะเรื่องริ่มหัวใจที่เป็นเรียกว่าเรียกสตีมี่เนี่ยเนา
0: ะ
1: ริ่มเลือดอุดตันหัวใจเราก็พัฒนานะคะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะในเรื่องของให้มีโรงพยาบาลในการให้ยาละลายริ่มเลือดได้ตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ958แห่ง
0: เรียกว่าครอบคลุมทั่วจังหวัดทุกจังหวัดเลยทั่วอำเภอเลยก็ว่าได
1: ้ค่ะต้องเกือบเลยละค่ะตอนนี้เรียกว่านะคะ
0: จะได้สบายใจกันเพราะฉะนั้นที่ว่าอย่างหนึ่งนะคนโดยส่วนใหญ่จะเป็นกังวลเป็นห่วงก็เรื่องของค่าใช้จ่ายนี่แหละค่ะท่านรองเลยค่ะ
1: ใช่นะคะบางคนต้องวิตกกังวลต้องเรียนว่าอย่างที่บอกนะคะสิทธิ์บัตรทองเราเนี่ยนะคะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคต้องบอกว่าตอนนี้คนเรายังเข้าถึงเรื่องส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคน้อยมากอยากให้ท่านนะคะเดินไปโทรแล้วกลับไปนัดกันก่อนกับหน่วยปฐมภูมิของเราว่าวันนี้เราจะมาขอรับคำปรึกษาเรื่องสุขภาพนะคะเผื่อบางทีจะได้พูดคุยกันท่านมีความเสี่ยงกลับไปปรับพฤติกรรมอย่างนี้ก่อนนะตรวจเลือดแล้วเจออย่างนี้นะยังไม่สูงนะก็ปรับพฤติกรรมได้ต้องบอกว่าสำคัญต่อพฤติกรรมของเราเนี่ยจะช่วยให้เราลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆได้เยอะเลย
0: แล้วอย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่ป่วยด้วยโรคสเตมี่นี่มีเพิ่มมากน้อยแค่ไหนอะคะจากในที่ผ่านๆมาจะในอดีตน่าจะสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
1: เยอะขึ้นใช่แล้วก็เจออ
0: ายุน้อยลง
1: กลุ่มผู้ป่วยที่อายุน้อยลงอันเนี้ยก็อย่างที่เรียนนะคะว่ามีปัจจัยหลายๆอย่างสำคัญเนี่ยแหละค่ะเรื่องอาหารการกินกับการที่เราไม่ได้มีแอคทิวิตี้ไม่ออกกำลังกาย
0: คือบางอย่างบางงานเนี่ยมันไม่สามารถจะขยับตัวแต่จริงๆมันก็ต้องขยับได
1: ้เรื่องของชีวิตประจำวันสถานะที่รับตัวเราด้วย
0: ค่ะ
1: ว่านะคะความเครียดอีก
0: ใน
1: การ ที่จะเป็นกิจกรรมด้วยแต่ยังไงก็ยังอยากให้ทุกคนนะคะเนาะสนใจสุขภาพของเราก่อนยังไงร่างกายของเราอยู่กับเรานะคะ
0: การที่สำคัญ
1: อยากให้ท่านใช้เวลาสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวนี้มีคุณหมอทางด้านสุขภาพออกมาแนะนำเรื่องนี้หลังกินข้าว10นาทีเองเราก็สามารถช่วยได
0: ้นี่เรียนเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันหมอพร้อมว่าบางครั้งที่เรียนต้องเดินเนี่ย1.9
1: ใช่เดี๋ยวนี้ก็จะบอกว่านั่งสักเท่าไหร่แล้วลุกเดินวนรอบโต๊ะสักกี่ครั้งอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะโอ้เดี๋ยวฟังแล้วสบายใจขึ้นเลยเข้าใจถึงความรู้สึกของคนเลยแล้วนอกเหนือจากการรักษาเมื่อเกิดอาการเฉียบพลันแล้วเนี่ยทราบว่าสิทธิบัตรทองมันยังมีบริการพวกตรวจสุขภาพการคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจให้ฟรีคือต้องย้ำตรงนี้มากๆเลยนะคะท่านนองเลยค่ะ
1: ค่ะค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าท่านมาตรวจแล้วมีความเสี่ยงนะคะท
0: ่
1: านก็ได้รับการตรวจคัดกรองตามหลักการเลยทางการแพทย์ถ้ามีความเสี่ยงเอ๊ะบอกตรวจแล้วเหมือนน่าจะมีอาการของโรคหัวใจเนาะแต่ยังไม่ชัดเจนรักษาพูดคุยกันแล้วต้องไปตรวจเลือดนะ
0: นี่บอกว่ามีรอยโรค
1: ใช่ต้องไปทำการวินิจฉัยอะไรเพิ่มเติมนะคะทั้งนี้เพื่อที่คุณหมอก็จะได้วางแผนการรักษา
0: ได
1: ้กันทุ่มที
0: เป็นห่วงก็คืออย่างคนที่เขาอยู่ในต่างจังหวัดก็อาจจะไม่กล้าที่จะคุยได้ใช่ไหมปรึกษาได้ใช่ไหม
1: ปรึกษาได้ค่ะถ้ายังไงอันที่หนึ่งเนี่ยนะคะหน่วยบริการใกล้บ้านเราก่อนหรือว่าเราไม่รู้อย่างที่เรียนนะคะกด1330กด2ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนหรือถ้ายังไม่นั่นมั่นใจไม่แน่ใจโทร1330ค่ะ
0: ค
1: ่ะนะคะสอบถามว่ามีหน่วยตรงไหนบ้างอันนี้เจ้าหน้าที่เราก็จะให้ข้อมูลว
0: ่
1: าท่านใกล้ตรงไหนที่จะตรวจได้บ้างนะคะอันนี้โทรฟรีนะคะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
0: ตอนนี้ประเด็นที่เป็นห่วงเรื่องอะไรมากที่สุดคะถ้าในช่วงนี้เนี่ย
1: ถามว่าเป็นห่วงในช่วงนี
0: ้
1: ต้องบอกว่าสิทธิ์บัตรทองเราน
0: ะคะ
1: ดูแลทุกกลุ่มมาอยู่แล้วกลุ่มประชาชนที่ไม่ใช่ข้าราชการประกันสังคมนะคะสำคัญคือกลับมาดูแลสุขภาพของเรากันเองก่อนสุขภาพดีเริ่มที่เราก่อนค่ะนะคะเราคงไม่ได้อยากเจ็บป่วยนะคะก็ยังคงเน้นย้ำว่า

0: ค่ะอันที่หนึ่งเรื่องของการพฤติกรรมของเรา
1: อ
0: ันที่สองทางสิทธิ์บัตรทองก็เปิดให้แล้วสำหรับทุกสิทธิ์ในเรื่องของการสุขภาพป้องกันโรคไปตรวจความเสี่ยงของเรานะคะอันเนี้ยเพื่อให้เรารู้ไว้ว่าบางทีก็จะมีแนวคิดนะคะไม่ตรวจก็จะได้ไม่ต้องรู้ไง
1: ไม่ใช่โควิดไม่ตรวจไม่เจอไม่ใช่ไม่ตรวจแบบก
0: ัน ใช่ไหมเราไม่ตรวจเราก็ไม่เป็นไงอะไรเงี้ยเอาไม่ได้แล้วค่ะนะคะปัจจัยอย่างอื่นมันบีบเราเข้าไปทุกทีแล้วตอนนี้อยู่ในสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้อยู่แล้วนะ
1: คะ
0: การตรวจเพิ่มตรวจเจอตั้งแต่ตอนแรกทำให้เราเข้าสู่กระบวนการรักษาเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันตัวเองตั้งแต่เบื้องต้นอย่ารอให้เจ็บป่วยค่ะ
1: มีคุณผู้ฟังฝากถามมาค่ะท่านรองเลขาคุณเทพฤทธิ์บอกว่าปวดหัวใจข้างซ้ายมากๆมีโอกาสเป็นโรคหัวใจไหม
0: อันนี้เนี่ยอย่างที่เรียนนะคะว่าคำว่าปวดหัวใจเนี่ยนะคะอาการปวดตรงหน้าอกข้างซ้ายเนี่ยใกล้เคียงกับหลายอย่างอายุของท่านประวัติการเจ็บป่วยของท่านนะคะแต่ถ้าวันนี้โทรมาถามว่าปวดหัวใจข้างซ้ายมากเลยนะ
1: คะ
0: เนี่ยก็ปรึกษาคุณหมอค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะไปดูสิวันนี้ตรวจสอบจิตเดี๋ยวถ้าวางตัวนี้เสร็จแล้วฟังเสร็จแล้วเนี่ยลองโทร1330กด2
1: อันนี้ก่อน
0: เช็คหลักของเราไปดูก่อนเบื้องต้นของท่านที่ไหนโทรไปนัดคุยกัน
1: นี่หรือไม่ก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันหมอพร้อมง่ายมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แอปหมอพร้อมนี้ก็จะมีข้อมูลสุขภาพทั้งหมดหลายอย่าง
1: ค่ะ
0: แอปเป๋าตังก็จะมีข้อมูลอันนี้ตัวก็เชื่อมถึงกันหมด
1: นะคะแต่ว่าอาจโทรถามก่อนได้นะคะ
0: ค่ะ
1: คือเราสามารถจะเข้าไป walk in ได้เลยด้วยไหมคะที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศเลยไหมคะ
0: ถามว่าในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคอยากให้โทรนัดมากกว่า
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไม่งั้นเราก็ต้องเข้าไปเข้าคิวนั่งรอนะคะเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเขาก็จะ
1: ใช้วิธีการเปลี่ยน
0: มา
1: แล้วโทรนัด
0: แอร์อัดช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่โควิดระบาดอีกแล้วด้วยนะคะ
1: ต้อง
0: บอกรู้ฝนค่ะโรคเนาะไข้หวัดใหญ่จะมีโรคหนักด้วยโควิดก็เห็นเป็นกันเยอ
1: ะ
0: โทรนัดก่อนดีกว่าค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลก็พัฒนานะคะมีเรื่องของการโทรนัดหมายเบื้องต้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปนั่งรอนาน
1: ใช่ๆก็เดี๋ยวนี้เห็นว่าหลายโรงพยาบาลโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ไม่มีไปประเภทที่ต้องไปนั่งรอแต่ตี 5 ตี 4เพื่อไปจองคิวละแต่ให้วิธีการจองนัดนะคะทางออนไลน์ค่ะ
0: ใช่หลายแห่งเปิดให้จองนัดค่ะเพราะหนึ่งเขาก็จะได้รู้ด้วยวันนี้จะมีคนมาตรวจอะไรเท่าไหร่ก็จะได้เตรียมอุปกรณ์เตรียมบุคลากรพร้อมนะคะโทรนัดหลายดีกว่าไม่ใช่ว่าเราจำเป็นต้องเจ็บป่วยขนาดนั้นไปตอนนั้นไงด
1: ี
0: นั่งดีกว่าเราไปนั่งรอ
1: ใช่ใช่ที่สำคัญที่สุดคือบัตรทองเนี่ยคุ้มครองครบไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเรื่องของค่ารักษา
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: โอเค
0: ถ้าเกิดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์บัตรทองโทร1330ได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านรองเลขาค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆท่านรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะท่านรองเลขาดวงน้ำพาพิเชษกุลค่ะเชื่อว่าหลายคนฟังแล้วสบายใจขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะหลายคนกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในช่วงเกี่ยวกับห้องกับพวกเรื่องของหัวใจนะคะอันนี้นี่มันค่าใช้จ่ายมันสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในส่วนของสิทธิบัตรทอง30บาทนี้ครอบคลุมการรักษานะคะครอบคลุมการรักษาค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
7: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขาครับ
6: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะแม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
7: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
8: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
7: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
11: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
10: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
11: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
10: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
11: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอะเพราะว่า ันนี้ถามว่าการตอบสนอง 100% เลยคือเหลือ 100%
10: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
12: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
13: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
12: ะอัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: นี่มีดิวแรงเดือน8ของแม่ประนอมมาบอกกันนะคะเพราะว่าแม่ประนอมเนี่ยแถมฟรีกล่องถนอมอาหารแม่ประนอมขนาดพกพามูลค่า59บาทค่ะเมื่อซื้อครบ299บาทชิ้นไปแม่ประนอมบอกต่อโปรเดตเดือน8นะคะเพียงแค่ซื้อผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมครบ299บาทต่อ1ใบเสร็จที่ช่องทางออนไลน์ที่ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official บนแพลตฟอร์ม Shopee นี่ฟรีทันทีเลยค่ะกล่องถนอมอาหารแม่ประนอมขนาดพกพามูลค่า59บาทเรียกว่าคุ้มสุดๆเอาอยู่ทุกมื้อไม่หวั่นมื้อใหญ่นะคะเพราะว่าเก็บไว้ทานต่อได้จะอุ่นเมื่อไหร่ก็อร่อยคุ้มค่ะกับทุกเมนูแม่ประนอมโปรนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสายช็อปห้ามพลาดให้ไวเลยค่ะเพราะว่าระยะเวลาของโปรโมชั่นนะคะนี่เขาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่1สิงหาคมถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสและวัตถุกันเสียได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโรคค่ะรอติดตามข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของแม่ประนอม .com นะคะอันนี้ก็เข้าไปติดตามกันได้แต่ที่แน่ๆห้ามพลาดนะสำหรับดีลแรงเดือน8ของแม่ประนอมแถมฟรีกล่องถนอมอาหารแม่ประนอมขนาดพกพามูลค่า59บาทเมื่อซื้อครบ299บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จค่ะในช่วงนี้มีอัปเดตมีเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของวิภาวดีค่ะนะคะที่เป็นรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถบรรทุกนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะแล้วปรากฏว่าพอหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการตรวจสอบนะในเรื่องของพวกทรัพย์สินต่างๆของผู้ซึ่งเสียชีวิตค่ะนะคะก็ปรากฏว่ามียาเสพติดด้วยนะคะมียาเสพติดที่แน่ว่าดูจากในหน้าจอทาง YouTube นะคะจะเห็นที่ทางเจ้าหน้าที่เขามีการตรวจค้นนะคะแล้วก็มีการวางของที่เขาตรวจค้นเอาไว้อ่ะค่ะนะคะที่อยู่บนพื้นถนนที่บอกว่าในนี้จะมีเรื่องของยาเสพติดอยู่ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วงประมาณสัก10นาฬิกากว่าๆค่ะที่ทางจส.100ได้รับแจ้งนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะมีแจ้งอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งคุณบุญมีเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุถนนบางกรวยไซน้อยตรงหน้าสำนักงานเทศบาลนครบางบัวทองเป็นเก๋งนะคะเก๋งกับรถจักรยานเก๋งกับกระบะค่ะชนกันในช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นมีผลในเรื่องของการจราจรแต่ไม่มีรายงานคนเจ็บส่วนเส้นราชพฤกษ์โอ้ราชพฤกษ์เนี่ยมีแจ้งกับคุณประวิตรบอกว่าตรงช่วงก่อนถึงแยกบางขุนกองประมาณสัก300เมตรนะคะเป็นอุบัติเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำไม่ทราบคู่กรณีแต่ว่ากีดขวางทุกช่องทางของคู่ขนานแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรด้วยใครผ่านตรงจุดนี้มีอัปเดตมีเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลนะคะทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ของทาง YouTube ก็ได้มาอัปเดตกันหน่อยล่าสุดมีการดำเนินการยังไงแต่พอพูดถึงในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเนี่ยมาชวน ชวนทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนมาชวนกันทำให้ถนนปลอดภัยกันมากขึ้นมาช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุค่ะนะคะกับการที่จะชวนทุกคนมาร่วมกันทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการนี้นะคะยิ่งถ้าว่าพวกเรานะช่วยกันลดอุบัติเหตุได้มากเท่าไหร่สิ่งที่จะได้คืนกลับมาก็คือเงินกองทุนคืนค่ะมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการนะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้จากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการคือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะคะในระหว่างซ่อมแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะก็สอบถามนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02-150-0888 02-150-0888ผ่อนได้นะคะ 0% 6เดือนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับเลยค่ะแล้วรถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ได้ก็ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ว่าสำหรับประเภท3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยนะคะผ่อนได้ 0% 3เดือนนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02-150-0888 02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะนี่คือชวนเลยมาช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนกันนะคะมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงนี้ค่ะจะไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุเส้นทางในด้านของวิภาวดีนะคะที่พหล21เจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูค่ะสวัสดีค่ะพหล21
14: สวัสดีครับ
1: ค่ะคือตอนนี้ยังไงบ้างคะตรงจุดที่เกิดเหตุมีการดำเนินการยังไงอะคะเคลื่อนย้ายได้ไหมคะ
14: เส้นทางหมดแล้วครับเส้นทางได้ตามปกติคร
1: ับ แล้วตอนนี้คือศพนำไปที่ไหนคะ
14: สนทุ่งสองห้องครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่าเมื่อมีการค้นดูพวกของอะไรต่างๆแล้วมียาเสพติดด้วยเหรอคะ
14: มันใช้คำว่าลักษณะคล้ายยาเสพติดดีกว่าอยู่ในบรรจุภัณฑ์ครับไม่ย
1: ื
14: นยันจันทร์ได้เป็นเจ้าที่เป็นคนให้ข้อมูลเน
1: าะแล้วไอ้บรรจุภัณฑ์ที่ว่าเนี้ยมันอยู่ตรงไหนยังไงอะคะที่เจอ
14: มันจะอยู่กระเป๋าสะพายใต้เบาะครับมันอยู่ใต้เบาะคนขับจริง
1: อันนี้น่าจะเป็นของส่วนตัวไหมคะ
14: ไม่แน่ใจครับเพราะมันหลายชิ้นมาก
1: อ๋อหลายชิ้นมากก็คือถ้าจะบอกว่าเอามาเป็นการส่งของก็ไม่น่าจะใช่ใช่ไหมเพราะถ้าดูแล้วลักษณะของการวางของและเก็บของมันอยู่คนละส่วนกัน
14: ใช่ครับอยู่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์แหละครับแต่ว่ามันอยู่ในกระเป๋าเล็กๆอีกใบหนึ่งม
1: ี
14: ทางเจ้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตตอนที่มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก
1: ็
14: ลื้อมาแล้วก็เจ
1: ออันน
14: ี้เห็นแล้วก็จะมีหัวผ่อนหัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับ
1: หั
14: วหนึ่งที่เหลือได้เป็นอย่างที่บอกก็คือลักษณะคล้ายใช้คำว่าคล้ายสารเสพติด
1: มัน
14: อย่างอะไรเงี้ยครับ
1: คือถ้าเรียนดูจากในรู้เรียนก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรมันเป็นลักษณะถ้ามันเป็นสารเสพติดไอ้มันเป็นสารเสพติดที่เขาจะใช้อะไรยังไงอะคะ
15: ไม่ทราบเหมือนกันคร
1: ับ ไม่ทราบเหมือนกัน
15: ทางเจ้าที่แจ้งมาว่าให้เก็บไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นสารเสพติด
1: ใน
15: ใจหรือว่าใช่หรือไม
1: ่ค่ะซึ่งมันก็เดี๋ยวก็ต้องรอทางด้านของฝ่ายพิสูจน์ว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมคะ
15: ใช่ครับเราไม่สามารถไปยืนยันตรงนั้นได้เพราะว่าเจ้าที่อยู่เยอะมากครับร้อยเวรจราจรสนอยทวดีร้อยเวรจราจรสนอยทุ่งสองห้องก็ยังอยู่ตอนที่คนที่ขอเก็บนะครับก็ยังอยู่ด้วยกันหมด
1: แล้วคือการชนน่ะคือลักษณะของการชนนะคะพระหล21คะมันเป็นการไปชนรถที่จอดรอสัญญาณไฟอยู่หรือว่ายังไง
15: เป็นรถใช้ทางครับรับแจ้งจากผู้เห็นเหตุการณ์น้องเขาอยู่ที่เกิดเหตุด้วยอยู่จุดจบเลยเขาบอกว่าเหมือนรถคันนี้วิ่งมาเร็วเหมือนกันเขาขับตามมันมาแล้วก็เหมือนลักษณะไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเลนว่าดูโทรศัพท์หรือเปล่าแล้วก็เสยเข้าไปท้ายรถ10ล้อเลยแค่นั้นเอง
1: โอ้เต็มแบบไม่ได้เบรกหรือว่าอะไรเลย
15: ใช่ไม่มีรอยเบรกครับ
1: ก็เหมือนกับเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บก็คือชนท้าย
15: ประมาณนั้น
1: โอ้ครอบครัวทางญาติเข้ามาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะ
15: ทางญาติผู้เสียชีวิตมาแล้วครับเป็นภรรยาครับมาที่เกิดเหตุด้วย
1: อ๋อแล้วคนที่เสียชีวิตอายุเท่าไหร่ได้คะประมาณ
15: อันนี้อายุประมาณน่าจะ30กว่าคร
1: ับ อ๋อเพราะวัยทำงานวัยกลางคนละนะคะค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวต้องเป็นฝ่ายสอบสวนสืบต่อว่าตกลงแล้วไอ้ที่มาที่ไปเหล่านี้มันยังไงเอ๊ะแล้วอย่างของในกระเป๋านี่เหมือนกับลักษณะเขากำลังจะไปส่งของไหมคะ
15: ไม่คือมันอยู่ในถุงพลาสติกก
1: ็
15: คือมันถูกแยกส่วนกันลุม
1: ใ
15: ต้บ
1: าค่ะ
15: บางส่วนเจอในกระเป๋าบางส่วนก็เจอในไอ้บอกเลย
1: อ๋อแปลว่า
15: เก็บกระเป๋า
1: แปลว่าเก็บเอาไว้หลาย
15: มันมันกระจายอยู่ในรถน่ะล่ะ
1: อื
15: มอยู่ใต้เบาะอ่ะล่ะครับ
1: อืมๆค่ะค่ะ
15: ลื้อออกมาลื้อค่อยๆลื้อออกมาแล้วก็เจอเพราะอย่างบางชนิดที่เราเจอเนี่ยมันถูกอยู่ในถุงพลาสติกถุงคลิปใหญ่ซึ่งมีบัตรมีนู่นนี่นั่นคือมันหมกอยู่ข้างใน
1: อืมค่ะ
15: แล้วมีเนาะมันหมกกันอยู่อ่ะก็เลยเทออกมาถ
1: ึ
15: งเจออย่างเง
1: ี้
15: ยคร
1: ับ
15: อ๋อ
1: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทางเจ้าหน้าที่เขาจะค้นในผู้ที่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะพ
15: ระ
1: หนสอง
15: ปกติครับเพราะว่าถ้าสินมีค่าของผู้ตายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ตรวจสอบให้ละเอียดหรือไม่เก็บให้หมดเนี่ยถ้าเกิดสูญหายขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่โดนเลยกู้ภัยโดนแน่นอนสองเจ้าที่ตำรวจก็จะตัวนี้นั่นนี้มันเรื่องมันจะยาวไปเยอะเลยครับพี่เลยต้องตรวจสอบให้ละเอียด
1: ก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายโอเคค่ะเอ๊ะอย่างของเหมือนกับคือเขาเป็นไรเดอร์ถ้าดูแล้วเหมือนกับเขากำลังไปรับของไปส่งของอะไรไหมข้างในมีอาหารมีอะไรอยู่ไหม
15: มีอาหารไหมมีนมกล่องเล็กอยู่ประมาณ 2-3 แพ็คแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่ออเดอร์นะเพราะว่าไม่มีเลขออเดอร์ไม่มีอะไรเลยก็เป็นนมแพ็คเหมือนนมเด็กอะนมโรงเรียนกล่องเล็ก
1: โอ้หรือว่าน่าจะยังมีลูกเล็กๆอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยน่าจะ
15: อันนั้นไม่แน่ใจอยู่ประมาณ 2-3 แพ็คครับอยู่ในกระเป๋าไรเดอร์
1: โอเคค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพหล21แล้วก็ตันยูขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณมากๆก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมกันกรณีของโอปเทสเซนวิภาวดีในฝั่งขาออกนะคะสวัสดีช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมนภาค4ส่วนหน้าขอรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ปมถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่ยิงจากเฮลิคอปเตอร์พร้อมปัดข่าวจากอากาศจ่าทหารอากาศยิง M16 ใส่ผู้บาดเจ็บชี้ยังไม่มีการตั้งกรรมการใช้กระบวนการกฎหมายพิสูจน์ผลออกมาอย่างไรพร้อมยอมรับสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงความคืบหน้าของคดีก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อชัดเจนก็จะชี้แจงให้ทราบขณะนี้ยังคงไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าเข้ามาเพราะเกิดเหตุหลายจุดหลายสถานที่ระหว่างนี้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD กำลังเข้าพื้นที่เพื่อทำให้พื้นที่ปลอดภัยจากนั้นพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าไปเก็บรวบรวมหลักฐานส่วนกรณีของข้อมูลในเรื่องของการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ระหว่างรัฐกับผู้ที่ประสบเหตุไม่ตรงกันนั้นและได้มีการเรียกร้องให้ตั้งกรรมการสอบพันเอกเอกวริศระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการตั้งกรรมการโดยขอให้เป็นการตรวจสอบตามกฎหมายส่วนกรณีที่มีข่าวว่ามีจ่าทหารอากาศใช้ปืน M16 ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์นั้นตนมองว่าทุกคนมีการกล่าวอ้างไปในทิศทางให้ตัวเองได้ประโยชน์แต่สิ่งที่พิสูจน์ได้ดีที่สุดคือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้อยู่แล้วทั้งนี้รองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้ากล่าวย้ำว่าผู้อำนวยการพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้แถลงข่าวกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสไปแล้วว่าบาดแผลไม่ได้เกิดจากอาวุธที่ทำลายล้างสูงที่เหลือเป็นเรื่องของการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติแจงข่าววัคซีนโควิดทำเกล็ดเลือดต่ำเป็นข้อมูลบิดเบือนย้ำว่าพบได้น้อยมากคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
7: สถาบันวัคซีนแห่งชาติเปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลกระแสข่าวว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาวัคซีนชิโนแวคและวัคซีนไฟเซอร์จะทำให้เกล็ดเลือดต่ำโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวมีเจตนาที่บิดเบือนและอาจสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนทั้งนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติชี้แจงว่าวัคซีน mRNA ไฟเซอร์โมเดอร์นาและวัคซีนเชื้อตายชิโนแวคชิโนฟาร์มทำให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำเป็นเหตุการณ์ที่พบได้น้อยมากหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 วัคซีนไวรัสเวกเตอร์มีความเสี่ยงทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำจริงแต่เป็นผลข้างเคียงที่น้อยมากประมาณ 3-10 รายต่อ1ล้านโดสและมักพบหลังฉีดวัคซีนเข็มแรกระยะเวลาการเกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์มาเกิดขึ้นภายใน 4-30 วันหลังจากการฉีดวัคซีนหากช้ากว่านี้มักไม่สัมพันธ์กับการฉีดวัคซีนจะอาจเกิดจากสาเหตุอื่นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
8: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติ เป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
10: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกรในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่จริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกครัวเรือนรวมถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
9: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็ถือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: 2กันยายนนี้จส.ร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านที่ฟังอยู่นะคะกับทางจส.ร้อยนะคะหรือว่าจส.ร้อยของเรานะคะวันนี้ค่ะหนึ่งนะกับพดารานะคะจุงหมายกลางจริงๆก็น่าจะพอจำกันได้อยู่นะคะหลังจากห่างหายไปนานวันนี้มารับหน้าที่แทนในช่วง12นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาโดยประมาณนั่นเองนะคะขออนุญาตเรียกว่ามายึดนะคะช่วงเวลาของคุณเสมาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะที่อาจจะกำลังเดินทางอยู่แล้วก็มีจุดไหนนะคะที่อยากจะแจ้งเกี่ยวกับเส้นทางต่างๆนะคะก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเหมือนเดิมเลยนะคะรวมไปถึงจุดไหนนะคะที่มีปัญหาก็สามารถเนี่ยแหละที่จะแจ้งเข้ามากับทางจส.ร้อยของเราได้นะคะวันนี้มีหนึ่งภารกิจสำคัญด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งก็อันนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะที่เราติดตามกันมาอยู่ตลอดด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ขอทางให้กับรถพยาบาลนะคะได้มีการนำหัวใจดวงที่189ค่ะเพื่อที่จะไปส่งให้ผู้ป่วยนะคะโดยในวันนี้เวลา 13:15 นค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะคะก็ร่วมกับจราจรทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนำส่งหัวใจดวงที่189นะคะหัวใจดวงนี้เนี่ยเดินทางมาไกลเลยค่ะจากจังหวัดอุดรธานีปลายทางจะถูกนำส่งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะโดยจะใช้เส้นทางถนนเทวริตพันลึกวิภาวดีดอนเมืองทเวทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ลงทางด่วนยมราชถนนพระราม6แยกศรีอยุธยาโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะอันนี้เป็นเส้นทางนะคะแล้วก็แนวทางในการที่จะนำส่งนั่นเองนะคะทีนี้ในเบื้องต้นเองค่ะยังไงเนี่ยก็จะพยายามนะคะในการอัปเดตเส้นทางอยู่เรื่อยๆในช่วงเวลาที่เริ่มมีการนำส่งนั่นเองนะคะแต่ว่ายังไงก็สามารถนะคะติดตามกันได้ค่ะกับภารกิจนี้นะคะทางจส.ร้อยจะนำมาฝากนะคะในทุกๆกระบวนการแล้วก็รวมไปถึงท่านใดนะคะอยู่ในจุดต่างๆก็เนี่ยแหละค่ะแจ้งเข้ามาได้เช่นเดียวกันว่าจะช่วยกันนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะสำหรับในตอนนี้เองนะคะเราก็ยังทยอยนะคะในการติดตามนะเกี่ยวกับข้อมูลนะคะต่างๆกันอยู่เรื่อยๆนะคะในทุกๆเส้นทางเลยนะคะจุดไหนอย่างที่บอกมีปัญหาก็ยังสามารถแจ้งเข้ามาได้จากที่เดินทางมาวันนี้นะคะไม่ค่อยร้อนตอนแรกร้อนนะตอนแรกร้อนนะคะอยู่แถวๆที่พักค่อนข้างจะร้อนเลยแหละนะแต่ว่าพอมาถึงแถวจอสอนะคะอึมครึมมาอีกแล้วแล้วก็ฝนเนี่ยก็ตกเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายสามนิดหน่อยนะคะเกือบสี่โมงนะแต่ว่าพอหลังจากนั้นนะคะก็ตกเนี่ยแหละนะตกมาเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ถือว่ารุนแรงมากนะคะแต่ว่ามีจุดไหนที่อาจจะหนักยังไงเนี่ยก็บอกมาได้นะคะเผื่อว่าเริ่มนะคะจะมีฝนแล้วโดยยังไงเราเช็คไปด้วยกันด้วยแหละว่ามีจุดไหนนะคะที่มันอาจจะมีฝนลงมาเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะคะส่วนนะคะสำหรับในตอนนี้เองนะคะจากกรณีอื่นๆนะเดี๋ยวยังไงเราก็จะมาติดตามนะคะกันด้วยว่ามีจุดไหนนะคะที่อัปเดตนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมานะคะของคุณปุญญนุชเอาไว้ด้วยนะคะจากที่ติดตามอยู่นะคะในตอนนี้ก็อาจจะยังมีอัปเดตนะคะในบางจุดไม่เยอะมากนะคะแล้วก็มีการแจ้งเพิ่มเติมนะคะในบางจุดเข้ามาเรื่อยๆอย่างเช่นทางถนนเพชรเกษมขาเข้านะคะช่วงห้วยชินสีนะถึงสถานีไฟฟ้าราชบุรีค่ะบริเวณหน้าวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์นะคะอำเภอเมืองราชบุรีนะคะมีรถชนกันช่วงประมาณ10:20 นาทีนะคะ 3-4 คันเลยขวางอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วทีนี้นะคะตอนนี้เองเนี่ยปรากฏว่าเบื้องต้นได้รับแจ้งไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะถึงแม้ว่ารถจะ

0: เยอะนะคะก็น่าจะไม่เป็นปัญหาแล้วนั่นเองนะคะสำหรับในตอนนี้ค่ะน่าจะไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะเท่าที่รับแจ้งมาแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเราตามกันต่อนะคะในจุดต่างๆไปด้วยกันค่ะส่วนในตอนนี้นะคะเราจะมาติดตามกันนะคะกับข่าวสารนะคะในช่วงนี้กันบ้างค่ะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ติดตามกันกับคุณวัฒนพรวัฒนวรภากุลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณพดาราคะ
0: ค่ะ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ค่ะ
2: วันนี้นะคะก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดนะคะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569กรอบวงเงินก็คือ400,000,000,000 บาทนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมาถึงที่รัฐสภาตั้งแต่ช่วง8โมงกับ9โมง8โมง50นะคะค่ะแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตโครงสร้างพื้นฐานและก็เส้นทางขนส่งพลังงานโดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกตึงตัวนะคะและราคาพลังงานปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางเกือบ50%นะคะแล้วก็ยังพึ่งพาพลังงานฟอสซิลในระดับสูงจึงกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตราคาสินค้าและบริการค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินมาตรการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบขยายวงกว้างและก็ยืดเยื้อนะคะเหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องใช้พรก.ก็คือแหล่งเงินและเครื่องมือทางการคลังตามปกติมีไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์นะคะโดยงบกลางปี2569ตั้งไว้990,000,000,000 บาทได้ถูกใช้รองรับกับภารกิจเร่งด่วนหลายด้านนะคะทั้งภัยพิบัติความมั่นคงชายแดนและก็ภารกิจตามกฎหมายขณะที่ยังมีความต้องการใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 140,000,000 บาทนะคะแม้จะรวมเงินทุนสำรองจ่ายอีก 50,000,000 บาทแล้วก็ยังไม่เพียงพอขณะเดียวกันงบประมาณปี2569มีการใช้จ่ายแล้วประมาณ72%และยังต้องรองรับแผนงานในช่วงที่เหลือของปีนะคะการจะทำงบประมาณเพิ่มเติมต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า2เดือนส่วนวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเหลือเพียงประมาณ 17,000,000,000 บาทขณะที่งบประมาณปี2570วงเงิน 3.788 ล้านบาทจะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคม2569จึงไม่ทันต่อสถานการณ์ที่ต้องดำเนินการในขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้รัฐบาลจะได้ใช้มาตรการทางการคลังในรูปแบบต่างๆแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องใช้พรก.เป็นเครื่องมือเร่งด่วนนะคะโดยมี1เป้าหมาย2วัตถุประสงค์และก็3แนวทางนะคะเป้าหมายก็คือรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะส่วนวัตถุประสงค์ก็คือช่วยเหลือ1ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและ2ก็คือลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลโดยเร็วผ่านการลดค่าครองชีพและต้นทุนอาชีพสนับสนุนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ผลิตในประเทศและพัฒนาทักษะประชาชนและก็นวัตกรรมด้านการพลังงานนะคะสำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน400,000,000 บาทแบ่งเป็น200,000,000 บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการจากผลกระทบวิกฤตพลังงานและอีก200,000,000 บาทก็เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงพัฒนาทักษะและก็นวัตกรรมด้านพลังงานโดยกระทรวงการคลังสามารถกู้เงินและออกตราสารหนี้ได้โดยรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้ภายในวันที่30 กันยายน 2570นะคะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการกู้เงินในครั้งนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายหลังจากที่รัฐบาลพยายามบริหารแหล่งเงินภายใต้กรอบกฎหมายที่มีอยู่แล้วโดยเมื่อรวมกับการกู้ก็ยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังและคาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกิน70%พร้อมกับวางแผนการกู้และชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อควบคุมต้นทุนและกระจายความเสี่ยงนะคะทั้งนี้การใช้เงินจะผ่านการกลั่นกรองโดยโครงการต้องตรงตามวัตถุประสงค์จำเป็นเร่งด่วนคุ้มค่าและก็ไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่นๆนะคะพร้อมกับและก็พร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีภาย ใต้หลัก 5T นะคะรัฐบาลก็ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดนี้เพื่อที่จะให้ประเทศมีเครื่องมือเพียงพอและก็ทันท่วงทีในการช่วยเหลือประชาชนในวันนี้และก็ลดความเปราะบางได้ทันทีภายใต้หลัก 5T นะคะรัฐบาลก็ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดนี้เพื่อที่จะให้ประเทศมีเครื่องมือเพียงพอและก็ทันท่วงทีในการช่วยเหลือประชาชน

0: หัวสว.หลุดนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่ามีกฎหมายอยู่แล้วว่าใครเอาเอกสารทางราชการออกมาก็จะมีการระบุถึงความผิดไว้อยู่แล้วนะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับตนอยู่ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรนะคะถามว่าข้อมูลดังกล่าวหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะไปรู้ได้ยังไงนะคะซึ่งกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องทำเพราะถ้าไม่ทำจะโดนกล่าวหาว่าทำเอกสารรั่วออกไปตรงนี้ก็ดีอย่างเพราะว่าเมื่อมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วทุกคนก็จะมีช่องที่จะบอกได้ว่าเอกสารมันรั่วออกไปได้อย่างไรนะคะเมื่อถามว่ามองเจตนาของคนปล่อยข้อมูลเป็นอย่างไรเป็นการทำลายรัฐบาลใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ใช่เจตนาดีแน่นอนนะคะไม่เห็นจะต้องถามเลยนะคะเรื่องแบบนี้นะคะอีกเรื่องนึงค่ะทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตำรวจนะคะก็ได้เปิดมาตรการปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีชื่อเก๋ๆ
1: ชื่อ
0: ทุก
1: ปฏิบัติการนะ
0: ใช่ใช
1: ่
0: นะคะอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการค่ะทางด้านคุณวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.4ค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นะคะพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์นะคะผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.นะคะแล้วก็ยังมีทางผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดกรมการปกครองพร้อมกับชุดโดพาไนซ์นะคะได้มีการสนธิกำลังกว่า200นายค่ะก็ร่วมกันเปิดปฏิบัติการนี้แหละค่ะสยบภัยชัยปราการนี้นะคะเพื่อที่จะไปปราบปรามกระบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวเข้ามาสวมสิทธิ์ค่ะทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ทำคือไม่มีสถานะทางทะเบียนนะคะหรือว่าเขาเรียกกันว่าทะเบียนศูนย์ค่ะในพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนื่องมาจากตำรวจและก็ชุดโดพาไนซ์นะคะตรวจสอบพบนะคะการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะระหว่างปี2561ถึง2565ค่ะพบว่ามีการออกทะเบียนศูนย์เนี่ยนะคะจำนวนถึง 5,044 คนและพบความผิดปกติหลายประการค่ะทั้งเรื่องของการใช้บ้านเลขที่ที่ไม่มีอยู่จริงหรือเขาเรียกว่าบ้านผีนะคะนี่ไม่ใช่บ้านผีสิงนะคะบ้านผีนะคะแล้วก็เป็นจุดรวมรายชื่อแล้วก็มีการเก็บลายนิ้วมือที่ไม่สมบูรณ์เพื่อที่จะหลบเลี่ยงระบบที่จะตรวจสอบเรื่องของอัตลักษณ์บุคคลนะคะการรับรองเอกสารเท็จและก็เอกสารต้นเรื่องก็บอกว่าสูญหายจำนวนมากนะคะจากการสืบสวนเชิงลึกก็พบว่ามีคนต่างด้าวเนี่ยต้องสงสัยทำบัตรทะเบียนศูนย์โดยไม่ชอบ23คนนะคะโอ้จากจำนวน 5,044 นะพบแค่23คนเมื่อตรวจสอบใบหน้าแล้วก็ลายนิ้วมือนะคะ
1: ค่ะ
0: ในฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบนะคะทั้งหมดมีหนังสือเดินทางต่างประเทศแบ่งเป็นชาวเมียนมา22คนแล้วก็ชาวจีน1คนค่ะทางพลตำรวจเอกสำราญก็บอกว่าตำรวจก็ได้รวบรวมหลักฐานนะคะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง35รายโดยแบ่งเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายปกครอง9คนรวมถึงอดีตปลัดอำเภอชัยปราการกำนันและผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเจ้าบ้านที่รับรองชื่อที่เข้ามาอยู่ในบ้านนะคะอีก3คนแล้วก็คนต่างด้าวที่สวมสิทธิ์อีก23คนนะคะแล้วก็ได้ตอนที่เปิดปฏิบัติการเนี่ยก็ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นทั้งหมด35จุดค่ะเพื่อที่จะตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหานะคะเบื้องต้นเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้20รายซึ่งประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอชัยปราการ1คนกำนัน1คนผู้ใหญ่บ้าน1คนเจ้าบ้านผู้ที่เป็นพยานรับรอง8คนแล้วก็ชาวเมียนมาที่ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์อีก9คนนะคะจากหลักฐานเนี่ยพบความผิดปกติลักษณะเป็นเครือข่ายค่ะแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันอาจจะเกี่ยวข้องกับการนำแรงงานต่างด้าวในอำเภอชัยปราการและพื้นที่อื่นมาจัดทำบัตรทะเบียนศูนย์โดยมิชอบนะคะหรือที่เจ้าหน้าที่เรียกว่าขบวนการฟอกแรงงานค่ะซึ่งก็จะได้มีการเร่งสืบสวนขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องนะคะทั้งหมดต่อไปค่ะสำหรับการทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าทะเบียนศูนย์เนี่ยนะคะเป็นการออกบัตร

0: ให้กับกลุ่มบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติในทะเบียนราษฎรของไทยมาก่อนนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนตามแนวตะเข็บชายแดนคนพลัดถิ่นคนในถิ่นทุรกันดารให้ทำให้มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนราษฎรค่ะซึ่งจะส่งผลให้คนกลุ่มนี้เนี่ยได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาการรักษาพยาบาลการทำงานนะคะแล้วก็สามารถเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติเพื่อพัฒนาไปสู่การรับสัญชาติไทยต่อไปได้หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพรบสัญชาติและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะมันไม่ใช่แค่มาสูญสิทธิ์ธรรมดามันยังอ้างสิทธิ์ต่อไปได้อีกนะขยายผลออกไปได้อีกเยอะเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะยืนยันว่าจะดำเนินการขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความถูกต้องของระบบทะเบียนราษฎรของไทยนะคะปกป้องการแฝงตัวของอาชญากรข้ามชาตินะคะและก็รักษาความมั่นคงของประเทศหากประชาชนพบเบาะแสในการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนนะคะหรือว่ามีการเรียกรับเงินเพื่อที่จะดำเนินการทะเบียนหรือว่าสงสัยว่ามีการใช้เอกสารประจำตัวที่ได้มาโดยมิชอบหรือว่าใครเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านเราโดยที่เราไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะคุณพดาราก็สามารถที่ไปแจ้งทางเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้หรือว่าโทรไปที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ1599ค่ะ
1: ค่ะ
0: อีกเรื่องนึงนะคะน้องเนเน่วันนี้น้องเนเน่โอ้โหตั้งแต่เช้านี่คือคนกรี๊ดกันคนไทยนี่คือกรี๊ดกันสุดๆมีความสุขกันตั้งแต
1: ่บางคนบอกไม่กินข้าวแล้วค่ะ
0: อิ่มแล้วใช่ไหมคะ
1: อิ่มใจ
0: ค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะคะเพจภูเก็ตสมาร์ทนิวค่ะเขาก็ได้โพสต์เรื่องของผ้าไทยนี่อยู่ที่
1: ที่
0: เอว
1: เนี่
0: ยอยู่ที่เอวใช่นะคะที่น้องสวมเขาเรียกว่าอะไรสวมขึ้นโชว์ชุดที่น้องขึ้นโชว์นะคะใน AGT 2026ค่ะบอกว่าภาพนี้คือภาพที่น้องเนเน่นะคะสาวน้อยร็อกเกอร์ชาวไทยจากจังหวัดภูเก็ตนะคะได้แสดงในไลฟ์โชว์ของรายการอเมริกัน Got Talent นะคะโดยน้องเนี่ยเขาก็บอกว่าผูกผ้าไทยไว้ที่เอวมีลวดลายไทยโทนสีทองระยิบระยับนะคะมาผูกไว้ที่เอวคู่กับกางเกงเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยร่วมสมัยคู่กับการแสดงดนตรีร็อกระดับโลกค่ะผ้าผูกเอวสีทองสลับน้ำตาลผืนนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นผ้าถุงตกแต่งดิ้นทองหรือว่าเขาเรียกว่าผ้าซัมปิงค่ะนะคะใช้ลวดลายแบบผ้าปาเต้นะคะผ้าบาติกพิมพ์ทองซึ่งเป็นผ้าทออัตลักษณ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดแล้วก็นิยมมากในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็คือยะลานราธิวาสปัตตานีรวมถึงแถบคาบสมุทรมาลายูด้วยนะคะเทคนิคก็คือเป็นงานพิมพ์ลายโบราณผสมผสานกับการลงตาดหรือว่าเขียนลายเส้นทองลงบนเนื้อผ้าคอตตอนหนาหรือว่าผ้าไหมอินโดนีเซียทำให้เกิดความเงางามสะท้อนแสงไฟเล่นไฟได้ดีด้วยนะคะก็บนเวทีก็จะสวยงามเป็นพิเศษค่ะก็บอกว่าผ้าซัมปิงจะถูกนำมาใช้เป็นผ้าคาดเอวหรือนุ่งทับกางเกงสำหรับบุรุษและสตรีในวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่างแต่ว่าน้องเนเน่ก็นำมาผูกเอวไว้เฉียงนะเฉลียง เป็นผ้าเหมือนผ้าเฉลียง กับกางเกงนะคะกางเกงยีนที่กางเกงยีนซีดมั้ยซีดเนาะกางเกงยีนผ้าเหมือนผ้าย้อมสีซีดนะคะก็เด่นไปเลยค่ะเขาบอกว่าสำหรับน้องเนเน่นะคะทุกคนก็ทราบแล้วว่าเขาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะโดยที่จะมีการแข่งขันนะคะแล้วก็บอกว่าประกาศผลชนะในวันที่23กันยายนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเฮือกที่คนไทยต้องช่วยกันเชียร์ต่อไปนะเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนน้องเนเน่นะคะ
1: ค่ะไปรอบนี้เรียกว่าพร้อมมากขึ้นหลายๆส่วนสนับสนุนน้องไปน้องก็ดูมีความแบบเขาเรียกว่ามันมั่นใจอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ว่าพอเหมือนเราหันหลังมาแล้วเราเห็นคนไทยด้วยกันสนับสนุนเราอ่ะเนาะเราเป็นคนที่ไปมันมีพลังนะเราว่าน้องยิ่งเป็นการเสริมพลังให้กับน้องแบบสดๆไปเลยนะคะ
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้องจะกลับมาก่อนนะคะแล้วค่อยกลับไปแข่งอีกรอบหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะคะค่ะมาดูเรื่องของราคาทองคำบ้างนะคะมาที่เศรษฐกิจบ้างทองคำในประเทศนะคะก็ปรากฏว่าเช้านี้เนี่ยเปิดตลาดบวกไป250บาทในการปรับตัวครั้งแรกนะคะหลังจากนั้นครึ่งวันเช้าตอนนี้ปรับแล้ว10ครั้งนะคะปรับแล้ว10ครั้งโดยตอนนี้ก็ยังบวกอยู่100บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 71,750 บาท ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 71,950 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 73,12.08 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 72,750 บาทนะคะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,644 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.75 บาทนะคะส่วนเรื่องของกองทุน SPDR ตอนนี้ขายทองคำออกไปอีก 1.14 ตันตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,048.35 ตันนะคะมาดูน้ำมันราคาน้ำมันตลาดโลกบ้างนะคะล่าสุดค่ะราคาน้ำมันเวสเท็กซัสลงไปอีก1เหรียญ61เซนต์นะคะตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 80.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์ก็ลงเช่นกันค่ะลงไป1เหรียญ64เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 86.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนหุ้นไทยครึ่งวันเช้านะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,608.37 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 12.36 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะครึ่งวันเช้าหุ้นไทยก็ซื้อขายอยู่ที่ 476.56 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะจากการที่นายสกอตเบสเซนและทุนตีคลังของสหรัฐนะคะได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่กับอิหร่านพร้อมกับขยายมาตรการครอบคลุมประเทศที่คู่ค้ากับอิหร่านเนี่ยนะคะนายหลินเจี้ยนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็บอกว่าจีนคัดค้านอย่างหนักนะคะต่อมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายนะคะซึ่งไม่ได้รับการรับรองจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและก็เตือนว่าการกดดันทางเศรษฐกิจและสงครามการค้ามีแต่จะทำให้ความขัดแย้งขยายตัวนะคะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของโลกแล้วก็ยืนยันว่าจีนจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดค่ะเพื่อปกป้องสิทธิของจีนเองนะคะจีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันจากอิหร่านรายใหญ่ที่สุดนะคะแม้ว่ามูลค่าการค้าจะลดลงเนื่องจากว่าการที่สหรัฐปิดล้อมท่าเรืออิหร่านซึ่งนายหลินบอกว่าความร่วมมือระหว่างจีนกับอิหร่านดำเนินไปภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่ควรมีการแทรกแซงหรือว่าขัดขวางทั้งนี้นะคะสกอตเบสเซนอธิบายมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ค่ะบอกว่าเป็นการโจมตีทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดต่ออิหร่านและก็เตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงมีความร่วมมือทางการเงินกับอิหร่านจะถูกโดดเดี่ยวจากระบบเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะแล้วก็ย้ำว่าจะไม่มีใครอยู่เหนือมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐนะคะการประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะของจีนที่จะพบปะกันในเดือนหน้าคือกันยายนปี69นะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: ก็เรียกว่าครบถ้วนนะคะแล้วก็มีข้อมูลเยอะมากๆนะคะในช่วงที่ผ่านมาที่เราต้องติดตามกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงนะคะเรียกว่ารวบรวมมาให้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะไปกันต่อแน่นอนก็เดี๋ยวมาติดตามว่าจะมีเหตุการณ์อะไรกันอีกนะคะแต่ก็สามารถติดตามกันได้กับทางจช.ร้อยของเราไปเรื่อยๆนะคะในทุกช่องทางนะจะฟังจะในช่องทางไลฟ์สตรีมนะคะของเราหรือว่าทาง FM 100นะคะก็ได้สวัสดีนะคะทุกๆคนเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาด้วยคุณกบกแดงนะอุ่นใจนะคะคุณระพีคุณชยนิดแล้วก็รวมไปถึงท่านอื่นๆด้วยนะคะที่ทักทายมาเดี๋ยวมาคุยกันต่อแล้วก็เดินทางไปด้วยกันต่อกับนี่แล้วก็จช.ร้อยนะคะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:50 นโดยประมาณนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะกลับมานะคะติดตามกับข้อมูลสำคัญนะคะในช่วงนี้โดยในช่วงนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องของการแจ้งปรับการเรียนออนไลน์นะคะของทางโรงเรียนราชดำรินะคะว่ามีแผนแบบไหนยังไงบ้างนะคะในช่วงนี้กับทางดร.นิภาพรบินสันนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่ะค่ะพ่ออ้อคะตอนนี้นะคะเห็นว่ามีการปรับเรื่องของการเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะมีการปรับเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เรียนเป็นเรียนออนไลน์2วันก็คือวันพฤหัสกับวันศุกร์
0: เริ่มวันพรุ่งนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วได้มีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงกับทางผู้ปกครองบ้างคะในกรณีนี
1: ้ก็แจ้งผู้ปกครองไปตามประกาศอะค่ะในกลุ่มไลน
0: ์ทีนี้นะคะตอนนี้เท่ากับว่าการเรียนออนไลน์ของเด็กๆเองในช่วง2วันก็คือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6เลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทีนี้ทางเด็กๆอะค่ะผู้ปกครองเองนะคะได้รับรู้แล้วเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของการรับแจ้งนี
1: ้ตอนนี้ก็คืออยากได้ข้อมูลเพื่ออะไรคะตอนนี้อยู่กับผู้กำกับที่สน.อุดมศุกร์ค่ะ
0: พอดีอยากให้ทางผอ.ค่ะได้มีการอธิบายนะคะเนื่องด้วยว่านะตอนนี้ข้อมูลที่เราได้รับแชร์มาเนี่ยได้รับแจ้งมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะว่ามีเหตุเรื่องของการข่มขู่เข้ามาอะไรเงี้ยหรือว่าถึงมีการสั่งปรับการเรียนการสอนในครั้งนี้ค่ะ
1: ได้ข้อมูลมาว่ายังไงคะถ้าสะดวกก็เข้ามาที่โรงเรียนได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: หมายถึงว่าพอดีอยาก
1: ตอนนี้กำลังปรึกษาประชุมกันอยู่นะคะ
0: หมายถึงว่ากำลังปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ค่ะพอดีทางเราเองตอนนี้ก็กำลังอยู่เหมือนกับอยากให้ข้อมูลนะคะกับทางผู้ติดตามอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่ามีเหตุใช่ไหมคะก็เลยได้มีการปรับเรื่องการเงิน
1: สอนนอุดมสุขได้เข้ามาที่โรงเรียนนะคะเป็นท่านผู้กับเข้ามาท่านผู้กับเข้ามา
0: ค่ะ
1: แล้วก็ท่านผู้กับเนี่ยก็ได้รายงานไปกับยังท่านผู้การเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: ส่วนทางโรงเรียนก็รายงานไปยังต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะเราก็เลยได้มีการแจ้งเรื่องของการปรับแผนนี้
1: ถ้าทางอาจจะสร.อยากจะทราบก็ประสานทางสน.อุดมศุกร์ได้เลยค่ะ
0: ในเบื้องต้นก็คือว่าได้มีการแจ้งข้อมูลวันนี้ก็คือให้นักเรียนเนี่ยกลับบ้านเลยไหมคะ
1: สักครู่นะคะ
0: ค่ะยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อเนื่องจากว่านะคะได้มีการแชร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลมาก็คือว่าทางโรงเรียนราชดำรินะคะออกเป็นเอกสารเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ในโรงเรียนนั่นเองนะคะในช่วงของวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นี้นะคะเราก็เลยอยากทราบนะคะถึงข้อมูลนี่แหละนะคะว่ามีการแจ้งแบบไหนอย่างไรนะคะทำไมถึงมีข้อมูลนะคะต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมมานั่นเองนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวยังไงเรารอเรื่องของการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อจากนี้นะคะถ้ามีอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งกันอีกทีนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนเองก็แจ้งว่าได้มีการแจ้งเรื่องข้อมูลนะคะว่ามีเหตุเรื่องของขู่นะคะเกี่ยวกับการก่อเหตุแล้วทีนี้ก็เลยได้มีประกาศเรื่องนี้ออกมาแล้วก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงแจ้งกลับไปยังต้นสังกัดที่ได้มีรายการนะคะแจ้งมาสักครู่นี้นั่นเองนะคะซึ่งในเบื้องต้นนะคะยังไงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราได้มีการเห็นเอกสารนะคะในการแชร์มาบ้างแล้วแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดอย่างที่บอกค่ะว่าก็อยากจะนะคะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่บ้างว่าเหตุการณ์นะคะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะนะคะทยอยติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ามีเรื่องของการอัปเดตนะคะเกี่ยวกับข้อมูลในส่วนนี้นะคะส่วนนะคะท่านที่ติดตามฟังอยู่นะคะยังไงก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามนะคะมากันเรื่อยๆแล้วกันนะคะสำหรับข้อมูลในด้านต่างๆนะเพราะว่ายังต้องตามกันอยู่นะคะเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเรื่องของทั้งการเดินทางนะคะแล้วก็เหตุต่างๆนะคะยังคงตามกันอยู่นะคะกับเนี่ยแล้วก็จสร.ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยเราจะมาติดตามนี่แหละเรื่องนี้กันต่อนะคะมาแล้วนะคะผู้ที่จะมาช่วยอัปเดตนะคะเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องของโรงเรียนราชดำริปรับเรื่องของการเรียนการสอนนะคะกับคุณบุษบงบุษปวนิชนะคะเดี๋ยวจะมารายงานเรื่องนี้ให้เราฟังกันค่ะ
2: เพิ่มเติมเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: นะคะมาสักครู่นี้ทางด้านของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็พูดคุยกับตำรวจผู้กำกับสน.อุดมสุขนะเป็นเจ้าของเป็นพื้นที่นะคะที่เกิดเหตุต้องบอกว่าโรงเรียนราชดำรินี่อยู่ซอยเฉลิมพระเกียรติ928นะคะปรากฏว่ามันมีแชทไลน์กันเหมือนเดิมเลยนะที่ออกมาแบบขู่ว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี
0: ้
2: ผมทนไม่ไหวแล้วผมขอบคุณอาจารย์มากที่ช่วยผมอะไรเงี้ยแต่เพื่อความยังไม่วางใจนะคะเพราะว่าพอเราได้คือในแชทไลน์ที่มันมีโพสต์กันแบบนี้ปุ๊บทางด้านของโรงเรียนก็ประสานไปที่สน.อุดมสุขนะคะตำรวจเข้าพื้นที่เลยนะคะเพื่อตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยก็เลยทำให้โรงเรียนต้องออกประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันนี้ในวันพรุ่งนี้27 28สิงหาคมเป็นการเรียนออนไลน์นะคะโดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ให้เรียนตามตารางเรียนในรูปแบบผสมผสานได้ทั้ง4รูปแบบทั้งออนไลน์ออนแอร์ออนดีมานด์แล้วก็ออนแฮนด์นะคะที่บ้านพักอาศัยเป็นเวลา2วันนะคะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ให้แจ้งลากิจลาป่วยกับครูที่ปรึกษาครูประจำวิชาและติดตามภาระงานกับคุณครูในภายหลังนะคะส่วนครูผู้สอนนะคะให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานที่โรงเรียนโดยครูประจำวิชาเป็นผู้กำหนดรูปแบบให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลานะคะโดยรายงานจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ตามรูปแบบงานสื่อและนวัตกรรมการศึกษาที่กำหนดนะคะซึ่งคุณครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะให้ลงเวลาผ่านระบบ D-School นะคะแล้วก็มาปฏิบัติงานที่โรงเรียนตามปกติแต่ครูมาเรียนมาปกตินะครูมาโรงเรียนปกตินะคะในวันพฤหัสบดีที่27และวันศุกร์ที่28สิงหาคมนะคะก็อันนี้เป็นประกาศล่าสุดของทางด้านของโรงเรียนราชดำรินะคะซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริผอ.นิภาพรบินสันนะคะได้ลงนามในคำสั่งนะคะซึ่งก็ตอนนี้เด็กๆ ก็ทยอยกลับบ้านกันตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ละค่ะนะคะมันก็เลยเป็นประเด็นที่เปราะบางนะเพราะว่ามักจะใช้เป็นพฤติกรรมเลียนแบบในการขู่แบบก๊อปกันมาแปะก๊อปแปะก๊อปแปะอย่างเงี้ยบอกว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วไม่วางใจถึงจะก๊อปแปะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดเหตุขึ้นจริงหรือเปล่า
0: ค่ะ
2: นะคะอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาอีกอย่างนึงด้วยนะคะก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องเลยแหละว่าจะจัดการหรือว่าจะมีมาตรการดำเนินการยังไงนะคะกับนักเรียนที่อาจจะดูว่าเป็นพฤติกรรมเลียนแบบจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะทำให้เกิดความสูญเสียด้วยนะคะก็มาอัปเดตกันในช่วงนี้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมาก
2: ต้องช่วยกันนะคะต้องช่วยกันต้องคุณพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเข้มแข็งหน่อยนะคะช่วงนี้มีสิ่งที่มาแบบสะเทือนใจมากเลยแล้วแบบมันสุ่มเสี่ยงอ่ะพ่อแม่ก็ไม่มีความรู้สึกไม่วางไว้วางใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นแบบนี้จริงแล้วมันจะเป็นจริงหรือมันถ้ามันไม่จริงก็ดีถ้ามันจริงล่ะมันก็ยิ่งจะหนัก
0: ใช่
2: นะคะนะก็เป็นเรื่องราวใกล้ตัวกับเด็กๆมากๆเลยนะคะเป็นม.1ถึงม.6นะคะโรงเรียนนี้นะคะก็เพิ่มเติมนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
2: เพ
0: ิ
2: ่มเติมค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะอย่างที่บอกว่าเราตามกันต่อแน่นอนรวมไปถึงเหตุการณ์อื่นๆด้วยนะคะก็ยังคงติดตามกันได้กับจอสร้อยแต่ว่าเดี๋ยวในชั่วโมงนี้ค่ะเราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีชี้คนปล่อยเอกสารสำนวนคดีหัวสว.เจตนาไม่ดีกับรัฐบาลพร้อมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องเต็มที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
5: ฮะฮัลโหลเซฟเวลเหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวล
5: ฮีโร่เซฟเวลเหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: วฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในคดีหัวสว.หลุดว่ามีกฎหมายอยู่แล้วว่าใครเอาเอกสารทางราชการออกมาก็มีการระบุความผิดไว้อยู่แล้วซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับตนส่วนข้อมูลดังกล่าวหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าตนจะไปรู้ได้อย่างไรแต่สำหรับที่กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีถือเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำจะโดนกล่าวหาว่าทำเอกสารรั่วพร้อมย้ำว่าการที่เอกสารหลุดเป็นเรื่องที่ไม่ควรเพราะเป็นเอกสารของทางราชการแต่ถ้าใครเอาออกไปเราก็ต้องดำเนินคดีอย่างเต็มที่เพื่อหาคนผิดส่วนจะมองเจตนาของคนปล่อยข้อมูลอย่างไรเป็นการหวังทำลายรัฐบาลใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าไม่ใช่เจตนาที่ดีแน่นอนก่อนตั้งคำถามกลางสภาแม้ศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่สภายังคงต้องชั่งน้ำหนักความจำเป็นพร้อมจี้รัฐบาลตอบแผนใช้เงินกู้จะแก้4ปัญหาเศรษฐกิจคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ระบุว่าจะดำเนินคดีกับผู้นำเอกสารผลการสอบสวนคดีหัวเรื่องสมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.ออกมาเปิดเผยโดยระบุว่าสังคมต้องรับรู้ความจริงไม่ว่าแหล่งข้อมูลจะมาจากที่ใดหากเป็นความจริงสังคมก็ควรได้รับรู้อย่างตรงกันนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าหากรัฐบาลบริสุทธิ์ใจและพร้อมเปิดเผยความจริงเรื่องนี้ก็ไม่ควรแสดงความเห็นโดยอ้างเรื่องของชั้นความลับหรืออำนาจตามกฎหมายจนอาจทำให้ผู้ที่ต้องการตีแผ่ข้อเท็จจริงไม่กล้าออกมาเรียกร้องและอาจถูกมองว่าเป็นการฟ้องปิดปากส่วนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่มีท่าทีชัดเจนว่าจะส่งเรื่องคดีหัวสว.ให้ศาลฎีกาหรือไม่นั้นนายณัฐพงษ์ระบุว่าวันที่28สิงหาคมนี้น่าจะได้ทราบมติของกกต.ว่าจะเป็นอย่างไรส่วนกระแสข่าวจะมีการดำเนินการกับสว.บางรายแต่ไปไม่ถึงตัวการใหญ่หรือผู้ที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองและรัฐมนตรีนั้นนายณัฐพงษ์ระบุว่าขณะนี้ขอให้กำลังใจกกต.อย่างเต็มที่เพราะหากหลักฐานที่ปรากฏไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับใครก็ควรเชื่อได้ว่าการทุจริตในการเลือกสว.เกิดขึ้นจริงพร้อมย้ำว่ากฎหมายให้อำนาจกกต.หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ก็ต้องส่งเรื่องให้ศาลโดยกกต.ไม่ได้มีอำนาจชี้ถูกหรือผิดจนสิ้นข้อสงสัยจึงขอให้กกต.ทำตามกฎหมายอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังกล่าวว่าหากกกต.ใช้อำนาจไม่ถูกต้องผลกระทบที่ตามมาอาจตกอยู่ที่กกต.เองและฝ่ายค้านยังจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดหากพบการใช้อำนาจโดยมิชอบอาจมีผู้ยื่นเรื่องดำเนินคดีกับกกต.ได้อย่างไรก็ตามขอให้รอดูความชัดเจนจากมติกกต.ในวันที่28สิงหาคมนี้นิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: DSI ส่งสำนวนคดีแตงโม54แฟ้มให้ปปช.ตรวจสอบหลังจากพบประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้านปันเทพยืนยันไม่ใช่การยุติคดียังต้องสู้กันต่อไปคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
10: นายเกียงศักดิ์สุวรรณศรีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ หรือดีเอสไอนำเอกสารสำนวนของคดีแตงโมภัทรธิดาจำนวนมากส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พิจารณาตรวจสอบหลังพบประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าขณะนี้สำนวนอยู่ในอำนาจของปปช.จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ตามกฎหมายด้านอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ยืนยันการส่งสำนวนให้ปปช.ไม่ใช่การยุติคดีแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายหลังพบประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมอาจเกี่ยวข้องพร้อมเปิดเผยว่าสำนวนทั้งหมดมีกว่า54แฟ้มเอกสารนับหมื่นพันซึ่งหลังจากนี้ปปช.จะพิจารณาภายใต้กรอบเวลา30วันหากเห็นว่าไม่ร้ายแรงอาจส่งเรื่องกลับให้ DSI หรือขอให้ DSI สอบสวนเพิ่มเติมและหากพบข้อมูลความผิดจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปขณะที่อาจารย์ปานเทพย้ำว่าการต่อสู้ตลอด10ปีที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าและยังคงต้องสู้ต่อไปถือว่าคดีคืบหน้าไปอีกหนึ่งขั้นพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
11: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 13:14 โดยประมาณนะคะกลับมาเดินทางไปด้วยกันต่อนะกับหนิงแล้วก็จสร้อยนะคะสำหรับในช่วงบ่ายนิดหน่อยนะคะที่ข้างนอกเอาจริงๆนะตอนนี้แถวบ้านจสก็คือแสงค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างนอกก็คือเหมือนเมฆดำนะคะเมฆดำที่อยู่บริเวณโดยรอบแล้วก็ดำมากนะคะเหมือนแบบฝนมันจะตกแล้วอะทุกคนนะถึงแม้ว่าเราบอกไปว่ามันอาจจะตกแต่ก็มีหลายคนแหละไม่อยากให้มันตกใช่ไหมคะแต่จริงๆมันมีโอกาสตกในทุกวันเลยนะคะมันมีโอกาสตกในทุกวันเลยนะคะทีนี้มาดูอัปเดตนะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ได้มีการรับแจ้งกันเข้ามาก่อนสักนิดนึงนะคะคุณชัยยศนะขอแปลคุณชัยสุวุฒินะคะบอกว่าถนนเทิดไทยบางยี่เรือบางแคช่วงแยกบางยี่เรือค่ะถึงแยกตลาดพลูช่วงปากซอยเทิดไทย21นะคะตรงนี้เป็นจุดเกิดเหตุบอกว่ามีรถซูบารุชนกับรถแท็กซี่นะคะซึ่งกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาก็รับแจ้งนะคะแจ้งไปทางสน.ตลาดพลูให้เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้การจราจรก็เลยจะเคลื่อนตัวได้ช้านะคะสำหรับในจุดนี้ส่วนอีกหนึ่งจุดนะคะคุณจำรุนแจ้งว่าถนนพระราม4ค่ะเข้าใต้ทางด่วนพระราม4ถึงแยกถนนวิทยุค่ะปากซอยงามดูพลีมีรถเก๋งนะคะชนกับรถจักรยานยนต์เบื้องต้นเนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ามันยังกีดขวางอยู่2ช่องทางขวาการจราจรก็เลยชะลอตัวในจุดเกิดเหตุนะคะถ้าผ่านไปแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่ยังเป็นปัญหาอยู่แล้วก็ได้รับแจ้งมานะคะว่าตอนนี้ยังต้องรอเรื่องของการอัปเดตอีกทีนึงนะคะส่วนสำหรับนะคะในจุดอื่นๆนะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวอย่างที่บอกเราค่อยๆนะคะติดตามกันต่อไปแต่ว่าในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้เนี่ยเราจะมาพาทุกๆคนนะคะไปดูเกมนะคะเป็นเกมแล้วก็ตอบคำถามกันนะคะกับแม่ประนอมนั่นเองนะคะซึ่งหลายคนน่าจะรออยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าเป็นยังไงกับเกมของแม่ประนอมค่ะ
1: ผู้ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
0: แม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะคะเจอกันทุกวันพุธนะคะหลายคนรออยู่แล้วล่ะทีนี้เอาวันนี้นะคะมาฟังคำถามกันหน่อยดีกว่านะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะคือคำถามของแม่ประนอมวันนี้ถ้าสมมติว่าวันนี้ฉันจะไปช็อปนะคะไปช็อปแม่ประนอมคุณจะไปซื้อที่ไหนแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์อะไรนะคะของแม่ประนอมบ้างนะก็มีให้เลือกกันนะ3 choice ก็ไก่นะคะห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อนะคะ2ขอไข่จะเป็นร้านค้าส่งร้านขายของชำตลาดใกล้บ้านเราก็ได้เหมือนกันหรือว่าขอควายค่ะไม่อยากออกไปแต่ว่าวันนี้จะช็อปนะคะก็ช็อปออนไลน์ไปเลยนะคะผ่าน Shopee Lazada TikTok นะคะชอบช่องทางไหนนะคะเลือกได้เลยนะคะมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเนี่ยวันนี้จะต้องซื้อสินค้าแบรนด์แม่ประนอมแล้วแหละแต่ว่าคุณเป็นคนชอบแบบไปช้อปปิ้งแบบไหนนะคะเกี่ยวกับการซื้อสินค้าแม่ประนอมนะคะวันนี้มาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะอยากจะฟังก็นะคะติดต่อนะแล้วก็โทรเข้ามานะคะที่เราได้เลยนะคะส่วนใครนะคะที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลจะยินดีมากนะคะจะยินดีมากเลยเพราะว่าอยากให้หลายๆคนได้มาแชร์เพราะบางคนเนี่ยยังไม่เคยได้รับรางวัลก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าบางคนเนี่ยนะเขาแบบใช้อยู่แล้วแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะมาเล่าให้ฟังนะก็จะดีมากๆด้วยเหมือนกันนะคะค่อยๆทยอยนะเล่ากันเข้ามาแล้วกันนะคะว่าอยากจะไปที่ไหนยังไงทีนี้ถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์นะคะของแม่ประนอมมันมีเยอะมากนะคะหลายคนเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแม่ประนอมเนี่ยอยู่แล้วนะฉะนั้นนะก็น่าจะดีมากๆเลยทีเดียวแหละถ้าเกิดแบบว่ามาบอกเล่ากันซะหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างผลิตภัณฑ์แม่ประนอมนะผลิตภัณฑ์แม่ประนอมก็จะมีไม่ว่าจะเป็นที่เรารู้จักกันดีน้ำจิ้มไก่นะคะจริงๆถ้าถามหนึ่งนะหนึ่งชอบน้ำจิ้มไก่แบบธรรมดาเลยถ้าแบบไม่มีน้ำตาลถามว่ามันดีไหมอ่ะมันก็ได้แต่ว่าสำหรับเราอ่ะเอาจริงๆอ่ะเราชอบแบบน้ำจิ้มไก่ออริจินอลนะคะของแม่ประนอมเลยนะคะเพราะว่า มันอร่อยนะจิ้มกับอะไรก็อร่อยจริงๆนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดสมมติคนที่เขาอาจจะเคร่งเคร่งเรื่องของการดูแลสุขภาพหน่อยเขาอาจจะชอบแบบไม่มีน้ำตาลใช่ไหมเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่ามันดีกว่าถ้าจะแบบคุมเรื่องของน้ำตาลแต่ไม่เป็นไรนะคะใครเป็นสายเดียวกันชอบแบบว่ารสชาติออริจินอลนะเหมือนกันก็สามารถกินได้นะทุกคนมันกินได้นะคะเราสอดน้ำจิ้มไก่รสดั้งเดิมก็ได้นะคะรสออริจินอลนะคะหรือว่าน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลนะหรือจะเป็นนะคะคือในสูตรน้ำจิ้มของเขาว่ามันเยอะนะคะมันเยอะมากๆอยู่แล้วอีกหนึ่งอย่างที่คู่ครัวทุกบ้านมีอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาโหเรานี่เป็นคนชอบนะคะถ้าเกิดทำเมนูอะไรที่มันต้องใส่น้ำพริกเผาก็ต้องนึกถึงน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมนี่แหละนะคะจะสูตรเจนะสูตรที่มีน้ำตาลได้หมดนะคะได้หมดแต่บอกเลยแบบดั้งเดิมเหมือนเดิมออริจินอลคือที่สุดนะคะเอาทีนี้มาที่คุณณภัทรฐานุธนาทิพย์นะคะมาถามกันหน่อยว่าเขาจะไปซื้อที่ไหนสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: คุณณภัทรคุณณภัทรเป็นแฟนพันธุ์แท้แม่ประนอมไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ไหมล่ะ
2: ทุกผลิตภัณฑ์เลย
0: โอ้ยเนาะของเขามันดีนะคะทีนี้วันนี้ที่เราถามถ้าจะซื้อนะคะของแม่ประนอมวันนี้อย่างแรกเลยคุณณภัทรจะไปซื้อที่ไหน
2: ตอนนี้ซื้อออนไลน์เลยค่ะ
0: ก็จริงก็จริงก็จริงเนาะทุกอย่างเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีมาตรฐานของเราอยู่แล้วเอ้ยเราจะซื้ออะไรเนาะเราก็ซื้อออนไลน์ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วปกติซื้อผลิตภัณฑ์แม่ประนอมออนไลน์เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าในปัจจุบันพอมันมีออนไลน์เข้ามามันสะดวกสบายหรือว่ามันมีอะไรเป็นพิเศษที่คุณณภัทรรู้สึกว่าไม่อยากไปซื้อเองละ
2: มันสะดวกสบายแล้วก็ส่งถึงที่เลยค่ะค่าส่งก็ฟรีด้วย
0: ใช่ไหมไม่ต้องแบกเนาะ
2: ใช่ไม่ต้องแบกด้วยส่งถึงหน้าบ้านเลย
0: เอออันนี้ก็จริงนะ
2: ส่งหน้าบ้านเสร็จเข้าครัวทำได้เลยต่อเล
0: ิศเลิศเลยล่ะนะคะเลิศเลิศเลยล่ะทีนี้ค่ะคุณภัทรคะซื้อออนไลน์ซื้ออะไรวันนี้อยากซื้ออะไร
2: วันนี้ของแม่ประนอมก็ต้องน้ำพริกเผาเลยค่ะ
0: ใช่ไหมล่ะชอบสูตรไหนคะชอบสูตรไหนคะ
2: จริงๆเป็นออริจินอลนะคะ
0: ใช่ไหมเรารู้สึกว่าแบบความออริจินอลอะเนาะมันอร่อยแล้วมันไปทำอะไรมันก็แบบไปต่อปกติน้ำพริกเผาที่ซื้อไปอะค่ะจะเอาไปใช้ในการทำเมนูอะไรบ้าง
2: จริงๆหลักๆเลยก็ต้มยำนะคะผัดหอยลายอะไรพวกนี
0: ้
2: จริงๆต้มยำนี่เมนูอันดับหนึ่งเลยค่ะ
0: ใช่ไหมล่ะมันต้องใส่นะมันต้องใส่เพราะว่าของเขาหอมแล้วก็นะมันทำให้ทุกอย่างกลมกล่อมถูกต้องความเป็นต้มยำของคนไทย
2: ใช่
0: นะคะได้เลยขอบคุณคุณณภัทรมากนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีนะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับคนแรกสื่อออนไลน์ก็จริงนะคือถ้ามันไม่จำเป็นที่จะต้องรีบใช้อะไรจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้บางทีด้วยความที่เราสั่งออนไลน์ประจำใช่ไหมคะบางแบรนด์เนี่ยเขาก็สามารถทำเหมือนเป็นการส่งแบบสั่งวันนี้ก่อนเที่ยงพรุ่งนี้มาถึงเลยหรือบางทีส่งด่วนมาเลยแบบสั่งวันนี้ก่อนเที่ยงเย็นๆมาถึงแล้วก็มีบางแบบบางช่วงบางโปรโมชั่นอะไรอย่างนะคะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้ชอบไปเดินซื้อเองแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เห็นตรงกันนะคะก็คือไม่ต้องไปแบกค่ะเนื่องจากว่าเราจะไปแบกทำไมให้ปวดหลังปวดไหล่นะคะเราก็สั่งออนไลน์ไปนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางท่านนะคะที่อาจจะชอบการแบบไปเดินคือจริงๆอ่ะก็ชอบบางทีก็แบบรู้สึกว่าออกไปห้างทุกวันนี้ไปซูเปอร์ชอบไปเดินซูเปอร์เพื่อที่จะไปดูนี่แหละผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพราะบางทีทางแม่ประนอมเองค่ะเขาก็จะมีแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนาะไปวางแล้วก็ไปดูซิว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างอ่ะไปดูซิเป็ดอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วกลับมาสั่งออนไลน์ อ่ะทีนี้มาที่คุณสุจิตราเมธาขจรกุลกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
3: น้องดีเจใหม่เยี่ยมอ่อง
0: ใหม่
3: ถอดด้ามเลย
0: ใช่ไหมคะใหม่ถอดด้ามเลยนะคะ
3: ยังไม่เคยได้ยินชื่อน้องเลยค่ะพี่ฟังจสร้อยตั้งแต่วันแรกจนปัจจุบันนะคะ
0: เหรอคะคุณสุจิตราแล้วก่อนนั้นเคยได้ฟังเคยได้ยินชื่ออิสรีไหม
3: อิสรีเคยได้ยินแต่ว่า
0: คนเดียวกัน
3: มาไม่ได้ไม่ค่อยได้มาโชว์เสียงเท่าไหร่
0: ใช่คนเดียวกันก็ขอบคุณที่คนเดียวกันแต่ว่าแค่เปลี่ยนชื่อแต่ว่าสามารถเป็นถอดด้ามไปเลยก็ได้ค่ะยินดี
3: ใช่ยังไงก็คนเดิม คนหน้าเดิมนะคะ
0: หน้าเดิม
3: ย
0: ัง
3: ไงก็คือคนหน้าเดิมนะคะ
0: ใช่ค่ะคุณสุจินตาค่ะคำถามของเราของแม่ประนอมนะบอกว่าวันนี้จะไปซื้อที่ไหนแล้วก็ไปซื้อที่ไหนดีชอบไปซื้อที่ไหน
3: พี่นิกเนมพี่สาวเมืองทองนะคะพี่อยู่เมืองทองบ้านพี่ใกล้กับท็อปพี่ไปท็อปเดินท็อปได้เกือบทุกวันออกกำลังเดินกับออกกำลังแล้วก็มีอะไรน่าสนใจก็ถือโอกาสนะค่ะก็ช่วงนี้พี่ผ่าสะโพกมา2เดือนเสร็จละช่วงนี้ก็เพิ่งจะออกไปเดินได้อาทิตย์ที่ผ่านมานี
0: ่เก่งจังเก่งจังเลย
3: ยังเดินไม่ค่อยดียังไม่ค่อยเก่งฮะ
0: ไม่เป็นไรค่อยๆใช่ใช่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบแค่ออกไปเดินก็ดีแล้ว
3: พี่เล่นเทนนิสพี่เล่นเทนนิสมาพฤติกาที่ผ่านมาเนี่ย40 ปี
0: โอ้โห
3: เป็นกีฬาที่ไม่ได้ชอบนะคะรักจับใจ
0: จับใจเลย
3: อาทิตย์ละ5 วัน
0: แต่ยังไม่ต้องรีบกลับไปเล่นนะเดินให
3: ้
0: เด
3: ิน ให้แบบดีก่อนหลัง4-5 เดือนไปแล้วค่อยเป็นน็อกเบาๆ
0: ใช่
3: แต่ที่บ้านไม่อนุญาตให้เล่นแล้วค่ะพี่สะพ้ายเอ่ยพี่ๆน้องๆเอ่ยบอกไม่ต้องไปเล่นแล้วอยากไปคุยอยากไปกินข้าวกับเพื่อนไปไม่ต้องไปเล่นแล้ว
0: เข้าใจได
3: ้เพราะว่าเดี๋ยว5 ตุลานี้ก็ครบ6 รอบละ
0: โอ้ย6 รอบเองสวยๆนะคะดูแล้วจะยังแข็งแรงอยู่ขนาดนี้ได้พี่สุจิตาจ๋าพ
3: ี่วันนี้คุณเสมาไปไหนคะวันนี้ไม่มาทำหน้าที
0: ่มีภารกิจด่วนมีภารกิจด่วนค่ะพี่สาวเมืองทองจ๋านอกจากซื้อที่ท็อปแล้วซื้อน้ำจิ้มซื้อเอ้ยขออภัยค่ะซื้ออะไรซื้ออะไร
3: ก็คือซื้อน้ำจิ้มไก่กับน้ำพริกเผา2 อย่างนี้ที่บ้านจะทานประจำทาขนมน้ำพริกเผาก็ทาขนมปังน้ำจิ้มไก่ก็จิ้มไก่ทอดหมูทอดสารพัดทอด
0: ได้สารพัดทอดได้หมดเนาะโอ้ดีมากได้เลยจ้าพี่สาวเมืองทอง
3: จ้าที่อยู่คู่ประชาชนชาวไทยเรามานานนาน
0: จ้า
3: เดี๋ยวไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ
0: จ้าพี่สาวจ๋าขอบคุณมากเดี๋ยวมีอีก2 สายจะมาช่วยตอบนะคะ
3: โอเค
0: ขอบคุณค่ะ
3: ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะ
0: เช่นกันขอให้แข็งแรงไวๆขอบคุณคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: น่ารักมากพี่สาวของเรานะคะทีนี้มาต่อที่คุณทองอินไทยสุริยากันบ้างสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: คุณทองอินคะไปซื้อที่ไหนชอบไปซื้อ
4: ผมไปซื้อร้านสะดวกซื้อครับผมไปซื้อน้ำพริกเผาสูตรดั้งเดิมครับ
0: ค่ะอ๋อคือซื้อประจำเลยแบบร้านสะดวกซื้อ
4: ประจำเลย
0: หรอใกล้บ้านเหรอร้านใกล้บ้านเหรอ
4: ครับครับมันใกล้บ้านครับตรงข้ามบ้านพอดีเลย
0: โอ้ปกติเป็นคนทำอาหารเองหรือยังไง
4: ชอบทำอาหาร
0: จริงเปล่า
4: พวกหมูกรอบผัดพริกเผา
0: ว้าว
4: กุ้งผัดพริกเผาอะไรพวกเนี้ย
0: พูดมาแต่ละเมนูคือน่าสนใจมากใช่ไหม
4: บางทีผมก็ไปคุกข้าวสวยร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: โอ้โหพูดสู้สักขนาดนี้มื้อเย็นนี้เป็นไอเดียให้เน่งเลยเนี่ย
4: ผัดหมูกรอบไม่ต้องใส่ใบนี่ใส่ใบโหระพาเงี้ยใส่พริกเผาเงี้ยครับต
0: ้
4: มยำก
0: ุ้
4: งต้มยำลมมิกเงี้ยครับ
0: ค่ะ
4: แบบนี
0: ้เออดีมากนะคะโอเคยังไงขอบคุณคุณทองอินนะขอให้โชคดีนะ
4: ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
4: ครับ
0: โอเคติ๊กละเขียนละเมนูตอนเย็นนะคะของเราขอบคุณด้วยนะคะมาที่คุณสุภโชครักสนิทบางนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
0: ค่ะคุณสุภโชคเป็นยังไงบ้างจะไปซื้อที่ไหนดีนะผลิตภัณฑ์แม่ประนอม
5: เซเว่นทุกวันแหละครับก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหน
0: เหรออ๋อสัตว์ก็คือซื้อทุกวันเลยเหรอซื้อเยอะเหรอคะหรือว่ายังไง
5: ไม่ได้ซื้อเยอะครับคือผมไม่ซื้อวันหนึ่งไว้ทานกับขนมปังสองไว้ทานกับพวกไข่ต้มไข่เจียวเงี้ยมันง่ายดีครับ
0: โอ้ปาดเนาะปาดลงไปอะไรอย่างนี้เนาะหรือคลุกข้าวใช่ไหมคะก็อร่อยแล้วเนาะจริง
5: ๆอร่อยครับผม
0: โอ้ดีจังเลยนะคะปกติก็คือซื้อน้ำพริกเผาเป็นหลักเหรอ
5: ก็น้ำพริกเผากับน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มแม่ประนอมเอามาจิ้มไก่พวกนี้ครับ
0: น้ำจิ้มไก่
5: สองอย่าง
0: อันนี้ก็จริงเนาะซื้อมานานแล้วใช่ไหมเป็นแฟน พันแท้มานานแล้วใช่ไหม
5: ก็จำไม่ได้ครับก็เป็นสิบปีแล้วจำไม่ได้เลยครับ
0: อ๋อดีจังเออเนาะมันดีจังเลยนะคะที่แบบเจอแฟนพันแท้นะคะยังไงขอให้คุณสุภโชคโชคดีเดี๋ยวนะมาคุยกันต่อ
5: โชคดีโชคดีอาจจะโชคดีก็ได้เพราะว่าเจอดีเจคนแรกครับ
0: ผมได้เลยได้เลย
5: โทษนะครับขออนุญาตขออนุญาตเรียนชื่อทีครับผมจำไม่ได้ครับ
0: เรียกเหน่งก็ได้ค่ะหรือพาดาราก็ได้ค่ะ
5: ครับพาดารานะ
0: ใช่
5: ทอทงใช่ไหมครับ
0: พาดาราค่ะดาราที่แปลว่าดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ครับพาดารานะ
0: พาค่ะพาพอสัมภา
5: ระพาสัมภาระโทษทีครับ
0: ไม่เป็นไรเลย
5: ครับและอีกชื่อหนึ่งชื่อคุณเหน่งอ่ะ
0: ใช่ชื่อเล่นชื่อเหน่งค่ะ
5: ขอบคุณมากครับโชคดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะคุณสุภโชคค่ะขอให้แข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะมาฟังกันต่อดีกว่าว่าเขาจะไปซื้อกันที่ไหนต่อนะคะกับคุณสวิทนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณพลดาดีเจป้ายแดง
0: ป้ายแดงสุดๆไปเลยล่ะตอนเนี้ย ค่ะคุณสวิทปกติไปซื้อแม่ประนอมที่ไหนคะ
6: ซื้อสะดวกซื้อเซเว่นข้างบ้านนะครับ
0: ข้างบ้านเลยอุ้ยดีจังนะคะซื้อ
6: เดินไปไม่ถึง29ถึง
0: ไม่ถึง29
6: เซเว่นใหญ่เลยค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยอ่ะดีจังเลยสะดวกจริงนะคะปกติซื้อผลิตภัณฑ์อะไรบ้างของแม่ประนอม
6: น้ำพริกเผาแม่ประนอมสุดไม่มีน้ำตาลใช้ยาหวานแทนนะฮะแล้วก็เบื้อเจีย
0: เอาไว้จิ้
6: มเอาไว้จิ้มไอ้พวกอะไรจ้อทอดอะไรนี้ให้เด็กกิน
0: ค่ะ
6: ครับ
0: อ๋อที่บ้านก็คือชอบอยู่แล้วเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอม
6: มีทอดเนี่ยบางทีก็ทอดกุ้งบ้างไก่บ้างเนี่ยแล้วเด็กก็ชอบจิ้ม
0: ใช่ไหมคะโอ้ซื้อมานานแบบว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้มานานหรือยังคะกับผลิตภัณฑ์แม่ประนอม
6: ตั้งแต่น่าจะจ้อสองร้อยเริ่มจะมีรายการละ น่าจะไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วล่ะ
0: ปีนะวันที่2กันยายนนี้เราครบรอบ
6: 15ปีแล้วครับ
0: อุ๊ยนี่เก่งมากเลยค่ะน่ารักจังเลยไม่มีรางวัลพิเศษให้เอาเป็นเสียงปรบมือจากหนิงไปแทนที
6: ่
0: จำอายุ
6: น่าจะไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วล่ะ
0: ปีนะวันที่2กันยายนนี้เราครบรอบ
6: 15ปีแล้วครับ
0: อุ๊ยนี่เก่งมากเลยค่ะน่ารักจังเลยไม่มีรางวัลพิเศษให้เอาเป็นเสียง

0: กว่าปีอันนี้ก็จริงนะเพราะว่าถ้าคิดดูนะคะผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมก็อยู่คู่คนไทยนะคะของเรามานานมากๆเลยนะคะนู่นน่ะแบบคู่ครัวไทยคู่ครัวโลกอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าถูกต้องที่สุดเลยนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยก็นะคะเรียกว่าทุกคนนะคะที่โทรเข้ามาขอบคุณมากๆจริงๆนะที่มาร่วมตอบคำถามกันอย่างที่บอกค่ะว่ามีหลากหลายเลยจริงๆนะคะว่าเอ้ยจะซื้อนะคะแบบไหนแต่โดยส่วนมากนะวันนี้เนี่ยโอ้โหน้ำพริกเผาอันดับหนึ่งนะคะน้ำพริกเผาอันดับหนึ่งจริงมาที่นะคะอีกหนึ่งสายนะคะสายนี้สายสุดท้ายแล้วนะคุณสุรศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณภารดานะครับ
0: ภาดาราอาจจะเป็นชื่อที่หลายๆคนไม่เคยได้ยินไม่ค่อยได้ยินส่วนมากจะเป็นภารดาแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นภาดาราใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะคุณสุรศักดิ์ค่ะปกติไปซื้อผลิตภัณฑ์แม่ประนอมที่ไหน
1: ส่วนมากจะเซเว่นนะแล้วก็นานๆไปห้างทีครับน้ำพริกเผาอย่างเดียวเลยครับอย่างอื่นไม่เอาเลยคร
0: ับ หรอสำหรับเป็นแฟนพันธุ์แท้น้ำพริกเผาเอาไปใช้ทำอะไรบ้างคะ
1: โอ้ยได้หลายอย่างเลยครับขนมปังคุกข้าวผัดหรือทำอะไรได้หลายอย่างครับ
0: นะ
1: สารพัดเลยคร
0: ับ ซื้อมานานหรือยังคะแบบรักเดียวใจเดียวที่น้ำพริกเผาเนี่ย
1: ตั้งแต่เขาออกมาใหม่ๆคุณแม่ประนอมออกมาใหม่ๆผมก็กินมาตลอดนะครับประมาณร่วม40ปีได้มั้ง
0: ชื่นใจแทนแม่ประนอมจังนะคะชื่นใจแทนแม่ประนอมจังเลยนะคะ
1: ทำได้หลายอย่างส่วนมากจะคุกข้าวครับส่วนมากแล้วก็บีบมะนาวหน่อยนะหอมซอย
0: อันนี้ก็จริงนะคะอันนี้ก็จริง
1: เดียวอะไรพวกนี
0: ้ฟังแล้วดูน่ารับประทาน
1: ไข่ต้ม
0: ได้เลย
1: ตอนนั้นก็ไม่ผลิตภัณฑ์อื่นผมไม่เอาเลยเอาน้ำพริกเผาอย่างเดียวเลยคร
0: ับ รักเดียวใจเดียวน่ารักจังนะคะได้เลยค่ะคุณสุรศักดิ์ยังไงขอบคุณมากๆขอให้โชคดีนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนะเดี๋ยวนะคะอย่างที่บอกว่าทุกคนเนี่ยขอบคุณมากๆจริงๆที่ช่วยกันตอบเข้ามาขอเวลาแป๊บหนึ่งในการที่จะคัดเลือกนะคะผู้โชคดีนะคะเพื่อที่จะเลือกมานะคะอันนี้เราจะใช้ระบบในการสุ่มนะทุกคนเพราะว่าจริงๆคำตอบของทุกคนคือมันดีมากๆนะคะทุกคนไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบเป็นชอยแบบชัดเจนว่าจะต้องตอบข้อนั้นข้อนี้ถูกผิดไม่มีนะคะแค่ทุกคนตอบเข้ามามันถูกต้องนะคะมันถูกต้องหมดเลยนะคะเลือกได้ตามแต่ใจนะคะของทุกคนต้องการเลยทีเดียวนะคะเนี่ยแหละแล้วก็รู้สึกว่ามาได้ฟังทั้งคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้จริงๆส่วนมากเป็นแฟนพันธุ์แท้นะแบบมีอะไรแบบว่าอยู่ในใจอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆวันนี้น่าจะเป็นยกให้น้ำพริกเผาจริงๆเราน่าจะมีเหมือนแบบโหวตเหมือนกันนะว่าผลิตภัณฑ์นะคะที่คนชอบซื้ออันดับหนึ่งในใจนะคะของแม่ประนอมคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะแบบให้โหวตกันดิฉันว่าน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาอาจจะเป็นอันดับหนึ่งในใจคนไทยเลยทีเดียวนะแล้วก็ส่วนคู่ครัวโรคเนี่ยค่ะต้องบอกว่าก็น่าจะเป็นเหมือนกันเพราะว่ามันส่งออกไปต่างประเทศนะคะหลายคนที่เป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศเขาก็ใช้พอใช้ปั๊บเริ่มไปเห็นแบบคนต่างชาติหรืออะไรเห็นหรืออะไรก็ตามพอเห็นก็จะยอดส่งออกหลักๆ ก็จะเป็นน้ำพริกเผาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะเราคิดเองนะแต่เราไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแล้วก็ณเวลานี้นะคะเราได้มาละสำหรับการนะคะเตรียมรายชื่อผู้โชคดีนะคะจากกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามคู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกกับแม่ประนอมประจำวันที่26สิงหาคมนะคะสำหรับผู้ที่โชคดีประจำวันนี้ได้แก่นะคะสาวเองทำสาวเองนะคะคุณพัฒน์ฐานุธนาทิพย์คนที่หนึ่งเย้ขอบคุณนะคะมีเสียงปรบมือด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านได้แก่คุณสุจิตราเมธาคจรกุลเย้ยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะคะยินดีกับทั้งสองคนด้วยมากๆเลยนะคะท่านอื่นไม่ต้องเสียใจเอาไว้มีโอกาสนะคะ โทรมาร่วมสนุกเล่นเกมนะคะกับกิจกรรมของแม่ประนอมนะคะกับเกมตอบคำถามคู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกได้ทุกวันพุธเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะได้มาเจอกันแล้วก็นี่แหละได้มาร่วมเล่นเกมกันนะคะ

0: ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆสายนะที่นี่แหละโทรมาร่วมสนุกกันนั่นเองนะคะเราฝากเอาไว้ด้วยนะยังไงเนี่ยมาเจอกันในวันพุธหน้านะคะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ
1: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
0: อย่าลืมนะจ๊ะเดี๋ยววันพุธหน้ามาเจอกันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยเล่นเกมก็มาร่วมเล่นกับเราได้นะคะลองโทรมานี่แหละคุยกันสนุกสนุกสบายๆนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยินดีกับอย่างที่บอกผู้โชคดีทั้ง2คนด้วยนะคะส่วนเรื่องราวอื่นๆยังมาตามกันต่อได้นะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันณตอนนี้นะคะคิดว่านะคะเกี่ยวกับกำหนดการนะคะเรื่องของการเดินทางส่งมอบนะคะเรื่องของหัวใจก็น่าจะเริ่มละเดี๋ยวเรามาตามเรื่องนี้กันต่อด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเกินนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: 14:42 โดยประมาณนะคะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงเวลาที่ตอนนี้นะคะจากที่บอกก่อนอันนี้ใช่ไหมทุกคนว่าด้านนอกเมฆมันแบบดำเหมือนฝนจะตกก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันตกไปหรือเปล่าเพราะว่ากระจกมองไม่ค่อยชัดถ้ามันตกเม็ดเล็กๆแต่ถ้าตกเม็ดใหญ่ก็อาจจะเห็นแหละทีเนี้ยนะคะพอดูอีกทีนึงโอเคเขาเริ่มสลายแต่ว่าการที่เมฆสลายไปก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ตกนะคะก็อาจจะตกก็ได้นะนอกจากนี้นั่นเองยังไงเตรียมรับมือนะกับฝนที่มันอาจจะตกเอาไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะในช่วงเวลาเดิมๆนะที่หลายๆคนบอกว่าเป็นฝนราชการหรือเปล่ามาช่วงก่อนจะเลิกงานเป็นประจำเลยนะคะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะในช่วงนี้เองนะเราจะมาฝากกันซะหน่อยนะคะเกี่ยวกับโครงการหรือว่าเรียกว่าเป็นสิ่งที่นะคะถ้าใครได้ฟังแล้วอาจจะพอเห็นเรียกว่าโอกาสนะคะให้กับตัวเองถ้าอยากจะเริ่มออมง่ายๆนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในเรียกว่าภารกิจเริ่มต้นการออมก็ได้นะสำหรับหลายๆคนนะคะก็คือเรื่องของเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ11เดือนนะคะถ้าจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะคะเราอาจจะไม่ต้องใช้เป็นเงินก้อนใหญ่แค่เริ่มต้นออมประมาณ 10,000 บาทเนี่ยก็เริ่มออมได้แล้วนะคะเป็นการเชิญชวนให้แบบลองทุกคนเนี่ยลองคิดดูนะคะคิดภาพตามแล้วกันว่าอยากให้นะคะนึกถึงเรื่องของการฝากเงินสุดคุ้มอันนี้เนี่ยดอกเบี้ยสูงนะคะในทุกๆทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะคะที่ให้คุณเนี่ยคุ้มได้เลยตั้งแต่ก้อนแรกนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มนะคะไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ9เดือนค่ะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะคะจะได้รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเลยเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีค่ะถ้าเป็นเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% หรือ 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ9เดือนแล้วถ้าเป็นการฝากเผื่อเรียบพิเศษ11เดือนก็คือถ้าเงินฝากเนี่ยน้อยกว่า1ล้านบาทจะรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีจะเทียบเท่านะคะกับเงินฝากประจำที่ 1.23% ต่อปีค่ะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำที่ 1.29% ต่อปีนะคะอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามยอดเงินฝากในแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th ค่ะหรือว่า GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองนะคะยังไงก็อย่างที่บอกค่ะลองนะคะพิจารณาดูจากที่ได้เล่าไปแล้วกันนะคะเผื่อใครอยากจะเริ่มออมซึ่งโดยส่วนตัวมองว่านะคะถ้าเราเริ่มได้เร็วเท่าไหร่แน่นอนค่ะมันดีอยู่แล้วนะคะที่จะส่งผลแล้วก็ทำให้อย่างที่บอกค่ะเราเนี่ยก็จะได้มีโอกาสนะคะมากขึ้นนะคะเรื่อยๆด้วยแหละนะคะจากในทุกๆโอกาสที่เราสร้างเกี่ยวกับเรื่องของการออมนะคะเป็นการสร้างพื้นฐานของเราเอาไว้ในเรื่องนี้ด้วยนั่นเองนะคะเอาทีนี้นะคะเรามาติดตามกันต่อกับเรื่องของการแจ้งติดตามกันซะหน่อยนะคะคุณพัทรพรค่ะแจ้งติดตามของคือว่าคือคุณพัทรพรเนี่ยตามหาของสดนะที่ติดไปในรถแท็กซี่ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะประมาณ 4:50 นทีนี้เราจะมานะคะถามกันว่าตอนนี้เนี่ยมันจะนะคะเป็นมันมีลักษณะเป็นยังไงนะคะจากทางคุณพัทรพรโดยตรงเลยนะคะแล้วก็มาย้ำเพื่อที่จะได้ช่วยกันตามอีกทีนึงเผื่อใครเห็นนะคะสวัสดีค่ะคุณพัทรพร
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณพัทรพรค่ะเล่าหน่อยว่านะตามหาของสดนะคะที่เราจะใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเอาไว้ที่ไหนยังไงนะคะเล่าให้เราฟังอีกทีนึงที่บนรถแท็กซี่
1: ค่ะค่ะคืออย่างนี้ค่ะช่วงเช้าประมาณช่วงสักประมาณตีสี่ครึ่งไปตีสี่ห้าสิบจะไปไว้ตลาดบางซื่อกันเพื่อจะซื้อของสดมาขาย
0: ค่ะ
1: ทีนี้ตอนที่เดินทางไปอ่ะเป็นแท็กซี่สีชมพูเป็นแท็กซี่ของคุณลุงที่เดินทางจากเมืองทองธานีทะเบียน4-4722นี่คือที่ไปอ่ะนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเราก็ไปไว้ตลาดกัน
0: ค่ะ
1: ไปไว้ตลาดทีนี้ไปซื้อของก็จะมีพวกไก่พวกหมูเป็นของสดอะค่ะหมูยอถั่วงอก
0: ค่ะ
1: ไปสั่งที่ร้านค้าไปสั่งที่ร้านค้าทีนี้ทางร้านค้าเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าแท็กซี่คันที่เราจะเดินทางคันเดียวกันเนี่ยประเด็นคืออย่างนี้คือมันเหมือนว่าการส่งผิดคันนะคะแท็กซี่บริเวณสีชมพูเนี่ยจอดดึงตรงจุดเกิดเหตุอ่
0: ะ
1: มันมีสองคันคันที่อยู่ไปคันนึงกับคันที่เขาจอดอยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจอดรอเอาของหรือเปล่าเจ้าของร้านที่เราสั่งเนี่ยเขาไปส่งผิดคันทีนี้คือเราสัมภาษณ์เองว่าไม่ได้บอกว่าทะเบียนรถแท็กซี่คนเป้าหมายเนี่ยต้องเป็นคันที่ไปกับกรุง4722อะค่ะพอจะกลับมาขายแล้วที่แปลว่าแท็กซี่คันที่เขาไปส่งให้อ่ะเขาไม่อยู่ตรงนั้นแล้ว
0: ค่ะร้านชื่ออะไรนะร้านที่ไปสั่งของ
1: ร้านชื่อร้านอะไร
2: ร้านไก่
1: ร้านไก่ไม่มีชื่อร้านเป็นร้านตลาดสดตอนเช้าตรงช่วงตลาดบางซื่อค่ะ
0: อ๋อ
1: ค่ะแต่ว่าน้องร้านนี่คือเป็นลูกค้าประจำกันเราจะสั่งไว้ตลาดก็จะซื้อมาให้เขาผสม
0: แต่คือวันนี้เราไม่ได้แจ้งเขาว่าทะเบียนอะไรที่จะให้เอาของเราใส่รถใช่ไหม
1: นั่นแหละคือความเซอร์เฮาในความเซอร์เฮาของเราพอดเองค่ะที่ไม่ได้แจ้งที่เราจะมีแค่สีชมพูคันเดียวอย่างเงี้ยเพราะจะบอกว่าจอดตรงสะพานนะคะ
0: ค่ะแล้วปกติตลาดเนี่ยเขามีเหมือนกับจุดยามเข้าออกที่เรียกว่าจะจำทะเบียนหรือจดทะเบียนอะไรไหม
1: ไม่มียามเข้าออกจากคุณพิจา
0: หรออ๋อไม่มีกล้องตรวจจับเป็นแบบตลาดวนแบบธรรมดาใช่ไหม
1: ใช่เป็นตลาดเช้าสดอย่างเงี้ยค่ะตลาดบางชื่อค่ะทางคนในพื้นที่เขาจะเข้าใจว่ามันจะมีช่วงขายเวลา5 ทุ่มประมาณ5 ตี 5เขาก็เริ่มเก็บแล้วค่ะ
0: อ๋อค่ะเป็นตลาดเช้าจริงๆด้วยเน
1: า
0: ะทีนี
1: ้ก
0: ็แล้วจากตอนที่ร้านเนี่ยเขาเอาของไปใส่ร้านเขาพอจะจำอะไรได้บ้างไหมเกี่ยวกับรถแท็กซี่ที่เอาไปใส่อะไรเงี้ยพอได้ถามกันไหม
1: น้องไม่ได้ดูเหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงวงเร่งด่วนนะคะคือเห็นว่าสีชมพูก็เลยเอาขึ้นไปเลยขึ้นตรงกระโปรงรถไปเลย
0: ฮะแล้วที่ร้าน
1: แต่ประเด็นก็คือว่าจริงๆอ่ะที่เราข้องใจคือว่าทำไมแท็กซี่ที่ไม่ใช่ของเขาทำไมเขาไม่บอกว่าอ๋อของใครมาส่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เลยคิดว่าไม่แน่แท็กซี่ก็คิดว่าอาจจะแบบเป็นของที่เขาต้องเอาไปส่งหรือเปล่าด้วยเหมือนกันเน
1: า
0: ะใช่ไหม
1: เพราะว่าคันที่เขาจะรับปอนไปเนี่ยคุณลุงเขาอยู่ในรถ
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ไปเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีคนขับอยู่มีชื่อหรือว่าเขาไปจอดรอซื้อของด้วยหรือเปล่านี่คือไม่เข้าใจค่ะก็เลยประสานงานทางจสร้อย
0: ได้กับอีกอย่างหนึ่งที่ร้านน้องเขามีกล้องที่ร้านไหมกับรถของคุณลุงคันที่เราจะให้ไปรับอ่ะมีไหมมีกล้องไหมเผื่อจะเห็นคันที่เขาขับออกไปอะไรเงี้ย
1: ไม่มีกล้องเลยคุณพี่ขอโทษที
0: อ๋อเหรอไม่มีกล้องเลยของคุณลุงก็ไม่มี
1: เป็นรถเช่าอะค่ะ
0: ที่ร้านก็ไม่มีกล้องเหมือนกันเนาะที่ตลาดอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่มีใช่ไหม
1: ตลาดเป็นทางผ่านนะคะเป็นทางผ่านเหมือนถนนสายเมนสายหลักอะค่
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าประสานงานจากตรงนั้นทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานของนี้น่าจะดูกล้องได
0: ้
1: แต่ถึงว่าเราจะไม่มีเวลาต้องไปแจ้งความตรงนั้นนะคะ
0: เอาเป็นว่าช่วยกันก่อนแล้วกันเผื่อว่าจะแจ้งไปยังคุณคนขับรถแท็กซี่ที่อาจจะรับของมา
1: ถ้าไม่ใช่ของคุณพี่ก็ติดต่อไปที่เบอร์ที่แจ้งก็ได้ค่ะถ้าไม่ใช่ของพี
0: ่ได้ค่ะก็คือมีของอะไรบ้างที่เราใส่รถไปคันนั้น
1: ค่ะมีหมูสับ2 โล
0: ค่ะ
1: ไก่สับ3 โล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เลือดไก่3ก้อน
0: ค่ะ
1: ถั่วงอกถุงนึง
0: ค่ะ
1: แล้วก็หมูยอ10 แผ่นโครงไก่3 ตัวตกค่าใช้จ่ายประมาณ1,000 กว่าบาท
0: ประมาณ1,000 กว่าบาทเลยเนาะโอ้แล้วก็เตรียมของมาขายอ่ะเนาะ
1: ใช่เตรียมของจะมาขายที่ขายนะสุดท้ายต้องกลับไปซื้อใหม่อีกรอบนึง
0: โอเคยังไงถือว่าช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปยังเผื่อเจอเผื่อว่าคุณพี่แท็กซี่คันนั้นอาจจะฟังอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าของที่ได้มาเนี่ยมันทำไมไม่ตรงกับที่ร้านที่จะไปส่งหรือเปล่าหรือยังไงก็ประสานกลับมาที่จสร้อยแล้วกันเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะติ ดต่อมาก
1: ็คื
2: นไม่
1: คืนค่ะก็ติดต่อมาก็อะไรไม่คืนไม่เป็นไรแต่คือแค่อยากสอบประสานงานนิดนึงอะพี่ถ้าไม่ใช่ก็คือเหมือนน้ำใจช่วยกันนะคะ
0: ได้ค่ะนะอันนี้ก็ถือว่าช่วยกันประชาสัมพันธ์หน้าใหม่ละเผื่อได้ฟังกันอยู่นะคะขอบคุณนะคุณพัชรพรขอบคุณมากมาก
1: เป็นการค่ะพี่ขอบคุณมากเลย
0: ค่ะสวัสดี
1: ค่ะจะเสร็จร้อยมานานแล้ว
0: โอ้เหรอขอบคุณมากมากค่ะได้ค่ะ
1: สถานีที่ช่วยเหลือคนได้โหยทั่วประเทศเลยขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากขอให้มีโอกาสในการเจอนะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะก็ฝากแล้วกันเนาะเผื่อว่าทางคุณคนขับรถแท็กซี่นะคะสีชมพูเหมือนกันแต่เราไม่รู้หมายเลขทะเบียนนะคะแล้วก็ไปนี่แหละที่ตลาดบางซื่อเมื่อช่วงประมาณไม่เกิน 4:50 นะคะ ไปจอดอยู่จุดที่รับของเป็นร้านขายไก่ซึ่งร้านนี้เนี่ยโดยปกติแล้วอ่ะก็อาจจะมีการรับส่งของกันอยู่แล้วไม่แน่ว่าคุณพี่เองอาจจะรับส่งของอยู่แล้วแต่ว่าเช็คหน่อยว่าของที่ได้รับไปเนี่ยค่ะถ้ามันไม่ได้ถูกต้องกับที่ร้านที่เราไปส่งนะของไม่ตรงกันติดต่อกลับมานะคะที่จสร้อยของเราก็ได้นะดอกจันหนึ่งหมายเลขของเรานะคะมี2จุดนะคะให้โทรประสานติดต่อกลับมานะคะยังไงก็โทรกลับมาที่จสร้อยนะคะแจ้งกลับมาที่เราก็ได้นะคะเช่นเดียวกันหรือนะคะถ้าสะดวกนะคะแบบติดต่อข้อมูลยังไงเนี่ยเราเองก็จะช่วยได้นะคะในเรื่องของการประสานเพื่ออยากขึ้นของเพราะว่ามันเป็นของสดนะเขาก็ยังนำแบบว่าไปขายต่อนะคะได้อยู่นะทุกคนฉะนั้นเนี่ยยังไงฝากไปยังพี่รถแท็กซี่ด้วยแล้วกันนะคะเผื่อว่าพี่จะได้ยินนะคะกับทางจสร้อยของเรานะคะณตอนนี้ตอนนี้นะคะภารกิจดำเนินการส่งหัวใจดวงที่189จากอุดรธานีมายังโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเครื่องลงแล้วนะเครื่องลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการในการที่ทางเจ้าหน้าที่ไปรับแล้วก็เป็นการขอทางเดี๋ยวเราจะมาย้ำเส้นทางกันอีกทีนึงว่าจะเดินทางไปในจุดไหนยังไงกว่าที่จะมาถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็จะได้ช่วยกันในการให้ทางนะคะเพื่อเห็นรถนะคะในเรื่องของการขนส่งนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ในจุดอื่นๆนะคะที่ได้มีการรับแจ้งเข้ามาก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะจากคุณชัยรัตน์ด้วยเหมือนกันที่ถนนราชพฤกษ์ขาออกแยกสวนผักถึงแยกบางขุนกองอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองนะคะเชิงทางขึ้นอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองรถยนต์มีการชนกันเนี่ย3คันแล้วก็รถจักรยานยนต์อีก1รวมเป็น4ก็เลยยังกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะเบื้องต้นรับแจ้งไปที่สภ.บางกรวยเนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุอัปเดตนะคะล่าสุดเลยจากคุณชัยรัตน์นะคะที่แจ้งมานะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เหตุนะคะเรื่องของอุบัติเหตุยังคงแจ้งกันเข้ามาได้นะคะกับทางจสร้อยของเราแล้วก็รวมไปถึง เรื่องของสถานการณ์อื่นๆด้วยนะคะมีการแจ้งนะคะอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับว่าไปเจอคนนั่งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตขาออกแยกหลัก4ถึงดอนเมืองขาออกนะคะรถเนี่ยมันคล่องตัวไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าจุดเยื้องๆแยกตัดถนนเทพรักษ์เพราะว่ามีคนสวมเสื้อสีกรมหรือว่าสีดำนะคะใส่กางเกงขาสั้นนั่งอยู่บนถนนริมบาริเออร์ช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะก็รับแจ้งมานะคะดูแล้วน่าเป็นห่วงก็เลยแจ้งมานะคะยังไงให้หลายๆท่านที่อยู่ในเส้นทางเผื่อไปอาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าไปนั่งอยู่ตรงจุดนั้นนะคะได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็น เรื่องของการรับแจ้งมานะคะในเบื้องต้นสำหรับ เหตุการณ์นะคะการจราจรต่างๆเดี๋ยวยังไงเราจะเดินทางกันต่อแน่นอนนะในชั่วโมงต่อไปกับหนึ่งแล้วก็จสร้อยนะคะแจ้งถึงข้อมูลแล้วก็อัปเดตกันได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริษาวรตรีประภาค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดบิงตี้เพิ่มอีกหลังเกิดไฟไหม้ซ้ำและกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายขบวนการทุจริตสวมบัตรควรไม่มีสถานะทางทะเบียนกว่า 5,000 รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสีย

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งลุยหมิงตี้ไฟไหม้ซ้ำดำเนินคดีทุกฐานความผิดเพิ่มเติมเร่งปิดโรงงานถอนใบอนุญาตคุณจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินคดีเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการโรงงานบริษัทหมิงตี้เคมีคอลจำกัดซึ่งประกอบกิจการผลิตเม็ดโฟม EPS ในทุกฐานความผิดพร้อมเร่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดหลังจากช่วงเช้าวานนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในพื้นที่โรงงานที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการอีกครั้งทั้งที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่มาแล้วเมื่อปี2564และสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รกร้างไม่มีการประกอบกิจการโรงงานแต่อย่างใดเพราะอยู่ระหว่างดำเนินการตามพ.ร.บ.โรงงานเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแต่ผู้ประกอบกิจการกลับไม่มีมาตรการป้องกันและควบคุมพื้นที่ที่เหมาะสมปล่อยให้บุคคลภายนอกสามารถบุกรุกเข้าพื้นที่และลักลอบเข้ามาตัดเศษเหล็กเศษโลหะภายในพื้นที่เป็นระยะซึ่งข้อสันนิษฐานว่าอาจทำให้เกิดประกายไฟกระเด็นไปติดเชื้อเพลิงที่ตกค้างอยู่จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ซ้ำอีกและอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและแม้เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้จะสามารถควบคุมเพลิงได้และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่กระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเกิดเหตุซ้ำสร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบได้อีกจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายขบวนการทุจริตสมบัติคนไม่มีสถานะทางทะเบียนในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่กว่า 5,000 รายพร้อมออกหมายจับ36หมายผู้เกี่ยวข้องทุกระดับคุณสศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
4: ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยอธิบดีกรมการปกครองรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบขบวนการทุจริตจัดทำบัตรเลขศูนย์ให้กับบุคคลต่างด้าวหลังตรวจพบความผิดปกติในการจัดทำทะเบียนและบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่รวม 5,044 รายเครือข่ายใช้วิธีการเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อเลี่ยงการตรวจสอบใช้หลักฐานเท็จและนำรายชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ไม่มีอยู่จริงโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐและพยานรับรองร่วมดำเนินการขณะที่พบชาวจีนจ่ายค่าตอบแทนรายละ 100,000 บาทเพื่อให้ได้บัตรเจ้าหน้าที่ขอศาลออกหมายจับ36หมายและหมายค้น12หมายครอบคลุมเจ้าหน้าที่รัฐพยานรับรองและบุคคลต่างด้าวสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว20คนพร้อมเพิกถอนรายการทางทะเบียนที่ทุจริต75รายการส่วนอีก 4,947 รายการถูกกำหนดเป็นบุคคลเฝ้าระวังเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
2: นายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.แถลงการให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบแบบเรียลไทม์โดยระบบแดชบอร์ดจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน75เหตุการณ์โดยมีผู้ได้รับผลกระทบ12รายขณะนี้สอบต.ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว4รายยังเหลืออีก8รายอยู่ในระหว่างการดำเนินการข้อมูลหรือเอกสารยังไม่ครบเมื่อข้อมูลพร้อมสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ทันที
5: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทางงานที่นี่เราจะได้เงินและได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมครอบครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
2: 14นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะคะเรากลับมาเดินทางไปด้วยกันต่อนะกับหนิงแล้วก็จสร้อยนะคะวันนี้สำหรับนะคะในช่วงนี้เองเนี่ยก็จะมาติดตามกันต่อนะกับข้อมูลที่ยังค้างคากันอยู่ด้วยก็ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ติดตามภารกิจนะคะนำส่งดวงใจไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะครั้งที่189แล้วนั่นเองนะคะก็ตอนที่เราก่อนจะเบรกเนี่ยเครื่องเนี่ยลงแล้วนะคะเครื่องลงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาตามกันต่อเกี่ยวกับภารกิจในการส่งมอบนั่นเองนะคะว่าอย่างที่บอกค่ะจะมาย้ำให้ในเรื่องของจุดที่จะเดินทางนะคะว่าจะเดินทางไปตรงจุดไหนยังไงบ้างนะแล้วก็สำหรับนะคะเรื่องราวอื่นๆด้วยที่ยังต้องติดตามกันนะคะแล้วก็ข้อมูลนะคะที่น่าสนใจวันนี้มีหลายเรื่องนะคะที่เราจะมาตามกันต่อด้วยค่ะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ก่อนแล้วกันนะคะสำหรับภารกิจนะคะเรื่องการขอความร่วมมือไปยังประชาชนนะคะคนไทยบนท้องถนนนะในการร่วมกันส่งต่อนะคะภารกิจนะในการส่งต่อหัวใจนะคะดวงที่189ไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเดี๋ยวจะมาย้ำเส้นทางกันให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าในตอนนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งภารกิจที่เราต้องมาติดตามกันอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีการติดตามกันมานะคะก่อนหน้านี้ว่ามีเรื่องของการสั่งปิดร้านขายซอสนะคะซึ่งเขามีการนำซอสเนี่ยมาเรียกว่าไลฟ์สดขายในราคาที่ถูกมากๆก็เลยมีความสงสัยหลายคนก็คงสงสัยแล้วว่าทำไมมันถูกขนาดนี้มันเป็นซอสพิเศษยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลกันเพิ่มเติมนะคะจากเภสัชกรหญิงดร.เกตแก้วช่วยการรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สวัสดีค่ะดร.ขาในเรื่องนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเราก็อยากทราบนะคะถึงรายละเอียดนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ตอนเนี้ยก็คือเรียกว่าสั่งปิดไปแล้วแต่ว่าดีเทลนะคะของเหตุการณ์เนี้ยค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะเรื่องที่เราได้มีการสั่งปิดเพราะว่าอะไรสาเหตุอะไรบ้างคะ
3: ค่ะค่ะสวัสดีอีกครั้งนึงนะคะคือสืบเนื่องจากนะคะเราได้รับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเรื่องของการมีการจำหน่ายนะคะสินค้าประเภทอาหารและก็เครื่องสำอางนะคะมีการไลฟ์ในราคาที่ถูกมากๆนะคะส่วนนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าส่วนที่เกี่ยวข้องคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ในภาพที่ตอนร้องเรียนก็คืออยู่ในภาพที่แบบคนไปรื้อมาโดยการสวมชุด PPE นะคะแล้วก็นำมาไลฟ์ขายกันนะคะและเนื่องจากว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีนะคะก็คือที่อำเภอธัญบุรีนะคะเมื่อได้รับเรื่องแจ้งเช่นนี้แล้วนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับปคบและก็เทศบาลนะคะของธัญบุรีนะคะก็ลงตรวจทันทีในวันที่24นะคะ24สิงหาคมในเวลา14นาฬิกา30นาทีนะคะก็ลงตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็พบว่านะคะพบว่าซอสที่ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสื่อเนี่ยไม่มีอยู่ในพื้นที่นะคะแต่พบอาหารที่มีการจำหน่ายในร้านนั้นเป็นอาหารที่หมดอายุแล้วก็เป็นอาหารที่ไม่ได้แสดงเลขสารระบบหรือว่าที่เรียกกันง่ายๆนะคะว่าไม่มีเครื่องหมายอย.นะคะแล้วก็ไม่มีฉลากภาษาไทยนะคะแล้วส่วนเครื่องสำอางนะคะก็ไม่มีเลขจดแจ้งของมาตรฐานอย.เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นณวันนั้นนะคะก็เลยเทศบาลธัญบุรีก็เลยสั่งปิดเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบแล้วสถานที่ดังกล่าวก็ไม่ได้ขออนุญาตประเภทสะสมอาหารของเทศบาลเช่นเดียวกันค่ะ
2: พบหลายข้อที่ถือว่าเป็นการทำความผิดเลยนะคะในเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วหลังจากที่ได้มีการสั่งปิดเนี่ยเราก่อนนั้นก็ได้ก่อนนั้นเราลงไปตรวจสอบเพิ่มเติมในพื้นที่เลยหรือยังคะ
3: ใช่ค่ะขอบคุณค่ะหลังจากที่วันที่24นะคะเมื่อเวลา14นาฬิกาตามที่เรียนไปแล้วได้มีการสั่งตรวจสอบนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็ดำเนินคดีนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือมีการผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร2522นะคะก็คือฝ่าฝืนมาตรา6วงเล็บ10นะคะก็คือมีโทษปรับ ไม่เกิน 30,000 บาทนะคะวันขณะนี้ก็อยู่ในช่วงดำเนินการแล้วก็คิดว่าในเร็ววันนี้ภายในสัปดาห์นี้ก็จะต้องเชิญเข้ามาปรับนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องสำอางเนี่ยตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง2558มีการฝ่าฝืนมาตรา32วงเล็บ1ก็มีการปรับโทษไม่เกิน 20,000 บาทและในวันนี้นะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญนะคะก็มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปชี้แจงนโยบายของท่านนะคะท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ก็ลงมาในพื้นที่ตอนประมาณ10โมงเช้านะคะร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีร่วมกับตำรวจในพื้นที่นะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเพื่อที่แล้วก็ร่วมเทศบาลด้วยนะคะก็พบว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นยังปิดให้บริการตามก็คือหมายถึงว่าตามที่โดนสั่งปิดก็มีการปิดจริงๆนะคะก็แล้วก็ก็มีการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ก็ทราบมาว่าหลังจากที่ได้รับการแจ้งปิดจากเทศบาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดให้บริการนะคะเมื่อไม่ได้เปิดให้บริการแต่ขณะนี้ในเรื่องความผิดเกิดขึ้นแล้วนะคะสำนักงานเนี่ยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็เตรียมในเรื่องของการปรับและก็มีการยึดอายัดนะคะมีการยึดผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุดังกล่าวนั้นแล้วก็เลขที่ไม่อาหารที่ไม่มีอย.นะและไม่มีฉลากเนี่ยเข้าไปส่งตรวจวิเคราะห์ด้วยนะ
2: คะ
3: แต่พบว่านะคะหากว่ามีการส่งตรวจวิเคราะห์แล้วทั้งเครื่องสำอางและอาหารนั้นพบการปนเปื้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นของผลิตภัณฑ์ที่ห้ามใช้ผสมหรือว่าเป็นพวกแบคทีเรียเนี่ยก็จะโดนดำเนินคดีนะคะก็ต้องขอเตือนนะคะนิดนึงว่าผู้ที่มีการผลิตหรือนำเข้านะคะพวกอาหารเนี่ยหากว่าท่านทราบว่าเมื่อส่งตรวจวิเคราะห์แล้วมีการปนเปื้อนเนี่ยโทษจะต้องจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทนะคะสำหรับผู้ขายประเภทร้านค้าหรือออนไลน์เนี่ยก็มีโทษเช่นเดียวกันนะจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทนะคะและในวันนี้เนี่ยทางเทศบาลนะคะเทศบาลเนี่ยก็มีนโยบายต่อนะคะว่าภายใน7วันที่เขามีการสั่งปิดพร้อมกับมีหนังสือมาเนี่ยก็มีการติดตามแล้วก็จะต้องให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยไปขออนุญาตให้ถูกต้องนะ
2: คะ
3: ถึงจะดำเนินการต่อได้เมื่อทางเทศบาลตรวจสอบว่าถูกต้องสามารถดำเนินการได้แล้วถึงจะมีการอนุญาตแต่ความผิดก่อนหน้านั้นทางเทศบาลก็คงดำเนินคดีนะคะ
2: ค่ะก็คือยังต้องดำเนินต่อไปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของความผิดก่อนหน้าส่วนความผิดที่เกิดขึ้นหลังจากมีการตรวจสอบแล้วก็ถือว่าเอาไปบวกกันอีกทีนึงใช่ไหมคะถ้าเป็น
3: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วตอนนี้ค่ะเจ้าของโรงงานหรือว่าเจ้าของสถานที่เราทราบตัวแล้วไหมคะเขาเป็นเจ้าของจริงๆไหม
3: ตามที่ได้ลงไปเมื่อวันที่24เนี่ยก็พบว่าแสดงตัวเป็นเจ้าของนะคะ
2: ค่ะแสดงตัวมีเจ้าของกี่คนนะคะที่เขาแสดงตัวมาหรือคนเดียวเลย
3: ณวันนั้นมีสองคนมีสองท่านนะคะเป็นสุภาพบุรุษหนึ่งท่านเป็นสุภาพสตรีหนึ่งท่านนะคะที่แสดงตัวเป็นเจ้าของพื้นที่สถานประกอบการนะคะ
2: ค่ะในเบื้องต้นก็คืออย่างละหนึ่งท่านเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะ
3: ใช่ค่ะค
2: ่
3: ะ
2: แล้ววันที่ลงไปตรวจสอบเองเรายังพบอย่างที่บอกสินค้าหรือสิ่งต่างๆที่เขานำมาจำหน่ายเนี่ยเยอะมากแค่ไหนคะ
3: ค่ะก็มีหลายรายการเลยนะคะมีหลายรายการอยู่นะคะแต่ข้อสังเกตก็คือไม่พบซอสนะคะซอสที่ทางสื่อได้เรียนแจ้งผ่านศูนย์ดำรงธรรมหรือว่าผ่านชาแนลอื่นเนี่ยพบว่าไม่มีอยู่ในร้านเลยนะคะแต่ปรากฏว่าไปพบส่วนที่เป็นอาหารหมดอายุแล้วก็ส่วนที่เป็นอาหารไม่ได้มีเลขอย.นะแล้วก็ไม่มีฉลากภาษาไทยนะคาดว่าน่าจะเป็นการขณะนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะก็คือตำรวจเนี่ยก็คงจะต้องมีการสืบเส้นทางของการนำอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์สินค้าเหล่านี้เข้ามาเส้นทางใดนะคะ
2: ค่ะในส่วนของทางฝั่งสาธารณสุขจังหวัดเองนะคะก็เรียกว่าต้องมีการตรวจสอบเกี่ยวกับสินค้าหลักๆเลยแหละว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวหลังจากนี้ในเรื่องของแลบไม่พบซอสแต่ว่าพบอื่นๆจะเป็นเครื่องสำอางหรือเป็นอะไรอย่างนี้ก็ดีมันมีการตรวจสุ่มไหมคะว่าที่เราหยิบขึ้นมาเลยนะมันหมดอายุหรือมันยังใช้งานได้หรือยังไงบ้างคะ
3: ที่เก็บขึ้นมาเลยเนี่ยนะคะที่ก็คือหมดอายุนะคะ ก็คือเลยจากวันที่กำหนดเอาไว้เนี่ยก็ยังมีการวางอยู่บนเชลนะ
2: คะ
3: ถ้าเป็นเช่นนี้เมื่อส่งตรวจวิเคราะห์นะคะผู้ที่จำหน่ายหรือเป็นประเภทร้านค้าหรือแม้แต่ออนไลน์เนี่ยท่านก็มีโทษจำคุกเลยนะคะไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 300,000 บาทถือว่าไม่คุ้มเลยนะคะกับการที่ไม่ได้ตรวจสอบนะเราคิดว่าผู้ประกอบการน่าจะไม่ได้มีการตรวจสอบนะฮะก็อาจจะเพิกเฉยหรือว่าเจตนาหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่กฎหมายเนี่ยได้ระบุไว้เช่นนี้นะคะ
2: ค่ะในเบื้องต้นนะคะที่เรียกว่าเราดูแลในส่วนนี้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มันผิดกฎหมายเนี่ยก็คือเขาผิดแน่นอนแหละที่เอาของหมดอายุนะคะมาวางจำหน่ายเขาจำหน่ายเนี่ยเขาบอกไหมคะว่าแบบเป็นไลฟ์อย่างเดียวหรือว่าคนอื่นในบริเวณแถวนั้นเราสามารถมาจับจ่ายซื้อขายได้สำหรับจุดตรงนี้ค่ะ
3: คือจากการตรวจสอบเนี่ยมีรถเข้าออกนะคะเหมือนมาส่งแล้วก็มีการเปิดไลฟ์น่าจะเน้นเป็นทางไลฟ์แล้วก็จะส่งให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าจุดที่น่าสนใจคืออย่างเช่นซาร์ดเนี่ยราคาถูกมากๆนะคะอย่างเช่นซดขวดเล็กเพียงแค่5บาทนะ
2: คะ
3: ขวดใหญ่ขึ้นมาเนี่ย10บาทแล้วก็แบบชนิดแกลลอนเลยนะคะก็คือเพียง15บาทนะซึ่งมันถูกเกินไปนะคะเพราะงั้นเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยอาจจะต้องคิดนะต้องระมัดระวังในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะคะ
2: โอ้มันก็ถูกจริงอะนะคะอันนี้แต่ว่าไม่มีซอสที่เหมือนกับที่อื่นๆเขาบอกแต่มีซอสอย่างอื่นเหรอคะ
3: คือซอสไม่มีซอสที่มีทางสื่อได้ส่งมาเนี่ยปรากฏว่าณวันที่ตรวจสอบเนี่ยไม่ปรากฏนะคะมีการซักถามเขาบอกว่าได้เอาไปได้เป็นหมายถึงว่าทำลายนะคะได้เป็นทำลายเรียบร้อยแล้วโดยวิธีการฝังกบหรือว่าโดยวิธีการเผาณวันนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีความชัดเจนในการที่จะระบุออกมาเนื่องจากว่าเหมือนอาจจะเป็นแบบมอบบุคคลที่3ไปทำลายหรืออะไรอย่างเงี้ยผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าในสถานที่จำหน่ายวันนั้นไม่ปรากฏนะคะ
2: ไม่ปรากฏซอสนะคะที่มีคนบอกมาเออ
3: ใช่
2: แล้วโดยปกติคือเราก็มองในมุมว่าเราเป็นผู้บริโภคแหละว่ามองในเรื่องความผิดนะคะทำไมเขาถึงเลือกอ่ะถ้าเป็นการแบบว่าไปทำลายซอสกับสินค้าอื่นๆมันก็หมดอายุเหมือนกันโทษมันก็ใกล้เคียงกันเราก็เลยงงว่าทำไมเขาถึงแบบไม่จำหน่ายซอสหรือเราไม่เจอซอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจริงๆโทษมันต่างกันไหมคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เขานำมาจำหน่ายอะไรอย่างเงี้ย
3: คือเราจริงๆแล้วเนี่ยด้านกฎหมายเราจะแยกแยะเป็นด้านอาหารกับเครื่องสำอางจริงๆก็คือโทษเท่ากันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องอาหารเช่นนี้นะ
2: คะ
3: แต่คาดว่าณวันที่สื่อโชว์เอาไว้อาจจะเป็นกลุ่มซอสเพราะงั้นเนี่ยก็เลยอาจจะทำลายกลุ่มนี้ไปก่อน
2: ค
3: ิดว่าเช่นนั้นนะวันนี้ท่านที่ปรึกษาเนี่ยหลังจากมีการประสานงานที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีนะ
2: คะ
3: ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยหลังจากที่มีการติดต่อหลายครั้งให้เทศบาลติดต่อเนี่ยก็ไม่สามารถติดต่อผู้ประกอบการวันนี้ได้นะคะท่านก็ให้ข่าวหมายถึงว่าให้ความคิดเห็นนะคะว่าท่านอาจจะต้องขอหมายศาลในการที่จะกลับเข้ามาหลังจากที่ครบกำหนดที่สั่งให้ปิดนะ
2: คะ
3: ซึ่งหลังจากนั้นก็อาจจะต้องมีการติดตามต่อไปนะคะว่าเคสนี้จะต้องมีการดำเนินคดีในเรื่องของส่วนที่เป็นผลที่ทำไปแล้วแล้วก็ส่วนที่จะไปต่อเนี่ยจะมีความตั้งใจมีเจตนาอย่างไรในการที่จะทำให้ถูกระเบียบนะ
2: คะ
3: ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ยากนะเพราะว่าภาครัฐปัจจุบันเนี่ยก็พยายามที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารก็เข้าถึงง่ายในการที่จะแจ้งว่าทำอย่างไรถึงจะประกอบการให้ถูกตั้งตามระเบียบตามกฎหมายนะคะ
2: ค่ะอันนี้ก็จริงอะนะคะแต่ว่าด้วยความที่พอมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมามันก็เลยทำให้รู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้นะคะเราก็อยากจะให้เหมือนกับมีกระบวนการในการตรวจสอบย้อนกลับไปเหมือนกันว่าเนาะสินค้านะคะที่มีการจำหน่ายอะไรเงี้ยแต่หนึ่งเลยแหละก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเอ๊ะก่อนว่าเอ้ยราคามันดูถูกเกินไปนะ
3: ค
2: ะเราอาจจะแจ้งมาจากทางหน่วยงานก็ถือว่าช่วยๆกันในการแบบช่วยๆกันแจ้งมาก็น่าจะดีนะคะ
3: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆมาตรการภาครัฐนะคะเรามีการสุ่มตรวจอยู่แล้วโดยปกติเรียกว่า post marketing นะคะแล้วก็ทั้งในเรื่องของนโยบายเพิ่มความเรียกว่า empowerment หรือว่าภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบให้ความรู้ผ่านสื่อหรือว่ามีโครงการบ้านวัดโรงเรียนพวกกลุ่มที่เป็นเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่อสม. หรือแม้กระทั่งการจัดเป็นโครงการร้านชำร้านชำปลอดภัยอย่างนี้นะฮะหรือว่าการใช้ของอย่างสมเหตุสมผลเนี่ยนี่คือพยายามเป็นเครื่องมือที่จะเป็นอาวุธทางเรื่องของข้อมูลวิชาการเรื่องของความรู้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ผู้บริโภคเนี่ยทุกครั้งของการสั่งซื้อนะควรจะนึกถึงว่าสินค้านั้นมีมาตรฐานถ้าเป็นกฎหมายไทยเนี่ยอาหารต้องมีอย.นะหรือว่าเครื่องสำอางต้องมีเลขจดแจ้งนะ
2: คะ
3: ขนาดปัจจุบันนะคะมีเลขจดแจ้งเนี่ยยังจะต้องตรวจสอบนะคะเพราะว่ามีการปลอมเลขจดแจ้งเหมือนกันนะในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเข้าไปดูตรวจสอบได้นะปัจจุบันเนี่ยข้อมูลรัฐเนี่ยเปิดเผยสามารถที่จะนำเลขจดแจ้งเข้าไปตรวจสอบได้นะคะว่าตรวจสอบเลขจดแจ้งนี้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะฮะก็สามารถที่จะทราบว่าถ้าเลขจดแจ้งเป็นเซรั่มอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อไปตรวจสอบแล้วบอกว่าเป็นสบู่อย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะฮะนี่ก็คือส่วนภาครัฐที่พยายามซัพพอร์ตในเรื่องของข้อมูลนะคะ
2: ค่ะดร.ขาทีนี้จากจุดนี้จากที่เราลงไปตรวจสอบมันเป็นลักษณะของโรงงานหรือว่าเป็นโกดังในการเก็บของแล้วเขาก็ไลฟ์สดขายไหมคะหรือว่าเป็นบรรยากาศยังไงในพื้นที
3: ่คือจริงๆเราเรียกว่าเหมือนสถานที่เนาะแต่จริงๆคือลักษณะเหมือนโกดังแล้วก็คือเทศบาลให้ข้อมูลว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ผ่านเลยถ้าใช้เกณฑ์ของเทศบาลในการที่จะอนุญาตเพราะฉะนั้นเนี่ยเทศบาลเนี่ยก็ให้ข้อมูลในวันนั้นนะคะวันที่24นะคะว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะให้ได้มาตรฐานจะต้องมีการจัดระเบียบแล้วก็เข้าไปแจ้งขอเปิดใบอนุญาตเป็นโกดังเป็นเรียกว่าเป็นสถานที่สะสมอาหารเทศบาลให้ข้อมูลคำนั้นนะคะแล้วก็เทศบาลจะลงมาตรวจสอบว่าสถานที่นี้เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่สะสมแจ้งขอเปิดใบอนุญาตเป็นโกดังเป็นเรียกว่าเป็นสถานที่สะสมอาหารเทศบาลให้ข้อมูลคำนั้นนะคะแล้วก็

0: เลยค่ะ
1: เก
0: ็บไม่ถูกต้องเลยค่ะ
1: เก็บของก็ไม่ได้แล้วก็ถ้าจะไลฟ์สดขายของนี่ยิ่งหนักเลยนะคะดูน่าจะยังไม่ผ่าน
0: ค่ะใช่ค่ะอากาศอุณหภูมิก็ไม่ได้ค่ะนะคะ
1: ทีนี้จากจุดนี้ในบริเวณใกล้เคียงหรือในการสุ่มมีการขยายผลต่อไปอีกไหมคะว่าจะลองสุ่มตรวจในพื้นที่อีกไหมเผื่อมีเพราะว่าอาจจะยังไม่มีคนแจ้งอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะค่ะต้องเชิญชวนเลยค่ะท่านคะต้องเชิญชวนเลยวันนี้เนี่ยร่วมกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่พยายามที่จะให้ส่วนราชการนะคะมีการบูรณาการกันนะคะก็จริงๆแล้วก็มีการบูรณาการผ่านระบบของสคบนะ
1: คะ
0: ผ่านของค่ะเป็นระบบสคบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะ
1: คะ
0: ซึ่งวันนี้ก็คือมีการกระจายงานออกไปตามผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือตำรวจเนี่ยก็จะต้องไปตรวจสอบเส้นทางว่าผู้ประกอบการเนี่ยไปรับอาหารมาจากที่ไหนนะคะแล้วก็เป็นอย่างไรนะคะแต่ข้อสังเกตนะคะปัจจุบันนี้ด้วยวิวัฒนาการแล้วก็การเดินทางการเรียกว่าระบบโลจิสติกเนี่ยอาจจะมีอาหารที่สั่งตรงมาจากประเทศต่างประเทศนะคะแล้วก็เข้าตรงมาทางโกดังนะคะแบบนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็ผู้ประกอบการก็ประมาทหรือว่าให้ไม่ให้ความสำคัญก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปขออนุญาตนำเข้าอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเจอว่าอาหารที่ไม่มีฉลากภาษาไทยค่อนข้างจะเยอะมากจริงๆนะต้องระวังการสอบทวนกลับเนี่ยอาจจะมีผลกระทบก็อาจจะคิดว่าเคสนี้คงจะต้องมีหมายถึงว่ามีสโตร์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยคงจะต้องมีการสอบทวนไปน่าจะได้ข้อมูลนะคะแต่ว่าส่วนนี้เป็นส่วนของตำรวจก็คงจะต้องคอยในการตอนที่ท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจะลงมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ได้เลยค่ะได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเรารอติดตามแต่ว่าขอบคุณข้อมูลในเรื่องของทางภาคของทางภาคนะคะทางสาธารณสุขจังหวัดนะคะที่ลงพื้นที่นะแล้วก็ไปตรวจสอบเองเลยนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะคะเพื่อที่จะได้ตรวจสอบกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบพระคุณค
1: ่
0: ะ
1: ขอบพระคุณเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะกับเภสัชกรหญิงดร.เกียรติแก้วช่วยการรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนะคะที่ก็ลงพื้นที่นะคะตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ได้มีการรับแจ้งมาว่าเนี่ยแหละสถานที่จุดนี้เนี่ยมันดูแล้วมีการไลฟ์นะคะขายสินค้าอย่างที่บอกราคาดูถูกมากๆเลยแต่ว่าตัวซอสเนี่ยไม่เจอนะคะแล้วก็ทางตรงจุดนี้น่าจะนำไปทำลายก่อนแหละเพราะว่ามันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วไม่รู้จะไปทำลายหรือหายไปไหนไม่รู้ไม่ทราบแต่ไม่เจอเลยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เจอแต่เจอสิ่งอื่นๆที่ก็ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหมือนกันเพราะว่าสินค้าที่นำมาขายมาวางจำหน่ายมันหมดอายุไปแล้วนะคะคือบางอย่างนะคะบางอย่างจริงๆมันก็หมดอายุแต่มันยังสามารถรับประทานได้แหละมันก็มีแต่ต้องศึกษาเป็นชิ้นเป็นอย่างไปนะคะทุกคนแล้วที่สำคัญก็ไม่ควรที่จะเอามาจำหน่ายมันก็มีเหมือนกันอีกนะคะในการจำหน่ายสินค้าใกล้จะหมดอายุอันนี้พอเข้าใจได้แต่อันนี้มันหมดอายุแล้วจะมาจำหน่าย มันก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมแน่นอนอยู่แล้วนะคะแม้แต่ว่าหลายๆคนบอกเอ้ยไม่เป็นไรรับได้ว่าราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่หนูบอกว่าบางสินค้ามันยังใช้ได้แต่อย่างที่บอกก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเรานะคะเราควรที่จะใช้สินค้าที่มันยังไม่หมดอายุอะดีที่สุดหรือมีเก็บไว้แล้วมันอาจจะไม่นานเรายังพอแบบว่ากินมันใช้มันจนมันยังไม่หมดอายุอะดีที่สุดนะคะทุกคนเพื่อเซฟตัวเรานะคะก็ดีใจนะที่มีคนเหมือนกับเอในสถานการณ์นี้แล้วก็แจ้งนะคะให้มีการเข้าไปตรวจสอบเพราะไม่งั้นมันก็จะถูกจำหน่ายออกไปเป็นวงกว้างแล้วอาจจะเกิดเรื่องของคนที่ป่วยหรือไม่สบายนะคะเกี่ยวกับสินค้าหรืออาหารเหล่านั้นที่ใช้เนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้มาติดตามกันต่อนะจากเหตุที่มีการสั่งปิดกันไปนะคะกับโรงงานแห่งนี้ยังไม่มีกำหนดนะคะยังคงทำการตรวจสอบแต่ว่าเขาก็ยังไม่มีการปรับอะไรใดๆทั้งสิ้นเหมือนกันเราก็ต้องรอตามกันต่อแล้วว่าจะปรับกันยังไงนะคะแต่ว่าสำหรับนะคะในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปเบรกกันนะคะอย่างที่บอกไว้นะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางนะคะการนำส่งหัวใจนะคะดวงที่189นั่นเองนะคะว่าจะไปนะคะถึงจุดไหนยังไงบ้างวันนี้ในเส้นทางนะคะก็จะใช้เส้นทางถนนเทวริตพันลึกนะคะเข้าถนนวิภาวดีรังสิตขึ้นดอนเมืองโทเวนะคะแล้วก็เชื่อมไปที่ด่วนดินแดงลงด่วนยมราชใช้ถนนพระราม6ค่ะที่หมายก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นเองนะคะหากเห็นรถพยาบาลและรถจักรยานยนต์นะคะของเจ้าหน้าที่ในโครงการพระราชดำริเองนะคะขอให้ทุกท่าน

0: ช่วยกันเปิดทางอำนวยความสะดวกจะหลบซ้ายหลบขวาได้หมดเลยเพื่อให้รถพยาบาลผ่านไปได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดด้วยนั่นเองนะคะก็ขอฝากไปด้วยนะจะได้ไปถึงโรงพยาบาลปลายทางได้ทันเวลานะคะเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่รอปาฏิหาริย์อยู่ในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะอันนี้เป็นภารกิจสำคัญที่เรายังคงตามกันอยู่ค่ะส่วนเรื่องอื่นๆนะคะก็ยังต่อได้แจ้งเหตุกันเข้ามาได้นะคะในจุดไหนที่อาจจะเจอปัญหาอะไรนะคะหรือว่าตรงไหนเริ่มมีฝนตกแล้วก็แจ้งเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวจะไปพักกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอัปเดตข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
1: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์ปัดทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metro Grid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบน

0: ถนนเพชรบุรีถนนราชปารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
0: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
2: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 14:46 นะหรือว่าใกล้นะคะจะบ่าย3แล้วนะเวลาผ่านไปรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเรายังเดินทางไปด้วยกันต่อนะคะทุกคนยังไงก็ยังคงแจ้งถึงข้อมูลต่างๆกันเข้ามาได้เรื่อยๆเหมือนเดิมนะคะส่วนใครที่อาจจะเรียกว่านะคะติดตามเราในช่องทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะก็ยังเนี่ยแหละอัปเดตข้อมูลกันได้หรือว่าจะฟังผ่านช่องทางนะคะของ FM 100ของเราเนี่ยก็ยินดีด้วยเหมือนกันนะคะที่เราจะได้เดินทางไปด้วยกันต่อนะส่วนตอนนี้นะคะมีแจ้งเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะที่แจ้งวัฒนะจากคุณเดชกันเพิ่มเติมค่ะสวัสดีค่ะคุณเดชโอ้ฮัลโหลค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณเดชครับตอนนี้เห็นว่ามีอุบัติเหตุนะคะมีจุดไหนยังไงบ้างมี2จุดเหรอ
1: เป็นสะพานข้ามแยกตรงบางทองธานี1ครับผม
0: ค่ะ
1: จุดแรกที่ผมแจ้งไปก็มีรถ3คันก็มีกระบะตู้ทึบแท็กซี่แล้วก็รถกระบะฟอร์ด
0: ค่ะ
1: แล้วก็เลยลงมาอีกนิดนึงก็มีรถเก๋ง2คันแล้วก็รถเทรลเลอร
0: ์ค่ะ
1: แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่มาแล้วฮะผมจะเคลียร์รถลงมาแล้วยกเว้นแท็กซี่ที่เครื่องยนต์น่าจะแตกครับหม้อน้ำแตกไม่สามารถขับเคลื่อนได้ครับ
0: ค่ะเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บยังไงบ้างคะตอนนี
1: ้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับผม
0: หรอคะโอ้ดีจังเลยแล้วตอนนี้ทางคนขับรถเนาะทั้ง2จุดเองเขาไปอยู่ตรงไหนกันนะคะหรือว่า
1: ตอนนี้จุดแรกขยับลงมา2คันครับผมลงมาจากทางสะพานข้ามแยกมาอยู่ใต้สะพานใต้ทางด่วนศรีรัตน์ครับ
0: ใต้ทางด่วนศรีรัตน์หนึ่งจุดนะคะ
1: ครับผมแล้วก็จุดที่สองรถเก๋งสองคันก็ขยับลงมาแล้วก็รถเทรลเลอร์กำลังขยับลงมาครับ
0: เหลือแค่แท็กซี่
1: ยังแท็กซี่คันอีกคันหนึ่งที่จุดแรกตอนนี้ยังขยับไม่ได้เพราะว่าหม้อน้ำแตกแล้วก็เครื่องยนต์น่าจะแตกครับ
0: โอ้โหแล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
1: ้ติดขัดครับจากบนสะพานลงไปน่าจะยาวถึงเกือบถึงปากเกร็ดแล้วครับ
0: โอ้โหยาวไปตอนนี้น่าจะถึงปากเกร็ดแล้วนะคะทีนี้ทางรถแท็กซี่เองแสดงว่าก็ต้องรอรถมาเคลียร์อันนี้ใช้
1: ต้องใช้รถยกครับ
0: ต้องใช้รถยกเลยโอ
1: ้ใช่คร
0: ับ ค่ะฝั่งกับการเป็นยังไงบ้างคะ
1: เคลื่อนตัวช้าครับ
0: ฝั่งกับการก็เคลื่อนตัวช้า
1: ใช่ไหมรถมาครับ
0: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราตามกันต่อกับรถแท็กซี่เนาะว่าจะนำลงมาได้ตอนไหนยังไงอีกครั้งนึงนะคะคุณเดช
1: ผมน่าจะออกจากจุดเกิดเหตุไปทำงานต่อแล้วครับผม
0: โอ้ได้เลยไม่เป็นไรเลยแค่โทรมาแจ้งก็คือขอบคุณมากๆแล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณเดชค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะโอ้คุณเดชน่ารักมากนะคะก็มาแจ้งจุดนี้นะคะไว้แล้วเดี๋ยวเราตามกันต่อนะทุกคนเหลือรถแท็กซี่ที่ยังอยู่ในเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุนะคะมีอีกจุดหนึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ถนนพหลโยธินจากคุณเอกค่ะสวัสดีค่ะคุณเอก
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: รายงานรถเสียนะฮะอยู่ใต้อุโมงค
0: ์รถเสียเหรอ
2: คร
0: ับ
2: ผมเป็นรถมาสด้าสีขาวนะฮะรถเก๋งนะครับอย
0: ู
2: ่ในอุโมงค์หลักสี่ครับ
0: ค่ะ
2: ฝั่งที่มุ่งหน้ามาจากเกษตรที่จะมุ่งหน้าไปสะพานใหม
0: ่อืม
2: นะครับ
0: ค่ะ
2: แต่ตอนนี้มันยังไม่มีใครมาช่วยเพราะว่าตอนนี้ก็คือเขาจอดข้างในแล้วคราวนี้ว่ารถมาเร็วมากให้ระวังด้วยครับ
0: แล้วเขาก็คือเปิดไฟ
2: เปิดไฟไว
0: ้เปิดไฟไว้
2: จอดก็ทำอะไรไม่ได้ต้องให้คนไปช่วยด้วย
0: โอเคได้
2: เพราะว่าตรงนี้รถมาเร็วมาก
0: ค่ะเบื้องต้นยังไม่มีใครไปช่วยเขาเนาะคุณเอกโอเคขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราติดต่อประสานเพิ่มเติมให้นะขอบคุณค่ะคุณเอกเดินทางปลอดภัยค่ะตอนนี้นะคะมี1จุดนะที่จริงๆก็กำลังจะเคลียร์ได้แต่ว่ามันยังติดปัญหานะคะเรื่องของรถที่ได้รับความเสียหายเยอะกับอีกจุดนึงก็คืออุบัติเหตุที่ถนนพหลเหตุรถเสียที่ถนนพหลโยธินช่วงลอดอุโมงค์นะคะที่จะมุ่งหน้าไปสะพานใหม่ตอนนี้เจอปัญหาอยู่ว่ายังไม่มีใครไปช่วยก็น่าจะส่งผลต่อเนื่องเหมือนกันถ้ายังไม่ได้นำรถออกน่าจะทำให้รถติดได้ในช่วงถัดจากนี้ไปนั่นเองนะคะยังไงก็นะคะฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับหลายๆคนนะคะที่อาจจะเดินทางในเส้นทางทั้ง2จุดนะคะว่าตอนนี้รถมันติดแล้วนั่นเองนะคะน่าจะมีปัญหาเรื่องการชะลอตัวด้วยนั่นแหละนะคะทีนี้เรามาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมอื่นๆกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยเราแนะนำเรื่องของกิจกรรมอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะ2506 19นั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้โดยทางสถานีวิทยุจสร้อยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะมาร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในการจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายน2569นะหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะซึ่งภายในงานนะผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและเทคนิคค่ะในการแก้ไขการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะรับชมไลฟ์สดได้ผ่านทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็เพจสิริราช PR ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นได้เช่นกันนะคะและในครั้งนี้เองเราต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผู้ที่มาสนับสนุนทำให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขค่ะบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่มาร่วมนะคะในการสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นั่นเองนะคะยังไงเนี่ยอย่างที่บอกก็ติดตามกันได้นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆที่เราจะนำมาฝากกันอยู่เรื่อยๆและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราจะตามกันต่อด้วยนะคะก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้แหละค่ะคิดว่าน่าจะมีนะคะเรื่องของอาการเกี่ยวกับภาวะที่อาจจะ อยู่ในภาวะสมองเสื่อมนะคะก็คือเคสที่เราเนี่ยแหละค่ะตามกันอยู่นะคะซึ่งในเคสนี้เองเนี่ยติดตามกันมาตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้วนั่นเองนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะเผื่อว่าเห็นนะคะแล้วก็ช่วยกันติดตามนั่นเองนะคะสำหรับในเคสนี้เนื่องด้วยว่าหายไปเนี่ยนะคะออกจากบ้านในระยะไม่ไกลเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะคะเราก็เลยจะมาย้ำเคสนี้กันอีกทีนั่นเองนะคะซึ่งชื่อนางวิไลมินเด่นนะคะโดยรับแจ้งนะคะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยออกไปจากบ้านใกล้ๆนี่เองค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ยังเดินกลับมาไม่ถึงนะคะที่บ้านเลยนะคะและอยากจะฝากนะไปยังนะคะหลายๆท่านที่อาจจะได้ฟังข้อมูลนะคะติดตามกันหรือว่าอาจจะอยู่ใกล้ๆนะคะในพื้นที่เพื่อที่จะได้ช่วยนะคะเป็นหูเป็นตาเผื่อว่าถ้าเจอนะคะเผื่อว่าถ้าเจอนะก็จะได้ช่วยกันนะคะในการติดตามหานะคะสำหรับในเคสนี้นั่นเองนะคะนะคะขอย้อนกลับไปดูนิดนึงนะคะว่าเคสอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าในเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่เจอนะคะสำหรับในเคสนะคะแต่ว่าชื่อคุณวิไลมินเดมนั่นเองนะคะสำหรับในเคสนี้ค่ะก็อยากให้ช่วยตามหานะคะในวัยโอ้โห70กว่าแล้วนะคะลักษณะก็คือที่ออกไปจากบ้านเนี่ยก็น่าจะลักษณะคล้ายกันเลยก็คือสวมฮิญาบนะคะแล้วก็เดินออกไปในบริเวณบ้านพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่กลับมาที่บ้านนะคะก็ฝากนะคะย้ำด้วยนะคะสำหรับในเคสนี้ตอนนี้นะคะเนี่ยหาไม่เจอแล้วอยู่ที่พื้นที่จุดไหนนะคะแต่เดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูนะคะที่รับแจ้งเกี่ยวกับคนหายออกจากบ้านสักนิดนึงนะคะสำหรับนะคะเคสก็ยังคงสามารถแจ้งกันเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตามหาคนหายนะคะหรือเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่หมายเลขจ1808แล้วก็1137นั่นเองนะคะในแต่ละเคสเราก็จะพยายามประสานแล้วก็ติดตามให้อยู่เรื่อยๆด้วยนั่นเองนะคะมีการแจ้งเรื่องหนึ่งเรื่องก่อนนะคะในระหว่างหาก็คือแจ้งสัญญาณไฟจราจรเสียค่ะที่ถนนเสรีไทยขาออกที่แยกนิด้าแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดำเนินการในการแก้ไขแล้วนะคะยังไงถ้าใครจะไปเส้นทางนี้อาจจะเรียกว่าเปลี่ยนเส้นทางได้ไหมหรือว่ามีจุดอื่นนะคะที่คิดว่าน่าจะไปได้นะคะยังไงก็สามารถนะคะที่จะ ปรับเปลี่ยนเส้นทางได้นะถนนเสรีไทยขาออกที่แยกนิด้านะคะตอนนี้ไฟสัญญาณเนี่ยมันเสียมันอาจจะทำให้เกิดการติดขัดนะคะในเส้นทางเพราะว่าโดยปกติก็มีปริมาณรถเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ใกล้นะคะเวลาที่จะเลิกงานแล้วอาจจะมีนะคะหลายจุดนะคะเรียกว่าชะลอตัวถ้าเกิดปัญหาตั้งแต่ตอนนี้แน่นอนนะคะว่าในช่วงเวลาหลายๆท่านเลิกงานก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะโอเคในเบื้องต้นเดี๋ยวจะย้ำนะคะในเรื่องของเคสให้เรื่อยๆแล้วกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงติดตามให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แจ้งเหตุกันเข้ามาได้นะคะเช่นเดิมส่วนจุดไหนที่เรารออัปเดตเดี๋ยวกลับมาตามอัปเดตกันต่อนะคะสำหรับในชั่วโมงหน้านะเดี๋ยวในชั่วโมงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวริษาวรัศดีประภาค่ะศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน5ปากคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งงดถ่ายทอดทางภาพและเสียงและกองทัพเรือจางกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐแวะพักประเทศไทยดำเนินการตามกรอบข้อตกลงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5 6 7 8 up and up and up
3: มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
2: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
3: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
2: และใกล้และใกล
3: ้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้

0: รุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน5ปากคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งงดถ่ายทอดทางภาพและเสียงตามคำขอกกต.กำชับห้ามเผยแพร่ข้อมูลไต่สวนโดยเด็ดขาดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องจำนวน22คำร้องที่ขอให้วินิจฉัยกรณีที่กกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่ใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบไปถึงตัวตนผู้ลงคะแนนทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิเป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญพยาน5ปากประกอบด้วยนักวิชาการชำนาญการของสำนักงานกกต.ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งกกต.นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทจันวานิชเซเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดทั้งนี้ตุลาการได้แจ้งต่อคู่กรณีว่าเนื่องจากได้รับการร้องขอจากประธานกกต.และบริษัทผู้พิมพ์บัตรเลือกตั้งขอให้ไม่พิจารณาคดีโดยเปิดเผยซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าบัตรเลือกตั้งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณะอาจจะส่งผลกระทบต่อมาตรการความปลอดภัยในการจัดทำบัตรเลือกตั้งที่จะต้องป้องกันการปลอมแปลงจึงเห็นสมควรให้งดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานรวมทั้งขอให้ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนวันนี้สู่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: พลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเรือจำนวน3ลำจากหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกามีกำหนดแวะพักเป็นระยะเวลาสั้นๆในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงรับการส่งกำลังบำรุงและบริการที่จำเป็นโดยเป็นไปภายใต้กรอบข้อตกลงและความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องการแวะพักครั้งนี้ไม่ใช่การฝึกหรือการปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทยและไม่ได้มุ่งหมายหรือเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรือและสถานที่ขอสงวนการเปิดเผยเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยอธิบดี DSI ยืนยันไม่ได้แจ้งความเพื่อปิดปากกลุ่มบุคคลที่ปล่อยหลักฐานคดีหัวสว.ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: พันตำรวจตียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่ากรณีส่งกองกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าแจ้งความกับตำรวจกองปราบปรามเกี่ยวกับการเผยแพร่ความลับในเอกสารราชการและนำข้อมูลในสำนวนคดีอ้างยี่ฟ้องเงินสว.และคดีหัวสว.ออกเผยแพร่ต่อสาธารณะนั้นล่าสุดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วอธิบดี DSI ระบุว่าการตรวจสอบจะมุ่งหาต้นตอว่าเอกสารและพยานหลักฐานในสำนวนหลุดออกไปสู่สาธารณะได้อย่างไรรวมถึงตรวจสอบกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับกองคดีการฟอกเงินทางอาญาของ DSI เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานคือ DSI เมื่อพยานเอกสารในสำนวนคดีหลุดออกไปก็จะเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
0: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษาร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: 15นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะคะเรากลับมาเดินทางไปด้วยกันต่อค่ะในช่วงบ่ายสามนี้หน่อยนะคะที่ตอนนี้บริเวณโดยรอบบ้านจสของเรานะคะอาจจะเป็นถนนพระรามสี่คลองเตยฟ้าอึมครึมมาอีกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมืดๆแล้วก็หายไปก็กลับมามืดๆอีกแล้วนะคะในช่วงเวลานี้นะคะหรือเขาจะมาตามเวลานะราชการที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะนี่ฝนราชการหรือเปล่านั่นเองนะคะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปนะส่วนในตอนนี้ค่ะเราจะมาติดตามนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจนำทางหัวใจดวงที่189นะคะไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีกันจากทางพันตำรวจเอกประทีปศิวรังไพโรจน์ผู้กำกับการกองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจจราจรนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะตอนนี้ค่ะผู้กำกับขาสถานการณ์นะคะของการนำส่งเนี่ยเป็นยังไงเห็นว่าถึงโรงพยาบาลแล้วเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมคะ
4: ครับผมตอนนี้ภารกิจเรียบร้อยครับนำจากNJ ครับตรงสนามบินดอนเมืองครับนำส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีเรียบร้อยครับภารกิจปลอดภัยครับถึงที่หมายเรียบร้อยครับผม
3: ค่ะระหว่างทางเป็นยังไงบ้างคะวันนี้รถเยอะไหมคะ
4: ครับระหว่างทางก็พอมีรถครับแต่ว่าก็อาจจะเพราะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับที่เวลาเห็นมีการภารกิจพิเศษนะครับโดยเฉพาะภารกิจฉุกเฉินเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์นะครับส่วนใหญ่ก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ
3: ค่ะวันนี้ถือว่าภารกิจลุล่วงไปด้วยดีถึงตามเวลาที่กำหนดไว้หรือว่าก่อนเยอะไหมคะ
4: ก็ถึงเวลาใกล้เคียงกันครับวันนี้ใช้เวลาจากM7 ถึงที่หมายก็13นาทีครับ
3: โอ้โหรวดเร็วมากมากเลยทีเดียวนะคะโอ้ดีมากๆวันนี้ค่ะ
4: ครับสาเหตุที่เราต้องถึงเร็วก็คือเราพยายามที่จะเหลือเวลาให้คุณหมอเยอะๆครับเพื่อที่จะได้ให้กับผู้รับบริจาคเนี่ยนะครับได้ประสบความสำเร็จนะครับในการปลูกถ่ายครับผม
3: ใช่ไหมคะอันนี้แหละคือสิ่งสำคัญเลยนะคะหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่ามันเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าจะถ้าสมมติว่ามันมีเกิดเหตุอะไรจริงๆมันต้องใช้เวลานานกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างคือจำเป็นจะต้องถึงเร็วที่สุดเราจะได้เผื่อเวลานะคะในด้านอื่นๆด้วยเผื่อเกิดเหตุอะไรนะคะระหว่างทางด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง
4: การ
3: นะคะที่เรา
4: ใช่คร
3: ับ ค่ะแล้วก็
4: แต่ภารกิจของเรานี่ถึงจะใช้ความรวดเร็วแต่เราก็ใช้ความระมัดระวังครับใช้ความรอบคอบเป็นการปฏิบัติหน้าที่ครับ
3: ค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งหัวใจสำคัญเลยนะคะซึ่งทางเราเรียกว่าถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะของโครงการเข้ามาดูแลเราก็รู้สึกว่าช่วยเหลือกันได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะในเรื่องของการนำส่งนะคะเคสนี้เป็นเคสที่189แล้วนะคะถือว่า
4: ใช่ครับ
3: ผ่านมาหลายเคสเลยที่ได้มีการช่วยเหลือกันนะคะทีนี้อย่าในครั้งนี้เองค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จทางพุ่งกับเองมีอะไรอยากจะฝากไปถึงผู้ที่กำลังเดินทางหรือมีอะไรที่อยากฝากสำหรับในภารกิจวันนี้ไหมคะ
4: ครับก็กราบขอบคุณพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับที่ให้ทางครับกับทางเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่การนำอวัยวะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์นะครับช่วยเหลือผู้ป่วยช่วยเหลือเด็กนะครับช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่เวลาเจอก็จะชิดซ้ายชิดขวานะครับเพื่อให้รถพยาบาลเนี่ยไปถึงจุดหมายให้เร็วที่สุดและที่สำคัญครับถึงด้วยความปลอดภัยครับผม
3: ค่ะขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะคะสำหรับทางเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมในวันนี้แล้วก็ภารกิจหลุล่วงปลอดภัยมีโอกาสต่อชีวิตกันอีกหนึ่งเคสเลยนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะพุ่งกับ
4: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
3: สวัสดีค่ะก็ถือว่าภารกิจวันนี้ในการนำส่งหัวใจดวงที่189สำเร็จลุล่วงไปได้ดีทางเจ้าหน้าที่ของเราก็ปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะขอบคุณทุกท่านอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เราได้ติดตามกันนะตั้งแต่ช่วงเวลานะคะที่เริ่มนี่แหละมีการขนส่งกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะยังไงก็ตามนะอยากจะฝากแล้วก็ย้ำนะคะกับทุกคนนะคะเหมือนเดิมว่ายังคงสามารถแจ้งนะคะถึงข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะเข้ามาได้นะคะตามช่องทาง การต่างๆของเราอัปเดตกันหลังบ่ายสามนิดหน่อยนะคะเกือบจะสี่โมงกันสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในระหว่างนั้นนะคะก่อนที่จะไปอัปเดตในเรื่องอื่นๆนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาฝากกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนนะคะที่บอกเป็นแฟนพันธุ์แท้แม่ประนอมอยู่แล้วทีนี้มาดูซิว่าในเดือนนี้นะคะเดือนสิงหาคมเดือนที่8แล้วของปีนี้มีดีลแรงนะคะมาให้ท่านไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าจะซื้อนะคะเข้ามาที่บ้านของเราเพิ่มเติมหรือว่าอะไรบ้างนะคะกับดีลแรงเดือน8แม่ประนอมแถมฟรีกล่องถนอมอาหารแม่ประนอมขนาดพกพามูลค่า59บาทนะคะเมื่อซื้อสินค้าครบ299บาทขึ้นไปนั่นเองนะคะมาบอกต่อโปรเด็ดเดือน8เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมครบ299บาทต่อ1ใบเสร็จนะที่ช่องทางออนไลน์ที่ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official บนแพลตฟอร์ม Shopee นะคะฟรีทันทีเลยรับไปเลยกับกล่องถนอมอาหารแม่ประนอมขนาดพกพามูลค่า59บาทนะคะคุ้มสุดเอาอยู่ทุกมื้อไม่หวั่นมื้อใหญ่เพราะเก็บไว้ทานต่อได้อุ่นเมื่อไหร่ก็อร่อยคุ้มกับทุกเมนูแม่ประนอมโปรนี้นะคะสายที่ชอบออนไลน์อยู่แล้วนะคะห้ามพลาดไวๆเลยค่ะมากดกันได้นะคะจะระยะเวลาโปรโมชั่นกันตั้งแต่วันที่1ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ1ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสำหรับโปรในเดือน8นี้ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสและวัตถุกันเสียได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกค่ะแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ www.maepranom.com/th/homepage ก็ได้หรือว่าจริงๆเซิร์ชหาแม่ประนอมเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางออนไลน์ให้เราแบบติดตามเยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นก็ติดตามข้อมูลได้หรือว่าจะติดตามกับทางจอชร้อยของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยกับโปรเด็ดเดือน8นี้ของแม่ประนอมนั่นเองนะคะอยากให้ทุกๆคนนะคะได้มีโอกาสในการลองเผื่อแบบบางคนฟังผ่านๆมาเจอกันพอดีไม่เคยลองนะคะลองได้นะสำหรับแม่ประนอมนั่นเองนะคะยังไงฝากด้วยนะสำหรับแม่ประนอมของเรานั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูอัปเดตนะเกี่ยวกับจุดต่างๆกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเผื่อว่ามีอัปเดตนะคะสำหรับในเส้นทางอื่นๆนะคะเรื่องของการแจ้งนะคะก็ยังแจ้งกันเข้ามาได้เช่นกันนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครติดตามฟังอยู่นะคะหมายเลขดอกจัน1808แล้วก็1137นั่นเองค่ะสำหรับอุบัติเหตุนะคะที่ติดตามกันก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะยังมีจุดนะคะที่ถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้าช่วงตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะถึงทางเข้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่ยังติดปัญหาเรื่องที่เราตามกันอยู่ว่าแท็กซี่ที่เขาได้รับความเสียหายอย่างหนักเนี่ยได้นำมาลงมาจากทางที่เขาไปประสบอุบัติเหตุหรือยังนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวตามกันต่อเนี่ยค่ะเดี๋ยวมานะคะติดตามเรื่องของการจราจรนะคะเพิ่มเติมกันด้วยจากพันตำรวจโทถาปนพงษ์เพิ่งมีสารวัตรจราจรสภ.ปักเกร็ดนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสารวัตรขาตอนนี้สถานการณ์การจราจรเป็นยังไงก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุด้วยเนาะในพื้นที่ส่งผลกระทบไหมคะ
5: ตอนนี้ครับเมื่อมีอุบัติเหตุอยู่2เคสนะครับในช่วงเวลา14นาฬิกา30นาทีนะครับประมาณ14นาฬิกาถึง10เกือบจะบ่าย3นะครับก็มี2เคสนะครับก็ตอนนี้แยกรถพ้นกีดขวางแล้วนะครับบนสะพานข้ามแยกเมืองทอง3นะครับตอนนี้แยกรถพ้นกีดขวางแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างรอประกันมาเจรจากันค่าเสียหายของผู้กรณีทั้ง2เคสนะครับตอนนี้สภาพการจราจรตอนนี้โดยรวมนะครับตอนนี้รถเริ่มมีปริมาณปานกลางนะครับในถนนแจ้งวัฒนะอย่างขาออกนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่นะครับเนื่องจากเปิดการจราจรแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับยังไม่มีปัญหานะครับตอนนี้ก็มีชะลอตัวบริเวณเชิงทางลงผ่านก็พอปานแล้วก็เชิงแล้วก็บริเวณใต้ด่วนเล็กน้อยนะครับกับจุงหลังจากนั้นก็เคลื่อนตัวได้ดีครับ
3: ค่ะในเบื้องต้นยังถือว่ายังพอเคลื่อนตัวกันได้อยู่นะคะ
5: ใช่คร
3: ับ ค่ะแล้วตรงจุดที่รถเขาเออยังได้รับความเสียหายอยู่อ่ะตัวแท็กซี่อะค่ะทีนี้นำลงมาหรือยังอะคะ
5: ลงหมดแล้วครับทั้งสองเคสเราลงไปด้านล่างหมดเรียบร้อยแล้วครับผม
3: โอเคลงมาข้างล่างบนเหยียดขวางละโอเคฉะนั้นก็คือชะลอตัวแค่ว่ารถกำลังจะเริ่มเยอะแค่นั้นเองตามปกติเวลา
5: ใช่ครับ
3: ได้เลยนะคะแล้วเริ่มมี ฝนมาไหมคะฝั่งนู้น
5: อันนี้ยังครับยังท้องฟ้ายังปลอดโปร่งอยู่
3: โอเค
5: ยังไม่ครับฝนครับผม
3: ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตร
5: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะเคสนี้เคลียร์นะคะเรียกว่าน่าจะชะลอตัวตามปกติในช่วงเวลาใกล้ๆนับจากนี้เป็นต้นไปอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีรถปริมาณมากเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากวันนี้เป็นวันพุธเองก็อาจจะไม่ได้มีปริมาณรถเยอะเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ว่าในช่วงปลายสัปดาห์นะคะก็อาจจะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ใดๆก็ตามถ้ามีเรื่องของอุบัติเหตุหรือจุดไหนที่เป็นปัญหาก็อย่าลืมแจ้งกันเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะที่ยังเดินทางมาด้วยกันนะคะในทุกช่องทางอาจจะเป็นหลายๆท่านที่เรียกว่าเดินทางอยู่นะคะแล้วก็ติดตามฟังผ่านทางเจสร้อยของเรานะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเจอปัญหาแล้วก็แจ้งกันเข้ามาอันนี้เนี่ยก็ยินดีมากๆอยากให้หลายๆคนนะคะถ้าเจอเกี่ยวกับรถจอดเสียนะคะรถประสบอุบัติเหตุหรือยังไงก็แจ้งเรานะคะเข้ามาได้นะคะในทุกๆช่วงเวลาที่อาจจะเกิดปัญหาอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะได้นี่แหละช่วยกันแจ้งเตือนนะคะเผื่อใครที่ได้ฟังแล้วก็อาจจะได้วางแผนเรื่องของการเดินทางกันล่วงหน้าเพราะเนี่ยใกล้ละหลายๆคนอาจจะเตรียมตัวเลิกงานแล้วก็กำลังจะเดินทางนะคะฉะนั้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันนะคะที่ช่วยหลายๆคนได้นะคะยังไงก็ฝากติดตามทางจอสร้อยของเราด้วยค่ะทีนี้นะคะย้ำเคสเคสก่อนหน้านี้เกี่ยวกับคนหายสักนิดนึงนะคะก็คือคุณวิไลมินเด้นนะคะในวัย76ปีนะคะผิว2สีนะสูงประมาณ150ซมนะคะสวมฮิญาบออกไปจากบ้านแต่ว่าทางญาติไม่ทราบว่าสวมเป็นฮิญาบสีอะไรนะคะไม่ทราบนะคะแต่ก็ออกไปจากบ้านออกจากบ้านซอยราม60แยก9นะเมื่อ9นาฬิกานะคะก็คือแจ้งเอาไว้ว่าน่าจะไปบ้านน้องสาวซึ่งอยู่ไม่ได้ไกลบ้านนะคะแต่ว่าไม่ถึงบ้านน้องสาวนะคะคาดว่าอาจจะไปที่ธนาคารกรุงไทยแถวแยกลำสาลีใช่ไหมคะเพื่อนำบัตร ATM ไปเปลี่ยนนะคะไปทำใหม่เนื่องจากบอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะแต่ทีนี้ในเบื้องต้นเองนะตอนนี้นะคะที่เราได้รับข้อมูลมาก็ปรากฏว่ายังไม่ได้รับการรับแจ้งกลับมาเหมือนกันนะคะว่าคุณยายเดินกลับมาที่บ้านหรือยังไม่ได้เดินทางไปถึงบ้านน้องสาวด้วยนะคะโดยที่หายออกไปจริงๆเนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วงประมาณ9นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะก็คือวันที่25แล้วนะคะแต่ว่านะตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาก็เลยฝากนะคะฝากหลายๆท่านเผื่อว่าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือว่าเห็นนะคะทางคุณวิไลมินเด้นนะบริเวณรอบๆซอยราม60แยก9ก็ดีหรืออาจจะเป็นในละแวกใกล้เคียงตรงนั้นก็ได้หรือจุดไหนก็ได้อ่ะทุกคนเผื่อว่าเห็นนะคะถ้าเห็นก็แจ้งกลับมาที่จอสร้อยของเราได้นะคะหมายเลขดอกจัน1808หรือว่า1137ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราจะได้ทำการประสานนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่อาจจะให้ทางเจ้าหน้าที่ใดๆก็ดีหรือว่าทางครอบครัวนะคะไปตรวจสอบว่าเจอนะคะคนลักษณะคล้ายคุณวิไลเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงแจ้งกลับมาได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ย้ำเคสนี้ให้อีกครั้งหนึ่งยังไงก็จะตามต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับในแต่ละจุดด้วยนั่นเองค่ะทีนี้นะคะก็ยังต้องตามกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆด้วยนะคะในเรื่องของเส้นทางเดี๋ยวจะขออนุญาตแวบไปดูสักนิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะในแต่ละจุดมันติดนะคะในแต่ละจุดบ้างหรือยังแต่จากที่ดูนะคะโดยภาพรวมเอาจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าก็น่าจะยังไม่ได้มีการแบบว่ารถติดนะคะเพิ่มเติมเป็นจุดยาวขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะมีนะคะบนทางพิเศษนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะแถวๆถนนเพชรบุรีก็เริ่มจะมีปริมาณรถเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นนะคะแล้วก็ถนนพระรามหนึ่งนะคะพระรามหนึ่งก็เริ่มจะมีปริมาณรถที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วส่วนนะคะในจุดอื่นๆถนนพระรามสี่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วเช่นเดียวกันนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะแต่ว่าพระรามสี่นะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางหัวลำโพงนะคะอะไรเงี้ย ก็ยังพอได้นะคะก็ยังพอได้อยู่เหมือนกันส่วนจุดอื่นๆนะคะจุดอื่นๆถ้าจุดไหนมีปัญหาอย่างที่บอกก็ยังคงแจ้งกลับมานะคะที่จอสร้อยของเราได้นะคะเราก็จะได้ช่วยกันติดตามให้ว่าณตอนนี้เองเนี่ยเกิดเหตุอะไรนะคะทำไมรถถึงติดเป็นพิเศษนะโอ้โหฟังที่จะมีการเดินทางมารับลูกๆที่โรงเรียนนะคะปริมาณรถเริ่มสะสมค่อนข้างเยอะนะคะนั่นก็คือทางฝั่งนะคะของถนนสาทรเหนือตอนนี้ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครปริมาณรถสะสมเยอะเลยนะคะท้ายแถวอยู่แถวBTSกรุงธนบุรีแล้วนะคะ ติดยาวอยู่เหมือนกันติดยาวอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนทีนี้นะคะในช่วงนี้เราจะมาเรียกว่าแจ้งกันก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางเผื่อใครนะคะจะใช้เส้นทางที่ยังมีการดำเนินการในการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางรฟม.แจ้งปิดเปลี่ยงการจราจรเพิ่มเติมค่ะบนถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์นะคะในฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์และฝั่งที่มุ่งหน้าแยกไฟฉายเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินที่สถานีบางขุนนนท์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะตั้งแต่วันที่11สิงหาคมเวลา 22:00 นถึง 31 สิงหาคม 2569 เวลา 24:00 นก็คือทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะในส่วนนี้นะคะตอนนี้เองก็เป็นบริเวณที่ปิดจะเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์และฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องการจราจรที่ถนนสุทธาวาสและถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันค่ะสามารถสัญจรได้ฝั่งละ1ช่องการจราจรโดยประชาชนจะสามารถเข้าแล้วก็ออกที่พักอาศัยได้นะคะตามปกติค่ะทั้งนี้ในเส้นทางเองก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่ใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวด้วยดังนั้นนะคะหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและทางรฟม.เองต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะใครอยู่จุดนี้นะในช่วงนี้จริงๆที่บอกอ่ะถ้าเกิดเป็นคนในพื้นที่นะคะที่บ้านพักอยู่อาศัยเนี่ยก็สามารถจะเข้าออกในพื้นที่ได้ตามปกติค่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่กำลังจะเดินทางไปนะคะก็ยังคงมีการทำงานอยู่เพราะใครอยู่จุดนี้นะในช่วงนี้จริงๆที่บอกอ่ะถ้าเกิดเป็นคนในพื้นที่นะคะที่บ้านพักอยู่อาศัยเนี่ยก็สามารถจะเข้าออกในพื้นที่ได้ตามปกติค่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่กำลังจะเดินทางไปนะคะก็ยัง

0: โรงเรียนจะเลิกสถานที่หน่วยงานราชการกำลังจะหมดเวลาการทำงานลดเริ่มเยอะเลยทีเดียวนะคะทุกคนลดเริ่มเยอะแล้วนั่นเองนะคะสำหรับนะคะในช่วงนี้จุดต่างๆนะคะถ้าจุดไหนนะคะที่เกิดปัญหาบางจุดเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสัญญาณไฟเสียอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถแจ้งเราเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะจากที่ดูในแต่ละเส้นทางอยู่นะคะในตอนนี้เดี๋ยวเรารอเรื่องของการอัปเดตกันต่อไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละจุดด้วยเหมือนกันว่าการจราจรเนี่ยจะขยับนะคะแล้วก็เป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าก็ยังมีนะคะก็ยังมีอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะกับการอัปเดตในแต่ละจุดค่ะส่วนข้อมูลนะคะในช่วงนี้มาดูกันหน่อยว่าเผื่อมีการแจ้งนะคะกันเข้ามาในเกี่ยวกับเส้นทางนะคะในเบื้องต้นอุบัติเหตุเคลียร์ไปแล้วเนาะทางฝั่งของถนนแจ้งวัฒนะเคลียร์ไปเป็นที่เรียบร้อยถือว่าอุบัติเหตุก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่รับแจ้งเคสมาก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนั่นเองนะคะส่วนสำหรับนะคะข้อมูลอื่นๆนะคะในเบื้องต้นนะตอนนี้เองก็กำลังติดตามนะคะเกี่ยวกับข่าวสารหลายเรื่องนะคะเมื่อช่วงที่ผ่านมาเราตามเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งปิดโรงงานกันไปนะคะแล้วก็เรื่องของภารกิจวันนี้นะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็น่าจะเคลียร์นะคะไปหลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าข่าวสารเองมันเยอะมากๆเลยนะคะในทุกวันนี้ถ้าใครได้รับข่าวสารมาอาจจะต้องใช้วิธีการในการเช็คข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่แนะนำทุกคนนะคะให้ช่วยกันทำนะช่วยกันเช็คอีกทีแล้วก็มีความรู้สึกในการดูแล้วแบบเอ๊ะบ่อยๆนะคะว่าเอ๊ะข่าวนี้มันจะยังไงข้อมูลจริงๆเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่ามันถูกแชร์ในช่วงเวลาที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าบางข่าวเองเนี่ยค่ะมันเกิดเหตุการณ์คล้ายกันแล้วก็มีการแชร์แต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบผ่านมาแล้วแต่มีการมาแชร์ซ้ำโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ได้อ่านข้อมูลรายละเอียดฉะนั้นอ่านเพิ่มอีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะแชร์อ่านรายละเอียดเพิ่มอีกนิดนึงจะช่วยได้มากบางคนเห็นแค่หัวข่าวก็ตกใจไปแล้วนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะทุกคนเช็คข้อมูลแล้วก็รายละเอียดใหชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะทำการแชร์ข้อมูลใดๆนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราช่วยกันได้นะจะได้ไม่เกิดเขาเรียกว่าความตกใจนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการตื่นตระหนกมากเกินไปนะคะกับข่าวสารในปัจจุบันนี้เพราะว่าบางข่าวเองนะคะก็ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากๆเลยนะคะในการที่จะแชร์ข้อมูลไปด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าช่วยกันได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะสำหรับนะคะในตอนนี้เองนะเรื่องของเส้นทางก็เริ่มอย่างที่บอกค่ะค่อยๆจะติดนะคะในแต่ละจุดนะคะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะหลายจุดที่เป็นบริเวณโรงเรียนเองปริมาณรถเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ชะลอตัวแล้วนะคะใครจะวางแผนเดินทางในช่วงหลังจากนี้นะเราก็ยังคิดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาก็ยังคงไปกันได้เรียกว่าติดตามปกติดีกว่านะคะกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในเมืองที่รถติดตามปกตินะคะทุกคนแต่ว่าก็ถือว่าหลายจุดยังพอเคลียร์แล้วก็ไปกันได้ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรนั่นเองนะคะแต่ทีนี้คุณชาตรีนะคะแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเส้นทางบนทางด่วนตรงจุดไหนนะคะเดี๋ยวถามเพิ่มเติมกันกับคุณชาตรีนะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณชาตรี
1: จ๋าทางด่วนดินแดงที่จะลงมาดินแดงอะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับลงแล้วอะลงมาที่ถนนปกติแล้วมีรถเฉี่ยวชนกัน3คัน
0: โอ
1: ้นะไม่เยอะไม่มีคนบาดเจ็บเพราะว่าตรงนี้มันโดนบีบเลนซ้ายขวาก่อสร้างทางด่วนก็ก่อสร้างแล้วซ้ายก็ก่อสร้างมันก็เลยทำให้เหลือ3เลน4เลนก็เหลือทำให้เหลือ2ประมาณเกือบ2เลนอะไม่ถึงไม่เต็ม2เลนนะครับทีนี้รถมาก็เลยชะลอเพราะปกติผมกลับเวลานี้เนี่ยมันจำไม่ติดเพราะว่าผมลงทางด่วนดินแดงปุ๊บผมมาต่อทางเวย์แต่นี่ปรากฏว่าวันนี้ทำไมติดพอวิ่งมาหอชนกันมีแท็กซี่มีรถเก๋งแล้วก็มีSUV
0: ค่ะ3คัน
1: ครับผม3คันครับเฉี่ยวชนกัน
0: ค่ะแต่มันยังพอเคลื่อนตัวไปได้ไหมคะ
1: เคลื่อนตัวได้ครับแต่ว่าคนที่อยู่เลนกลางจะต้องวิ่งพอลงมาถึงตรงนี้ต้องเบียดเพราะว่ามันวิ่งได้แค่เลนเดียวเลนขวาสุด
0: หรือทำให้ชะลอตัวเนาะพูดอย่างนั้นดีกว่า
1: ใช่ครับตอนนี้แต่พอหลุดมาจากตรงนั้นก็วิ่งออกตัวเวก็ใช้การได้ดีเลย
0: ค่ะโอเค
1: ครับผมส่วนตัวเวข้างบนนี้วันนี้ที่จะวิ่งออกไปทางรังสิตก็ใช้การได้ดีมากถนนโล่ง
0: อาจจะเป็นเพราะคุณชาตรีได้กลับเร็วหรือเปล่าก็เลยยังรู้สึกว่ามันโล่งอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะเฉพาะเดนเนอร์ ถ้าวันไหนผมออกจากที่รามคำแหงมาสัก4โมงก็ติดแล้วครับ
0: ค่ะ
1: จะเริ่มติดแล้วผมจะออกสายกลับเร็วอย่างเงี้ย

0: ดีเลย
1: ส่วนท้องฟ้าตอนนี้ก็ครึมๆนะครับ
0: ครึมๆใช่ไหมคะ
1: ครึมเหมือนฝนจะมาแต่ว่ายังไม่มีฝนลงมาเลย
0: ใช่ไหมคะถือว่า
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้แถวบ้านเจ้าสอก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าลงหรือไปตกหรือไปตกตรงไหนก็ไม่แน่ใจ
1: เมื่อเช้าผมก็ไม่ได้ดูด้วยว่ากรุงเทพกี่เปอร์เซ็นต
0: ์แต่ว่าตอนนี้ทางบางทีมันก็เดาพื้นที่ไม่ได้นะบางวันบางจุดมันก็ไม่ตกใช่ไหมคะเออ
1: ครับผม
0: เดาตก
1: แต่ตอนนี้เนี่ยผมมองเนี่ยไปทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยครึ้มหมด
0: คาดว่าเราจะถึงบ้านก่อนนะคะคาดว่าคุณชาตรีน่าจะถึงบ้านก่อนน่าจะไม่เจอ
1: ผมไม่ได้ถึงบ้านกำลังจะกลับออฟฟิศ
0: เอาเหรอคะ
1: ได้ครับไปดูงานที่รามครับแล้วก็เลยกำลังจะกลับออฟฟิศผมก็เลยต้องออกเร็วออกช้ากลับเร็วเพื่อจะหนีรถติดแต่สุดท้ายเดี๋ยวผมกลับผมก็ต้องมาเจอรถติดเหมือนเดิมครับต่อจากออฟฟิศเพราะงานวงวานก็ไม่ธรรมดา
0: ใช่ใช่ใช่งานวงวานก็ไม่ธรรมดาจริงๆ
1: ผมกลับงานวงวานครับเดี๋ยวเจอหน้ามองเกษตร
0: ครับอ๋อโอเคได้เลยค่ะยังไงขอบคุณคุณชาตรีมากๆเลยนะคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: สวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ค่ะทางนี้นะคะอุบัติเหตุก็ไม่ร้ายแรงยังพอเคลื่อนตัวไปได้และที่สำคัญรถยังไม่ติดมากก็ยังพอไปกันได้นะทางฝั่งของดินแดงต่อโทเวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้นะคะยังไงในจุดต่างๆที่ยังเป็นปัญหาหรือกำลังจะเป็นปัญหาเพราะว่าปริมาณรถมันเริ่มเยอะละนะคะก็เดี๋ยวแจ้งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเช่นเดิมนะคะแต่ว่าสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อกับหนึ่งและเจ้าสรอยค่ะ
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัยจะย่างจะ

0: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

12กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชั่นใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 15:45 แล้วนะคะเราเดินทางกันต่อดีกว่านะคะกับข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจนะคะสำหรับในช่วงนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของงานใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีความสำคัญค่ะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือว่า The 2026 Annual Meeting ofThe International Monetary Fund and the World Bank Group นั่นเองนะคะเปิดประตูสู่อนาคตประเทศไทยบนเวทีโอลิมปิกการเงินโลกค่ะเรียกว่านับถอยหลังนะคะเหลืออีกไม่เกิน2เดือนแล้วที่ไทยกำลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกกับการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมด้านการเงินและการคลังที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีค่ะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือว่า The 2026 Annual Meetings of the InternationalMonetary Fund and the World Bank Group ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะระหว่างวันที่12-18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งความสำคัญที่เราได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่ามันคือเครื่องยืนยันค่ะถึงศักยภาพความพร้อมและความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกนั้นมีต่อประเทศไทยทั้งในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลและก็ความพร้อมในฐานะศูนย์กลางการประชุมไมซ์นะคะของภูมิภาคโดยจะมีผู้นำระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะเดินทางมาร่วมพูดคุยและหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่กันที่บ้านของเรานั่นเองในฐานะคนไทยและประเทศเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะทุกคนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมความพร้อมเวลาการประชุมที่น่าสนใจทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นพร้อมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกครั้งนี้ไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th ค่ะหรือที่ Facebook AM2026 นะคะหรือว่า AM2026 ได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็อยากให้นะคะทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีไปด้วยกันนะคะเนี่ยแหละก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะฝากทุกคนเอาไว้นะคะสำหรับในช่วงนี้เพราะว่ามันสำคัญนะคะมากๆเลยทีเดียวนะคะกับงานนี้ที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพไม่อยากให้พลาดนะคะกับการติดตามในเรื่องของข้อมูลแล้วก็รวมไปถึงนี่แหละค่ะสิ่งที่จะทำให้นะคะเราได้เห็นในแง่มุมของการเงินระดับประเทศนะแล้วก็ระดับโลกของเราด้วยคือมันเป็น2 ส่วนที่ต้องดำเนินไปด้วยกันนะคะแต่ก็ได้รับความไว้วางใจในการจัดงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็น1เรียกว่าหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะเรื่องของอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลนะคะต่างๆเพิ่มเติมนะคะเมื่อสักครู่เราเพิ่งอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุกันไปนะคะช่วงเชิงทางลงด่วนดินแดงอุบัติเหตุนะคะก็เป็นเหตุรถชนกัน3คันแต่ว่าเราประสานเพิ่มเติมนะคะไปที่สน.ทางด่วนให้แล้วนะคะจากในจุดนี้ที่เจอเรื่องของอุบัติเหตุไปนะคะส่วนในจุดอื่นๆส่วนในจุดอื่นๆเองนะคะก็ยังรอการติดตามนะคะแล้วก็อัปเดตกันอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเผื่อว่ามีจุดไหนนะคะที่จะแจ้งกันเข้ามาเพิ่มเติมค่ะใช้เวลาผ่านไปเร็วมากนะคะแป๊บๆก็จะ4โมงแล้วนั่นเองนะคะตอนนี้บริเวณด้านนอกรอบๆของจช.ร้อยยังคงอึมครึมแต่ก็มีแดดสลับกันอยู่นะคะสลับกันไปมาถ้าฝนไม่ตกลงมาก็ไม่แปลกนะคะทุกคนอากาศแบบนี้บางทีช่วงนี้เดายากนะคะว่าจะมีฝนหรือไม่มีฝนนะคะแต่โดยปกติแล้วบางทีใช่ไหมบางทีบางวันเนี่ยก็ไม่ได้ตกทุกที่พร้อมกันแต่บางวันก็พร้อมใจกันตกแบบว่าโอ้โหนะคะแทบจะทุกพื้นที่เลยแล้วจากที่สังเกตมาประมาณในช่วง 1-2 สัปดาห์ประมาณศุกร์ที่แล้วไหมศุกร์ที่แล้วไหมฝนตกนะใช่ไหมน่าจะฝนตกถ้าจะไม่ผิดนะไม่แน่ใจว่าศุกร์หรือเสาร์นี่แหละฝนตกนะคะค่อนข้างจะแน่นเลยแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะแล้วก็ดูเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับข้อมูลเรื่องของด้านอื่นๆแล้วก็รวมไปถึงฝนด้วยนะคะส่วน5นะคะอย่างที่บอกค่ะใครที่อาจจะติดตามนะคะข้อมูลกับทางจช.ร้อยก็ต้องรออัปเดตนะคะถึงข้อมูลต่างๆในจุดอื่นๆด้วยนะคะ อาจจะดูกันนะคะถ้าเกิดจุดไหนนะคะมีปัญหาสำหรับการเดินทางยังคงแจ้งกันเข้ามาได้ที่หมายเลขดอทจัน1808แล้วก็1137เหมือนเดิมนะคะก็ยังฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของการติดตามข้อมูลนะคะและที่สำคัญนะคะใน เรื่องของกิจกรรมต่างๆนะคะยังไงเดี๋ยวเราก็จะตามกันต่อด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ทีนี้นะคะมีข้อมูลสำคัญแล้วก็เป็นข่าวนะคะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานี้นะคะก็คือมีเหตุระทึกกลางห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นเหตุนะคะเหมือนกับแอลกอฮอล์ค่ะมันเกิดระเบิดขึ้นทั้งครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะรับแจ้งในเบื้องต้นตอนนี้จากข้อมูลที่มีคือ7รายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะเมื่อเวลาประมาณสัก 11:30 นาทีนะคะวันนี้ Facebook นะคะที่ชื่อว่าปลอดภัย35ได้มีการรายงานค่ะว่าเกิดอุบัติเหตุการทดลองเกิดขึ้นนะคะเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ภายในห้องเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าให้การช่วยเหลือแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7นะคะเป็นครู2นักเรียน5ในจำนวนนี้เนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนโดยได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตา1และบริเวณหน้าอกนะคะอีก1เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวครูแล้วก็นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บค่ะส่งโรงพยาบาลยะหาและโรงพยาบาลยะลาไปเป็นที่เรียบร้อยสาเหตุในเบื้องต้นทราบว่าเกิดจากอุบัติเหตุการทดลองวิทยาศาสตร์แล้วแอลกอฮอล์ค่ะมันระเบิดนะภายในห้องเรียนของโรงเรียนแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบถึงสาเหตุโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นการแจ้งถึงข้อมูลนะคะที่ได้รับแจ้งยืนยันอีกครั้งว่ามีเหตุเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการทดลองนะทดลองในทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เกิดเหตุนะคะแต่เดี๋ยวอย่างที่บอกเราจะมาติดตามกันก่อนนะคะเกี่ยวกับข้อมูลถึงรายละเอียดอื่นๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในเคสนี้ด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นก็เดี๋ยวรอติดตามเกี่ยวกับอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนั่นเองนะคะสำหรับเส้นทางนะคะต่างๆนะตอนนี้นะตอนนี้เองนะคะก็เริ่มอย่างที่บอกว่ามันติดมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ก็ถือว่ายังน่าจะพอไปกันได้อยู่นะคะแต่ถ้าจุดไหนเองที่เกิดปัญหาย้ำกันอีกทีแจ้งกันมานะคะที่หมายเลขเราจะ1808แล้วก็1137ได้เลยนะคะสำหรับเส้นทางนะคะอย่างที่บอกไปว่าบางจุดเองนะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีติดเป็นพิเศษแต่ถ้ามีจุดไหนติดเป็นพิเศษเดี๋ยวจะมาแจ้งแล้วก็อัปเดตกับในพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งด้วยนั่นเองนะคะทุกท่านเองยังสามารถแจ้งกันเข้ามาที่หมายเลขเราจะ1808แล้วก็1137ของเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้นะคะหรืออยากจะสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้มาดูนะคะทางฝั่งถนนติวานนท์กันหน่อยนะจากคุณชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณชัยรัตน์
1: สวัสดีครับคุณพาดาดาใช่ไหมครับ
0: พาดาราค่ะเรียกเด่งก็ได้นะ
1: ฟังก็จะร้อยทุกท่านเลยครับผม
0: ค่ะ
1: มีตะคั่วมาจากห้าแยกปากเกร็ดก็การจราจรไม่มีปัญหาใช้การได้นะครับผม
0: อ
1: ลองดูสองฝั่งตรงนี้จะมีโรงเรียนสวนกุหลาบก็โรงเรียนเหลือน้อยแล้วมีนิดๆหน่อย
0: ๆค่ะ
1: ผมก็ไม่มีปัญหาการจราจรมุ่งหน้าตอนนี้ผมกำลังจะถึงแยกสวนสมเด็จ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เมื่อสักคู่ตรงโรงเรียนจะมีโรงเรียนเอาลืมชื่ออีกแล้วเมื่อกี้ทางไม่ไปตรงที่จะเข้าไปทางหลังวัดกู
0: ้
1: โรงเรียนอำพรไตรสารหรืออะไรเนี่ย
0: ค่ะ
1: น่าจะใช่แล้วก็มันมีรถแท็กซี่เสียอยู่ก่อนถึงปากซอยนิดนึงแต่ตอนนี้เขายกไปแล้ว
0: โอ้
1: ตอนผมมาเนี่ยกำลังยกแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยทีนี้รถที่จะเลี้ยวเข้าซอยเนี่ยก็คือติดนานเขาก็เลยพากันแซงกันไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยเป็นกลายเป็นติดเป็นสองช่องจราจรแต่ตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วแหละช่องขวาช่องเดียวที่ตรงได้สองเลนนะเขาก็ตีคู่กันไป
0: ค่ะ
1: ตอนผมผ่านมาก็สไลด์แล้วมอเตอร์ไซค์วินกำลังโบกให้รถสไลด์โค้งเข้าซอย
0: ค่ะ
1: เป็นแท็กซี่สีเหลืองเพื่อนสมาชิกเรา
0: สมาชิก
1: อะไรก็ตอนนี้ขณะรายงานผมมาถึงแยกสวนสมเด็จตอนนี้กำลังจะเลี้ยวซ้ายไปทางออกไปทางสะพานนวลชวีหรือว่าสะพานปทุมหนึ่งมั้งตรงนี้เขาเรียกตรงนี้ไม่มีปัญหาการจราจร
0: ค่ะ
1: ตามแยกไฟแดงนี่ก็มีนักเรียนนั่งอยู่นั่งกับพื้นเลยไม่มีเก้าอี้นั่ง
0: โถพื้นเนี่ยฝนล่ะฝนล่ะคุณชัยรัตน์มีฝนไหม
1: ไม่มีแดด
0: แดดเลย
1: แดดวันนี้แดด
0: ค่ะ
1: จ้าเลยมองไปทางปทุมก็ก้อนเมฆก็บางๆนะ
0: ค่ะโหทางฝั่งนู้นน่าจะไม่มีฝนแต่ทางบ้านจอสอนจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเล็งอยู
1: ่น่าจะไม่รอดในงานก็มองไปทางสะพานนวลจะบีก็ยังใช้การได้ดีอยู่นะ
0: ค่ะ
1: ส่วนฟังกลับกันพื้นลากติดแต่ขึ้นสะพานยกระดับที่จะไปทางโรบินสัน
0: ค่ะ
1: ไม่มีปัญหา
0: ได้เลยนะเดี๋ยวอัปเดตกันต่อเส้นทางอื่นๆนะไปถึงจุดอื่นๆค่ะคุณชัยรัตน์ขอบคุณนะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนะก็ยังคงอย่างที่บอกค่ะแจ้งนะคะแล้วก็จุดไหนที่มีปัญหานะคะยังคงแจ้งอัปเดตการเดินทางมาได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ใกล้ละใกล้จะ4โมงหลายคนก็มีบางคนเตรียมตัวเดินทางออกมาแล้วบางคนยังไม่ออกหลัง4โมงนะคะก็เป็นเวลาที่เราเดินทางกันปกติสวัสดีค่ะคุณอาร์มซ่าใช่ ดีเจสลีมั้ยใช่แต่ว่าแค่เปลี่ยนชื่อนะคะชื่อใหม่ชื่อใหม่หลายคนก็ยังเรียกไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักมากๆนะอ่ะเดี๋ยวมาเดินทางกันต่อนะสำหรับในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับปวริษาวรัตติประภาค่ะเอกนิติยันออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอย.เฝ้าระวังเข้มผักที่จำหน่ายในประเทศไทยหลังพบข่าวใช้ฟอร์มาลีนกับผักกาดขาวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติแจงสภายันออกพรก.กู้เงิน400ล้านเหตุความมั่นคงเศรษฐกิจชี้ไทยยังต้องเจอวิกฤตอีกหลายระลอกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเหตุผลการออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทยืนยันว่าเป็นมาตรการเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีความจำเป็นเร่งด่วนจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางโดยระบุว่าวิกฤตที่ไทยกำลังเผชิญเกิดขึ้นเป็นระลอกทั้งราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น 60-70% เงินเฟ้อค่าครองชีพที่สูงขึ้นรวมไปถึงกำลังซื้อประชาชนลดลงขณะที่ภาคธุรกิจต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจจะกระทบต่อการจ้างงานและการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงทำให้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาพลังงานโดยดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลปัจจัยขาดดุลเกือบ600ล้านบาทในไตรมาสเดียวรัฐบาลจึงวางเป้าหมายในการกู้เงินไว้2ด้านคือช่วยประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทดแทนอย่างไรก็ตามย้ำว่าพรก.ฉบับนี้ไม่ใช่การตีเช็คเปล่าการใช้เงินจะผ่านคณะกรรมการกันกรองต้องมีความพร้อมโปร่งใสและคุ้มค่าอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: อย.ยกระดับการเฝ้าระวังผักที่จำหน่ายในประเทศไทยหลังพบรายงานการใช้ฟอร์มาลีนกับผักกาดขาวโดยสั่งการให้ด่านอาหารและยาที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเข้มแหล่งที่มาพร้อมเร่งลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเบื้องต้นยังไม่พบการปนเปื้อนฟอร์มาลีนสั่งเฝ้าระวังต่อเนื่องคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าปัจจุบันอย.มีมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยของผักและผลไม้ตลอดห่วงโซ่โดยกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการผลิตและมีระบบทวนสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ควบคู่กับการสุ่มตรวจณสถานที่คัดและบรรจุด่านอาหารและยาและสถานที่จำหน่ายเพื่อตรวจเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตรรวมไปถึงสารที่ห้ามใช้ในอาหารสำหรับกรณีที่มีรายงานข่าวว่ามีการนำสารละลายฟอร์มาลดีไฮหรือฟอร์มาลีนมาใช้กับผักกาดขาวเพื่อช่วยคงสภาพอย.ได้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและสั่งการให้ด่านอาหารและยาที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างตามระดับความเสี่ยงพร้อมเร่งตรวจสอบผักกาดขาวที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยเพื่อให้ครอบคลุมทั้งสินค้ากำลังนำเข้าและสินค้าที่เข้าสู่ตลาดแล้วซึ่งผลการตรวจสอบณวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นเทสคิดณด่านอาหารและยาเชียงของเชียงแสนและท่าเรือกรุงเทพยังไม่พบการปนเปื้อนสำหรับประเทศไทยอาหารที่มีการใช้ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาททั้งนี้เพื่อความปลอดภัยควรเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือและล้างให้สะอาดก่อนรับประทานธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: เพจ Facebook สวทยะลากรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าวันนี้เมื่อเวลา 11:30 น.เกิดอุบัติเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดระหว่างการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนที่โรงเรียนบ้านตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นครูและนักเรียนรวม7คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาทันที
10: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
7: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชั าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเย้ใช่คะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: ธรรมดามาก
0: บ้านวัดเขาพูดถึงได
2: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
3: จังหวัดบางที่ไม่ได้เป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 2กันยายนนี้จส.ร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
2: 16นาฬิกา13นาทีโดยประมาณนะคะ4โมงเย็นแล้วค่ะทุกคนเวลาผ่านไปเร็วมากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้หลายท่านที่ติดตามรับฟังกันอยู่กับทางช่องทาง FM 100ก็ดีนะคะบนหน้าปรับวิทยุหรือว่าบางท่านอาจจะฟังผ่านช่องทางไลฟ์สตรีมมิ่งฟังผ่านแอปพลิเคชันก็ดีนะคะอาจจะเรียกว่ากำลังเดินทางออกจากที่ทำงานนะแต่บางคนก็ยังไม่เลิกงานนะคะแต่ไม่เป็นไรบางคนถ้าเกิดติดตามฟังเราอยู่ตลอดอันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันนะคะที่ยังคงติดตามกันอยู่ค่ะแล้วก็นะคะถ้าใครนะคะที่เดินทางอยู่ในช่วงนี้เจอปัญหาในจุดไหนแจ้งกันมาได้เหมือนเดิมหมายเลขเราจะ1808แล้วก็1137นะคะหมายเลขของทางจส.ร้อยนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันกับเรื่องของการเชิญชวนทุกคนดีกว่าเพราะว่าอยากให้เราได้รักษาสุขภาพมากขึ้นนะคะอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันนะคะกับการเริ่มต้นเทศกาลเข้าพรรษาค่ะ3เดือนต่อจากนี้นะคะทางสสส.ค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนสายดื่มทุกท่านเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ดื่มอยู่แล้วเป็นประจำหรือว่าก็ดื่มเฉพาะสังสรรค์ตามเวลาโอกาสอะไรก็แล้วแต่นะคะมาร่วมกันพักตับงดดื่มแล้วหันมาเก็บแต้มเรื่องดีๆให้กับตัวเองกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะไม่ว่าจะงดแค่สั้นๆหรือยาวๆก็ล้วนแต่ส่งผลดีแล้วก็ช่วยเพิ่มแต้มบวกให้กับชีวิตของเราได้อย่างคาดไม่ถึงมาฟังกันนะคะว่ามันดียังไงบ้างอย่างแรกค่ะเริ่มกันที่เพิ่มแต้มสุขภาพดีนะคะคือถ้าเราหยุดดื่มร่างกายเนี่ยก็จะฟื้นฟูจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ได้เร็วขึ้นสมองก็จะกลับมาปลอดโปร่งนะคะมีสมาธิควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นที่สำคัญเลยนะคะตับจะทำงานได้ดีขึ้นช่วยลดปริมาณไขมันในตับแล้วก็ลดความเสี่ยงภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ด้วยถามใครถ้าอยากดูดีผิวพรรณดีขึ้นแน่นอนนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องจริงนะคะแต้มที่2เพิ่มแต้มการเงินอ่ะลองคิดคำนวณการจ่ายของเราไปกับค่าไม่ว่าจะเป็นสุราเบียเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะคะที่มีแอลกอฮอล์เหล่านี้ก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินของเราทันทีนะคะจะเก็บไม่เก็บหรือจะเอาไปใช้ในส่วนอื่นๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันเก็บน้อยๆเนี่ยนะหรือว่าเห็นผลน้อยๆไม่ต้องจ่ายนะคะค่าแอลกอฮอล์แค่3เดือนในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยอาจจะมีอย่างที่บอกเงินเก็บก็ได้หรือว่าจะนำเงินก้อนนี้เอาไปต่อยอดใช้ทำอะไรเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็แต้มที่3ค่ะแต้มความสุขและเวลาคุณภาพเราก็อาจจะเรียกว่าลองเปลี่ยนเวลาที่ใช้ในวงดื่มมาเป็นเวลาดีๆมาทำกิจกรรมกับครอบครัวหรือคนที่เรารักดูก็ได้หรือจากเพื่อนๆในวงนัดกันเลยว่าโอเคเข้าพรรษานี้เราจะไม่ดื่มไปพร้อมกันแล้วก็ชวนเพื่อนกวนเดิมนี่แหละจะเหลือสักกี่คนไม่รู้แหละที่จะไปนะคะด้วยกันงดเหล้าด้วยกันเนี่ยก็ไปทำประโยชน์อื่นๆก็ได้หรือลองไปทำกิจกรรมอื่นๆสนุกๆเพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆระหว่างเพื่อนในกลุ่มก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันไม่ได้ทำยากแต่แค่อยากให้ทุกคนลองทำดูก่อนค่อยๆลองดูก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าบางคนบอกว่าอยากจะลองทำยังไงนะคะมีตัวช่วยนะตัวช่วยแรกโทรไปค่ะที่หมายเลข1413ผู้เชี่ยวชาญจะคอยให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกเหล้าได้เลยโดยเฉพาะเป็นผู้เชี่ยวชาญใจดีนะทุกคนลองโทรไปก่อนนะคะตัวช่วยที่2โหลดได้เลยกับแอปพลิเคชัน Persona Health นะคะที่จะมาช่วยคุณร่วมเก็บแต้มสุขภาพให้สนุกมากยิ่งขึ้นเข้าพรรษานี้มางดเหล้าเก็บแต้มเรื่องดีๆไปด้วยกันยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีกับตัวเราและคนรอบข้างมากเท่านั้นค่ะงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสสสนั่นเองนะคะลองดูแล้วกันนะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่รู้สึกว่าดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ยังพูดเหมือนเดิมเรื่องของสุขภาพเรื่องของการจัดการชีวิตของตัวเองนะคะมันมีหลายอย่างที่เราทำได้นะทำได้นะแล้วก็อยากให้นะคะเรียกว่าทำควบคู่กันไปด้วยนั่นเองนะคะยังไงก็ติดตามนะแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเรื่องของข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวจะมีมาฝากมาเล่าให้ฟังกันอีกเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ เดี๋ยวเรานะคะมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรสักนิดหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้ที่เราได้รับแจ้งใช่ไหมว่าสัญญาณไฟเสียที่แยกนิด้าถนนเสรีไทยนะคะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่นะคะแจ้งกลับมาละว่าตอนนี้เนี่ยได้รับการแก้ไขนะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในเส้นทางนี้แล้วก็นะคะเรียกว่าจากที่ดูในเส้นทางโดยรวมนะคะรถเนี่ยมันก็เยอะขึ้นแหละแต่ว่าดูแล้วนะคะน่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากจุดนี้นะคะที่แยกสัญญาณไฟเนี่ยมันเสียสักเท่าไหร่นะคะการจราจรโดยภาพรวมถือว่าไปได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าก็จะติดนี่แหละตามโรงเรียนอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าถนนทางเส้นทางนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงเราติดตามกันเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับจุดนี้เนี่ยถือว่าแก้ไขไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จุดแรกนะคะที่เคลียร์ไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับในช่วงหลังจาก4โมงนี้น่าจะเรียกว่าอย่างที่บอกค่ะน่าจะทันการเดินทางนะคะของหลายๆคนที่ไปรับน้องๆ นะคะที่โรงเรียนกันพอดีเลยแล้วก็รวมไปถึงนะคะจุดอื่นๆที่รถเริ่มจะติดนะเพิ่มมากขึ้นแล้วด้วยเหมือนกันนะคะในช่วงนี้อ้าวแต่ว่าทางฝั่งของถนนนะคะเส้นทางพระรามสี่คลองเตยนะคะที่จะมุ่งหน้านะคะหรือว่าถนนรัชดาภิเษกนะผ่านแยกอโศกไปก็ยังมีปริมาณรถนะคะค่อนข้างเยอะอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามกันในแต่ละจุดเพิ่มเติมกันไปในช่วงนี้มีการอัปเดตนะคะถึงเหตุการณ์แอลกอฮอล์ระเบิดในห้องเรียนในห้องเรียนนะคะของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในห้องวิทยาศาสตร์ที่มีการทดลองกันในพื้นที่ของยะหานะคะเพิ่มเติมกันจากทางพันตำรวจโทบรรพตมณีคล้ายรองผู้กำกับการปราบปรามสภ.ยะหาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: รองผู้กำกับคะตอนนี้นะคะสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากเหตุนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้นะครับเบื้องต้นก็คือว่าเด็กบาดเจ็บ5คนนะฮะแล้วก็ทางคุณครูบาดเจ็บ2คน
1: ค่ะ
2: ส่วนเด็กเนี่ยตอนนี้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลยุพราชทหารแล้วก็มีครูส่งไปที่โรงพยาบาลศรีนิราครับอีก4คนทีนี้ตอนนี้ที่อยู่ที่แต่ในวันที่ภาพในวันที่ทำนี้1คนกับครู2คน
1: รว
2: มอีก4คนเนี่ยตอนนี้มีตัวที่ยะลาครับ
1: ค่ะแล้วจากการเข้าไปตรวจสอบเห็นว่าสาเหตุมันเกิดจากแอลกอฮอล์ที่เขามีการทดลองกันในคาบเรียนใช่ไหมคะที่เกิดการระเบิด
2: อย่างนี้ครับเบื้องต้นก็คือว่าที่ชอบข้อมูลเบื้องต้นก็คือมีการทดลองกันในห้องเรียนนะครับเป็นวิชาศาสตร์นะครับมีการใช้แอลกอฮอล์อะไรเงี้ยส่วนรายละเอียดของอย่างอื่นผมยังไม่ค่อยยังไม่ข้อมูลแน่ชัดอะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมแต่เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครับมันมีแอลกอฮอล์ด้วย
1: ค่ะแรงระเบิดนะคะที่บอกว่ามันค่อนข้างจะรุนแรงสร้างความเสียหายจนได้รับมีผู้ได้รับบาดเจ็บทีนี้ในส่วนของอาคารห้องเรียนได้รับความเสียหายเยอะไหมคะ
2: มันไม่ใช่เป็นแรงระเบิดครับมันน่าจะเป็นประกายไฟมากกว่าครับเป็นไฟรั่วคร
1: ับ เหรอคะลักษณะพอ
2: ค
1: ่ะในเบื้องต้นที่ได้มีการพูดคุยมาใช่ไหมครับมันเป็นยังไงคะพอจะเล่าได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ก็คือว่าตอนนี้เด็กที่ได้รับอันตรายก็คือลักษณะเป็นไฟลวกครับแล้วก็เด็กกำลังได้ทดลองเนี่ยไฟประกายไฟมันเข้าตา
1: ค่ะ
2: ผมเป็นไฟลวกมากกว่าครับส่วนไฟที่ว่าเป็นแรงระเบิดแต่ว่าน่าจะเกิดจากมันคงเป็นโอเคเหมือนกับไฟลวกขึ้นมาแบบนี้ครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมแบบนั้นมากกว่าครับ
1: ค่ะจากที่มีการสอบถามทั้งคุณครูแล้วก็น้องๆในโรงเรียนณเวลาเกิดเหตุใช่ไหมคะ
2: คือครับผมติดไปที่โรงพยาบาลฮะผมไม่ได้เข้าไปในที่เกิดเหตุเพราะว่าตอนนั้นผู้ภัยพานักเรียนออกมาที่เกิดเหตุออกมาที่โรงพยาบาลนะก็ไปที่โรงพยาบาลก็เห็นเด็กนะครับเข้าไปรักษาที่มันเริ่มต้นนะครับก็มีการไปโรงพยาบาลก็แพทย์ให้ความช่วยเหลืออยู่ฮะส่วนรายละเอียดอื่นยังไม่ได้เข้าน้ำเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องอาการที่เด็กก็พอมีการมีเกลือแล้วก็มีการจัดรถมาพยาบาลพามามีเกลือที่โรงพยาบาลศรีนิราครับ
1: โอเคก็คือทางเจ้าหน้าที่ไปในพื้นที่โรงพยาบาลนะแล้วก็ไปดูสถานการณ์เฉพาะหน้าก็เลยเห็นว่าในเบื้องต้นได้รับบาดเจ็บนะคะในลักษณะที่อาจจะไม่ได้เป็นการระเบิดแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของประกายไฟที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะในเบื้องต้นตอนนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบถึงสาเหตุกันอีกทีวางแผนไว้บ้างยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอทางผู้บริการเรียนนะว่าเขาจะมีการอย่างไรแต่เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวทางเด็กก็คงต้องเข้าไปนะครับไปที่กระถิ่นแต่ตอนนี้เนี่ยเราเป็นห่วงเด็กมากกว่าก็เลยดูความเด็กแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของที่กระถิ่นในเดี๋ยวตำรวจที่เข้าไปอยู่แล้วครับเพราะเราจะเข้าไปทั้งสามฝ่ายท
1: ั้
2: งตำรวจทหารนะเข้าไป
1: ค่ะก็มีทางทั้ง
2: แต่เดี๋ยวจะมีทางที่เป็นการเรียนนิดนึง
1: ค่ะ
2: เพราะว่าทุกวันเรียนเนี่ยเป็นเรื่องของที่เดี๋ยวรอสักนิดนึง
1: ค่ะตอนนี้ก็คือรอทางผู้อำนวยการโรงเรียนท่านมาที่ส่วนใช่ไหมคะที่เป็นส่วนกลางหรือมารอที่โรงพยาบาล
2: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้เราเป็นเด็กครับเป็นเลยก็เลยมาที่โรงพยาบาลนี้ก่อนคร
1: ับ ค่ะตอนนี้นะคะ2หน่วยงานก็คือทางทหารแล้วก็ตำรวจอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนทางคุณครูในเบื้องต้นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากันเยอะไหมคะ
2: ก็มีญาติมาครับผู้ในการเรียนก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะแต่นั้นกำลังจัดเรื่องของก โควิดมันมีการรีเทมีการย้ายโรงพยาบาลนะครับมีการย้ายไปเลยมันก็ไปยุ่งนิดเลยฮะตอนนี้มันก็จะยุ่งนิดเลยเพราะว่าหรือนักเรียนก็จะมีผู้ปกครองด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ครูครูก็มาช่วยดูอาการเบื้องต้นนะครับในส่วนนี้
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงคงจะต้องมีการสอบหาข้อมูลกันต่อไปใช่ไหมคะว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นจริง
2: ๆเดี๋ยวยังไงข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวต้องรอทางโรงเรียนจะดำเนินการยังไงแต่ว่าในส่วนของตำรวจเนี่ยเดี๋ยวเราไปตรวจที่จริงนะครับว่ามันเกิดจากอะไรยังไงในส่วนเบื้องต้นนี้นะเดี๋ยวต้องรอนิดนึงครับรอทางโรงเรียนนิดนึง
1: ได้ได้เลยค่ะยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันอีกครั้งนึงหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็อาจจะถามถึงแผนการในการเข้าไปตรวจสอบเหตุกันอีกครั้งนึงแล้วก็รวมไปถึงอัปเดตอาการของน้องๆด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะได้ค่ะขอบคุณรองผู้กำกับมากเลยเดี๋ยวยังไงติดตามกันอีกครั้งนึงนะคะ
2: ได้ขอบคุณครับขอบค
1: ุ
2: ณ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการอัปเดตในเบื้องต้นนะคะจากทางที่เจ้าหน้าที่ได้เห็นนะคะน้องๆอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนแล้วก็ผู้ที่ประสบเหตุที่โรงพยาบาลก็คือเป็นคุณครูด้วยว่าได้รับบาดเจ็บนะคะได้รับบาดเจ็บแต่จากที่เห็นทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าน่าจะไม่ได้เป็นเหตุระเบิดที่รุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าใดๆก็ตามต้องมีการไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในขณะนี้ก็เป็นห่วงเรื่องของการติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายแล้วก็อีก5รายนะคะที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่านะคะทางคุณครูนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเองอยู่ที่โรงพยาบาลรวมไปถึงผู้ปกครองนะคะแล้วก็ญาติๆที่ต้องไปดูเรื่องของอาการของน้องกันก่อนนะคะเป็นสิ่งสำคัญณช่วงเวลานี้ส่วนเรื่องของสาเหตุนะคะเดี๋ยวตามกันต่อว่ามันเกิดจากการทดลองแบบไหนยังไงนะคะแล้วก็ควรจะต้องมีมาตรการในการระมัดระวังเพิ่มเติมกันยังไงต่อไปอีกนะคะด้วยเหมือนกันนะสำหรับในวิชานะคะของการเรียนวิทยาศาสตร์แต่จริงๆอ่ะเราก็คงจะต้องนะคะรอถึงข้อมูลนะคะกันก่อนว่าเป็นยังไงนะคะเชื่อว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่นะคะเรียกว่าเหตุการณ์น้องๆ นะคะหรือว่าคุณครูเองไม่เซฟนะคะเพราะเวลาเราทำหรือว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยในระดับหนึ่งต้องมีการเซฟนะคะในระดับหนึ่งแล้วว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเป็นกิจกรรมที่ทำได้นะคะแล้วก็ใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแบบนี้ก็อาจจะต้องมาปรับนะคะเรื่องของข้อมูลต่างๆว่าจะทำยังไงในเรื่องของการเรียนการสอนกันต่อไปคิดว่าน่าจะต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปอีกครั้งนึงนะคะสำหรับในเคสนี้ค่ะส่วนนะคะในช่วงนี้เองนะเราก็ยังต้องนะคะมาตามกันต่อนะกับข้อมูลนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะคะที่โรงเรียนบ้านตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆติดตามกันต่อไปนั่นเองค่ะสวัสดีนะคะทางคุณปรมินทร์นิรโสด้วยนะคะที่มาทักทายนะคะในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ยังเดินทางกันต่อในช่องทาง YouTube ด้วยนะคะก็ยังทักกันเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่แน่ใจว่าคุณเบนาริตฟังอยู่หรือเปล่าขอขอบคุณคุณเบนาริตด้วยนะคะแอบขอขอบคุณนิดนึงนะคะรู้สึกแบบว่าดีใจจังเลยนะคะได้ของฝากนะคะจากคุณเบนาริตด้วยแต่ไม่ใช่คนอื่นเราไม่ดีใจนะทุกคนแต่แค่วันนี้แบบว่ามีของฝากมาให้ก็ขออนุญาตแวะขอบคุณนิดนึงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะแต่ว่าณตอนนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของเส้นทางการจราจรกันต่อนะคะเพราะว่าเริ่มจะหนาแน่นแล้วในหลายจุดนะคะแล้วก็หลายเส้นทางนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเลิกงานพอดีนะคะก็ยังต้องตามกันไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละจุดว่าเป็นยังไงนะในจุดที่รถเริ่มที่จะขยับนะคะแล้วก็ไปกันได้มากขึ้นก็ยังพอมีอยู่ใครจะใช้เส้นทางทางด่วนตอนนี้ถ้าทางพิเศษเซลรัตนะคะปริมาณรถก็มากทั้งสองฝั่งเลยนะคะรถก็คือค่อนข้างติดเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่มีอัปเดตเกี่ยวกับนะคะเรื่องของอุบัติเหตุมาเพิ่มเติมทางคุณเล็กเวสป้าแจ้งว่าถนนเศรษฐกิจอ้อมน้อยสมุทรสาครนะคะอ้อมน้อยถึงกระทุ่มแบนกลางสามแยกกระทุ่มแบนค่ะมีอุบัติเหตุรถชนกัน3คันนะเป็นรถพ่วง18ล้อสภาพขวางลำกลางถนนแล้วก็มีรถจักรยานยนต์และรถปิกอัพนะคะเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ีดขวางนะคะอยู่ในช่องทางขณะนี้สำหรับอุบัติเหตุนี้นะคะยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของการเคลื่อนย้ายใดๆนะคะน่าจะต้องรอทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รถพยาบาลด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราตามกันต่อนะถนนช่วงอ้อมน้อยถึงกระทุ่มแบนนะคะในฝั่งขาออกกลางสามแยกกระทุ่มแบนเลยนะคะตอนนี้ที่รับแจ้งมาล่าสุดนะกับเคสนี้ส่วนนะคะเส้นทางคุณแสนนะคะแจ้งว่ามีรถจอดเสียที่ถนนราชพฤกษ์ขาออกค่ะสะพานข้ามคลองบางตะไนนะคะถึงต่างระดับ346ค่ะกิโลเมตรที่36+200บนสะพานต่างระดับใกล้หมวดบำรุงทางหลวงชนบทลาดหลุมแก้วปทุมธานีมีรถมินิบัสสีส้มนะคะจอดเสียนะอันนี้เนี่ยเป็นอีกจุดเลยนะคะที่มีเด็กนักเรียนเขาน่าจะแบบมาขึ้นรถเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องฝากเตือนนะคะไปยังคนที่ใช้เส้นทางด้วยว่าต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวมาติดตามนะคะข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ถนนเศรษฐกิจนะคะหรือว่าอ้อมน้อยถึงกระทุ่มแบนกับคุณเล็กเวสป้ากันเพิ่มเติมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณทารา
1: ค่ะคุณเล็กค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
3: ้นี่ผมเลยมานะครับ
1: ค่ะ
3: เห็นรถก็มีคนรออยู่กลางถนนเนี่ยมอเตอร์ไซค
1: ์ค่ะ
3: แล้วจะมี18ล้อแล้วมอเตอร์ไซค์และกระบะ
1: ค่ะ
3: หลังทางแยก3แยกแล้วครับ
1: ค่ะดูจาก
3: ผมเลยมาแล้วตั้งนานแล้วแต่ไม่เคลียร์อย่างผมก็ไม่รู้นะตอนนี้
1: จากที่ผ่านเห็นไหมคะว่ามันรุนแรงมากแค่ไหนคะ
3: นอนเลยครับมีมอเตอร์ไซค์นอนเหมือนรู้สึกคนหนังเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
3: นอนนิ่งไปดิ้นมา
1: ค่ะ
3: แต่มีรถพยาบาลเข้ามาแล้วนะ
1: โอเครถพยาบาลมาแล้วนะคะ
3: ครับ
1: แล้วการจราจรเป็นยังไงบ้าง
3: ขาเข้ามานี่มาอ้อมน้อยจะติดนะ
1: ค่ะ
3: เพราะว่าตรงเลี้ยวขวากันเนี่ยแล้วขาจะไปกระทุ่มแบนเนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายได้อยู่เทิร์น
1: ค่ะ
3: ตอนนี้ผมว่าเรียบร้อยแล้วมั้งนะเพราะผมเลี้ยวมาตั้งนานแล้วครับ
1: ค่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตามให้ในพื้นที่อีกทีหนึ่งได้เดี๋ยวเราติดตามให้แต่ว่าเขาเรียกว่าโดยรอบก็ไม่ได้ติดเลยจากจุดนี้ที่เกิดอุบัติเหตุมาก็ไม่ติดเนาะถ้าไม่ติดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราตามกันต่ออีกทีหนึ่งนะคะได้ขอบคุณคุณเล็กเวสป้ามากๆนะ
3: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: สำหรับในจุดนี้นะคะยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะคะเพราะว่าเส้นทางนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการจราจรได้นะคะถ้ายังไม่ถูกเคลื่อนย้ายเดี๋ยวเราตามกันต่อในจุดนี้นะคะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็ยังคงตามกันต่อในเส้นทางต่างๆเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเริ่มจะมีหลายจุดที่เป็นปัญหาอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเนื่องด้วยว่าประมาณนะคะ16นาฬิกาจะมีพิธีชาปนกิจร่วมนะคะในการชาปนกิจร่วมนะคะในการส่งคุณเรย์แมคโดนัลด์ครั้งสุดท้ายที่วัดยางพระอารามหลวงซอยอนุท23เราจะมาติดตามเรื่องของการจัดการจราจรกันหน่อยนะคะในพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรจากร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์ชัยพักรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมร้อยเวรคือวิศักดิ์ชัยพักรองสารวัตรจราจรพระโขนงครับ
1: ค่ะรองสารวัตรคะตอนนี้สถานการณ์การจราจรที่เราจัดการเอาไว้นะคะเพื่อจัดการรถนะคะที่จะมางานเป็นยังไงบ้างคะสำหรับในพื้นที่ใกล้เคียง
2: ก็ช่วงนี้ทั้ง4ลานภายในวัดเต็มหมดก็ผมอนุญาตให้จอดด้านนอกฝั่งละเลนครับขาเข้าและขาออกตอนนี้ก็การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดครับแต่มีรถมากครับตอนนี้งานภายในงานก็เริ่มทยอยออกแล้วครับเริ่มทยอยออกกันภายในวัดเต็มหมดก็ผมอนุญาตให้จอดด้านนอกฝั่งละเลนครับขาเข้าและขาออกตอนนี้ก็การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดครับแต่มีรถมากครับตอนนี้งาน

0: ค่ะ
1: ช่วงนี้กำลังทยอยกันออกครับวางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วครับ
0: ค่ะก
1: ็ใช้รถใช้ถนนถนนอ่อนนุชตัวช้านิดหนึ่งนะครับตั้งแต่อ่อนนุชพระออกมาจากแยกอ่อนนุชจากมุ่งหน้ามาทางแยกชนล้อมอ่อนนุชแล้วก็แยกสีนุชก็รถปริมาณมากเนื่องจากมีงานนะครับ
0: ค่ะ
1: ช้านิดหนึ่งแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ค่ะครับตอนนี้ก็ถือว่ารถยังพอเคลื่อนตัวได้อยู่แต่ว่ารถที่จอดที่กั้นไว้ในพื้นที่ก็คือเต็มนะคะยังคงเต็มอยู่
1: ครับเต็มทั้ง4ลานแล้วก็ข้างนอกอ่ะ1เลนฝั่งละ1เลนครับมีเจ้าหน้าที่จราจรจัดการจราจรทั้งหมด4นายครับ
0: ได้เลยค่ะยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆติดตามกันต่อไปหลังจากอาจจะเป็นช่วงจบพิธีกันอีกครั้งนึงนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะคะขอบคุณรองสารวัตรมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมครับยินดีครับผมครับผม
0: เดี๋ยวยังไงเราตามกันต่อนะคะสำหรับในจุดนี้ที่การจราจรช่วงนี้ยังพอเคลื่อนตัวกันได้แต่ว่าก็อาจจะติดสนิทนึงสำหรับทางฝั่งซอยอนุสาห์14ค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ยังคงดูเรื่องของเส้นทางกันนะคะว่ามีจุดไหนที่เป็นปัญหานะคะเพิ่มเติมกันในช่วงนี้ก็จะเป็นจุดนี้นะคะทางฝั่งของซอยอนุชที่อาจจะมีปริมาณรถมากแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็อย่างที่บอกค่ะจะทยอยเคลียร์นะคะให้แล้วเสร็จได้น่าจะไม่เกิน 17:30 นาทีนะคะโดยประมาณนะคะทุกคนในพื้นที่นะส่วนเส้นทางอื่นๆนะคะในตอนนี้ก็อย่างที่เราได้แจ้งกันไปเรื่อยๆว่ามันเริ่มทยอยติดนะคะแต่ว่าอย่างบางจุดเองที่ไม่ได้มีโรงเรียนนะก็ยังไปได้นะอย่างตอนนี้ถนนรัชดาภิเษกนะคะเอาจริงๆก็จะติดนี่แหละช่วงถนนรัชดาภิเษกอโศกนะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปเพชรบุรีนะคะปริมาณรถยังค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็บนทางด่วนเองเริ่มติดนะคะแทบจะทุกจุดแล้วแต่ว่าบางจุดมันก็ยังพอไปได้อย่างในช่วงนี้ก่อนหน้าเนี่ยที่เรารับแจ้งทางฝั่งเขตดินแดงใช่ไหมคะปริมาณรถเยอะก่อนที่จะไปเชื่อมต่อทางโทเวแต่ว่าตอนนี้เองไม่ได้ติดมากขนาดนั้นค่ะทุกคนไปได้นะคะไปได้เลยแล้วก็ทางฝั่งราชปรารภปริมาณรถเนี่ยก็ยังมากอยู่นะคะยังมีปริมาณมากอยู่เช่นเดียวกันนะคะสำหรับในช่วงนี้แต่ว่าก็ถือว่ายังพอเคลื่อนตัวได้นะคะเช่นเดียวกันส่วนทางฝั่งนะคะของรถที่จะกลับออกไปนะคะจากทางฝั่งของพระนครแล้วก็กลับไปทางฝั่งทนปริมาณรถที่จะข้ามสะพานต่างๆตอนนี้ไม่ได้เยอะนะคะใช้งานได้นะคะใช้งานได้แต่ก็จะมีบางจุดแหละอย่างถนนประชาธิปกนะคะก็ยังมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ถ้าใครจะใช้นะคะอาจจะมีปริมาณรถเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ยังถือว่าก่อนขึ้นสะพานไม่ได้ติดนะคะไม่ได้ติดมาทางฝั่งถนนจักรวรรดิแต่ว่าก็จะติดทางฝั่งที่ข้ามแม่น้ำออกไปทางฝั่งธนบุรีแล้วนะคะฝั่งขาออกปริมาณรถเนี่ยค่อนข้างเยอะส่วนนะคะทางฝั่งของสะพานถนนกรุงธนบุรีนะฝั่งขาเข้าสาธารณเหนือสาธารณเหนือตอนนี้ดูแล้วก็คลี่คลายอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนถือว่าไม่แย่นะคะถือว่าไม่แย่ก็น่าจะยังพอไปกันได้นะคะสำหรับในเส้นทางนะตอนนี้พระราม4นะคะก็ติดทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกโอแถวๆสามย่านมิตรทาวน์ยังมีปริมาณรถมากนะคะแล้วก็ทางฝั่งของถนนพระราม4ก่อนแยกอโศกนะคะบริเวณโดยรอบคลองเตยพระราม4ยังมีปริมาณรถเนี่ยค่อนข้างจะชะลอตัวอยู่บนเส้นทางเช่นเดียวกันแน่นอนบนทางด่วนก็ติดนะคะทีนี้นะเราจะมานะคะติดตามกันเพิ่มเติมนะคะถึงการอัปเดตหน่อยนะคะว่าจุดนะคะที่มีอุบัติเหตุแยกกระทุ่มแบนนะคะเป็นอย่างไรนะคะจากร้อยตำรวจตรีสุภาพประหารองสารวัตรจราจรสภ.กระทุ่มแบนเพิ่มเติมสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะอุบัติเหตุตรงช่วงแยกนะคะสามแยกกระทุ่มแบนเป็นยังไงบ้างล่ะคะตอนนี
2: ้ตอนนี้รถคล่องตัวแล้วครับเพราะว่าเมื่อสัก20 นาทีที่ผ่านมามีรถยนต์กระบะกับจักรยานยนต์นะครับพอดีจักรยานรถยนต์กระบะเปลี่ยนช่องทางเดินรถครับก็เกิดเหตุเฉียวชนกันครับว่าได้รับบาดเจ็บจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บครับเป็นชายครับรักษาตัวโรงพยาบาลวิเชียรเวชอำนวยนะครับ
1: ค่ะอ๋อ
2: แล้วมีปัญหานะครับการเดินทางคล่องตัวครับ
1: อ๋อก็คือรถเคลื่อนย้ายแล้วผู้ป่วยก็เคลื่อนย้ายแล้วนะคะ
2: ใช่ครับพนักงานสอบสวนก็มาที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วครับ
1: เอาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็สถานการณ์ฝั่งขาออกไม่ติดแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะไม่ได้ติดทุกช่องทางแล้วคร
1: ับ
2: ตอนน
1: ี้
2: คร
1: ับโอเคไม่ติดทุกช่องทางแล้วนะคะถือว่าเคลื่อนตัวได้นะคะเพราะก่อนหน้านี้มีแจ้งเข้ามาแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้แบบสถานการณ์เป็นยังไงนะคะล่าสุดเคลียร์หมดแล้วนะคะ
2: ครับผมคร
1: ับ ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ครับผมครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หลายจุดเองนะคะเคลียร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนจุดไหนที่อาจจะพบเจอเรื่องของปัญหายังคงแจ้งกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะหมายเลขเราจะ1808แล้วก็1137จะได้เป็นข้อมูลให้กับผู้ที่กำลังเดินทางกลับบ้านในช่วงเวลานี้กันค่ะและก็เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะกลับมาช่วงช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาติดตามข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมกันค่ะ
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์ปัดทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: หกสิบแปดปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
5: ่
4: ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: 16:45 ค่ะเรากลับมานะคะเดินทางกันต่อในช่วงท้ายของชั่วโมงนี้กันนะคะซึ่งก็ยังต้องแจ้งนะคะเกี่ยวกับจุดแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะคะที่สำคัญให้กับหลายๆคนนะคะที่อาจจะต้องวางแผนการเดินทางกันต่อค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเราก็มีหนึ่งนะคะที่จะต้องมาแจ้งกันค่ะเป็นเรื่องของการปิดเส้นทางการจราจรนะคะซึ่งก็อยู่ในการดูแลนะคะของทางกรมทางหลวงนั่นเองค่ะสำหรับในจุดนี้นะคะจะมีการเข้าไปดำเนินการจากทางผู้รับจ้างดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำบริเวณถนนใต้เขตทางพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะจะมีการปิดเส้นทางการจราจรทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะระหว่างวันที่15 สิงหาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2569ก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในระยะเวลาดังกล่าวนี้นะคะทั้งนี้เนี่ยก็จะเริ่มมาตั้งแต่15 สิงหาคม 2569และเริ่มปิดการจราจรฝั่งขาเข้าก่อนค่ะเพื่อให้รถสัญจรได้ยกเว้นรถบรรทุกที่ไม่สามารถสัญจรได้ทีนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูเพิ่มเติมกันนะคะจากรูปที่ได้มีการให้ข้อมูลนะคะอย่างถ้าเกิดใครนะคะติดตามเราในช่องทางของ YouTube นะคะก็จะมีรูปเลยว่าจุดไหนอย่างไรนะคะที่ปิดนะคะในเส้นทางจราจรในจุดนี้นะคะย้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่จะใช้นะคะเส้นทางบริเวณถนนใต้เขตทางพิเศษซ้ายบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะจุดนี้จะมีการปิดเส้นทางก็แนะนำหลีกเลี่ยงในเรื่องของการใช้เส้นทางในจุดนี้นั่นเองค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: แล้วก็เดี๋ยวมาดูเส้นทางกันต่อนะคะว่าจุดนะคะที่รถหนาแน่นพอสมควรเลยตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเบาๆลงไปบ้างหรือยังนะคะพื้นที่สน.บางรักค่ะร้อยตำรวจโทสุดบุญคำมูลรองสารวัตรจราจรสน.บางรักนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณพี่ครับช่วงนี้สภาพการจราจรช่วงค่ำก็หนาแน่นเช่นเคยครับโดยเฉพาะหลังเลิกเรียนหลังเลิกเรียนเสร็จแล้วเนี่ย ก็เป็นวัยทำงานนะครับ ปัญหาเดิมๆปัญหาเดิมๆในสวงขาเข้าก็ยังปัญหาเลี้ยวซ้ายแยกสุรศักดิ์ขึ้นสะพานตากสินนะครับปัญหาหลัก ปัญหาหลักก็อยู่ระหว่างการประสานงานกับพื้นที่ข้างเคียงสนยานาวาครับผม ส่วนด้านเจริญกรุงมุ่งหน้าแยกบางรักเฉลิมพันธ์ก็ยังไปได้ช้าอยู่นะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยก็คือหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับเป็นรถสัญจรแล้วก็มีรถสองแถวจอดเล็กน้อยนะครับจอดรับผู้โดยสารครับผมในส่วนของขึ้นสะพานฝั่งสาทรเนี่ยไปนราธิวาสก็ยังขึ้นตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไปครับผมเดี๋ยวรอช่วงค่ำอีกรอบนึงก็น่าจะถ้าฝนมีก็น่าจะไปได้ดีครับผม
0: แล้วฝนมีไหมคะ
3: เมฆมีครับเมฆมีแต่ว่าตามเวลาเดิมถ้าจะตกประมาณทุ่มนึงครับ
0: ค่ะนะคะตอนนี้เรารอลุ้นนะน่าจะพอกันไปกันได้อยู่ถ้าไม่มี
3: ปัญหาคือขึ้นสะพานตากสินเช่นเดิมก็ใครที่จะผ่านแยกมเหสักเลี้ยวซ้ายไปสุรศักดิ์นี่ก็เตรียมน้ำมันใส่รถไว้เยอะๆนิดเผื่อปัญหาหยุดนานนิดนึง
0: ค่ะได้เลยค่ะ
3: ยังไงขอบคุณมากครับผม
0: ได้ขอบคุณมากค่ะรองสารวัตร
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็เป็นหนึ่งจุดนะคะที่ตอนนี้มันมีปริมาณรถนะคะค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าก็เป็นจุดประจำอย่างพวกนี้ดีกว่าหลายท่านที่เดินทางก็พอจะทราบนะคะว่าเราจะต้องถ้าเผื่อเวลาได้ก็เผื่อนะคะแต่ถ้าเผื่อเวลาไม่ได้จำเป็นอยู่แล้วว่ามันจะต้องติดทำใจแล้วว่าอย่างไรก็จะต้องเจอปัญหาอันนี้ก็เรียกว่านะคะหลายท่านเองต้องใช้เส้นทางนี้เนาะถ้าเกิดแบบเลี่ยงไปตรงอื่นยังไงก็ต้องวนกลับมาติดเพราะว่าต้องขึ้นสะพานเพื่อข้ามฝั่งไปอยู่ดีนะคะจริงๆช่วงแบบข้ามสะพานกลับไปฝั่งทนมันไม่ได้ติดนะคะทุกคนมันไม่ได้ติดขนาดนั้นแต่ก่อนขึ้นสะพานมันก็จะมีหลายจังหวะนะคะที่ทำให้รถมันติดอยู่ในช่วงนั้นนั่นเองนะคะแล้วก็ยังไม่รวมถึงเวลาที่ข้ามฝั่งไปแล้วเนาะถ้าอยู่ในจุดที่อาจจะมีใกล้ๆตลาดนะคะหรือว่าบริเวณโดยรอบที่รถเนี่ยเขาไปช่วงเย็นๆกันเยอะนะก็จะติดนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วมองว่าก็ยังพอไปได้นะคะก็ยังพอไปได้เหมือนกันค่ะทางฝั่งอื่นๆนะคะในเส้นทางตอนนี้ก็จะมีปริมาณรถนะคะที่ยังค่อนข้างจะหนาแน่นแล้วก็แจ้งนะคะมาจากผู้ใช้ทางว่าพร่ำสีขาออกแยกเกษมราชถึงแยกด้วยน้ำไทยนะคะรถตอนนี้เคลื่อนตัวค่อนข้างช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียเคลื่อนตัวได้อยู่นะคะเรียกว่าก็ไปกันได้ตามจังหวะนะคะตามจังหวะของสัญญาณไฟนะคะแล้วก็มันจะอยู่ตรงจุดก่อนถึงบิ๊กซีพร่ำสีรถนั่งส่วนบุคคลจอดเสียขวางเลนขวามันก็เลยทำให้รถเนี่ยติดอยู่นั่นเองนะคะยังไงฝากย้ำนะคะสำหรับใครที่จะใช้ในตอนนี้ระมัดระวังนิดนึงด้วยนะคะเพราะว่าก็ค่อนข้างนะคะอย่างที่บอกขับกันมาเนาะแล้วถ้าเกิดรถเนี่ยเขาจอดเสียแล้วเขามีสัญญาณอะไรบอกเราหน่อยก็ยังไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราอาจจะมองไม่ทันนะคะแล้วมันจะเกิดการชนกันได้มันอาจจะไม่แรงหรอกเพราะว่ารถมันติดนะคะแต่ว่าก็อันตรายอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะช่วงนี้นะคะมาฝากกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนะคะซึ่งอันนี้ก็เน้นย้ำนะคะกับผู้ที่ติดตามกับทางจสร้อยนะคะและอีกหนึ่งโครงการดีๆกับวิริยะประกันภัยนั่นเองค่ะซึ่งนะคะวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนก็ได้ร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยนะคะจะทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะโดยอยากจะทำให้นะคะทุกคนที่เดินทางนี่แหละมีจิตสำนึกในการขับขี่เคารพกฎวินัยจราจรสร้างค่านิยมที่ดีในการใช้รถใช้ถนนนะคะขับขี่ด้วยความไม่ประมาทลดปัญหาของการจราจรอุบัติเหตุและเพื่อประกาศขึ้นกำไรให้กับสังคมยังเป็นผลดีต่อสังคมส่วนรวมด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการเลยค่ะที่สมาชิกเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการทำประกันรถยนต์ประเภทที่1กับโครงการนะคะก็คือสมาชิกเนี่ยมีโอกาสรับเงินจากกองทุนคืนหากเส้นไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อๆไปอีกด้วยนะคะส่วนในกรณีที่ผู้ทำประกันรถยนต์กับโครงการไปเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นฝ่ายถูกทางโครงการจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดได้ไม่เกิน20วันคุณสมบัติสำหรับรถที่จะเข้าร่วมในการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับโครงการก็คือเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนเป็นครั้งแรกสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยนะคะผ่อนได้ 0% 6เดือนด้วยนะแต่ก็โทรสอบถามถึงข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดได้นะคะที่หมายเลข02-150-0888 02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะฝากโครงการนี้เอาไว้ด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองนะคะได้ลองดูนะคะว่าพอได้เข้ามาอยู่ในโครงการแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้นั่นเองนะคะกับโครงการของเราค่ะมาดูกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางเพิ่มเติมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้น่าจะนะเป็นไปได้ก็คิดว่าบ้านจสอาจจะไม่มีฝนแต่ว่าจุดอื่นมีฝนไหมนะคะยังไงแจ้งกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางจุดเองเนี่ยฝนอาจจะพอเห็นเป็นกลุ่มเมฆแล้วก็อาจจะพัดพาไปนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะสำหรับในช่วงนี้มันก็มีโอกาสนะคะเป็นแบบนั้นสวัสดีนะคะคุณเบนาริตใช่ไหมคุณเบนาริตแน่เลยขอบคุณมากๆนะคะคุณเบนาริตบอกว่าถนนกรุงเทพกรีฑาขาเข้ารถติดครับเวลานี้ นะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้รถน่าจะเยอะใช่ไหมรถน่าจะเยอะเลยทีเดียวนะคะยังไงก็แจ้งนะคะเรียกว่าแต่ละจุดที่เจอปัญหาแล้วก็อัปเดตกันเข้ามาได้เรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับหน้าในช่วงนี้มาดูกันนะคะก่อนหน้าถนนพระรามสี่ขาออกก่อนถึงบิ๊กซีพระรามสี่ใช่ไหมคะที่มีรถจอดเสียอยู่รับแจ้งเพิ่มเติมจากทางฝั่งนะคะของสน.ทองหล่อว่าดำเนินการย้ายได้แล้วนะคะกลับมาเปิดการจราจรได้แล้วตามปกตินะคะในตอนนี้ใครจะใช้เส้นทางนี้ตอนนี้ก็น่าจะพอขยับกันไปได้เพิ่มเติมแล้วนะคะสำหรับหน้าถนนพระรามสี่ค่ะออกก่อนถึงบิ๊กซีพระรามสี่นั่นเองค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็เคลียร์กันไปอีกหนึ่งจุดนะคะเดี๋ยวต้องมาตามกันต่อว่าในช่วงหน้านะคะจะมีจุดไหนนะคะที่อาจจะเป็นปัญหาอีกหรือไม่อย่างไรนะคะก็เดี๋ยวมาค่อยๆทยอยติดตามกันต่อในชั่วโมงต่อไปนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sell ภารกิจพิเศ

0: 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: นายกรัฐมนตรีแถลงสภาชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทสืบเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางวิกฤตการณ์พลังงานกระทบความเป็นอยู่ประชาชนย้ำเป็นทางเลือกสุดท้ายของรัฐบาลยันตรวจสอบได้ไม่กระทบวินัยการเงินการคลังด้านเอกนิติยันออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเหตุความมั่นคงเศรษฐกิจชี้ไทยยังต้องเจอวิกฤตอีกหลายระลอกลั่นมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาใช้เงินให้โปร่งใสคุ้มค่านัทพงศ์ขอบคุณนายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแต่ยังติดใจเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานย้ำรัฐบาลต้องตอบให้ได้ว่าเงินกู้มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่หากยังไม่ชัดเจนพรรคประชาชนไม่สามารถอนุมัติผ่านได้ด้านก่อนตั้งคำถามกลางสภาแม้ศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่ยังต้องชั่งน้ำหนักความจำเป็นจี้รัฐบาลตอบแผนใช้เงินกู้จะแก้4ปัญหาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้จริงหรือไม่กกต.ปฏิเสธข่าวลงมติคดีหัวสว28สิงหาคมนี้ชี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนขอประชาชนมั่นใจจะพิจารณาด้วยความรอบคอบโปร่งใสยึดหลักกฎหมายเป็นหลักสุภชัยจี้ไอลอคณะก้าวหน้าตอบที่มาเอกสารสำนวนหัวสว.ใครนำออกมาพร้อมถามกลับเหตุใดเสนอเฉพาะชุด26แต่ไม่พูดชุด36ขณะนายกรัฐมนตรีชี้คนปล่อยเอกสารสำนวนคดีหัวสว.เจตนาไม่ดีกับรัฐบาลด้าน DSI แจ้งความแล้วพร้อมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน5ปากคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งงดถ่ายทอดทางภาพและเสียงตามคำขอกกต.กำชับห้ามเผยแพร่ข้อมูลไต่สวนโดยเด็ดขาดกนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ต่อปีชี้เศรษฐกิจไทยยังโตต่ำและไม่ทั่วถึงแม้ได้แรงส่งจากเทคโนโลยีและ AI พร้อมจับตาสงครามตะวันออกกลางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ปมถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่ยิงจากเฮลิคอปเตอร์พร้อมปัดข่าวจากทหารอากาศยิง M16 ใส่ผู้บาดเจ็บชี้ยังไม่มีการตั้งกรรมการใช้กระบวนการกฎหมายพิสูจน์ผลออกมาอย่างไรพร้อมยอมรับด้านรมดอนและนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระคลี่คลายปมหลังข้อมูลขัดแย้งย้ำต้องโปร่งใสและคุ้มครองพยานกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายขบวนการทุจริตสวมบัตรคนไม่มีสถานะทางทะเบียนในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่กว่า 5,000 รายพร้อมออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับอีก36หมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกวาดล้างอาวุธปืนทั่วประเทศ15วันจับกุมแล้ว 7,261 คดียึดปืนเกือบ 8,000 กระบอกพร้อมกระสุนกว่า 60,000 นัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังตรวจพบของกลางน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตมีการลักลอบผสมทั้งเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์และเอโทมิเดตอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ปภ.ประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนช่วยเหลือน้ำท่วมยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านลดภาระผู้ประสบภัยอย.เฝ้าระวังเข้มผักที่จำหน่ายในประเทศไทยหลังพบข่าวใช้ฟอร์มาลีนกับปากกาขาวนำเข้าจากจีนสั่งตรวจเข้มด่านนำเข้าตลาดค้าส่งสุ่มเก็บตัวอย่างผักผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบปิดท้ายกันที่เฮทั้งประเทศเนเน่รอยัลสร้างประวัติศาสตร์คว้าโกลเด้นบัสเตอร์ทะลุเข้าสู่รอบไฟนอลโชว์เวทีอเมริกาสกอตชาเลนจ์ซีซั่น21หลังโชว์โซโล่กีตาร์และพลังเสียงในเพลงแบ็คโฮซันวงซาวการ์เด้นท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มฮอลล์คนไทยทั่วโลกเตรียมส่งใจเชียร์เนเน่คว้าแชมป์อเมริกาสกอตชาเลนจ์ได้23กันยายนนี้
3: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
4: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้17:22แล้วนะคะเราเดินทางกันมานะคะถึงช่วงเวลาใกล้ๆจะ18:00แล้วค่ะทุกคนเร็วมากๆเลยนะคะช่วงนี้มาตามเรื่องของการจราจรกันก่อนนะคะก็มีการแจ้งกันมาว่าฝั่งถนนรังสิตปทุมธานีตั้งแต่ช่วงหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีนะคะที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับรังสิตฟิวเจอร์พาร์ครถเนี่ยหนาแน่นเลยตอนนี้ท้ายแถวสะสมนู่นเลยค่ะแยกบางพูนแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อไปเรื่อยๆว่าจุดนี้จะขยับได้เพิ่มเติมอย่างไรกันบ้างในช่วงของเราต่อไปค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ยังไงก็ต้องตามกันเรื่อยๆนะคะสำหรับในแต่ละจุดนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเรามานะคะอีกหนึ่งข้อมูลนะคะที่อยากจะฝากไปยังทุกๆคนด้วยนะคะเนื่องจากว่าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะก็แจ้งเรื่องของการปิดเปลี่ยนการจราจรบนทางยกระดับเข้าออกอาคารผู้โดยสารเพื่อทำการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษารอยต่อบนทางยกระดับนะคะซึ่งจะเริ่ม31 สิงหาคม 2569นี้ก็แนะนำว่าผู้โดยสารนะคะอาจจะต้องเผื่อเวลาเดินทางมาสนามบินล่วงหน้ากันหน่อยนะคะเนื่องจากว่าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีแผนดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารอยต่อเพื่อการขยายตัวค่ะหรือ expansion joints นะคะบนทางยกระดับเข้าออกอาคารผู้โดยสารซึ่งจุดนี้เชื่อมต่อเส้นทางหลักจากทางหลวงพิเศษหมายเลข7กรุงเทพชลบุรีเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของถนนเข้าออกสนามบินให้อยู่ในสภาพแข็งแรงค่ะจะได้รองรับการสัญจรของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวทั้งนี้นะคะในระหว่างดำเนินงานทางทสพก็มีความจำเป็นที่จะต้องปิดกั้นช่องจราจรจำนวน3ช่องการจราจรแล้วก็มีการเบี่ยงเลนให้รถเนี่ยสามารถสัญจรได้ตามปกติจำนวน2ช่องการจราจรนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลให้การจราจรชะลอตัวบ้างในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นค่ะโดยการดำเนินงานจะทยอยซ่อมแซมไปเป็นช่วงๆแล้วก็สลับจุดดำเนินการตามแผนงานโดยจะปิดเบี่ยงเฉพาะบริเวณที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมพร้อมจัดการจราจรตามความเหมาะสมเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยรวมค่ะก็เริ่ม31 สิงหาคม 2569จนถึง7 เมษายน 2570ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดเที่ยวบินนะคะก็ขอความร่วมมือผู้โดยสารแล้วก็ผู้ใช้บริการวางแผนการเดินทางเผื่อเวลาเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าหรืออาจจะเลือกใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rolling ในการเดินทางเข้าออกสนามบินได้โดยระหว่างการดำเนินงานทางทสพจะมีการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรติดตั้งป้ายเตือนตลอดพื้นที่ดำเนินงานก็ขอให้ผู้ขับขี่นะคะทำเดินทางนะคะเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วไม่จอดรถบนไหล่ทางและปฏิบัติตามกฎระเบียบป้ายแนะนำการจราจรหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้นะคะทางทสพต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยและนอกจากนี้นะคะทางทสพจะมีการประชาสัมพันธ์ถึงความคืบหน้าในการซ่อมแซมบำรุงรักษารวมถึงข้อมูลและปิดการจราจรนะคะหรือว่าเป็นจุดที่เขามีการปิดเบี่ยงการจราจรให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องด้วยหรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศต่างๆได้นะคะทาง Facebook สุวรรณภูมิ Airport เพื่อวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมค่ะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ AOT Contact Center 1722ก็ได้ตลอด24 ชั่วโมงเลยนะคะยังไงฝากด้วยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มแล้วอีกไม่กี่วันนี้เองนะคะก็จะได้เผื่อใครแบบจะมีแผนในการบินนะจะได้แบบวางแผนกันเอาไว้ด้วยนั่นเองนะคะสำหรับในจุดนี้ค่ะมาดูกันต่อเรื่องของการจราจรดีกว่าทุกคนตอนนี้นะคะเราจะไปดูบริเวณการจราจรโดยรอบสน.บุคคโลจากร้อยตำรวจเอกบุญทันสร้อยอุดมรองสารวัตรจราจรสน.บุคคโลค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับขอรายงานสภาพการจราจรในพื้นที่บุคโลเวลานี้นะครับ
1: ค
2: ่ะจากสะพานพระราม3มีปริมาณจำนวนมากนะครับหนาแน่นท้ายแถวยาวลงพระราม3เลี้ยวซ้ายขึ้นราชพฤกษ์น่าจะได้ช้านะครับตามจังหวัดสัญญาณไปแยกรัชดาทางด้านถนนตกมุ่งหน้าขึ้นสะพานกรุงเทพรถมีปริมาณจำนวนมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยตามจังหวัดสัญญาณไปแยกบุคโลเจริญนครด้านขาเข้าและขาออกรถยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับไม่มีปัญหาสำหรับแยกมหาสวรรค์มุ่งหน้าดาวคะนองจะมีปัญหาเฉพาะทางขึ้นอุโมงค์นะครับทางขึ้นอุโมงค์มาซึ่งจะต้องเบี่ยงซ้ายซึ่งมาบรรจบกับรถที่มาจากแยกมหาสวรรค์ทำให้มันตัดรถกันนะครับทำให้เคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะครับตรงนี้ครับทางด้านอื่นไม่มีปัญหานะครับรัชดาขาเข้ามุ่งหน้าแยกมหาสวรรค์รถมีน้อยครับวันนี้รถมีน้อยไม่มีแล้วนะครับด
1: ้
2: านแยกดาวคะนองจอมทองไม่มีปัญหาสุขสวัสดิ์จอมทองรถน้อยคล่องตัวครับผมจะมีปัญหาเฉพาะสะพานพระราม3ครับพุ่งหน้าแยกรัชดานะครับเดี๋ยวสายราชพฤกษ์นะครับที่บุคโลมีปัญหาฝนไม่มีครับฝนไม่มีตกแล้วก็ รถม18ไม่เหมือนเมื่อวานครับเมื่อวานฝนตกหนัก
1: เ
2: ลยที่ไม่มีฝนนะครับรถจอดเสียรถม18ไม่มีนะครับในพื้นที่บุคโลครับ ขอรายงานสภาพการจราจรในพื้นที่บุคโลเพียงเท่านี้ครับ
1: ขอบคุณนะคะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตอนนี้นะคะแต่ละจุดเองนะคะช่วงเวลาที่หลายๆคนนะคะเรียกว่าคุ้นเคยกันดีเนาะก็ยังคงมีปริมาณรถเนี่ยเยอะนะคะในหลายจุดเลยทีเดียวแหละก็ยังไงค่อยๆเดินทางไปนะไม่ต้องรีบมากจุดไหนทำความเร็วได้ก็ทำแต่ว่าจุดไหนที่รู้สึกว่าโอเคนะคะมันยังไม่ค่อยไปได้เร็วก็ใจเย็นๆกันสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าหลายๆคนจะได้เดินทางกลับถึงบ้านปลอดภัยนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะที่หลายๆคนตอนนี้กำลังเดินทางกลับด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่เดินทางอยู่จุดไหนนะคะถ้าเจอเรื่องของอุบัติเหตุรถจอดเสียหรือเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่อาจจะเป็นปัญหาการจราจรยังไงก็สามารถแจ้งนะคะมาที่จดหมายของเรานะหมายเลขจด1808แล้วก็1137ได้เลยนะคะจะได้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลให้กับผู้ที่ร่วมเดินทางไปกับเรานะคะทำการวางแผนการเดินทางไปด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็นะตอนนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องนะคะตามกันในแต่ละจุดเนี่ยแหละไปเรื่อยๆนะคะว่ามีจุดไหนที่มันเกิดปัญหาเรื่องของการจราจรกันบ้างเรายังตามกันอยู่นะคะในแต่ละพื้นที่ส่วนนะตอนนี้นะคะเราจะไปตามทางฝั่งของพื้นที่สน.ลุมพินีกันต่อนะคะว่าเป็นยังไงจากร้อยตำรวจเอกแมนมิตรม่วงแสวงรองสารวัตรจราจรสน.ลุมพินีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: รองสารวัตรคะตอนนี้การจราจรโดยรอบเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: อ๋อตอนนี้ก็เหลือแค่ตอนจากสุขุมวิทขาออกจากแยกมานานไปข้างหน้าส่งยังรถยังเยอะอยู่ครับผม
1: ค
2: ่ะตรงตรงอื่นก็ดีหมดแล้วครับตรงหน้าเส้นตอนนี้ผมอยู่หน้าเส้นนั้นเลยออกสู่น้ำยังคล่องตัวอยู่ครับผม
1: ค่ะโอ้โห
2: ครับเราพลังหนึ่งก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับ
1: ค่ะเอ๊เสียงรถไม่ใช่อุบัติเหตุใช่ไหมคะไม่ใช่ของเราเนาะใช่ไหม
2: เขาไปที่อื่นนะเขาวิ่งผ่านคร
1: ับ อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็โอเคนะคะตอนนี้ยังพอไปกันได้อยู
2: ่ใครวิ่งไปที่อื่นไม่ไปทางไหนไปทางมุ่งหน้าประตูน้ำ
1: ค่ะโอเคเพราะตกใจเลยเมื่อกี้นึกว่าเอ๊ะมีเหตุอะไรหรือเปล่า
2: ไม่มีในพื้นที่ผ่านคร
1: ับ โอเคค่ะได้เลยขอบคุณมากค่ะรองสารวัตรค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เอาทีนี้ไปพื้นที่อื่นกันบ้างนะคะไปฝั่งนครปฐมจากคุณหัวโต99ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพันดาครับ
1: สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ถ้าทหารบกก็ลดเยอะนิดหนึ่งด้านมาจะเป็นบริษัทต่อเนื่องมาก็ติดทางรถไฟหน่อยแล้วเข้าหน้าพระหน้าพระยังออกเคลื่อนตัวได้นะครับเท่าที่เดินหน้าพระที่จะออกไปทางด้านเป็น
1: ค่ะ
2: มุ่งไปขวาพระก็ยังใช้ได้อยู่นะถ้ามุ่งไปด้านขวาพระไม่เป็นปัญหา
1: ค่ะ
2: ม้วนแต่ไม่ซื้อเพราะรอบตลาดจะติดนะครับรอบวันที่เขาไปซื้อเป็ดซื้อไก่พวกนี้จะเป็นวันสัตว์ที่นั่นนะ
1: ใช่ใช่
2: ของพี่น้องคนกินเขาก็เลยตลาดก็จะติดเป็นพิเศษก็มาหาซื้อของไปไหว้บรรพบุรุษอะไรกันก็งานตลาดจะติดหน่อยแต่ว่าพยาบาลให้หลบไปแค่พยาบาลเจดีย์ฝั่งพยาบาลก็คือฝั่งตรงข้ามของเจดีย์บูชาด้านหน้าสถานีรถไฟถ้าหมุนมาด้านนี้จะไม่เป็นปัญหาเราไม่ไปยุ่งรอบตลาดรอบตลาดก็คือถนนสายพระแล้วก็ถนนเบียดมงคือเป็นรอบวงกลมคือเป็นสี่เหลี่ยมนะตลาดตัดสินนครปฐมก็คือมีสามตลาดก็เลยจะหนาแน่นเป็นพิเศษนิดนึงตรงเข้าตลาดก็จอดซื้อของอะไรถอยเข้าถอยออกมานะก็จะแน่นเลยนะครับก็รถนักเรียนก็จะกลับบ้านเกือบหมดแล้วก็เลยไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่ายิ่งดึกตรงนี้ก็จะยิ่งติดติดของวันเนี้ยก็จะเจอกันถึงเที่ยงคืนนะ
1: หรอคะโอ
2: ้เพราะว่าบางทีคนทำงานกลับมาดึกกลับมามืดแล้วก็มาหาซื้อของตรงจุดที่เคยซื้อในลักษณะอย่างนั้น
1: ก็เป็นไปได้นะคะ
2: ครับดินฝนต้องตั้งแผง
1: คนหัวโตซื้อไหมคนหัวโตต้องซื้อไหม
2: มีซื้อแต่ว่าซื้อเท่าที่จำเป็น
1: ดีมาก
2: แล้วก็มีซื้อไก่บ้างอะไรบ้าง
1: เท่าที่ไหวเน
2: า
1: ะ
2: เท่าที่จำเป็นเราก็ไม่ได้ซื้อกันเยอะแยะมากมายแต่ว่าบางที่ก็ซื้อเยอะถ้าเกิดเขาซื้อไก่ห้าหกเจ็ดตัวแล้วไปว่าห้าหกเจ็ดที่มันก็จะใช้เงินไม่เช่นหน่อย
1: ก็จริง
2: ครับก็ซื้อไก่บ้างแล้วนั้นผลทางไม่มีนะครับด้านนครปฐมนี้ไม่มีกลุ่มเมฆเลยแต่ลมค่อนข้างแรง
1: อ๋อ
2: ตัดต้นไม้โยกไหวอ่ะเหลือแรงนะครับก็หมดเอาปั๊บ
1: ก็จริง
2: ครับก็ซื้อไก่บ้างแล้วนั้นผลทางไม่มีนะครับด้านนครปฐมนี้ไม่มีกลุ่มเมฆเลยแต่ลมค่อนข้างแรง
1: อ๋อ
2: ตัดต้นไม้โยกไหวอ่ะ

0: เลยนะคะในแต่ละจุดที่ทุกคนกำลังเดินทางอยู่ในตอนนี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเรามาฝากกันหน่อยนะกับกิจกรรมนะคะของโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งใกล้จะจบกิจกรรมแล้วนะใครที่เล่นกิจกรรมกันอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้นะคะเพราะว่าจริงๆเดือนนี้เนี่ยนะเป็นเดือนแห่งวันแม่แต่ว่ากิจกรรมนี้จริงๆแล้วนะคะเราก็อยากจะเชิญชวนชาวจชร้อยนะมาเลือกเทคนิคการขับรถนะคะไปบอกรักคุณแม่แบบเซฟพลังงานแล้วก็ปลอดภัยนะคะที่คุณจะเลือกกันหน่อยมี3ข้อเลือกกันว่าคุณเป็นคนไหนนะคะอ่ะข้อ A เหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกเลยแซงได้แซงแม่รออยู่อันนี้อาจจะออกบ้านช้านะคะหรือเปล่าอาจจะเป็นคนนั้นข้อต่อมานะคะข้อ B ขับอย่างมีสติแล้วก็ดูจังหวะอันนี้มันก็จะเป็นคนที่เรียกว่ามีการวางแผนไว้แล้วนิดนึงอีกอย่างนึงจะเซฟพลังงานได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะใครอยากร่วมสนุกแล้วก็ไปตอบคำถามกันได้ไปตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะมูลค่า300บาท5รางวัลจากกิจกรรมโตโยต้าถนนสีขาวบนเพจของจชร้อยนะคะกติกาการร่วมตอบคำถามก็คือทุกคนไปที่เพจจชร้อยนะคะที่บริเวณหน้าเพจจะมีการปักหมุดเอาไว้นะคะเพื่อตอบคำถามตามลิงก์นะคะหรือว่า QR code นี้นะคะเพื่อที่จะตอบนะคะต้องกดลิงก์ย้ำว่าต้องกดลิงก์เท่านั้นนะคะไปตอบในลิงก์นั้นได้เลยค่ะแล้วทางทีมงานนะคะจะทำการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวนะคะกิจกรรมเริ่มแล้ววันนี้จนถึง31สิงหาคม2569ประกาศผลวันที่8กันยายน2569จะประกาศที่ช่องทาง Facebook นะคะของ JS100 โดยผู้ที่รับรางวัล นะคะต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยเขตคลองเตยหรือให้ผู้รับมอบนะคะมารับแทนได้และหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่โดยการตัดสินของทีมงานนั้นจะถือเป็นที่สิ้นสุดนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากกิจกรรมของเราเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้นั่นเองนะคะก็ไปร่วมสนุกกันได้นะทุกคนมีมาให้ได้เล่นกันนะคะในทุกๆเดือนเลยทีเดียวนะคะสำหรับนะคะตอนนี้นะหลายจุดอย่างที่บอกนะคะว่าก็ยังคงมีปริมาณรถเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก็ยังคงแจ้งกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็มีการแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ย่านะซอยสุขาภิบาล5 32แยก3ถนนสุขาภิบาล5นะคะก็จะเป็นจุดที่มีเพิงไม้ย่าอยู่แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังจะเดินทางไปในที่เกิดเหตุแล้วนะคะข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199นั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงอย่างที่บอกค่ะว่าแจ้งจุดต่างๆที่อาจจะเกิดปัญหาเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อเพิ่มเติมนั่นเองนะคะส่วนในช่วงนี้ก็น่าจะยังไม่มีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้ามีจุดไหนนะคะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมยังคงสามารถแจ้งกันเข้ามาได้นะคะกับทางจชร้อยแล้วเราจะ1808แล้วก็1137ด้วยนั่นเองนะคะในเส้นทางนะคะของถ้าใครจะใช้ทางฝั่งดินแดงตอนนี้เราว่าดีขึ้นนะทุกคนด้านล่างก็ดูไม่ได้ติดมากนะคะใช้ได้นะคะรถอาจจะชะลอตัวแค่นั้นแต่ว่าโอ้โหบนทางด่วนติดมากเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้รถค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะส่วนจุดที่จะข้ามสะพานเอาจริงๆอ่ะก็ยังพอไปกันได้นะแต่ว่าถ้าใครจะใช้นะคะทางถนนพระราม3แล้วก็มาใช้สะพานพระราม3เนี่ยปริมาณรถเยอะนะที่จะข้ามกลับไปทางฝั่งทนนะคะปริมาณรถค่อนข้างมากท้ายแถวโอ้ท้ายแถวอยู่โฮมโปรพระราม3เลยนะคะค่อนข้างยาวเหมือนกันนะโดยปกติจะแบบไม่รู้สึกว่ามันยาวขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกก็ยาวพอสมควรอยู่เหมือนกันติดนะคะติดเดี๋ยวเราพักกันก่อนทุกคนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงท้ายของชั่วโมงนี้กันค่ะ
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์สูง

0: ัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
9: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
10: ยังไงอ่ะ
9: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 17:43 กันแล้วนะคะทุกคนเวลาผ่านไปรวดเร็วรวดเร็วไหม น่าจะเร็วอยู่นะเราก็ว่าเออเรามาถึงแล้วเราก็นั่งมองท้องฟ้าเพลินๆนะคะไปด้วยกันแป๊บเดียวนะคะใกล้จะได้กลับบ้านแล้วนะคะสำหรับหนิงนะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้กลับยังอยู่บนท้องถนนอยู่ก็ส่งกำลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนหนิงเองก็นั่งรถไฟฟ้าไงเราก็อยู่บนรถเหมือนกันแต่คนละรถนะคะเราอยู่บน M กับ B เราจะใช้ M กับ B นะคะเป็นประจำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในทุกวันก็ได้แต่ส่วนหนึ่งนะคะเราเดินทางก็ขอให้ทุกอย่างมันฟลอว์แหละรับลื่นที่สุดนะคะแต่เช่นเดียวกันใครที่ขับรถการขับรถเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไม่ได้แย่นะทุกคนมันก็ดีอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราขับแล้วปลอดภัยถึงบ้านด้วยในทุกวันอันนี้ก็จะดีมากๆนะคะไม่อยากให้ทุกคนใจร้อนอยากให้เดินทางกลับบ้านแบบสบายๆนะคะทุกภาระงานในวันนี้ได้จบสิ้นลงแล้วนะก็จะได้เดินทางกลับบ้านพักผ่อนนั่นเองนะคะทีนี้มาดูเรื่องการจราจรกันต่อดีกว่าไปที่พื้นที่สน.บุปผารามกันนะคะว่าเป็นยังไงจากพันตำรวจโทบุญทรงสันเถื่อนนะคะสารวัตรจราจรสน.บุพารามนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณ
0: ส
1: ราครับ
0: ค่ะตอนนี้การจราจรโดยรอบเป็นยังไงบ้างคะ
1: สภาพการจราจรในพื้นที่ณตอนนี้ลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าปริมาณรถมากนะครับชะลอตัวจากแนวเบรเออร์การก่อสร้างตรงสะพานพระปกเกล้า
0: ค่ะ
1: นะครับที่จะลงสะพานพระปกเกล้านะครับมาถนนประชาธิปกรวมทั้งถนนสะพานพุทธนะครับก็จะมาประจบกับสะพานพระปกเกล้าตรงใกล้ๆกับวงเวียนเล็กที่ถนนประชาธิปกนะครับทำให้รถซึ่งมีปริมาณมากก็จะชะลอตัวในจุดบริเวณดังกล่าวนะครับรวมทั้งถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับรถที่จะเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะติดรถทางตรงที่จะมุ่งหน้าไปแยกบ้านแขกทำให้รถทางที่จะเลี้ยวซ้ายไปสมเด็จพระเจ้าพระยาตรงวงเวียนเล็กก็จะไม่สะดวกเท่าไหร่เนื่องจากมีรถทางตรงฝั่งเส้นทางอยู่นะครับแล้วก็ที่จะเข้าบ้านแขกนะครับที่จะเข้าบ้านแขกก็จะมีแนวบริเวณการก่อสร้างอยู่เหมือนกันนะครับชะลอตัวตรงลงพยาบาลนันอาก่อนถึงแยกบ้านแขกนะครับซึ่งจะเป็นเส้นทางเลี่ยงนะครับจากแยกบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่นะครับติดการจราจรนะครับโดยใช้เส้นทางเลี่ยงตรงถนนสมเด็จเจ้าพระยามาเข้าท่าดินแดงมาเข้าถนนลาดย่านะครับมาออกวงเวียนใหญ่ซึ่งจะเป็นเส้นทางเลี่ยงเนื่องจากยังมีการก่อสร้างรวมทั้งในเรื่องของการทุกตัวของพื้นผิวการจราจรนะครับก็ทำให้ปริมาณรถค่อนข้างมากในช่วงเย็นนะครับแต่ถนนสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงก็จะรถก็จะขึ้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับเนื่องจากเป็นเส้นทางตรงแล้วก็มีการใช้สัญญาณไฟด้วยนะครับถนนลาดย่านะครับที่จะเข้าขาออกนะครับที่จะเข้าวงเวียนใหญ่ไปถนนสมเด็จเจ้าทักษิณถนนอินทรพิทักษ์นะครับก็มีประมาณปานกลางนะครับแต่เนื่องจากรอบวงเวียนใหญ่มีถนนเป็นข้าแยกนะครับทำให้การจราจรก็ชะลอตัวตรงลาดย่านิดหนึ่งนะครับส่วนถนนสายอื่นๆถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสมเด็จพระเจ้าตากสินขาที่จะออกมาทางวงเวียนใหญ่นะครับตอนนี้ปริมาณรถก็ชะลอตัวนิดหนึ่งจากแนวเรื่องการก่อสร้างแล้วก็ในเรื่องของรถรอบวงเวียนใหญ่นะครับแต่ถ้ารอบวงเวียนใหญ่ในสภาพทั่วไปก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับถนนประชาธิปกนะครับจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกรถปานกลางถึงน้อยนะครับก็ชะลอตัวจากแนวเรื่องการก่อสร้างจากแยกบ้านแขกไปหน้าศึกษานารีนะครับแต่เมื่อขึ้นแต่ว่าพ้นสะพานพ้นศึกษานารีแล้วขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็จะคล่องตัวนะครับจะชะลอตัวจากแยกบ้านแขกไปศึกษานารีนะครับถนนอิสรภาพนะครับก็ตอนนี้รถปานกลางถึงน้อยนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆตามรอบสัญญาณไฟนะครับตอนนี้ก็เพิ่มรอบสัญญาณไฟให้ฝั่งที่ลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับแต่ก็ยัง ยังให้สัญญาณไฟด้านอื่นๆอยู่นะครับประมาณนี้ครับก็คงเหลือลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับที่เป็นมันลดต้นค่อนข้างมากแต่ครับผม
0: ค่ะนะโอ้โหลงก็ยังแน่นอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าหลายๆจุดนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องรอตามกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ครับครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในเส้นทางนะคะตอนนี้มีแจ้งเรื่องของอัปเดตแล้วกันนะคะก็คือเส้นทางโทเวอุตราภิมุขขาออกกิโลเมตรที่37ค่ะตรงข้ามโรงแรมรามาการ์เดนส์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถเก๋งสีน้ำเงินเข้าไปจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็ทำให้รถค่อนข้างจะชะลอตัวเลยแหละนะคะแต่ว่าล่าสุดนะได้เคลื่อนย้ายรถที่เขาจอดเสียเนี่ยออกจากเส้นทางแล้วนะคะแต่การจราจรยังติดสะสมอยู่ในช่วงณเวลานี้ฉะนั้นนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนะครับแบบบวกจากปกติที่เราเคยติดอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้อาจจะติดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเจอปัญหาในเส้นทางที่มีรถจอดเสียก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายรถออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนในตอนนี้นะคะมีเรื่องของการแจ้งเกี่ยวกับเซลล์บล็อตคาสต์นั่นเองนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือทางปภ.นี่แหละแจ้งเตือนค่ะว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดและยังมีฝนตกต่อเนื่องจึงประกาศแจ้งเซลล์บล็อกแคสต์ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ประชาชนนะคะยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญค่ะและที่สำคัญด้วยนะคะก็คือว่าต้องระวังไฟฟ้าดูดและให้ดูแลกลุ่มเปราะบางขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วทางปภ.ก็ได้ร่วมกับผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AS True แล้วก็ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บล็อกแคสต์นี้นะคะเพื่อจะแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากทั้งนี้นะคะถ้าเป็นคนในพื้นที่แล้วก็อยากจะขอแจ้งเหตุแจ้งขอความช่วยเหลือก็แจ้งได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะเพิ่มเพื่อนที่LINE ID ของทุกคนได้นะคะ @sign นะ1784ddpm @sign1784ddpm หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ1784แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เดี๋ยวเราต้องตามกันนะที่จังหวัดตากนะคะหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้ที่ท่วมก็เรียกว่าเพิ่งจะระดับน้ำลดลงไปแต่ก็ยังต้องตามกันต่อเรื่องของฝนเพราะว่าพอฝนเนี่ยนะคะมันยังมีอยู่ช่วงนี้ยังเป็นเดือนสิงหาคมกันยาเอาจริงๆปลายกันยาเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะว่าฝนมันจะมีสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เฝ้าระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่อาจจะได้รับผลกระทบจากพายุจากจุดอื่นๆหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็ต้องตามในเรื่องของการประกาศจากทางหน่วยงานราชการนะคะมากๆด้วยนะคะในตอนนี้ยังไงเดี๋ยวก็ต้องดูกันในจุดนี้ว่าจะเป็นยังไงสำหรับในห้วงเวลาต่อไปนะคะนับจากนี้แต่ตอนนี้ประกาศเตือนเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนนั่นเองค่ะมาถึงการแจ้งขอความช่วยเหลือคุณชวลิตแจ้งขอความช่วยเหลือบอกว่ารถเนี่ยขับมาแล้วอยู่ๆมีควันขึ้นที่หน้ากระโปรงรถนะคะเป็นรถเก๋ง Honda City สีเทาหมายเลขทะเบียน2กไก่นเน5350กรุงเทพมหานครนะคะรถจอดเสียอยู่ที่ถนนรามอินทราขาออกกิโลเมตรที่4ตอนนี้นะคะนำรถเนี่ยไปจอดหลบในซอยรามอินทรา33แล้วฝากไปยังนะคะผู้ที่มีความรู้เรื่องรถแวะช่วยเหลือหน่อยนะคะแวะช่วยเหลือหน่อยนะคะคือเข้าใจได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีแบบเขาเรียกว่ารถมีอู่ยังเปิดอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะด้วยแหละมันก็เลยถ้าเป็นไปได้นะคะเผื่อจะช่วยกันในการให้รถเนี่ยอย่างน้อยมันติดแล้วก็อาจจะเอาไปที่อู่ที่อาจจะยังเปิดอยู่อะไรก็ตามนะคะก็ย้ำนะคะจุดที่คุณชวลิตเนี่ยไปจอดอยู่อีกทีคือซอยรามอินทรา33นะคะรามอินทรา33รถเก๋ง Honda City สีเทาหมายเลขทะเบียน2กไก่นเน5350กรุงเทพมหานครนะคะรถจอดเสียอยู่ในซอยรามอินทรา33แล้วฝากไปยังผู้ที่มีความรู้เรื่องรถนะคะแวะไปช่วยเหลือคุณชวลิตหน่อยนั่นเองนะคะสำหรับในเคสนี้แจ้งขอความช่วยเหลือมานะคะโอเค1เคสนะที่เดี๋ยวต้องตามกันต่อนั่นเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมไปถึงนะคะจุดอื่นๆด้วยถ้ามีปัญหายังคงย้ำนะคะว่าแจ้งกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะทีนี้คุณสาวิตรีแจ้งนะคะแจ้งก่อนนะแจ้งเอาไว้ว่ามันมีถนนนะคะระวงขาออกแยกมเหสักถึงแยกใต้ทางด่วนสีลมรถเนี่ยมากนะคะแต่ว่ากลางแยกใต้ทางด่วนสีลมดูเหมือนจะมีท่อประปาแตกหรือเปล่ามันมีน้ำเนี่ยผุดขึ้นมาตลอดเวลาจนน้ำมันเจิ่งนะคะอยู่บนถนนเลยนะคะอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ย มันเป็นเดินรถทางเดียวแหละแต่ก็อันตรายนะคะอยู่เหมือนกันเผื่อบางคนไม่เห็นแล้วก็อาจจะลื่นได้แต่น้ำมันสูงมาเรื่อยๆอันนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมหรือเปล่าในพื้นที่ได้ถ้าไม่ได้มีการจัดการนะคะก็แจ้งให้นะคะทางทุกคนที่ใช้เส้นทางระมัดระวังส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวรอประสานสอบถามไปในพื้นที่กันอีกทีนึงนะคะว่ามันเกิดท่อมันแตกจริงหรือเปล่าหรืออย่างไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคงจะต้องตามกันต่อในเรื่องนี้ด้วยนั่นเองนะส่วนข้อมูลด้านอื่นๆนะคะณตอนนี้ก็คิดว่านะก็คิดว่าน่าจะนะคะน่าจะยังไม่มีจุดอื่นนะคะเพิ่มเติมแต่ถ้าเดี๋ยวมีเพิ่มเติมยังไงนะคะก็จะทยอยอัปเดตให้รวมไปถึงติดตามกันได้ในช่วงต่อๆไปนี่แหละว่าจุดไหนนะคะที่ยังเป็นปัญหาเดี๋ยวเราตามให้ทางเรารับเรื่องแล้วนะคะสำหรับเคสเมื่อสักครู่ที่ถนนสุรวงศ์ขาออกนะเดี๋ยวเราแจ้งประสานป่าในพื้นที่ทุ่งมหาเมฆให้นะคะให้ไปตรวจสอบดูว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของท่อนะคะที่มีปัญหาหรือเปล่านะคะในช่วงนับจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวถ้าได้รับความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยนะเดี๋ยวตามกันต่ออีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงเคสอื่นๆด้วยนะคะที่มีการแจ้งติดตามมานะคะก่อนหน้านี้ที่วันนี้เราได้รับแจ้งนะคะกันอีกทีนะคะยังไม่ได้รับอัปเดตเพิ่มเติมนะว่าเจอหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะณตอนนี้นะคะณตอนนี้เองนะคะก็ยังไม่ได้รับแจ้งมาเพิ่มเติมนั่นเองนะคะเดี๋ยวยังไงเราตามกันต่ออีกทีนึงนะคะสำหรับในเคสไม่ว่าจะเป็นนะคะเคสของคุณวิไลมินเด้นนะคะในวัย76ปีซึ่งหายออกไปนะจากบริเวณซอยราม60แยก9นั่นเองนะคะถ้าเจอนะคะผู้หญิงที่มีลักษณะสูงประมาณ150เซนติเมตรนะคะผิวสองสีสวมฮิญาบแต่ว่าทางบ้านเนี่ยไม่ทราบว่าสวมฮิญาบสีอะไรในขณะที่ออกไปจากบ้านนะคะตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งกลับมานะว่าเจอนะคะยังไม่ได้รับแจ้งเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็เดี๋ยวช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ติดตามตามหานะคะเผื่อใครเห็นในเพจนะคะของเจ้าสร้อยเราเนี่ยสามารถแชร์ต่อไปก็ได้เหมือนกันนะเพื่อที่จะได้แบบขยายนะคะในเรื่องของการตามหาต่อไปด้วยนั่นเองนะคะทุกคนสำหรับในเคสนี้นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวนะคะยังคงต้องตามกันอีกหลายเคสอยู่เหมือนกันนะที่ยังมีปัญหาอยู่แต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะทยอยติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะกับทางจสร้อยด้วยวันนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ช่วงเนี้ยชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมานะคะส่งต่อชั่วโมงต่อไปกันค่ะชั่วโมงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ

0: าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
7: อ่ะดูนี่
6: ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
9: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
8: แล้วฤดูฝนเล่า
9: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
8: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
9: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
8: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
9: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
8: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
10: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
11: อัมพลฟู้ด
12: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
13: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
14: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
15: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
16: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะครับ
14: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
16: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
17: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
18: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุด เราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นี้ไข่พอจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านกันพอห้านะฝ่ายหนูฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจค่ะ
1: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูกันแดดดีมากเลยสวยด้วย
1: ใส่เสื้อ
2: เหล่าแล้วไม่กล้าถวาย

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
2: 18นาฬิกา11นาทีโดยประมาณนะคะเดี๋ยวเรามาส่งต่อนะคะถึงข้อมูลต่างๆกันกับคุณณัฐยานะคะ
3: สวัสด
2: ีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จริงๆก็เคลียร์ไปหลายจุดแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของอุบัติเหตุใหม่นี่แหละที่เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงนะคะส่วนเรื่องนะคะที่เราตามกันอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีจุดที่คุณชวลิตนะคะขอความช่วยเหลือมารถเนี่ยมันมีควันแล้วก็เลยไม่รู้ว่าแบบมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้นำไปจอดที่ซอยรามอินทรา33ไปแล้วก็ฝากไปยังคนที่อาจจะพอช่วยได้นะคะให้มาช่วยสักนิดนึง
4: มีแต่ควันไม่ได้เป็นไฟนะ
2: ใช่นะคะตอนนี้ก็มันอาจจะยังแบบน่ากังวลใจอ่ะเนาะกับเราก็มันขับต่อไปไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าจะแบบน่าจะต้องเช็คกันก่อนนะคะอันนี้ก็เป็น1เคสแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีแจ้งมาว่ามันเหมือนลักษณะของน้ำมันผุดขึ้นมาที่สุรวงศ์ขาออกนะคะกลางแยกใต้ทางด่วนสีลมเลยก็เลยแจ้งประสานไปที่ประปาทุ่งมหาเมฆให้แล้วนะคะว่าท่อแตกไหมหรือยังไงอีกทีนึง
4: ค่ะ
2: เพราะว่าก็มันเป็นทางเดียวแล้วก็ถนนมันเล็กอะเนาะตรงนั้นอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวน้ำมันจะท่วมในพื้นที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ทางเราประสานทางประปาทุ่งมหาเมฆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่จังหวัดตากมีการแจ้งเซลบอร์ดคลาสนะคะว่าน่าจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะคะเพราะว่าฝนตกหนักเลย
4: ค่ะ
2: แล้วมันก็เลยยังตกต่อเนื่องอยู่ตอนนี้ก็เลยแจ้งไปยังในพื้นที่ว่าขอให้เตรียมการเอาไว้ก่อน
4: อย่าหลบพยพด้วยนะ
2: ใช่นะคะแต่เดี๋ยวยังไงเขาก็จะมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารนะคะกันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้เราว่าน่าจะเตรียมก่อนเนาะเคลื่อนย้ายไปก่อน
4: คือบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีระบบเรื่องของการแจ้งเตือนมาตรงนี้เนี่ยคือเตรียมเอาไว้ไม่เป็นไรค
2: ือ
4: ทางที่ดีที่สุดคือไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดพอมาปุ๊บเราจะได้คว้าสิ่งของจำเป็นไปได้ทันก่อน
2: นะคะถูกต้องอย่างน้อยเตรียมของย้ายอะไรไปให้มันเรียบร้อยนะคะ
4: แต่ถ้าไม่มั่นใจนะออกมาก่อนก็ได้ค่ะ
2: อันนี้จริงถ้าคือหลายท่านนะคะพอเวลาเกิดปัญหาเองมันอาจจะยังไม่เคยเกิดในพื้นที่ตัวเองก็อาจจะมีความภาวะพะวงนะคะแต่ถ้ามีประกาศเตือนเราเตือนแล้วว่าออกมาเถอะดีที่สุดเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็วันนี้มีเหตุนะคะเกิดขึ้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาเป็นเคสของโรงเรียนนะคะเขาอยู่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการทดลองการปรากฏว่ามันเกิดลักษณะเหมือนกับอาจจะเป็นประกายไฟหรือไม่หรืออย่างไรอันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้รับข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด5รายนะคะเป็นคุณครู2แล้วก็นักเรียน5บาดเจ็บสาหัสเนี่ย2นะคะ
4: เด็กโตไหมคะ
2: ก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอดูข้อมูลทีนึง
4: เรียนวิทย์นะ
2: เขาเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษา
4: ป.2เอง
2: ป.2 ป.2 นะคะที่บ้าน
4: ป.2เขาทดลอง
2: อาจจะนั่นน่ะสิเราก็ไม่แน่ใจนะคะเห็นว่าเป็นเหมือนกับมันเป็นเหตุแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์มันอาจจะเกิดการติดไฟขึ้นมาทางที่เจ้าหน้าที่ที่เราได้พูดคุยไปเมื่อตอนกลางวันทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้เป็นเหตุระเบิดขนาดนั้นอาจจะเป็นเหตุที่ว่ามันเกิดการทดลองแล้วแอลกอฮอล์มันอาจจะเกิดปฏิกิริยาแล้วก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะชายเดี๋ยวเรารอกันอีกทีตอนนี้ก็คือนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บในส่งโรงพยาบาลนะคะในพื้นที่ไปแล้วแล้วก็บางคนอาจจะมีการย้ายโรงพยาบาลหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปนะคะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณสัก 11:30 นาทีของวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะคะช่วงเราเพิ่งได้คุยกันไปประมาณเนี่ยค่ะ 16:15 นาทีที่ผ่านมานี่เองเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนึงเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทุกท่านเนี่ยคือไปโรงพยาบาลกันหมดเลยยังไม่มีใครเนี่ยกลับไปที่จุดเกิดเหตุว่าเกิดอะไรยังไงใช่ใช่นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วก็อีกเคสหนึ่งที่ได้พูดคุยกันคือเมื่อวานเนี้ยมันมีการเรียกว่าให้ข้อมูลนะคะกับทางในพื้นที่ปทุมธานีว่ามีร้านขายซอสแบบไลฟ์สด
4: ที่เขาขายของที่บอกว่าของราคาถูก
2: ใช่คนก็เลยน่าจะเอะใจว่าว้าวทำไมมันถูกจังเลย
4: คือเขาคงจะเห็นสภาพข้างหลังอะที่เขาไปคุยมาเนี่ยเลยบอกว่าแล้วแถมพนักงานร้านนะใส่ชุดพีเอนะ
2: ใช่
4: เธอบอกว่าเฮ้ยมันกินได้หรออย่างนั้น
2: คือเธอยังใส่ชุดนั้นไปหยิบมาแล้วฉันจะต้องทำยังไงนะในการที่กินต่อได้หรือเปล่าอะไรอย่าง
4: นี้คนร้านขายบอกว่ามันไม่ได้หมดอายุมันแค่มันอาจจะแบบว่าชำรุดแบบว่าระหว่างการขนส่งอาจจะแตกทำให้แบบว่า
2: ไม่ดีขึ้นอยู่ดีกับการที่บอกว่าแพ็กเกจหรือว่าภาชนะที่ใส่มันแตกหรือมันมีปัญหาไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเหมือนดี
4: ไม่แต่เห็นกล่องที่มันกล่องอยู่ข้างหลังตอนที่เขาไลน์ก็แบบว่าพอเหอะ
2: แต่เรื่องแปลกกว่านั้นวันนี้ที่เราได้คุยนะคะกับทางสาธารณสุขของจังหวัดปทุมธานีนะคะตัวแทนคือเภสัชกรหญิงดร.เกตแก้วช่วยการรองนายแพทย์นะคะท่านก็บอกว่าไปดูในพื้นที่แล้วปรากฏว่าความตลกคือซอสนั่นน่ะที่มีการเผยแพร่ไม่เจอนะไม่เจอซอส
4: หายไปแล้วหายหมดแล้วมั้ง
2: ไม่เจอซอสแต่ก็เจออย่างอื่นที่หมดอายุแล้วถูกนำมาขายวางอยู่ตรงนั้นไม่รู้ขายไปหรือยังแต่ว่าถูกวางอยู่ตรงนั้นหมดอายุเหมือนกันสินค้าตรงนั้นคือเหมือนหมดอายุทุกอย่างเลยอะ
4: เขาก็เอามาขายได้แล้วมันมีคนซื้อหรอคะอยากรู้จังเลย
2: ก็เนี่ยแหละเราก็ไม่แน่ใจคือของบางอย่างมันก็มีอย่างเช่นว่าอย่างเช่นบางอย่างเนี่ยบอกว่าหมดอายุแต่มันอาจจะยังอยู่ได้อีกประมาณ1เดือน2เดือนอะไรก็ว่ากันไปหรืออะไรเงี้ย
4: ค
2: ่
4: ะ
2: แต่มันหมดอายุไง
4: คือปกติเวลาที่เขาขายของพวกนี้นะถ้าเขาจะมาเซลล์เนี่ยส่วนมากอ่ะเขาก็จะบอกเราก่อน
2: ใกล้หมดอายุ
4: ของอายุสั้นนะใกล้หมดอายุอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าหมดอายุแล้วเอามาขาย
2: แต่อันนี้ไม่หมดอายุค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องตลกที่ว่าม
4: ันไม่ใช่ best before นะมันคือ expire ไปแล้วนะ
2: ถูกนะคะมันได้หมดไปแล้วละนะอย่างไรก็ตามก็ไม่ควรจะซื้ออยู่ดีนะคะก็จะมีการลงโทษนะคะในด้านต่างๆเพราะสินค้าเนี่ยก็จะแยกเป็นประเภทเขาเรียกว่าใช้เป็นอาหารนะกับเครื่อง
4: เข้าไปด้วย
2: ถูกหรือแม้แต่เครื่องสำอางก็ดีหรืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์นะคะมันก็มีโทษนะคะมันจะมีโทษอยู่ประมาณ30,000ถึงหลักแสน
4: ปรับเน
2: า
4: ะ
2: แล้วก็ปรับด้วยแล้วก็จะมีโทษจำคุกด้วยเพราะว่าในการดำเนินการของเขาอะมันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วสถานที่ก็ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกในการที่จะเป็นโกดังเก็บของสะสมของก็คือไม่ได้มาตรฐานอะไรเลยสักอย่างเดียวอะไร
4: เราไม่รู้ทำมานานแล้วหรือยังเนาะ
2: ก็เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อัปเดตกันอีกทีนึงแต่ว่าในเบื้องต้นไม่ได้มีการขออนุญาตประเภทนี้จากเทศบาลเหมือนกัน
4: ลำพังแค่เอาของหมดอายุมาขายนี่
2: ก็ผิดมากละ
4: น่าจะแบบได้ไปแล้วหลายข้อหา
2: ใช่นะคะก็หลายข้อหาจริงๆนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องตามกันต่อในต่อไปแหละว่ามีการแจ้งข้อหาอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยทางเจ้าหน้าที่นะคะในส่วนของสาธารณสุขท่านก็เอาสินค้าที่ยังมีอยู่ไปตรวจแลบเพิ่มเติมด้วยแหละนอกจากมันหมดอายุแล้วมันปนเปื้อนไหมมันมีอันตรายอะไรอื่นๆที่อาจจะเป็นปัญหาเพราะมันถูกนำเข้ามาไง
4: ใช่
2: ถ้ามันถูกนำเข้ามาแล้วไม่ได้ผ่านพิธีการทั้งทางภาษีไม่ผ่านอย.ไม่ผ่านการตรวจมาตรฐานต่างๆอาจจะเป็นการนำเอาเขาเรียกว่าสารเคมีอะไรไหมที่เข้ามาในประเทศเราโดยที่ไม่ถูกต้องและไม่ปลอดภัย
4: ไม่รู้ไปประมูลจากไหนนะ
2: ก็เป็นไปได้แล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ได้ด้วยคือการนำเข้ามาอาจจะมีช่องทางที่ไม่ทราบช่องทางพิเศษอะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องไปย้อนลอยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเข้ามาทำงานร่วมนะคะย้อนลอยไปถึงจุดที่เอ้ยนำเข้ามาได้ยังไง
4: นี่ก็หลายคนอาจจะมีสะดุ้งนะ
2: ค่ะฉันสั่งไปหรือยังนะหรือว่าเป็นสิ่งที่ฉันสั่งอันนี้ก็ตรวจดูดีๆแล้วกันนะคะการพลิกหลังกล่องผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ควรจะต้องทำ
4: ใช่ใช่
2: นะคะยังไงก็เดี๋ยวตามกันต่อในเรื่องอื่นแล้วก็ยังมีเคสที่เราติดตามกันวันนี้ยังไม่เจอนะคะก็คือเคสพัดหลงของเคสคุณวิไลมินเด่นก็ยังไม่เจอนะอันนี้เนี่ยเขาแจ้งมาวันนี้แต่ว่าจริงๆหายออกจากบ้านไปอ่ะตั้งแต่เมื่อวานนี
4: ้
2: ช่วง9โมงนะคะซอยราม60แยก9บ้านไปบ้านน้องสาวบอกว่าจะไปบ้านน้องสาว
4: uh-huh.
2: แล้วพอดีเหมือนกับอีกอันนึงก็คือจะไปธุระเรื่องของการจัดการบัตร ATM แล้วก็เดินออกไปนะคะแต่ว่าไปไม่ถึงบ้านน้องสาวที่อยู่ไม่ถึง600เมตรตั้งแต่9โมงอ่ะของวันที่25
4: ก็ไม่มีใครเห็น
2: ไม่มีใครเห็นนี่ไม่ใครแจ้งความเพิ่มเติมอีกเลยจนถึงตอนนี้นะคะก็ลักษณะเป็นหญิง ผิวสองสีสูงประมาณ150ซมสวมฮิญาบออกไปแต่ที่บ้านเนี่ยก็คือบอกว่าไม่รู้เลยว่าใส่ฮิญาบสีอะไรก็ไม่ทราบออกไปจากบ้านด้วยเหมือนกันใส่ชุดอะไรคือไม่ทราบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหายตัวไปจนณตอนนี้เองก็ยังไม่ได้รับแจ้งมาเพิ่มเติมว่ากลับมาแล้วหรือยังด้วยเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราตามกันต่อนะคะฝากช่วยประชาสัมพันธ์ตามกันต่อด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีเคสอื่นๆเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงด้วยนั่นเองนะคะวันนี้หมดหน้าที่แล้วนะคะส่งต่อให้นะคะกับคุณณัฐยากันต่อนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสอาจจะกลับมาเจอกันในรูปแบบไหนว่ากันอีกที
4: เดี๋ยวอาจจะได้เจอเร็วๆน
2: ี้
4: ป่ะ
2: ไม่รู้เหมือนกัน
4: โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สิบแปดนาฬิกา25นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะรับหน้าที่อยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ในช่องทางออนไลน์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นที่ YouTube Live หรือว่าทาง X นะคะก็สามารถส่งรายงานสภาพการจราจรเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะทาง JS100 Radio ค่ะช่วงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางนะคะก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดอยู่นะคะมีอุบัติเหตุด้วยนะคะก่อนหน้านี้มีทางด้านของคุณฮามิดค่ะแจ้งอุบัติเหตุไว้บนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกมาจากทางนานามุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทก่อนถึงแยกอโศกสุขุมวิทประมาณ10เมตรโอ้มีรถจักรยานยนต์กับรถโม้ปูนแต่ว่าไม่เห็นคนเจ็บนะอยู่ในช่องทางกลางค่ะจุดนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันในช่วงนี้นะคะก็รถมากแล้วก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆค่ะเราจะไปกันที่ร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพัฒน์นะคะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ในพื้นที่ของสน.มักกะสันการจราจรช่วงเวลานี้เพชรบุรีตัดใหม่ขาเข้าจากแยกเอกมัยมุ่งหน้าพัมพงอโศกเพชรเคลื่อนตัวได้ตลอดครับมีท้ายอยู่ประมาณ RTA ครับที่จะมุ่งหน้าพัมพงนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จากพัมพงไปอโศกเพชรยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งถนนเพชรบุรีขาออกจากแยกวิทย์สัมพันธ์มุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรสะพานข้ามแยกอโศกเข้าพัมพงจะเคลื่อนตัวช้าชะลอตัวตรงเลี้ยวขวาเข้าซอยพัมสีครับ
0: ค่ะ
1: ปริมาณมากหนาแน่นตรงไปทางสุวิจัยเอกมัยก็ยังเคลื่อนตัวไหลได้ตลอดครับ
0: ค่ะ
1: ท้ายแถวก็อยู่ประมาณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะ
1: แยกอโศกเพชรมุ่งหน้าออกรัชดาพระราม9รถยังมีปริมาณมากอยู่ครับหนาแน่นเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับเคลื่อนตัวได้ตลอดแต่ว่ามีชะลอตัวช้าสลับบ้าง
0: ค่ะ
1: พระราม9ขาออกไปรามคำแหงบนยกระดับจะชะลอตัวช้าตรงซ้ายลงรามครับทางขึ้นสะพานรามสูงก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: พระรามเก้าขาเข้าจากแยก92มุ่งหน้าถังเมืองจตุรทิศยังเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่มีท้ายสะสมแล้วก็จากบนบึงมักกะสันราชปรารภลงจตุรทิศก็เคลื่อนตัวได้อยู่ครับเหนือหัวท้ายอยู่แค่ประมาณเหนือหัวแยกบรรยากาศดีครับ
0: ค่ะค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะตอนนี้ไม่มีรถจอดเสียอุบัติเหตุในพื้นที่นะคะ
1: ครับครับไม่มีครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วมีสภาพการจราจรจากผู้ใช้ทางนะคะรายงานบนทางรถไฟสายเก่าฝั่งขาออกค่ะมาจากบริเวณใต้ทางด่วนอรรถรงค์นะคะมุ่งหน้ามาทางสน.ท่าเรือต่อเนื่องมาทางซอยสุขุมวิท50ในฝั่งขาออกตอนนี้เคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะตอนนี้เป็นวันเวย์นะคะทางรถไฟสายเก่ารถเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่จะไปใช้เส้นทางตรงบริเวณนี้นะคะอาจจะการจราจรก็จะอย่างที่บอกค่ะว่ารถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณใต้ทางด่วนอรรถรงค์ออกไปเลยนะคะไปจนถึงตรงช่วงของซอย50นะคะสำหรับเส้นทางตรงจุดนี้ค่ะแล้วก็ดูสภาพการจราจรบนถนนสุขุมวิทในช่วงนี้นะคะตั้งแต่แยกบางนาเข้ามาที่บริเวณสุขุมวิท12ต่อเนื่องมาจนถึงอ่อนนุชนี่รถหนาแน่นเต็มมาตลอดเลยนะมาจนถึงตรงเลยจากแยกอ่อนนุชมาแล้วนะคะขึ้นสะพานข้ามคลองพระโขนงอันนี้พอที่จะเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกค่ะจากสะพานข้ามคลองพระโขนงออกมาตรงแยกอ่อนนุชมายาวๆมาจนถึงตรงช่วงของซอยสุขุมวิท101/1นะมาต่อเนื่องมาทาง103อุดมสุขแยกบางนาภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งขาเข้าจะรถเยอะกว่านะคะแล้วก็ที่ในซอยอ่อนนุชในถนนสุขุมวิท71อ่อนนุชเนี่ยนะคะตั้งแต่ตรงทางด้านของแยกศรีนุชมาเลยเข้ามาจากศรีนครินทร์ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางซอยอ่อนนุช46 1จุดตรงนี้เป็นแยกสัญญาณไฟนะคะแล้วก็จะมารถเยอะตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณซอยวัดราชสถาธรรมตรงช่วงนี้นะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะคะเนื่องจากว่ามีสัญญาณไฟตรงบริเวณซอยอ่อนนุช17ผ่านจากสัญญาณไฟที่ตรงแยกอ่อนนุช17มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอ่อนนุชที่จะมาออกทางสุขุมวิทในช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกอ่อนนุชนะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนะที่เลี้ยวมาจากทางสุขุมวิทเข้ามาทางสุขุมวิท77นะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของศรีนครินทร์การเคลื่อนตัวของรถในช่วงต้นนี้ก็จะมีรถเยอะแล้วก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงช่วงของซอยอนุซอย1ตรงช่วงนี้นะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าออกมาทางด้านของสุขุมวิทออกมาทางด้านของอ่อนนุช17นะก็ติดจังหวะสัญญาณไฟ1ช่วงจากนั้นพ้นจากสัญญาณไฟตรงอ่อนนุช17มาแล้วนะคะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของแยกศรีนุชช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็ในถนนศรีนครินทร์ตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางแยกลำสาลีค่ะมุ่งหน้าออกมาทางกรุงเทพกรีฑามาแยกพัฒนาการมาแยกศรีนุชต่อเนื่องมาจนถึงตรงช่วงของแยกศรีอุดมช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะลงตรงอุโมงค์ศรีอุดมนะคะที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมค่ะรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆต้องเลยจากตรงแมคโครศรีนครินทร์ไปแล้วถึงจะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะส่วนฝั่งขาเข้ามาจากตรงบริเวณแบริ่งนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางลาซานขึ้นสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมลงมาทางด้านของศรีอุดมนะใช้ศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้ายาวๆมาจนถึงพัฒนาการเลยตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวมาได้จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณใต้ต่างระดับตรงพระรามเก้านะคะแถวสถานีรถไฟหัวหมากนะคะพอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปที่บริเวณแยกลำสาลีช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะจะมีท้ายแถวนะคะตรงช่วงบริเวณหน้าบริษัทกรีนสปอร์ตนะก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วอันนี้ติดจังหวะสัญญาณไฟที่ทางด้านของแยกลำสาลีนะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของจะเลี้ยวไปทางด้านของถนนรามคำแหงหรือจะตรงไปทางด้านของตลาดบางกะปิไปถนนลาดพร้าวในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาผ่านทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์นะ1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ที่รายงานไว้นะคะบนทางรถไฟสายเก่าก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะเดี๋ยวเราไปกันที่ทางด้านท่านพันตำรวจโทพสินทิพย์ขำค่ะสารวัตรจราจรสน.บางซื่อนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะที่รายงานไว้นะคะบนทางรถไฟสายเก่าก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะเดี๋ยวเราไปกันที่ทางด้านท่านพันตำรวจโทพสินทิพย์ขำค่ะสารวัตรจราจรสน.บางซื่อนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ

0: รงไปเป็นคอขวดลงสะพานดำไม่ดีตอนนี้ยังรถยังเยอะอยู่รถยังมีปริมาณเยอะอยู
1: ่
0: แต่อีกคาดว่าสักทุ่มนิดๆน่าจะคลี่คลายดีกว่านี
1: ้
0: แต่ตอนนี้ทุกเส้นทางยังเยอะอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ครับยกเว้นอินทรธรรมระค่อยังชั่วละพระรามหกก็ดีละดีละ
1: ค่ะรถเยอะแต่ว่ายังพอแบบไปขยับกันไปได้เป็นช่วงๆใช่ไหมคะ
0: แบบติดนี่ไม่ใช่ครับไปตามจังหวะสัญญาณไฟ
1: ค่ะ
0: ซึ่งไฟมันก็เป็นสี่แยกมันก็ต้องเปิดสี
1: ่
0: กว่าจะมาถึงเราก็สามหนึ่งอ่ะรวมทั้งเราด้วยก็เป็นสี
1: ่
0: แต่เราก็จะให้ขาออกที่รถเยอะเราก็ต้องเปิดไฟเยอะหน่อยบางทีพี่น้องประชาชนบอกว่าทำไมมารอต้องเป็น5 นาที8-10 นาทีเราต้องเข้าใจว่าบางทีเราปล่อยอ่ะฝั่งละสองนาทีแต่ปล่อยที่ฝั่งเยอะ4 นาทีอย่างเงี้ยมันก็เป็น8 นาทีแล้วกว่าจะถึงเราจริงๆพี่น้องประชาชนก็มาบางครั้งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมติดนานเหลือเกินไม่รู้นั่น
1: มันเป็นสี่แยกก็ต้องทดกันเนาะเป็นสี่แยกก็ต้องทดกันไปอย่างนี้นะคะ
0: ถูกกว่าจะมาถึงเรามันก็ต้อง4 ครั้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ได้ค่ะ
0: แต่พี่น้องประชาชนบางคนก็บางท่านเข้าใจก็เข้าใจเนาะแต่บางท่านไม่เข้าใจก็ทำไมมันต้องเป็น10 นาทีติดนู่นนั่นทำไมต้องไปถึง6-8 นาทีก็อยากจะอธิบายว่าก็มันสี่นะ
1: ใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: คือผมก็แต่ต้องเข้าใจว่าทำไมปล่อยของฉันน้อยจังของคุณรถน้อยก็ต้องปล่อยน้อยแต่ของฝั่งไหนรถเยอะก็ต้องปล่อยเยอะหน่อยนึง
1: ค่ะ
0: มันเป็นการปล่อยใจตามระบบอยู่แล้วหมายความว่าอย่างตอนนี้พานควายเนี่ยก็ต้องปล่อยพหลโยธินขาออกอ
1: ่ะ
0: เยอะหน่อยก็พหลโยธินขาออกจะ3 นาทีด้านอื่นจะ2 นาทีนาทีครึ่งอะไรเงี้ย
1: ตรงนี้ไม่ได้เป็นระบบ AI ใช่ไหมคะ
0: AI ไม่ได้ AI ผมมาไปญี่ปุ่นมา2 อาทิตย์ไปศึกษาเรื่องนี้มาเลยเริ่มแรกวางระบบเลยทุกวันนี้ผมก็ยังติดต่อกับทีมงานญี่ปุ่นอยู
1: ่อันนี้ก็ต้อง
0: ญี่ปุ่นเขาควบคุมอัตโนมัติโดยการเอาคนไปนั่งที่สำนักงานเขตถัดละ10 คนตำรวจ10 คนเขต8 คนประมาณ18 คน
1: ก็ควบคุมโดยคนอยู่ดี
0: ถูกเขาจะไปควบคุมที่นั่นแล้วของเขาจะเชื่อมต่อทั้งหมด
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ของเรามาทำในช่องสี่เหลี่ยมทันทีแล้วก็จุดตอนนี้ AI ที่เริ่มแรกเลยนะครับจารีชัยครับสะพานควายครับเลี้ยวซ้ายไปแยกปฏิพัทธ์ครับเลี้ยวซ้ายพระราม6ไปตึกชัยครับตึกชัยเลี้ยวซ้ายไปสะพานควายครับ
1: แล้วเป็นไงคะ
0: จารีชัยครับ
1: แล้วเป็น
0: มันจะเป็นวงกลมแค่นี้มันจะทำไม่ได้มันต้องต่อรับไปครับ
1: อ
0: ย่างเช่นสะพานควายคุณต้องต่อรับไปแยกกำแพงย่อให้แยกลาดพร้าวแล้วตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับผมตอนนี้ญี่ปุ่นเหมือนกันก็มาหาผมบอกว่ามันใช้ไม่ได้มันใช้ได้ตอนเช้าเพราะคุณปล่อยขาเข้ามันเยอะแต่พอตอนเย็นเนี่ยการจราจรมันกลับกันขาออกมันเยอะเส้นไฟมันก็ยังปล่อยเท่าเดิมมันจะ AI ไม่ได้
1: ค่ะคือเราบ้านเขากับบ้านเราการจราจรก็ต่างกันอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: จริงมันต่างกันไหมมันต่างกันแต่ระเบียบวินัยเขาเป๊ะเขาไม่มีจอดแค่จอดค้างจอดอะไรไม่มีคือจริงๆผมพูดได้เลยว่าระเบียบวินัยถ้าเกิดระเบียบวินัยมาการจราจรของเราจะดี 20%
1: ค่ะได้ค่ะยังไงค่ะ
0: คือผมอยากอธิบายว่า AI อ่ะมันไม่ใช่จะใช้ได้เพราะผมบอกคุณมาทำงี้ให้ผมดีกว่าตอนเช้าคุณปล่อยพหลขาเข้าเยอะเนี่ยตอนเย็นคุณมาทำให้พหลขาออกเยอะมันถึงจะสัมพันธ์กันไม่ใช่ตอนเช้าปล่อยพหลขาเข้าเยอะโอเค AI ใช้ได
1: ้
0: แต่ตอนเย็นก็ยังปล่อยพหลขาเข้าเยอ
1: ะ
0: แต่รถมันออกเยอะนี่ครับมันไม่สัมพันธ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ครับประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ยังไปได้เรื่อยๆตามไม่นั้นตามคนกด
1: ค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตร
0: ค่
1: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ที่ถามทางด้านของสารวัตรเกี่ยวกับเรื่องของ AI เพราะว่าเราก็จะเห็นเริ่มมีหลายๆเส้นทางทางแยกเนี่ยก็ใช้เรื่องของระบบ AI มาควบคุมเรื่องของสัญญาณไฟเหมือนกันนะแต่ก็อย่างที่สารวัตรบอกอ่ะบางทีนอกเหนือจากเรื่องของระบบไฟแล้วก็ต้องมีวินัยของคนขับรถด้วยไม่ใช่ว่าพอเห็นข้างหน้าไฟเหลืองก็รีบค่อยขยับมาจนไปค้างอยู่กลางแยกเลยแบบนี้นะ AI ก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้

าตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสารวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะมีคุณชัยรัตน์นะคะแจ้งสภาพการจราจรถนนนครอินทร์ฝั่งขาเข้านะมาจากถนนกาญจนาภิเษกมาถึงวงเวียนราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้ารถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ค่ะแล้วก็สำหรับสภาพการจราจรบนถนนงามวงวานในช่วงขาที่จะเป็นฝั่งขาออกนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนช่วงนี้ตั้งแต่บริเวณอุโมงค์แยกเกษตรเลยนะคะที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนนี่รถเยอะแล้วก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะยังมีรถหนาแน่นแล้วก็เต็มทั้ง2ช่องทางเลยนะเราก็เคลื่อนตามออกไปเรื่อยๆช้าๆไปจนถึงตรงสะพานข้ามแยกพงเพชรค่ะขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรไปสะพานข้ามแยกพงเพชรไปแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ต่อเนื่องออกไปทางด้านของสะพานข้ามแยกแครายในช่วงนี้ก็ยังรถเยอะแต่ว่ายังต่อเนื่องกันไปได้นะคะไปกันที่ท่านร้อยตำรวจเอกเมืองมนสัตบุตรค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ดินแดงนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: จากประตูน้ำมาแยกมักกะสันยังแยกตัวได้ครับ
0: ค่ะ
1: แต่จะรอตัวบ้างเพราะว่ารถมากครับผม
0: ค่ะ
1: ทางไปออกจากทิศรถน้อยอยู่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่มาจากพญาไทจะสะสม
0: ค่ะ
1: ทางสุดทิศนะครับ
0: ค่ะ
1: เคลื่อนตัวได้ช้านะครับ
0: ค่ะ
2: คนลงไปดูแล้วไม่ได้
1: ครับตอนนี้มีบาดแผลที่วงนี้แดงครับให้เจ้าที่ไปดูนะครับ
0: ค่ะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปพระราม9ใช่ไหมคะหรือฝั่งด้านไหน
1: ใต้อุโมงครับ
0: ในอุโมงค
1: ่
0: ะค่ะทราบหรือยังคะว่าเป็นรถอะไร
1: รถเจ้าบุคคลครับ
0: ค่ะ
1: เจ้าที่กำลังไปดูรถก่อนคร
0: ับ อ๋อค่ะค่ะเพิ่งรับแจ้งเลยใช่ไหมคะ
1: ครับครับ
0: คุณ
1: รับแจ้ง
0: ค่ะค่ะแล้วมีจุดอื่นมีปัญหาการจราจรอีกไหมคะตอนนี
1: ้ไม่มีครับผม
0: ไม่มีนะโอเคได้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรในถนนรัชดาค่ะรถที่มาจากทางด้านของแยกพระราม9นะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเทียมร่มมิตรตอนนี้เนี่ยรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถที่มาจากตรงบริเวณแยกพระราม9มุ่งหน้าแยกเทียมร่มมิตรนี่ก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะรถยังเต็มทุกช่องทางเลยยังใช้ความเร็วไม่ได้มากนักแต่ว่าไม่ได้หยุดนิ่งนะคะยังไหลตามกันไปตลอดพอพ้นจากทางด้านของแยกเทียมร่มมิตรไปแล้วมุ่งหน้าไปทางห้วยขวางสุทธิสารไปจนถึงรัชดาลาดพร้าวในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะผ่านจากทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้าไปทางรัชโยธินตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงช่วงแถวหน้าจันทร์เกษมนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกรัชโยธินการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณรถเยอะค่ะผ่านจากทางด้านของรัชโยธินมุ่งหน้าไปทางรัชวิภาช่วงนี้ก็ยังรถมากเช่นเดียวกันนะคะต้องเลยไปจนถึงตรงประชานุกูลออกไปที่ทางด้านของสะพานข้ามแยกวงสว่างช่วงนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะลงจากสะพานข้ามแยกวงสว่างมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม7ช่วงนี้ใช้การได้เลยนะคะส่วนทางด้านกลับกันค่ะรถที่มาจากทางสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางวงสว่างต่อเนื่องรัชวิภาเข้ามาทางด้านของแยกรัชโยธินยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดนะก็จะมีการชะลอตัวช่วงที่ก่อนจะผ่านทางด้านของแยกรัชโยธินเท่านั้นนะผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชดาลาดพร้าวต่อเนื่องมาทางด้านสุทธิสารนะช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวได้ค่ะแล้วก็จะเริ่มมีการชะลอตัวนะตรงช่วงที่มาจากทางด้านของสุทธิสารที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของห้วยขวางนะอันนี้อาจจะมีรถเยอะตรงช่วงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกห้วยขวางนะคะพอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของเทียมร่มมิตรในช่วงนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดจากตรงช่วงของบริเวณแยกเทียมร่มมิตรมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพระราม9รถเยอะนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ก็จะมีรถติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกพระราม9ท้ายก็จะอยู่แถวๆประมาณแถวเซ็นทรัลพระราม9อ่ะนะคะในช่วงนี้แล้วก็รถที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของพระรามฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกผังเมืองก็จะมีรถเยอะนะคะแล้วก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟตรงทางแยกผ่านพ้นไปแล้วใช้พระราม9ฝั่งขาออกในช่วงนี้ยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะต่อเนื่องไปจนถึงทางด้านของแยกรามผ่านจากทางด้านของแยกรามนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของพระราม9ตัดใหม่มาออกทางด้านของศรีนครินทร์ในช่วงนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันจากทางพระราม9ต่างระดับพระราม9ตัดใหม่นะมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกรามเข้ามาใช้ถนนพระราม9ในรอบในตอนนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีการชะลอตัวแถวๆตรงข้ามตึก KPN Tower นะคะก็รถก็เริ่มเยอะละมาจนถึงตรงบริเวณแยกผังเมืองผ่านจากแยกผังเมืองมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกพระราม9ตรงช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะเข้ามาทางด้านของแยกพระราม9มุ่งหน้าไปทางด้านของประชาสงเคราะห์รถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกประชาสงเคราะห์หรือว่าแยกบทแม่พระผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้าเข้ามาทางใต้ทางด่วนดินแดงเข้าไปทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะอาจจะมีรถชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟที่ในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปกันที่คุณชัยรัตน์นะคะอยู่ถนนราชพฤกษ์ค่ะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัชยา
1: ค่ะ
2: สวัสดีทางจอต่อร้อยทุกท่านครับผม
1: ค
2: ่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่น้องหลังไมค์โทรมาให้รายงานจราจรก็เข้าสู่บรรยากาศตอนนี้เพื่อสักครู่ผมอยู่เส้นนครอินทร์คุณนัชยา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มาถึงวงเวียนคู่ขนานรถจะเยอะนิดหนึ่งรถที่จะเลี้ยวออกไปทางราชพฤกษ์ขาออกนี่จะเยอะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าชิดขวาเข้าวงเวียนแล้วก็จะโค้งไปทางนครอินทร์ขาเข้าขาออกแล้วก็ออกแล้วราชพฤกษ์ขาเข้าอันนี้ใช้การได้ดี
1: ค
2: ่ะเมื่อตอนผมมานี่รถที่เลี้ยวออกไปทางราชพฤกษ์ขาออกนั้นรถจะเยอะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เลยทำให้จะรอตัวหางแถวก็ยาวพอประมาณแต่ตอนนี้น่าจะขี้คายได้ดี
1: ค่ะ
2: ใช้ราชพฤกษ์ขาเข้าแล้วก็ไปยูเทิร์นตรงใต้คลองมหาสวัสดิ์นะครับผม
1: ค่ะ
2: กลับมาเซ็นทรัลเวสต์วิวฟาวครับฟาวก็เลยเซ็นทรัลมาแล้วงานค่อยเด้งก็เลยฟาวเลย
1: มาเร็วไปหน่อยนึงมาเร็วไปหน่อยนึงค่ะค่ะ
2: ขับเร็วไปหน่อยครับผมถนนโล่ง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ตอนนี้ก็กลับมาที่วงเวียนบางขุนกองอีกครั้งนึง
1: ค่ะ
2: หางแถวก็ไม่ค่อยยาวนะครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช้การได้ดีถือว่าใช้การได้ดีตอนนี้ก็ได้ไปเขียวอีกสามารถเขียวเดียวก็โค้งกลับไปด้านไหนก็ได
1: ้
2: แถวเซ็นทรัลเวสต์วิววันนี้การจราจรใช้การได้ดีนะคุณนัตยา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ปกติถ้าอยู่ขาเข้าเนี่ยถ้าเราจะเรียบไปไอ้คู่ขนานที่มันเป็นเส้นทางสวนทางกันนะเพื่อไปยูเทิร์นแล้วกลับมาเซ็นทรัลเวสต์วิววันนี้รถน้อยคล่องตัวนะปกติจะแย่งกันงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งแถวนั้นจะเป็นเส้นทางที่วิ่งสวนกัน
1: ค่ะค่ะ
2: รถเข้ารถออกวันนี้ถือว่าใช้การได้ดีบรรยากาศเริ่มบางเบงครับผม
1: อ
2: ะไรทุ่มหนึ่งนะบรรยากาศเหมือนสี่ห้าทุ่มเลยตอนนี้
1: อาจจะเป็นช่วงเป็นวันพุธกลางสัปดาห์หรือเปล่าก็เลยแบบเงียบๆหน่อย
2: น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะว่าช่วงนี้จะเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่ากระตุ้นหน่อย
1: มันใกล้สิ้นเดือนแล้วไงเดี๋ยวรอสิ้นเดือนอีกทีนึง
2: จะเป็นไปได้ว่าการจับจ่ายใช้สอยอาจจะหมด
1: ค่ะ
2: เงินในบัญชีอะไร40 60ก็อาจจะหมดไปด้วย
1: อ๋อค่ะ
2: ก็อาจจะรถก็เลยเบาบางเร็วเดี๋ยวนี้รถมันหมดเร็วนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าอันนี้ผมไม่เปรียบเทียบกับในเมืองนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็นเซ็นทรัลเวอร์แถวอะไรแถว MBK แถวแยกปทุมวันประตูน้ำแถวนั้นก็มีการก่อสร้าง
1: ค่ะ
2: ติดตลอดแล้วก็ให้เขาเป็นแชมป์อันดับหนึ่งไปครับผมแต่ว่าสำหรับนอกเมืองผมว่าการจราจรค่อนข้างขี้คายเร็ว
1: ค่ะ
2: ครับผมก็ตอนนี้ก็เลี้ยวออกมาทางนครอินทร์อีกรอบหนึ่ง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ยังติดใจนครอินทร์อยู่ก็เลยเลี้ยวซ้ายเพื่อจะมุ่งหน้าไปทางกาญจนาครับผมไปเรื่อยๆนะครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: โชคดีก็ขอจบรายงานแถวนครอินทร์ขาออกตรงข้ามตลาดพระราม5ครับคุณนัตยาขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูคุณที่รายงานผ่านมาทางด้านของ YouTube กันบ้างนะคะเมื่อตอนช่วง 18:37 นคุณพรสวรรค์ค่ะรายงานบอกว่ารายงานจากเขตสะพานสูงครับตอนนี้ฟ้ามืดฟ้ามัวมาแล้วน่าจะมีฝนนะสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณละพีนะคุณอิสระค่ะสวัสดีคุณอิสระด้วยนะคะแล้วก็คุณกระบุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าเทพารักษ์สมุทรปราการอุณหภูมิ31องศาดัชนีความร้อนอยู่ที่37องศานะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ใช้รถใช้ถนนนี้ก็รายงานหรือว่าส่งข้อความมาทักทายกันได้เช่นเดียวกันนะเราจะได้แบบรู้ว่ายังมีเพื่อนอยู่ในหลายๆจุดนะเพราะว่าบางคนเนี่ยรับฟังอย่างเดียวไม่ได้ออกไปใช้ถนนก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าจะรายงานอะไรนะคะส่งข้อความมาทักทายกันก็ได้นะคะมีคุณผู้ฟังรายงานสภาพการจราจรในถนนพระราม3ค่ะช่วงสะพานข้ามแยกถนนนราธิวาสราชนครินทร์มุ่งหน้ามาทางแยกขึ้นทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะแล้วก็เป็นภาพที่ส่งมาทาง X ค่ะคือรถติดยาวมากเลยนะท้ายแถวนี้ก็ยังค้างอยู่บนสะพานข้ามแยกนราธิวาสพอดีเลยนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพระราม3นะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงว่าตอนนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะโอ้ก็ยังรถเยอะอยู่นะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณแถวๆช่องนนทรีมาเลยนะคะจากช่องนนทรีมารถที่มาจากโอ้มันไม่ใช่แค่ช่องนนทรีสีทีนี้เนี่ยมาจากตรงสะพานข้ามแยกนราดองเลยรถฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางถนนพระราม3 มาตรงช่วงของสะพานข้ามแยกทางที่จะขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะรถเยอะนะคะแล้วก็พอขึ้นสะพานข้ามแยกมาแล้วนี่นะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของตัดกับถนนช่วงของถนนยานาวาตัดกับตรงช่วงนี้เนี่ยก็ยังก็เคลื่อนตัวกันมาได้นะส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากทางใต้สะพานพระราม9มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะไปเริ่มชะลอตัวตรงช่วงก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด้านของสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมท้ายเนี่ยนะคะก็อยู่เลยจากทางที่จะเลี้ยวทางถนนยานวาไปเล็กน้อยนะคะก็จะเริ่มชะลอตัวกันแล้วขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะตอนนี้โอ้รถที่มาวงแหวนอุตสาหกรรมขึ้นสะพานภูมิพลเนี่ยจะมีการชะลอตัวนะตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมเลยทำให้ท้ายแถวนะคะก็เริ่มมีชะลอตัวช้ากันตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมเล็กน้อยก็คือเลี้ยวเข้ามาแล้วอ่ะพอพ้นจากทางด้านของถนนตัดกับถนนพระราม3เข้ามานะเลี้ยวเข้ามานิดนึงก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วส่วนรถที่ลงมาจากทางสะพานภูมิพลนะมุ่งหน้าลงมาทางด้านของถนนพระราม3ตรงนี้ก็จะมีรถที่ติดจังหวะสัญญาณไฟนะคะที่ทางด้านของบริเวณทางแยกถนนพระราม3ตรงช่วงนี้นะคะมีติดจังหวะสัญญาณไฟก็หลายร้อยเมตรอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ลงมาจากสะพานภูมิพลในช่วงนี้นะคะแล้วก็สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมขึ้นมาสะพานภูมิพลจะมาลงทางด้านถนนสุขสวัสดิ์ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้นะคะหรือว่าจะตรงมาทางด้านถนนตรงมาทางด้านสะพานกาญจนาเข้ามาที่ทางพิเศษกาญจนาพิเศษในช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะส่วนรถที่จะไปลงถนนสุขสวัสดิ์อันนี้ใช้สุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกนี่ก็จะติดจังหวะที่จะออกมาทางด้านของแยกพระประแดงฝั่งขาออกนะพอเลยจากแยกพระประแดงไปก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆรถยังเยอะอยู่นะคะต้องเลยจากตรงช่วงของสุขสวัสดิ์39ไปแล้วถึงจะเคลื่อนตัวไปได้ดีขึ้นนะส่วนทางฝั่งกลับกันวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะขึ้นจากทางด้านของสุขสวัสดิ์ไปสะพานภูมิพลข้ามไปทางฝั่งนู้นนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้แล้วก็จะไปชะลอตัวอย่างตรงช่วงก่อนที่จะลงไปทางด้านของพระราม3เท่านั้นนะคะอันนี้เป็นทางด้านของถนนวงแหวนอุตสาหกรรมนะแล้วก็บนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกในช่วงนี้นะคะมาจากทางด้านของแยกบางปะแก้วมุ่งหน้ามาทางด้านของกิโล9ก็จะมีรถเยอะเหมือนกันนะคะท้ายก็จะชะลอตัวอยู่แถวๆประมาณตลาดบางประกอบเนี่ยแหละค่ะก็ติดจังหวะสัญญาณไฟนะที่ตรงแยกบางปะแก้วเป็น2จังหวะก็คือตรงช่วงแยกสัญญาณไฟรับรัฐพัฒนาแล้วก็แยกกิโล9นะก็จะทำให้ท้ายแถวนี้ชะลอตัวต่อเนื่องมาตรงแถวๆตลาดบางประกอบนะคะส่วนฝั่งกับการจากแยกกิโล9มุ่งหน้าเข้าไปบางปะแก้วช่วงนี้ต่อเนื่องไปจนถึงแยกดาวคะนองจอมทองยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะคุณผู้ฟังรับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุผ่านฟ้านะคะเมื่อเวลา 18:37 ค่ะทางศูนย์วิทยุผ่านฟ้าแล้วก็สายด่วน199นะคะรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารที่อยู่ซอยสาธุประดิษฐ์41ในพื้นที่เขตยานาวานะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยถนนจันทร์กำลังเดินทางไปถึงกำลังเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็มีความคืบหน้าตอนช่วง 18:53 ค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยถนนจันทร์ทุ่งมหาเมฆเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะตอนนี้สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเพลิงสงบแล้วค่ะในส่วนของสาเหตุอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะอันนี้ก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะเดี๋ยวก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะหลายคนอยู่แถวๆทางด้านถนนจันทร์แถวสาธุประดิษฐ์แถวนั้นเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงรถดับเพลิงก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดไฟไหม้หรือเกิดอะไรขึ้นนะคะในแถวนั้นนะคะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้แต่ว่าตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณพรพิพัฒน์ทองสามสวัสดีค่ะคุณพรพิพัฒน์คะ
1: สวัสดีครับคุณนันทยาและท่านผู้ฟังจอสลายครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับหน้าจากดินแดงเวลานี้รถน้อยแล้วครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมีชะลอตัวช่วงบริเวณทางลงเพลินจิตครับแล้วก็ส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือยังคงหนาแน่นนะครับส่วนทางลงพระราม4นะครับผมเวลานี้ก็ยังคงลงได้ต่อเนื่องครับผมแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการชะลอตัวแค่ช่วงขึ้นเนินเพลินจิตครับแล้วก็ผ่านตรงนี้ไปแล้วจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งจากทางลงดินแดงนะครับผมก็ท้ายสะสมประมาณสัก200เมตรนะครับแล้วก็จากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือระดับบางนาตอนนี้รถน้อยแล้วครับผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็ยังคงมากต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนในฝั่งกลับกันนะครับขาออกเมืองก็ชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงอ่าวนางรองครับแล้วก็ผ่านทางลงอ่าวนางรองไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐครับมุ่งหน้าไปทางบางนาก็คล่องตัวครับในส่วนดาวคะนองครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้ก็ยังคงรถมากเช่นกันนะครับผมจะมีไปชะลอตัวอีกครั้งนะครับช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือประมาณสัก300เมตรนะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันขาออกเมืองเวลานี้ก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับผ่านตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ยังคงมากต่อเนื่องไปจนไปถึงช่วงบริเวณทางออกดาวคะนองนะครับแล้วก็ในส่วนสายสีรัดนะครับแจ้งวัฒนางามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับตอนนี้ก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับส่วนในฝั่งกลับกันขาออกเมืองตอนนี้ก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงวัดประปานะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็เคลื่อนตัวได้ครับจะมีมาสะสมอีกครั้งนะครับช่วงบริเวณก่อนเข้าด่านประชาชื่นท้ายสะสมประมาณสัก500เมตรครับแล้วก็ผ่านบริเวณนี้ไปแล้วชะลอตัวช่วงบริเวณขึ้นเนินปั๊มเมทแอเรียนะครับส่วนทางลงงามวงวานทางลงแจ้งวัฒนะตอนนี้คล่องตัวแล้วครับในส่วนสีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4เวลานี้แค่รถมากนะครับผมผ่านหน้าด่านอโศก4ไปแล้วจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับส่วนที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้รถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมันจะถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3ครับผ่านบริเวณด่านอโศก3ไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ครับผมทางลงเดินนายเวลานี้คล่องตัวส่วนมุ่งหน้าสีนครินทร์มอเตอร์เวย์ก็ปริมาณแค่รถมากครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในส่วนต่างระดับบางโค้งนะครับที่มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับเวลานี้มีรถมากแค่ช่วงบริเวณขึ้นยมราชเล็กน้อยครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทเวลานี้คล่องตัวแล้วครับส่วนที่ฟังกับการมีชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณต่างระดับบางโค้งนะครับท้ายสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรครับแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชตมุ่งหน้ามาทางพระราม9นะครับเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวได้ดีครับผมส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางอ่าวนางรองก็ยังถือว่าคล่องตัวส่วนที่ฟังกับการขาออกเมืองนะครับผมตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีหนาแน่นแค่ช่วงบริเวณทางขึ้นลาดเท้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงเกษตรนวมินทร์ทางลงรามินทรายังถือว่าคล่องตัวส่วนทางออกจตุโชตนะครับท้ายสะสมประมาณสัก300เมตรครับแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนเวลานี้แค่รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับแล้วก็ ส่วนที่ฝั่งกลับกันนะครับจากบางขุนเทียนมุ่งหน้าไปทางบางแก้วมีชะลอตัวแค่บริเวณทางลวดปู่เจ้าเล็กน้อยครับผมแล้วก็ไปใช้ทางลงปากน้ำบางเมืองนะครับแล้วก็จนไปถึงบางแก้วก็คล่องตัวครับในส่วนสายประจิมรัฐยานะครับผมเวลานี้ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวครับแล้วก็ในส่วนสายอุดรรัฐยาเวลานี้ก็คล่องตัวเหมือนกันครับ
0: ค่ะ
1: การพิเศษนะครับฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียนะครับสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรของ call center การทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณรัฐยาในเบรกด้วยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็เป็นสภาพการจราจรบนทางด่วนบนทางพิเศษนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรในถนนรังสิตปทุมค่ะฝั่งขาเข้านะที่จะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับรังสิตช่วงนี้เนี่ยจะมีรถชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณทางรถไฟรังสิตเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันเข้ามาได้เรื่อยๆจนมาขึ้นตรงบริเวณต่างระดับรังสิตนะคะลงไปที่ทางถนนรังสิตนครนายกพอพ้นจากตรงบริเวณทางเข้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะในฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าตอนนี้ยังใช้การได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็ในถนนพหลโยธินนะตั้งแต่ต่างระดับรังสิตออกไปทางด้านของต่างระดับรังสิตออกไปจนถึงตรงช่วงของคลองหลวงในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ามาจากต่างระดับคลองหลวงมุ่งหน้าเข้ามาต่างระดับรังสิตก็ยังคงใช้การได้เช่นเดียวกันนะ เข้ามาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับอนุสรณ์สถานก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยค่ะเข้ามาใช้วิภาวดีผ่านทางช่วงบริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาจนถึงตรงช่วงของหลัก4ก็ยังคงใช้การได้ฝั่งขาเข้านี่ถือว่ายังคงต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะเข้ามาจนถึงทางด้านของบางเขนเข้ามารอบในจนถึงตรงช่วงของบริเวณแยกลาดพร้าวแต่ฝั่งขาออกนี่จะรถเยอะนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนวิภาวดีค่ะรถเยอะกันมาตั้งแต่ตรงก่อนที่จะข้ามมาทางด้านของสะพานข้ามแยกลาดพร้าวเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางรถจะหนาแน่นนะคะผ่านจากทางด้านของบางเขนออกมานี่ก็จะพอเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะแล้วก็จะไปเริ่มชะลอตัวกันอีกครั้งนึงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกหลัก4ผ่านจากหลัก4ออกไปทางด้านของดอนเมืองก็ยังรถเยอะนะคะผ่านพ้นจากบริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองออกไปทีนี้มุ่งหน้าไปทางต่างระดับอนุสรณ์สถานไปจนถึงทางด้านของต่างระดับรังสิตตรงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะนี่เป็นเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็มาดูทางด้านถนนรามอินทรานะคะรามอินทามาจากตรงวงเวียนบางเขนใช้ฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยจะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลรามอินทาผ่านพ้นไปแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของวัชรพลในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีรถชะลอตัวต่อเนื่องมาจากตรงทางด้านของซอยรามอินทรา67แถวๆประมาณกม6นะคะก่อนที่จะมาถึงทางด้านของคูบอนตรงจะมีชะลอตัวตรงจุดนี้1จุดนะท้ายนี่ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณใต้ต่างระดับตรงวัชรพลนะผ่านพ้นจากตรงสันตรงช่วงของรามอินทราซอย67มาแล้วมุ่งหน้ามาทางคูบอนช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวได้นะคะจากตรงต่างระดับคูบอนมุ่งหน้าออกมาทางหน้าแฟชั่นก็ยังคงใช้การได้นะคะมาตรงบริเวณสวนสยามออกมาที่แยกมีนบุรีช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าค่ะจากแยกมีนบุรีนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านสวนสยามนะมุ่งหน้าเข้าไปจนถึงตรงบริเวณหน้าแฟชั่นช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะจะมีชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงใต้ต่างระดับตรงหน้าแฟชั่นเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของคูบอนก็ชะลอแถวๆทางด้านของกม9เล็กน้อยนะคะยังไม่ได้ติดขัดนะอาจจะมีรถชะลอตัวบ้างเล็กน้อยค่ะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปรอบในเลยยาวๆเข้าไปจนถึงตรงวงเวียนบางเขนเลยช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดนะคะไปใช้แจ้งวัฒนะฝั่งขาออกช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะ ฝั่งขาออกนี้จะไปเริ่มมีรถชะลอตัวกันก็ช่วงที่ผ่านจากทางหน้าของเมืองทองไปนะฮะไปจนถึงตรงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะผ่านพ้นจากตรงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะไปแล้วนะคะก็จะเคลื่อนตัวดีขึ้นนะไปทางด้านของเลี่ยงเมืองขึ้นไปทางด้านของแยกปากเกร็ดขึ้นไปที่ทางสะพานพระราม4นะคะอันนี้เป็นทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะคะส่วนทางด้านถนนงามวงวานณขณะนี้เนี่ยฝั่งขาออกก็ยังมีรถหนาแน่นอยู่เหมือนกันนะคะตั้งแต่บริเวณแยกเกษตรออกไปยังรถเยอะไปตลอดทางเลยไปจนถึงตรงบริเวณใต้ทางด่วนงามวงวานเลยนะคะก็คือลงจากสะพานข้ามแยกพงเพชรไปช่วงหนึ่งก็จะมีใช้ความเร็วได้ช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปชะลอตัวตรงบริเวณใต้ทางด่วนงามวงวานที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามแยกแครายขึ้นสะพานข้ามแยกแครายไปใช้รัตนาธิเบศฝั่งขาออกช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าของงามวงวานนี้ยังคงใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะบริเวณถนนพหลโยธินในช่วงนี้นะคะพหลโยธินที่ไปจากทางด้านของแยกลาดพร้าวนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชโยธินตอนนี้เนี่ยฝั่งขาออกรถเยอะเหมือนกันนะคะตรงช่วงของบริเวณจากแยกลาดพร้าวที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชโยธินรถติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชโยธินเนี่ยท้ายแถวก็ชะลอยาวๆมาจนถึงตรงช่วงบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเลยนะผ่านพ้นจากตรงบริเวณแยกรัชโยธินมุ่งหน้าไปเกษตรช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆค่ะยังมีรถเยอะแต่ว่าไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะเราข้ามทางด้านของแถวรัชโยธินมาดูตรงทางด้านฝั่งถนนบรมราชชนนีกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะสำหรับรถที่ขึ้นมาจากทางด้านสะพานจากทางด้านของแยกผ่านฟ้าผ่านพิภพนะที่จะมุ่งหน้าขึ้นทางด้านสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยฝั่งขาออกมองดูแล้วจะมีรถเยอะนะคะรถที่ไปจากทางด้านของแยกผ่านพิภพมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณรถหนาแน่นทีเดียวค่ะแล้วก็ขึ้นไปทางด้านของสะพานปิ่นเกล้าไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกอรุณอมรินทร์ต่อเนื่องไปทางแยกบรมฝั่งขาออกเนี่ยยังมีรถเยอะไปตลอดเลยนะแต่ก็ไหลตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะขึ้นไปทางด้านบนทางยกระดับก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ว่าทางด้านล่างพื้นล่างเนี่ยทางด้านของถนนบรมฝั่งขาออกทางด้านล่างจะมีรถเยอะกว่านะคะก็ทางด้านล่างพอพ้นจากตรงบริเวณหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปแล้วก็จะใช้ความเร็วได้นะคะทีนี้ก็เคลื่อนตัวออกไปทางฝั่งขาออกของบรมยาวๆไปจนถึงตรงบริเวณต่างระดับชิมพลีเลยนะช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหาค่ะฝั่งกับการฝั่งขาเข้าของถนนบรมตอนนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลงมาทางด้านล่างตรงบริเวณแยกผ่านพิภพตอนนี้ก็ติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกผ่านพิภพเท่านั้นนะไปใช้ทางด้านของถนนราชดำเนินกลางนะคะผ่านแยกคอกวัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปจนถึงทางด้านของแยกผ่านฟ้าตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ผมมองดูเหมือนกับว่ารถที่จะเข้าไปใช้เส้นทางที่มาจากแยกผ่านฟ้ามุ่งหน้าไปทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่จะรถเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่ารถเนี่ยก็จะติดตามจังหวะสัญญาณไฟตรงทางแยกเท่านั้นนะคะมาดูแถบทางด้านของถนนจรัญสนิทวงกันบ้างนะคะรถที่มาจากทางด้านแยกท่าพระมุ่งหน้ามาที่แยกบรมช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้นะคะผ่านพ้นจากแยกบรมมุ่งหน้าไปทางบางพลัดขึ้นไปทางสะพานพระราม7ยังไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันค่ะตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางรถไฟตรงบางขุนนนท์เท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของสำแยกไฟฉายต่อเนื่องมาที่แยกท่าพระในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็เป็นสภาพการจราจรในฝั่งทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีคุณปิ่นค่ะแจ้งว่าใช้เส้นทางถนนกาญจนาภิเษกนะคะเป็นฝั่งที่มาจากทางด้าน มอเตอร์เวย์สาย9เป็นบางปะอินนะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางพลีช่วงด่านเก็บเงินธัญบุรีกิโลเมตรที่25นะคะมาถึงต่างระดับลำลูกกากิโลเมตรที่30ค่ะตอนนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเพิ่มเติมมาด้วยนะคะบอกว่าไปเจอรถกระบะจอดไฟกระพริบอยู่ในช่องทางขวาค่ะก่อนถึงต่างระดับลำลูกกาเล็กน้อยตอนนี้เราแจ้งทางด้านของกู้ภัยสาย9ให้ทราบแล้วนะคะเป็นจุดที่บอกว่าไปเจอรถกระบะจอดไฟกระพริบอยู่รถเสียนะอยู่ในช่องทางขวาเลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางเป็นมอเตอร์เวย์สาย9อ่ะนะคะถ้ายังไงก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเขามีรถจอดเสียอยู่ตรงบริเวณด่านเก็บเงินธัญบุรีที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของลำลูกกาตรงนี้จะมีรถน่าจะเสียค่ะเพราะว่าเปิดไฟกระพริบอยู่นะคะตอนนี้เราก็ประสานงานไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยสาย9ให้ทราบแล้วนะจะได้ให้ไปดูนิดนึงนะว่าตกลงรถเสียต้องการความช่วยเหลืออะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันสำหรับในเส้นทางที่คุณผู้ฟังได้แจ้งมานะคะตอนนี้ดูสภาพการจราจรเดี๋ยวขอกลับมาแถบทางด้านของสุขุมวิทกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยสุขุมวิทนะคะรถที่มาจากทางด้านแยกบางนามุ่งหน้ามาทางอ่อนนุชยังรถเยอะอยู่เลยนะฝั่งขาเข้ายังรถเยอะนะคะตั้งแต่ตรงช่วงนี้เลยนะตั้งแต่ก่อนที่จะผ่านทางแยกสุขุมวิท62อันนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวมาได้ตามรับจังหวะสัญญาณไฟนะรถที่มาใช้เส้นทางทางด้านของซอยสุขุมวิท50นะที่จะออกมาทางด้านของถนนสุขุมวิทช่วงนี้เนี่ยรถเยอะเลยตั้งแต่ทางรถไฟสายเก่ามาเลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถนี้จะเคลื่อนตัวมาได้ตามรอบคือทางด้านนอกเนี่ยพอเลี้ยวซ้ายมาก็จะมาติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกอ่อนนุช1จังหวะนะทำให้รถที่ลงมาจากทางด่วนฉลองรัตนะที่จะมาลงตรงบริเวณด่านตรงสุขุมวิท50ตรงนี้เนี่ยก็จะมีท้ายแถวชะลอตัวกันมาตั้งแต่ช่วงทางโค้งก่อนลงสุขุมวิท50แล้วนะคะส่วนทางฝั่งที่มาจากทางรถไฟสายเก่านี่ก็ชะลอกันตอนนี้เดี๋ยวดูโหรถที่มาจากทางด้านของอัดนรงนะแล้วก็เริ่มมีรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆช้าๆจนมาถึงตรงซอยสุขุมวิท50เนี่ยแหละค่ะพอพ้นจากทางซอยสุขุมวิท50มาแล้วนี่ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของทางรถไฟสายเก่าตอนนี้เข้าซอย50มาออกสุขุมวิทรถเยอะนะตลอดทั้งซอยเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักเรื่องของสภาพการจราจรเอาไว้สักครู่นะคะเราจะไปกันที่ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณนิตยาคะ
0: ค่ะ
3: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ค่ะ
3: เรื่องแรกก็คือมติกนง.นะคะคุณดอนนาคอนทัพค่ะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.นะคะได้กล่าวถึงผลการประชุมของกนง.วันนี้นะคะบอกว่าคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 ต่อปีนะคะหลังจากที่เศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องนะคะจากวัฏจักรเทคโนโลยีและก็ปัญญาประดิษฐ์ค่ะแต่อัตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงนะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมด้านสินเชื่อรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าสินเชื่อ SME ยังคงหดตัวค่ะการดำเนินนโยบายการเงินในระดับผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดนะคะมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้แต่ก็ต้องติดตาม พัฒนาการสงครามในตะวันออกกลางและก็มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปนะคะขณะที่เศรษฐกิจในปี2569ถึง2570มีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้โดยภาคส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีกว่าคาดนะคะตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์นะคะขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่ำกว่าที่คาดค่ะจากการระมัดระวังการใช้จ่ายในช่วงที่ค่าครองชีพปรับสูงขึ้นนะคะแม้เศรษฐกิจในภาพรวมยังขยายตัวต่ำและก็ไม่ทั่วถึงนะคะแต่ว่าการส่งออกและการลงทุนที่เกี่ยวกับวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ปรับตัวดีขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในวงจำกัดค่ะขณะที่ SME ยังเผชิญอุปสรรคในการปรับตัวและปัญหาด้านการแข่งขันที่รุนแรงในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี2569และ2570นะคะต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมตามราคาพลังงานโลกเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงจากที่ประเมินไว้เล็กน้อยนะคะตามการส่งผ่านต้นทุนที่น้อยกว่าคาดดังนั้นก็คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจนถึงไตรมาส1ของปี70นะคะ2570จากผลของปรากฏการณ์เอลนิโยแล้วก็การทยอยส่งผ่านต้นทุนก่อนที่จะกลับไปสู่ในระดับต่ำจากผลของฐานและก็อุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพนะคะขณะที่สินเชื่อ SME ยังคงหดตัวโดยสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังเรื่องของการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกหนี้กลุ่มเสี่ยงสำหรับคุณภาพสินเชื่อโดยรวมทรงตัวนะคะแต่ก็ต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้นะคะ SME และก็ครัวเรือนกลุ่มเบาะบางในระยะข้างหน้าด้วยรวมทั้งสนับสนุนให้สถาบันการเงินเพิ่มการดูแลลูกหนี้กลุ่มเปราะบางและ SME นะคะที่มีศักยภาพผ่านมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดค่ะทั้งนี้ภายใต้กรอบการดำเนินงานนโยบายที่มีเป้าหมายรักษาเสถียรภาพราคาควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและรักษาเสถียรภาพระบบการเงินคณะกรรมการก็เลยเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเป็นระดับที่เหมาะสมในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่ก็ต้องติดตามแนวโน้มและความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อในระยะต่อไปด้วยนะคะ
0: ค่ะ
3: ก็เลยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปมาอีกเรื่องนึงเรื่องของการถอนบรรจุข้าราชการนะคะก็ทางคุณอนันต์ถ้ำทองค่ะท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมานะคะก็เปิดเผยว่าการบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นในครั้งที่ผ่านมานะคะมีจำนวนทั้งสิ้น569รายในขณะที่จากการตรวจสอบรายชื่อและผลการดำเนินการล่าสุดพบว่ามีผู้ที่เข้าข่ายต้องดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งรวม151รายโดยแบ่งเป็นแนวทางการดำเนินการออกเป็น3ประเภทค่ะประเภท1คือกรณีที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีใหม่นะคะซึ่งก็จะต้องดำเนินการเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งมีจำนวน123รายแบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะ1รายเทศบาล43รายแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบล79รายประเภทที่2คือกรณีผู้มีรายชื่อยังไม่ถึงลำดับที่จะได้รับการบรรจุและจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเดิมเพื่อรอการเรียกรายงานตัวตามลำดับใหม่นะคะโดยแบ่งเป็นเทศบาล8รายแล้วก็อบต19รายค่ะส่วนประเภทที่3คือเป็นกรณีที่ต้องแก้ไขวันบรรจุแต่งตั้งแต่ก็ยังคงสังกัดเดิมนะคะมีจำนวน1รายซึ่งเป็นพนักงานในสังกัดของอบต.ค่ะจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดกรอบนะคะให้ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและคำสั่งจากส่วนกลางนะคะคุณอนันต์ก็ยังได้พูดถึงกรณีที่มีผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีความกังวลนะคะก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาว่าไม่กล้าที่จะไป เรียกว่าลงนามเพิกถอนหรือว่าไปให้เขาออกจากการที่เขาเป็นบรรจุไปแล้วนะคะ
0: ค
3: ุณนัตยา ก็ทางคุณอนันต์ก็บอกว่าทางท้องถิ่นจังหวัดได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติมาแล้วว่าหากมีคำสั่งหรือว่าแนวทางจากส่วนกลางแล้วผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ควรจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดนะคะหากไม่ดำเนินการก็อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ได้อย่างไรก็ตามนะคะหากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพิกถอนเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนหรือว่าอุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกระบวนการทางปกครองได้นะคะขณะเดียวกันในส่วนของผู้ที่ต้องการเข้าตรวจสอบคะแนนนะคะหรือว่าขอดูข้อสอบจากการสอบแข่งขันนะคะก็บอกว่ามีผู้มายื่นคำขอแล้วกว่า20รายโดยผู้ที่เข้ามาขอตรวจสอบผลคะแนนดังกล่าวเนี่ยอยู่ในกลุ่มรายชื่อที่จังหวัดมีแนวทางจะเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนะคะสำหรับกรณีดังกล่าวในจังหวัดนครราชสีมาจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดพร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อให้กระบวนการเพิกถอนและก็แก้ไขบัญชีรายชื่อนะคะเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
0: อ
3: ันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแบบทางผู้ปฏิบัติเขาก็กังวลว่าเออเขาทำแล้วมันจะถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนเขาก็ได้รับการบรรจุไปนานแล้วเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
3: ค่ะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มีการพิมพ์บาร์โค้ดจำได้ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานจำนวน5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะได้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน22เรื่องนะคะขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213นะคะกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์โดยกำหนดรูปแบบแล้วก็จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดแล้วก็ QR code นะคะโดยผู้ร้องอ้างว่ารูปแบบดังกล่าวเป็นเหตุให้น่าเชื่อว่าสามารถที่จะสืบทราบแล้วก็ตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้นะคะทำให้การออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนอาจจะไม่ได้เป็นไปโดยลับนะคะแล้วก็เป็นการกระทำที่ขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตรานะคะการไต่สวนนี้นะคะคุณณรงค์ในการไต่สวนในวันนี้คุณณรงค์กลั่นวาลินนะคะประธานกกต.ก็เดินทางมาร่วมสังเกตการด้วยค่ะสำหรับพยาน5ปากที่ศาลเรียกมาไต่สวนในวันนี้ก็มีคุณนิตรียารัตนทัศนีนะคะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักงานกกต.นะคะแล้วก็คนที่2คือคุณวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.แล้วก็3คือนายนิตรียารัตนทัศนีนะคะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักงานกกต.นะคะแล้วก็คนที่2คือคุณวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการ

0: ศาลยังให้ว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริภคยาพรนะคะรองเลขาธิการกกต.ได้สาธิตกระบวนการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งต่อศาลด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้นะคะการไต่สวนดังกล่าวเนี่ยงดเรื่องของการถ่ายทอดภาพและเสียงและศาลได้กำชับให้ผู้ที่เข้ารับฟังการไต่สวนในวันนี้เนี่ยห้ามนำข้อมูลที่ได้รับฟังจากการไต่สวนเนี่ยออกไปเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดนะคะภายหลังจากที่ใช้เวลาไต่สวนกว่า3ชั่วโมงนายอุดมสิทธิวิรัติธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญก็ได้แจ้งคู่กรณีว่าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุจำเป็นต้องเดินเผชิญสืบพยานหลักฐานนอกที่ทำการศาลนะคะตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2562จึงมอบให้นายวิรุณแสงเทียนและก็นายนพดลเทพพิทักษ์ข้าตุลการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานณสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครนะคะในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมก็คือพรุ่งนี้นะคะช่วง10นาฬิกาเป็นต้นไปการตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งนะคะบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยจะเปิดโอกาสให้คู่กรณีเข้าร่วมตรวจสอบนะคะด้วยหากฝ่ายใดไม่เข้าร่วมตามวันเวลาที่กำหนดก็จะถือว่าไม่ติดใจนะคะสำหรับการไต่สวนพยานบุคคลทั้ง5ปากในวันนี้นะคะพยานก็ได้ตอบข้อซักถามของศาลและศาลก็อนุญาตให้คู่กรณีซักถามเพิ่มเติมนะคะตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา60วรรค3นะคะโดยศาลได้บันทึกการไต่สวนไว้ด้วยเครื่องบันทึกภาพและเสียงด้วยค่ะศาลกำหนดให้คู่กรณีนะคะที่ประสงค์จะยื่นคำแถลงปิดคดีนะคะให้ยื่นได้ภายในวันศุกร์ที่11กันยายนหากไม่ยื่นภายในกำหนดก็จะถือว่าไม่ติดใจจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็จะนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือแล้วก็มีการลงมติในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลา9นาฬิกา30นาทีก่อนที่จะนัดฟังคำวินิจฉัยในวันเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นช่วงเวลา14นาฬิกานะคะสำหรับคดีนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูเรื่องของตลาดหุ้นบ้างนะคะวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยนะคะปิดที่ 1,601.92 จุดเพิ่มขึ้น 5.91 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 71,659.69 ล้านบาทนะคะการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่โดยทำจุดสูงสุดที่ 1,611.06 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,599.58 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นกลับมายืนที่พันยืนเหนือ 1,600 จุดได้นะคะหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าบอนด์ยีลด์เนี่ยปรับตัวลงแล้วก็ราคาน้ำมันปรับตัวลงนะคะจากความกังวลในตะวันออกกลางที่ลดลงหลังจากที่สหรัฐจะหันไปเน้นเรื่องของการคว่ำบาตรอิหร่านทางเศรษฐกิจแทนนะคะมากกว่าการรบนะคะแล้วก็มีข่าวว่าสหรัฐจะเตรียมส่งทูตกลับไปในตะวันออกกลางทำให้ปัจจัยหนุนที่หนุนตลาดที่หนุนต่อตลาดหุ้นเนี่ยนะคะและการทยอยประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยทำให้ปัจจัยหนุนต่อตลาดหุ้นไทยในระยะสั้นก็เรียกว่าก็ดีขึ้นแม้ว่าจะยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆอื่นเข้ามาก็ตามนะคะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดบวกค่ะขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่25-28สิงหาคมนะคะท่ามกลางความหวังว่าที่ประชุมจะมีนโยบายจะออกนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจนะคะหลังจากที่ทางการจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาก่อนหน้านี้นะคะวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,912.52 จุดเพิ่มขึ้น 23.08 จุดค่ะส่วนหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะวันนี้ปิดบวกนะคะตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดบวกในวันอังคารนะคะโดยได้ปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรวมถึงการชะลอตัวลงของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะคะสหรัฐดัชนีหางเสงวันนี้ปิดที่25,000 652.97 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 141 จุด

0: 1.87 จุดค่ะมาที่ดัชนีนิกเกอิอิตราทุนโตเกียวบ้างนะคะวันนี้ปิดปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่ามีแรงช้อนซื้อจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่เข้ามาค่ะหลังจากที่เกิดแรงเทขายเพื่อที่จะปรับสถานะการลงทุนก่อนหน้านี้ไปนะคะขณะที่นักลงทุนก็จับตาผลประกอบการของ Nvidia ค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปนะคะรายใหญ่ของสหรัฐนะคะซึ่งจะเปิดเผยหลังจากที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการดัชนีนิกเกอิวันนี้ปิดที่66,262.16 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 405.73 จุดค่ะมาดูทองคำในประเทศบ้างนะคะคุณณัฐยาทองคำในประเทศของเราเนี่ยวันนี้ปรับเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้น20ครั้งค่ะโดยเป็นการปรับบวกไป7ครั้งแล้วก็ปรับลบไป13ครั้งนะคะปิดตลาดลบอยู่150บาทค่ะราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 71,500 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 71,700 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 7,069.52 บาทส่วนขายออกนะคะสำหรับรูปพรรณอยู่ที่บาททองคำละ 72,500 บาทค่ะสำหรับทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4.5 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.76 บาทค่ะมาดูค่าเงินบาทบ้างนะครับปิดตลาดเย็นนี้ที่ 32.76 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่อนค่าจากช่วงเช้าช่วงเช้าเปิดที่ 32.69 บาทต่อดอลลาร์ระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.67 ถึง 32.77 บาทต่อดอลลาร์ค่ะอ่อนค่าตามสถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับลดลงในระหว่างวันนะคะส่วนกรณีที่ประชุมกนง.ได้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนะคะก็เรียกว่าเป็นไม่มีผลต่อค่าเงินบาทเท่าไหร่นักนะคะสำหรับคืนนี้ตลาดติดตามการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐโดยเฉพาะดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลในเดือนกรกฎาคมแล้วก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะคะหรือว่า GDP ไตรมาส 2/69ประมาณการครั้งที่2นะคะซึ่งก็ถ้าตัวเลขนะคะค่าดัชนีราคาค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเนี่ยนะคะของสหรัฐออกมาสูงกว่าที่คาดการเนี่ยก็มีโอกาสที่จะให้เฟดเนี่ยปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้แล้วก็จะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นนะคะซึ่งนักบริหารการเงินเนี่ยคาดการเงินบาทพรุ่งนี้นะคะบอกว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.65 ถึง 32.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะคุณณัฐยาก็เรียกว่าปรับลงนะคะถือว่าเป็นนี่ลงมาหลายวันแล้วนะนะคะวันนี้นะคะล่าสุดนี่ทางเวสเท็กซัสลงไปอีก2เหรียญ2เซนค่ะ
1: บอกว่าลงมาหลายวันแล้วนี่จะบอกถึงใครอ่ะ
0: บอกใครก็ได้ที่ได้ยินแล้วก็ช่วยเถอะอยากได้ความรู้สึกว่าราคาน้ำมันลดน่ะราคาน้ำมันไทยลดน่ะนะคะก็ใครก็ได้นะคะช่วยหน่อยก็ตอนนี้นะคะราคาขายของเวสเท็กซัสอยู่ที่ 80.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะเขาลด2เหรียญ2เซนส่วนเบรนท์ก็ลงไป2เหรียญ39เซนนะคะราคาขายอยู่ที่ 86.19 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็ใครได้ยินก็ช่วยทีค่ะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวนะคะบอกว่าเมตานะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซึ่งให้บริการโซเชียลมีเดียชื่อดังอย่าง Facebook แล้วก็ Instagram นะคะอยู่ระหว่างการหารือกับอัยการสูงสุดหลายรัฐในสหรัฐเลยบอกว่าจะประนีประนอมยอมความในระหว่างการพิจารณาคดีเขามีหลายคดีนะคะ
1: เพื่อโดนฟ้องเยอะ
0: นะคะเพื่อยุติคดีที่ถูกกล่าวหาว่าบริษัทเนี่ยจงใจออกแบบแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้เด็กแล้วก็วัยรุ่นเสพติดการใช้งานไม่ใช่เฉพาะเด็กวัยรุ่นนะ
1: หมดเลยนะ
0: หมดเลยนะคะคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลรัฐบาลกลางของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะโดยมีอัยการสูงสุดจาก29รัฐ ร่วมเป็นโจทย์ค่ะซึ่งเริ่มกระบวนการคัดเลือกคณะลูกขุนไปเมื่อวันที่12สิงหาคมนะคะหลังจากที่ศาลอุทธรณ์รัฐบาลกลางปฏิเสธคำร้องขอระงับการพิจารณาคดีของเมตานะคะ
1: อ
0: ัยการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียโคโลราโดเคนตักกี้และก็นิวเจอร์ซีย์กล่าวหาว่าเมตาละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐค่ะจากการออกแบบแล้วก็ดำเนินงานแพลตฟอร์มที่ทำให้เด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะมีพฤติกรรมเสพติดการใช้งานนอกจากนี้อัยการจาก29รัฐยังระบุว่าเมตาละเมิดรัฐบัญญัติคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็กนะคะด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่บริษัททราบว่าเป็นเด็กโดยไม่แจ้งหรือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองรวมถึงนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ฝึกนะคะโมเดล Machine Learning แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ค่ะเอาไปทำต่อเนี่ยนะคะคดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฟ้องเนี่ยนะคะของฟ้องร้องบริษัทเมตาแล้วก็โซเชียลมีเดียรายอื่นๆทั่วสหรัฐโดยหน่วยงานรัฐบาลกลางระดับท้องระดับรัฐและระดับท้องถิ่นเขตการศึกษาไปจนถึงบุคคลทั่วไปเนี่ยนะคะกล่าวหาบริษัทเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชนทั่วประเทศนะคะด้านสำนักงานสูงสุดหลายรัฐมีข้อกำหนดจะจัดแถลงข่าวนะคะในวันที่25สิงหาคมโดยสำนักงานของแอรอนฟอร์ดนะคะอัยการสูงสุดในรัฐเนวาดาระบุว่าเตรียมจะประกาศข้อตกลงค่ะยอมความด้านการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งใหญ่กับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเมตาหรือเปล่านะคะทั้งนี้นะคะเมตาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยยืนยันว่าบริษัทมุ่งมั่นปกป้องเด็กบนแพลตฟอร์มมาโดยตลอดค่ะแล้วก็โต้แย้งในชั้นศาลว่าบริษัทไม่เคยหลอกลวงผู้บริโภคเนื่องจากว่าการเสพติดโซเชียลมีเดียยังไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรคหรือว่าภาวะผิดปกติทางจิตเวชอย่างเป็นทางการนะคะ
1: อันนี้ก็แค่ในสหรัฐนะถ้ารวมกันในทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยนี่เยอะเลยนะคะเนี่ย
0: มากมายนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับ Go Inter Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Applicationจสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาที่จสร้อยค่ะมีคุณสมชายนะคะแจ้งมาทาง YouTube บอกว่าทางรถไฟสายเก่ารถติดมากไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของทางรถไฟสายเก่าเข้ามาจากตรงช่วงของบริเวณแยกอรรถรงค์เริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณแถวๆตั้งแต่ตรงนี้มาเลยนะตรงสน.ท่าเรือมาเลยแถวๆอรรถรงค์เนี่ยล่ะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาผ่านทางด้านของวัดสะพานมานะรถติดมาตลอดเส้นทางเลยแต่ว่าที่ติดเนี่ยติดจริงๆก็ติดอยู่ตรงช่วงบริเวณโอฝั่งขาโอขาออกไปนี่ติดตลอดเลยนะคะไปจนถึงตรงช่วงบริเวณแถวๆคลังน้ำมันบางจากเนี่ยแหละค่ะพอเลยจากคลังน้ำมันไปแล้วนี่ก็จะดีขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรถฝั่งขาออกของเส้นทางทางรถไฟสายเก่าจริงๆมีการชะลอตัวมาตรงช่วงของบริเวณที่จะเลี้ยวมาทางด้านของซอยสุขุมวิท50ก่อนหน้านี้นะคะตอนก่อนหน้านี้ที่ซอยสุขุมวิท50ที่จะมาออกทางถนนสุขุมวิทรถเต็มตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะส่วนทางรถไฟสายเก่าพอพ้นจากทางด้านของซอย50มาแล้วเนี่ยก็พอที่จะเคลื่อนตัวไปได้นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่รถติดยาวๆเลยนะยาวต่อเนื่องไปจนถึงนู่นเลยทางด้านของแยกอรรถรงค์ที่มาจากตรงช่วงบริเวณหน้าสน.ท่าเรือเลยนะคะรถเยอะทีเดียวค่ะส่วนฝั่งกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณผู้ฟังคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะThe 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะเปิดประตูสู่อนาคตประเทศไทยบนเวทีโอลิมปิกการเงินโลกนะคะนับถอยหลังอีกไม่เกิน2เดือนค่ะ ประเทศไทยกำลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแต่คือเครื่องยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมและความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกนั้นมีต่อประเทศไทยทั้งด้านการทั้งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลและก็ความพร้อมในฐานะศูนย์กลางการประชุมไมซ์นะคะของภูมิภาคโดยจะมีผู้นำระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินธนาคารมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมพูดคุยและหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่บ้านเรากันนะคะในฐานะคนไทยแล้วก็เจ้าขอแล้วก็ประเทศเจ้าภาพเนี่ยการจัดการประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมความพร้อมวาระการประชุมที่น่าสนใจทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะได้ทางเว็บไซต์ก็คือที่ www.am2026thailand.go.th นะคะหรือทาง Facebook ก็คือ am2026thailand ด้วยนะอันนี้ก็เป็นทั้งช่องทางที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะเรื่องของการเตรียมความพร้อมวาระการประชุมที่น่าสนใจนะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเราเองในเป็นประเทศเจ้าภาพนะก็ต้องมีความพร้อมแล้วทุกๆคนก็จะได้เห็นถึงในส่วนของศักยภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันอีกช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาที่ข้อมูลการจราจรกันก่อนนะคะมีอุบัติเหตุค่ะคุณบีแจ้งอุบัติเหตุไว้ที่ทางด้านถนนวิภาวดีฝั่งขาออกจากแยกหลักสี่มุ่งหน้ามาทางด้านของดอนเมืองในฝั่งขาออกฝั่งตรงข้ามกับร้านเจเล้งมีรถกระบะชนกับรถเก๋งอยู่ในช่องทางเบี่ยงออกเป็นช่องทางขนานนะคะเบี่ยงออกจากช่องทางด่วนออกไปทางคู่ขนานออกก็คือวิ่งมาทางด่วนจะออกมาทางด้านของทางคู่ขนานอยู่ในทางเบี่ยงพอดีเลยนะคะตรงข้ามกับทางด้านของร้านเจเล้งค่ะจุดนี้มีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะกับรถเก๋งชนกันเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เพิ่มเติมในเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนึงก็เป็นช่วงของถนนทางรถไฟสายเก่าที่ตอนนี้เนี่ยฝั่งขาออกรถหนาแน่นมากๆเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของทางรถไฟสายเก่าในช่วงนี้พอเลยจากตรงช่วงของทางที่ออกมาทางสุขุมวิท62อ่ะนะที่จะมาออกตรงช่วงนี้มาแล้วเนี่ยการเคลื่อนตัวของรถก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนสรรพาวุธนะพอเลยจากถนนของสรรพาวุธไปแล้วนี่ก็ใช้การได้ดีเลยบนถนนสรรพาวุธออกมาทางด้านของแยกบางนาช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะการเคลื่อนตัวนี้ใช้การได้ดีทีเดียวค่ะก็คุณผู้ฟังใช้เส้นทางไหนเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808จะมาทาง YouTube ก็ได้นะคะทาง X ก็ได้หรือว่าถ้าเจออุบัติเหตุกด SOS เข้ามาถ้าคุณมีแอปพลิเคชันอยู่ในมือถือแล้วนะคะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สุดาสยามราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุม
1: วันนี้เวลา 8:25 นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามระดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
0: ผู้ช่วย67เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุณหการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวชิชนกเบญจสิริสันสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวสุทินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวลลิพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาจากนั้นเวลา 14:05 เสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปริยาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569 ศาสตราจารย์กิตติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว้างสี่จ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมซิงเฉาสถานที่สำคัญที่ชาวจีนเคารพศรัทธาณนครไหโขสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: วันที่25สิงหาคม2569เวลา 8:45 นเวลาที่จีนเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโขการนี้วัดได้จัดพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาตามพิธีจีนเพื่ออำนวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครไหโขในเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติจะมีผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนเดินทางมาทำพิธีสักการะใหญ่วันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบแต้จิ๋วศูนย์รวมศรัทธาและการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวแต้จิ๋วที่เดินทางมาค้าขายในเกาะไหหลำโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนใต้และชาวจีนพ้นทะเลเช่นชาวแต้จิ๋วไหหลำฮกเกี้ยนและกวางตุ้งที่เคารพนับถือว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือชาวประมงและนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนในอดีตการออกทะเลกว่าจะถึงจุดหมายล้วนต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากคลื่นลมหรือสิ่งอื่นๆพบหลักฐานการสร้างวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉามาตั้งแต่ปลายราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิงบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งครั้งล่าสุดหอการค้าแต้จิ๋วมณฑลไหหนานและกลุ่มชาวจีนพ้นทะเลได้ร่วมการระดมทุนบูรณะครั้งใหญ่จนเสร็จเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี2567จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาวัฒนธรรมสิงเฉาเมี่ยวจู่มณฑลไหหลำขึ้นเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการดูแลการอนุรักษ์โบราณวัตถุแบบซ่อมตามของเดิมจากช่างฝีมือในท้องถิ่นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีต่างๆวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญระดับเมืองของนครไหโขปี2562สถาปัตยกรรมในวัดเป็นแบบแต้จิ๋วโบราณเป็นหลักฐานสำคัญของการค้าในเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนผังวัดเป็นแบบ3ซุ้มประตู3เข้าส่วนอาคารและสิ่งก่อสร้างรวบรวมงานฝีมือชั้นครูที่งดงามซับซ้อนมีมิติทั้งประติมากรรมหินงานแกะสลักไม้งานปูกระเบื้องเซรามิกงานปูนปั้นและงานทองคำเปลวเป็นมรดกวัฒนธรรมระดับชาติไว้ด้วยกันที่โดดเด่นเช่นเสาแกะสลักมังกร14ต้นในหอประธานระฆังและกลองโบราณประติมากรรมแกะสลักส่วนใหญ่เป็นรูปมังกรหงส์และสิงโตเรื่องราวผู้คนวิถีชีวิตสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกอาชีพบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตสงบราบรื่นมีแผ่นศิลาจารึกที่บันทึกการซ่อมแซมวัดในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงเป็นโบราณวัตถุที่มีค่าวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนชุมชนจีนพ้นทะเลที่ผูกพันกับการเดินเรือและการค้าทางทะเลต่อเนื่องมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดอแลงแฮมไฮโคพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพวาดฝีมือจิตรกรชาวไหหนานแล้วพระราชทานพระราชวโรกาส ให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรับเสด็จเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569เวลา 13:30 น.เสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยารองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ณกรุงกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
3: องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้นับตั้งแต่สำนักพระราชวังมีประกาศเรื่องการสิ้นพระชนทางกรมศิลปากรได้จัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพและอาสาสมัครร่วมบันทึกทุกเหตุการณ์สำคัญรวมทั้งรวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อจัดทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติเวลา 11:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปซึ่งเสียงพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมในการพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมิได้เป็นเพียงบทสวดถวายเป็นพระราชกุศลหรือพระกุศลหากแต่เป็นการน้อมนำพระธรรมคำสอนว่าด้วยความจริงของชีวิตตั้งแต่การเกิดขึ้นของสภาวธรรมของเหตุและปัจจัยสะท้อนหลักสำคัญว่าทุกชีวิตล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งความไม่เที่ยงเวลา 17:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระอภิธรรมในพระราชพิธีนั้นมีรูปแบบการออกเสียงจังหวะทำนองและภาษาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติจนถึงปัจจุบันแล้วเวลา 19:00 น.มีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวมจำนวน8รูปสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระ ภิธรรมในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีทุกวันประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือ6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกากำหนด100วันทั้งนี้การประคมย่ำยามตามโบราณราชประเพณีในงานพระบรมศพหรือพระศพเป็นการบรรเลงดนตรีไทยซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศหรือพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณบอกเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยวงสังแตรและวงปี่ฉนัยกรองชนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายสุภาพมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเสียชีวิตหลังจากปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภาพมงคลรัตนจิตโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถองค์นายกกิติมาศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้เชิญพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภาพมงคลด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพนายสุภาพมงคลไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ช่วงเช้าณโรงเรียนวัดหนองไม้สูงอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนในการนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดทางหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียน1จากทั้งหมด143แห่งของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้รายงานปัญหาและอุปสรรคที่พบพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปจากนั้นติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดหนองไม้สูงซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาอีกหนึ่งแห่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องเรียนซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล3ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน164คนครู15คนจากผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี2568พบว่ามีพัฒนาการดีขึ้นจากปี2567และได้วางแนวทางการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเพื่อให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ยังได้รายงานแนวทางการปลูกฝังวินัยด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนด้วยและในช่วงบ่าย องคมนตรีเดินทางไปติดตามแนวทางการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมณโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้ซุงเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน129คนและครู14คนจากการเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมองคมนตรีได้มอบแนวทางเพิ่มเติมในการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมโดยไม่กำหนดกฎเกณฑ์เพื่อบังคับให้ปฏิบัติตามและใช้วิธีแนะนำชักจูงให้เกิดความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทรณพัฒน์จำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดต่างๆประกอบด้วยวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพรายและวัดอัมพวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรภายหลังจากสวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางสาวภายืนเพลงและคณะและบริษัทอนาล็อกดีไวเซสประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดอโศการามและวัดหนองยางเหนือวัดจากจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดท่าบึงวัดตราชูวนารามและวัดสว่างสุทธารามรวมทั้งวัดบ้านสะแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายรวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมJSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้พระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยและวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีแล้วเวลา 19:00 น.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์ออมยาเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดและสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปรวม8รูป ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเช่นกันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรอบด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนให้สืบทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาประจำท้องถิ่นโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพนอกจากนี้ทรงให้ความสำคัญในด้านการสาธารณสุขสวัสดิการสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติมีความเจริญวัฒนาไปพร้อมกันส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นกันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และการนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทรณพัฒน์จำกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ที่เคยก้าวพลาดโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริและการเตรียมความพร้อมให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีผ่านการฝึกอาชีพการพัฒนาพฤตินิสัยการดูแลผู้ต้องขังหญิงตามหลักสิทธิมนุษยชนและพระราชทานแนวทางต่างๆให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดมีกำลังใจและมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: มาโอ้โห
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ทานเลยแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามา

0: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
1: 20นาฬิกา32นาทีนะคะกลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุนะคะคุณเชื้อทิพย์ค่ะรายงานอุบัติเหตุภายในซอยสุขุมวิท62ตรงช่วงของสุขุมวิท62แยก1เป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์นะคะชนกันตอนนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นทางด้านของซอยสุขุมวิท62แยก1รถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันค่ะแล้วก็มีคุณชัยรัตน์เพิ่มเติมอุบัติเหตุที่ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะมาจากแยกถนนบรมราชชนนีมาถึงแยกสวนผักก่อนถึงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ประมาณ200เมตรมีรถชนกัน3คันอยู่ในช่องทางขวานะคะของช่องด่วนจุดนี้เราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ตลิ่งชันให้ทราบแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยที่ตอนนี้มีการแข่งขันฟุตบอลอยู่นะเป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ที่อันนี้เตะกันที่เวียดนามนะเตะกันที่เวียดนามค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยผลการแข่งขันนะตอนนี้ออกมาอยู่ที่ทีมไทยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะทีมผ่านไปช่วงนี้เป็นนัดที่2แล้วนะนาทีที่12ค่ะทีมไทยขึ้นนำเวียดนาม1ประตูต่อ0นะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลที่สนามมีดิงสเตเดียมที่ประเทศเวียดนามนะทีมไทยขึ้นนำเวียดนามนาทีที่12ค่ะทีมไทยขึ้นนำเวียดนาม1ประตูต่อ0นะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลที่สนามมีดิงสเตเดียมที่ประเทศ

2ประเภทนะคะก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกนะคะและถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถทำประกันภัยในประเภท1ได้นะคะทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3ซึ่งจะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ในการทำประกันภัยทั้ง2ประเภทนี้นะคะก็ได้รับสิทธิประโยชน์คล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทำประกันภัยแบบเพศ1เนี่ยหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับใครที่สนใจเบี้ยประกันภัยประเภท1สามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะส่วนเบี้ยประกันภัยประเภท3นะคะก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทกุริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะตอนนี้มีความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารนะคะที่ภายในซอยสาธุประดิษฐ์39เหตุเมื่อตอนช่วงเวลา 18:37 นาทีนะคะโดยจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะอยู่ที่ซอยสาธุประดิษฐ์39พื้นที่เขตยานนาวาค่ะเป็นสถานที่ประกอบกิจการร้านอาหารลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคาร2ชั้นนะคะต้นเพลิงก็เกิดที่บริเวณชั้นล่างภายในห้องครัวเพลิงลุกไหม้ที่ห้องครัวเสียหายทั้งหมดเลยนะคะพื้นที่ไฟไหม้เสียหายประมาณ6ตารางเมตรด้วยกันค่ะทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครก็ใช้ถังดับเพลิงทำการดับเพลิงสงบนะก่อนที่รถดับเพลิงจะเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ทำการระบายความร้อนสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่าเกิดจากแก๊สถุงต้มรั่วไหลที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนด้วยนะคะเป็นผู้ชายอายุประมาณ21ปีได้รับบาดเจ็บก็คือถูกไฟลวกที่มือขวาเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือนะคะอาสาสมัครปฐมพยาบาลให้ความช่วยเหลือทำปฐมพยาบาลในจุดที่เกิดเหตุแต่ว่าคนเจ็บไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลนะอันนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงกู้ภัยถนนจันทน์นะเป็นเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารชื่อร้านโชคลาภนะอยู่ที่สาธุประดิษฐ์39นะคะอันนี้เพิ่มเติมมาให้สำหรับส่วนเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะมีรายงานเหตุเรื่องของเขาบอกว่าเป็นน้ำป่าน้ำป่าขนาดยักษ์เลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเห็นคลิปแล้วเนี่ยจะรู้ได้เลยว่ามันน่ากลัวมากๆเลยนะเกิดน้ำป่าเนี่ยพัดถล่มในพื้นที่ที่เป็นชายแดนของทิเบตนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตนะแล้วก็คนที่สูญหายอยู่เนี่ยนะคะจำนวนมากเลยทีเดียวใครดูคลิปจากวงจรปิดภาพจากวงจรปิดซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง YouTube ของเรานะคะอันนี้เป็นภาพจากทางด้านของกล้องวงจรปิดแล้วก็ทางสำนักข่าวต่างประเทศเขาก็มีการนำมาเผยแพร่กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะจะเห็นมวลน้ำเนี่ยค่ะคือมันใหญ่มากเลยอ่ะไม่แน่ใจว่ามันเป็นน้ำป่าจริงหรือเปล่านะเพราะว่าน้ำป่ามาเป็นแบบก้อนเป็นลูกใหญ่ขนาดนี้เป็นมวลน้ำใหญ่ขนาดนี้นะเป็นน้ำป่าไหลหลากพัดถล่มทางตอนเหนือของเนปาลค่ะพื้นที่ชายแดนเทือกเขาฮิมาลัยติดกับทิเบตของจีนอันนี้เนี่ยก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนเขื่อนไฟฟ้าอาคารถนนแล้วก็สะพานถูกน้ำซัดหายไปแบบว่าไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวนะเบื้องต้นนะก็มีการพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย9รายด้วยกันแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวสูญหายอีกประมาณ384รายเป็นทั้งชาวต่างชาตินะมีชาวต่างอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็มีชาวต่างชาติที่สูญหายอีกด้วยนะก็จำนวน291รายส่วนใหญ่จะเป็นชาวอินเดียนะเข้าใจว่าจะเป็นลักษณะของชาวอินเดียที่ไปแสวงบุญแล้วก็มีนักท่องเที่ยวรวมๆกันเนี่ยนะคะทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่ไปแสวงบุญนี่ตัวเลขตอนนี้นี่พุ่งไป500กว่าแล้วนะถ้า384กับอีก291นะน่าจะใกล้ๆกับ600แล้วล่ะนอกจากนี้แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะยังจับภาพนาทีคนที่หนีเอาชีวิตรอดจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นนะคะจากกำแพงโคลนแล้วก็น้ำขนาดใหญ่เนี่ยค่ะที่เห็นนี่น่ากลัวมากๆเลยนะ
น้ำแล้วก็โคลนที่ซัดมาเนี่ย

0: ทำลายอาคารต่างๆที่บริเวณชายแดนเนปาลจีนเมืองจีหลงนะคะแล้วก็ในอยู่ในเขตทิเบตซึ่งทั้งนี้เนี่ยทางการทั้งสองประเทศกำลังเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปนะสำหรับเหตุน้ำป่าฉับพลันในครั้งนี้อยู่ในเขตอาราสุวาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเนปาลนะคะใกล้กับชายแดนของทิเบตกับจีนโดยเหตุเกิดเมื่อตอนช่วงเช้าวันนี้เองนะวันที่26สิงหาคมมวลน้ำมหาศาลเลยนะไหลเข้ามาที่แม่น้ำโพเตโกชีค่ะก่อนที่จะซัดผ่านทางด้านของชุมชนรวมถึงที่ติโมเรนะคะแล้วก็ชยาบลูเบซีนะคะอันนี้เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนแล้วก็สะพานรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำด้วยนะน้ำเนี่ยไหลบ่าเข้าพื้นที่ต้องเรียกว่ารวดเร็วมากๆเลยทีเดียวนะทำให้ชาวบ้านคนงานเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถที่จะอพยพออกจากพื้นที่ได้ทันถนนหนทางระบบการสื่อสารถูกตัดขาดหลายจุดเลยทีเดียวเบื้องต้นนะมีรายงานบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาวิเคราะห์แล้วบอกว่ามวลน้ำแข็งเชื่อว่านะมวลน้ำแข็งแล้วก็หินที่ถล่มลงสู่แม่น้ำเนี่ยนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำจนมีการปิดกั้นทางน้ำคล้ายๆกับเป็นเขื่อนธรรมชาตินะก็คือเหมือนกับว่าน้ำแข็งมันละลายแล้วก็พอลงในแม่น้ำแล้วปรากฏว่ามันไปเจอลักษณะของน่าจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเขื่อนธรรมชาติแล้วก็มวลน้ำที่มันสะสมอยู่เนี่ยก็ค่อยๆทะลักลงไปที่ทางด้านของแม่น้ำโพเตโกชีอย่างรวดเร็วแบบฉับพลันเลยนะก็เลยทำให้เกิดน้ำป่ารุนแรงเหมือนน้ำก้อนใหญ่เนี่ยแล้วมันไปอั้นอยู่ที่หนึ่งแล้วพอมันพังทลายปุ๊บมวลน้ำก้อนนี้ก็เลยแบบว่ารีบคือมวลน้ำก้อนนี้ก็เลยซัดเข้ามาลงมาทางด้านล่างอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะแล้วล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็เวลาประมาณ 17:50 ค่ะตามเวลาท้องถิ่นก็มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วทั้งหมด22รายด้วยกันนะเนี่ยภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่าเริ่มมีคนงานแล้วก็มีคนที่อยู่ในบริเวณจุดตรงนี้เนี่ยวิ่งหนีกันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดนะแต่ไม่ทันเพราะว่าก้อนน้ำมวลน้ำก้อนนี้เนี่ยซัดเข้ามาแล้วพอยิ่งมาเจอไอ้ตรงที่มันเป็นอาคารตรงเนี้ยค่ะนะมันก็ทะลักเข้ามาทางด้านข้างด้วยนะคะคือเราจะเห็นเลยว่าคนที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ยปรากฏว่าถูกก้อนน้ำก้อนเนี้ยซัดเข้ามาแล้วก็หายวับไปกับตาเลยนะในทางด้านของนักท่องเที่ยวที่ขาดการติดต่อตอนนี้เขาบอกว่ามีชาวอินเดียอย่างน้อย105คนที่แล้วก็ยังมีชาวอินเดียที่พำนักอยู่ในต่างประเทศอีกนะคะนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวอย่างน้อยๆเนี่ยจำนวนมากเลยแล้วก็มีคนที่ไปแสวงบุญด้วยมีคนงานของโครงการพลังงานไฟฟ้าด้วยนะคะคือเยอะเลยทีเดียวตอนนี้เท่าที่คร่าวๆตัวเลขที่ดูเนี่ยก็น่าจะไม่ต่ำกว่า500-600รายทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เรื่องของจะบอกว่าเรื่องของ climate change เนี่ยก็คงต้องให้กลับมาให้ความสนใจกันมากขึ้นนะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าจนถึงตอนนี้ธรรมชาติเริ่มแบบว่ามีส่งสัญญาณอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะแต่ภาพค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักตรงนี้กันก่อนค่ะ
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
5: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: ดีมีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยมาย้ำกรณีคนหายที่ยังตามหาอยู่นะคือคุณสุนิสาขาวบางแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าตัวคนหายเนี่ยชื่อคุณวิไลอายุ76ปีแล้วนะคะรูปร่างลักษณะก็คือสูงประมาณ150ซมนะคะสวมฮิญาบแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นการแต่งกายเนี่ยเป็นฮิญาบสีอะไรสวมชุดสีอะไรออกจากบ้านเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านนะคะออกจากบ้านที่แถวซอยรำกำแหง60แยก9เมื่อตอนช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะเช้าของเมื่อวานนี้ตอนแรกก็บอกว่าจะไปที่บ้านน้องสาวที่อยู่กรุงเทพกรีฑาซอย7นะแล้วก็ออกจากบ้านไปปรากฏว่าออกไปตั้งแต่9โมงเช้าค่ะก็ยังไปไม่ถึงบ้านของน้องสาวเลยนะตัวทางด้านของคุณวิไลเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยนะคะก็คาดว่าตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าน่าจะไปแถวทางด้านของแยกลำสาลีหรือแถวเดอะมอลล์นะเพื่อที่จะทำ ATM ก่อนที่จะไปหาน้องสาวทางด้านของทางครอบครัวเองนะก็รอจนกระทั่งมั่นใจแล้วแหละว่าตัวคุณวิไลเนี่ยหายออกไปแน่นอนเลยนะมีเพิ่มเติมนะบอกว่าชุดที่ใส่ไปเป็นกางเกงสีน้ำตาลขายาวเสื้อลายดอกสีเขียวแขนสั้นแล้วก็คลุมฮิญาบสีน้ำตาลนะอันนี้เลยน่าจะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะคือเมื่อตอนช่วงทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะบอกว่าตอนทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเราตรวจสอบไปอีกนะก็ปรากฏว่าก็ยังไม่กลับมานะตัวคุณวิไลยังไม่กลับมาเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะผู้หญิงตามภาพนี้เลยนะคะที่เราประกาศตามหาอยู่ชื่อคุณวิไลนะคะอายุ76ปีแล้วค่ะสูงประมาณ150ซมผิว2สีนะคะการแต่งกายก็คือสวมเสื้อสวมกางเกงน้ำตาลสีน้ำตาลนะคะขายาวแล้วก็เสื้อลายดอกสีเขียวแขนสั้นแล้วก็คลุมฮิญาบสีน้ำตาลนะคะหายออกจากบ้านที่ซอยรามกำแหง60แยก9บอกกับที่บ้านไว้ว่าจะไปหาน้องสาวที่อยู่ทางด้านของกรุงเทพกรีฑาซอย7แยก12นะคะแต่ปรากฏว่าออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะตอนช่วง9โมงเช้าแล้วก็ทางครอบครัวเองเนี่ยก็สอบถามกับทางด้านของบ้านของตัวของน่าจะเป็นคุณน้านะก็ไม่ทราบนะว่าไปอยู่ที่ไหนเพราะว่ายังไปไม่ถึงบ้านของตัวของน้องสาวของคุณวิไลเลยนะถ้ามีใครพบเห็นนะอาจจะเดินอยู่แถวบางกะปิแถวรามศรีนครินทร์ต่างๆเนี่ยยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่1137หรือว่าดอกจัน1808ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่คุณพันธ์ค่ะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอัญญาครับผม
0: ค่ะ
1: ฝากแจ้งเพื่อนมาชิกใช้การจนาฝั่งตะวันตกมุ่งหน้าพระราม2หน่อยครับผม
0: ค่ะ
1: มีตะลุงเดินเก็บของเก่าอยู่เลนด่วนซ้ายครับผม
0: ช่วงไหนอะฮะ
1: หน้าโรงเรียนเด่นล่าครับผม
0: หน้าโรงเรียนเด่นล่านะคะค่ะ
1: ครับตัวนะครับผมมุ่งหน้าพระราม2
0: ค่ะ
1: แกจะไปกระสอบปุ๋ยแล้วก็ไปเสื้อยืดสีแดง
0: ค่ะ
1: กางเกงขาสั้นครับอยู่เลนสวนครับผม
0: เสื้อยืดแดงกางเกงขาสั้นนะคะ
1: ถูกต้องสบายกระสอบอันนึงครับผม
0: ค่ะแล้วคือมันมืดไหมตรงแถวนั้นนะคะ
1: มันมืดบางช่วงมันไฟสว่างบางช่วงมันมืดครับผม
0: ค่ะ
1: เดินเก็บมาเรื่อยๆน่าจะมุ่งหน้ามาทางพระราม2นี่แหละครับ
0: ค่ะ
1: เห็น
0: นานหรือยังอะคะ
1: อะไรนะครับ
0: เห็นนานหรือยัง
1: เห็นเมื่อกี้นี่ครับเพิ่งมาผ่านมาติดเมื่อกี้นี่ครับ
0: เพิ่งผ่านนะคะค่ะ
1: ครับตอนนี้มาติดอยู่พระราม2นี่ครับผม
0: ค่ะค่ะก็ตรงจุดตรงนี้ที่เจอก็คือเยื้องๆกับโรงเรียนเด่นล่านะคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องคร
0: ับ ค่ะโรงเรียนเด่นล่านี่เขาอยู่ทางฝั่งไหนฮะ
1: ฝั่งขาออกพระราม2พอดีครับผม
0: ฝั่งขา
1: เขาอยู่ที่ขนานไงครับโรงเรียนเด่นล่า
0: อันนี้เป็นถนนวงแหวนกาญจนานะที่จะมุ่งหน้ามาพระราม2นะคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องคร
0: ับ ค่ะค่ะอยู่เยื้องๆกับทางด้านของโรงเรียนเด่นล่าม
1: ุ่งหน้าแมคโครแหละคร
0: ับ ค่ะ
1: มุ่งหน้าทางแมคโครบางบอน
0: อ๋อก็คือเป็นช่วงที่มาจากต่างระดับเอกชัยแล้วใช่ไหมคะ
1: ยังไม่ถึงเอกชัยครับผมยังไม่ถึงต่างระดับเอกชัย
0: ยังไม่ถึงต่างระดับเอกชัย
1: เลยไอ้เนี่ยครับเลยไอ้ต่างระดับกะละมะพึกมาครับผม
0: จากต่างระดับกะละมะพึกมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับพระราม2
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะอันนั้นตรงนั้นเขาเป็นโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมตรงนั้น
1: โรงเรียนไม่ใช่ครับประถมด้วยนะครับทั้งใหญ่อ่ะทั้งอะไรเงี้ยครับโรงเรียนดัง
0: ฮะอะไรนะคะคุณพันธ์สัญญาณหายไปโรงเรียนเด่นล่าพระราม5ใช่ไหมแถวนั้นหรือไง
1: ไม่ใช่ครับ
0: อยู่ตรง
1: ช่องไม่ของกาญจนาครับอันนี้เขาเรียกกาญจนาครับผม
0: เดี๋ยวนะดิฉันกำลังมองหาโรงเรียนอยู่อ่ะว่าอยู่ตรงช่วงไหนกันแน
1: ่ก่อนถึงแมคโครบางบอน
0: ก่อน
1: ล่าเด่นล่าเลิศล่ามั้ง
0: เอาโรงเรียนเลิศล่านะมันผิดโรงเรียนไงก็เลยงง
1: ใช่ครับ
0: โรงเรียนตกลงว่าเป็นโรงเรียนเลิศล่านะคะ
1: ใช่น่าจะใช่แหละครับผมตอนที่ฟุตโกบางบอนครับผม
0: ค่ะเลิศล่าที่ถนนกาญจนาภิเษกนะคะ
1: ถูกต้องคร
0: ับ โอเคชัดเจนเพราะถ้าเป็นอนุบาลเด่นล่านี่มันจะอยู่ที่ตรงนู้นพระราม5
1: ใช่ครับอนุบาลอยู่โน่นครับกับเพชรเกษม
0: อันนี้ชื่อโรงเรียนเลิศล่าที่ถนนกาญจนานะคะก่อนถึงตั้งระดับเอกชัยนะตรงนี
1: ้ถูกต้องครับผม
0: ค่ะได้ค่ะแล้วคือเขาเดินสวนรถไปเหรอหรือไง
1: ไม่เขาเดินตามรถมานี่แหละครับไม่เดินตามรถที่ว่าจะวิ่งมาพระราม2นี่แหละคร
0: ับ ค่ะอ๋อเป็นทางเดียวกันนะอยู่ขวาเหรอคะ
1: ครับผม
0: อยู่เลนขวาเลนในเลย
1: เลนด่วนซ้ายเลยครับผม
0: อ๋อช่องทางเลนด่วนอยู่ในแบบเหมือนไหลทางทางซ้ายเนี่ยนะคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องคร
0: ับ อ่ะได้ค่ะได้ค่ะ
1: ต้องครับมันวิ่งไวด้วยรถอ่ะ
0: อืมค่ะ
1: ตอนนี้ผมมาติดอยู่ต่างระดับพระราม2เลยครับ
0: ค่ะ
1: อยู่ในก่อสร้างครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: รออีกไม่นาน
0: ค
1: ่ะทำสัญญาแล้วครับนี่รออีกไม่นานก็เปิดแล้วมั้ง
0: วันศุกร์นี้วันศุกร์นี้ไงฮะวันศุกร์นี้28 10โมง
1: อ๋อวันศุกร์นี้เหรอครับ
0: ค่ะ28
1: เปิดข้างบนก่อนนะมั้งครับผม
0: ใช่ค่ะข้างบนไงฮะก็ช่วงจากบางขุนเทียนไปทางบ้านแพ้วเนี่ยแหละค่ะ
1: เปิดหน้าโรตัสครับน่าจะเป็นโรตัสครับผม
0: อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันตรงทางขึ้นตรงนั้นน่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับน่าจะเป็นโรตัสมุ่งหน้ามามหาชัย
0: อืมค่ะ
1: ข้างล่างนี่โหกองนี่เลยครับเนี่ย
0: ไม่เป็นไรตอนนี้ฟรีก็ขึ้นไปวิ่งเถอะไม่เป็นไร
1: ใช่คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะ
1: ทดลองแล้วบ้างครับเขาทดลองแล้วไม่ใช
0: ่
1: หรอ
0: ใช่ค่ะคือเขาทดลองหมดทุกอย่างพร้อมจะเปิดวันศุกร์นี้แล้วหลัง10โมงก็มีพิธีเปิดก็ใช้ได้แล้วนะคะค่ะได้ค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: มีปัญหาอยู่นี่นะคุณนัทยาครับอยู่หน้าปากน้อยบางกะดีนะครับผมมันแคบ
0: ค่ะ
1: รถเป็น2เลนครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ครับเลยติดยาวครับผมสวัสดีคร
0: ับ ได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2นะบนทางด่วน M82 นะวันที่28นี้นะคะก็ตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณด่านบางขุนเทียนออกไปทางด้านของบ้านแพ้วนี่แหละค่ะที่จะมีการเปิดใช้บริการนะตอนช่วงหลัง 10:00 นเป็นต้นไปนะก็สามารถขึ้นไปใช้ทางนี้ได้แล้วก็ยังใช้ฟรีนะคะใช้ฟรีในระยะนี้อยู่ก็คาดว่าในระหว่างที่รอติดตั้งระบบต่างๆเนี่ยก็ประมาณ2ปีอะค่ะถึงจะเริ่มพิจารณาเรื่องของค่าผ่านทางกันอีกทีหนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะตชด.สนธิกำลังทหารกองกำลังผาเมืองสกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดชายแดนจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ชายแดนใต้ยังคุมเข้มความปลอดภัยพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
7: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: ตำรวจตระเวนชายแดนที่327ร่วมกับทหารกองกำลังผาเมืองสกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดชายแดนจังหวัดเชียงรายได้ผู้ต้องหา4คนพร้อมของกลางยาบ้าเกือบ3ล้านเม็ดและเคตามีนอีก260กิโลกรัมคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
10: จุดเริ่มต้นของการจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดกลุ่มนี้เกิดขึ้นขณะที่กำลังพลจากกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองได้ตั้งจุดตรวจบริเวณโกดังผาหมีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทำการตรวจสอบชายชาวเมียนมา3คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาที่จุดตรวจซึ่งทั้ง3แสดงอาการมีพิรุธจากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือพบภาพกระสอบต้องสงสัยจำนวนมากคาดว่าจะเป็นยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์อเนกประสงค์จึงทำการควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจตระเวนชายแดนที่327จนสามารถสกัดจับกุมรถคันดังกล่าวได้ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมคนขับรถตรวจสอบภายในรถพบกระสอบบรรจุยาบ้าอยู่รวม 2,890,000 เม็ดจากนั้นได้ขยายผลเข้าตรวจสอบในห้องพักในตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายพบกระสอบบรรจุเคตามีนอีกจำนวน13กระสอบน้ำหนักรวม260กิโลกรัมซึ่งยาเสพติดทั้งหมดเตรียมที่จะลำเลียงไปส่งให้เครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคกลางจึงทำการตรวจยึดยาเสพติดทั้งหมดพร้อมผู้ต้องหา4คนส่งดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรแม่สายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
1: กองร้อยป้องกันชายแดนที่5กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังพลพื้นที่ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าระวังคุมเข้มแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบสำหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ออกกระจายกำลังเพื่อลาดตระเวนทั้งทางเท้าและยานพาหนะโดยเน้นย้ำการตรวจสอบพื้นที่ล่อแหลมบริเวณช่องทางข้ามธรรมชาติและแนวริมฝั่งแม่น้ำโกลกซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่มักถูกใช้ในการกระทำความผิดทั้งนี้บก.ควบคุมสุริโยไทยขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นสิ่งผิดปกติกลุ่มบุคคลต้องสงสัยหรือเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ทันทีปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากขณะที่เทศบาลนครแม่สอดตื่นตัวเตรียมรับมือน้ำทะเลท่วมเขตเศรษฐกิจหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
11: ช่วงเย็นวันนี้ปภ.ส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคส ดยแจ้งเตือนประชาชนอำเภอแม่สอดที่มีฝนตกหนักในพื้นที่และยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำและลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทันทีพบว่าระดับน้ำในลำห้วยแม่สอดที่ไหลผ่านกลางเมืองแม่สอดเริ่มมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้ประชาชนต่างตื่นตัววางแผนป้องกันน้ำท่วมโดยมีการเตรียมกระสอบทรายและเริ่มขนย้ายสิ่งของไว้ที่สูงด้านเทศบาลนครแม่สอดได้มีการสนับสนุนกระสอบทรายและทรายแก่ประชาชนในการวางเรียงป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมมีการวางแผนเฝ้าระวังน้ำท่วมขังเพื่อแจ้งเตือนประชาชนต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
12: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เรื่องของสภาพการจราจรนะคะคิดว่าหลายๆเส้นทางนี้ก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วแล้วก็3ทุ่มกว่าแบบนี้นะคะอาจจะมีบางจุดเท่านั้นนะคะที่จะมีรถมีการชะลอตัวมีรถหนาแน่นบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดที่เขามีการทำงานแต่เท่าที่ตรวจสอบดูแล้วนี่ภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ดีแล้วนะคะการจราจรก็เรียกว่าโฟลว์กันหลายๆเส้นทางแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะก็คงตอนนี้เนี่ยเข้ามาในยุคนี้เนี่ยคงจะปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันก็คือเรื่องของ AI ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทในการทำงานของคนของมนุษย์แบบเราเนี่ยแหละค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของจริงๆมันก็จะเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยก็ต้องโปรแกรมเข้าไปที่ในปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการช่วยให้งานเหล่านั้นเนี่ยคือจะมีการใช้ AI มาช่วยยกระดับการทำงานให้มันรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะลดปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวมนุษย์นะแต่คุณผู้ฟังเคยคิดไหมคะว่าวันหนึ่ง เรื่องของ AI มันจะเข้ามาคุกคามแล้วก็เข้ามาเบียดบังต่ออาชีพการงานของคนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่ามีการตรวจสอบพบโดยทางด้านของศิลปินนักแต่งเพลงท่านหนึ่งนะคะที่ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายที่แบบว่าเป็นสายที่ฟังเพลงของนักแต่งเพลงท่านนี้นะคะแล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะคะก็คงจะคุ้นชื่อกันดีนะคะคุณรัศมีเวรณะหรือว่าที่รู้จักกันก็คือคุณรัศมีอีสานโซนะตอนนี้เนี่ยคุณรัศมีอยู่ในสายกับเราแล้วก็คุณรัศมีก็กำลังประสบปัญหาจากเรื่องของการต้องเรียกว่าเป็นการที่คุกคามจากทางด้านของ AI นะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณรัศมีคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณรัศมีก่อนอื่นคงต้องเรียนถามเลยคุณรัศมีถูก AI เข้ามามาคุกคามในส่วนของหน้าที่การงานยังไงบ้างอะคะ
1: จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็โดนหลายเรื่องเหมือนกันค่ะตั้งแต่ AI เริ่มแบบพัฒนาขึ้นมาเกี่ยวกับงานเพลงอะค่ะโดยทั้งแบบก่อนหน้านั้นก็โดนการขโมยไม่ใช่ขโมยค่ะเหมือนเอาเพลงไปให้ AI generate แล้วก็ใช้ภาพเราใช้เพลงเราแต่ว่าเป็นทำนองเปลี่ยนใหม่แต่ว่าเป็นคำร้องทำนองของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ไปเปลี่ยนเป็นดนตรี
0: ค่ะ
1: แล้วก็เจอทั้งหลังๆเนี่ยเริ่มมาแบบอีกแบบหนึ่งอะค่ะก็คือเป็นเหมือนเป็นชื่อศิลปินชื่อของเราเลย
0: ค่ะ
1: เช่นเราชื่อรัศมีเวรณะ
0: ค่ะ
1: NA ตัวสุดท้ายของนามสกุลอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้แค่ N ตัดตัว A ออกแบบคล้ายๆแต่ว่าไม่ใช่ซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดก็เจอเหมือนเป็นใช้คำว่าอีสานโซแต่เป็นฟอนต์ตัวหนังสือที่คล้ายคลึงกันแล้วก็เวลาเราเสิร์ชไปใน YouTube อ่ะค่ะก็จะเจอแบบตัวเนี้ยสเกจขึ้นมาเป็นอันดับแรกก่อนเพลงของเราอะไรเงี้ยมันเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่
0: อืมค่ะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรื่องของ AI ก็ที่ผ่านมาตั้งแต่คุณรัศมีทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งเพลงแล้วก็มาเป็นศิลปินนักร้องอะไรตรงนี้ด้วยเนี่ยระยะเวลาที่ผ่านมาผลงานของเรานี่มีจำนวนมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: ตอนนี้ของแป้งเองมีอยู่4อัลบั้มค่ะแล้วก็มีซิงเกิลอีก3ซิงเกิลค่ะอันนี้ไม่รวมเพลงที่ไปฟีเจอริ่งแล้วก็เพลงที่แต่งขึ้นให้ภาพยนตร์ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วผลงานต่างๆเนี่ยมีการเผยแพร่ผ่านทางด้านของออนไลน์ทาง YouTube อะไรพวกนี้ด้วยไหมคะทางที่จะเผยแพร่ให้คนได้ติดตามแล้วฟังกันได้ทั่วๆไปอะค่ะ
1: ใช่ค่ะก็คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วแป้งเป็นคนเหมือนทำเองตั้งแต่หลังบ้านเลยตั้งแต่แรกๆยุคนั้นก็ยังแบบยังไม่มี TikTok ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มี YouTube แล้วแล้วก็มีช่องทางสตรีมมิ่งต่างๆดิสติบิวเตอร์ที่เป็นตัวกลางของเขาเรียกอะไรอ่ะที่เป็นดิสติบิวเตอร์ที่เราสามารถเอาเพลงไปลงได้อย่างเช่นพวกSoundCloud อะไรพวกเนี้ยค่ะก็ลงเองอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วก็ลงใน YouTube ด้วยแล้วก็ทำเว็บไซต์เองตอนนี้ก็ทำผ่าน SoundCloud อยู่ซึ่งการจัดเก็บมันก็ไม่ได้แบบแน่นขนาด ที่
0: เรื่องของการป้องกันอะไรพวกนี้เรื่องของการป้องกันอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ได้แบบว่าครอบคลุมอะไรมากใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งแป้งไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนแรกแล้วก็ไม่ได้แบบมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือหรือบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำไปเท่าที่แบบตัวเองรู้แล้วก็ทีมงานรู
0: ้ค่ะแล้วผลงานชิ้นแรกที่เราไปเจอว่าเราโดน AI เนี่ยมีการเอาของเราผลงานของเราไปเจเนเรตใหม่ตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะก็อันนี้มีคนส่งมาแป้งเองก็ไม่รู้มีน้องส่งมาให้น้องที่เป็นเพื่อนกันบอกว่าเอ้ยพี่เห็นอันนี้หรือยังอะไรเง
0: ี้
1: ยแล้วพอไปฟังก็คือก็ไม่ใช่เสียงเราค่ะแต่ว่าเป็นคำร้องและทำนองซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถแบบโต้แย้งได้เพราะว่าเรามีการเซ็นไปกับ MCT อะค่ะซ
0: ึ่
1: ง MCT ก็จะดูเรื่องคำร้องและทำนองให
0: ้
1: ก็สามารถเหมือนไปโต้แย้งไปจอดำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วเราได้มีการดำเนินการไปหรือยังคะในการที่แบบว่ายื่นแบบว่าร้องไปว่าเพลงของเราโดนมีการขโมยไปแล้วก็ไปทำใหม่ด้วย AI อย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนั้นเราสามารถทำเองได้ค่ะแต่ตอนนี้ปัญหาที่แป้งเจอคือแป้งไม่สามารถทำอะไรได้เพราะมันเหมือนว่าคนที่ทำก็น่าจะรู้เรื่องประมาณนึงอยู่เหมือนกันที
0: ่
1: แบบว่าใช้ชื่อนะแต่ก็ไม่ใช่ชื่อเธอ
0: ก็มี
1: 100%
0: มีการบิดไปนิดๆหน่อยๆอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่มีการบิดแล้วก็ทำให้คนเข้าใจผิดแต่ว่าตรงเนี้ยที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เหมือนเวลาคนเสิร์ชหาเพลงของแป้งอย่างเงี้ยก
0: ็
1: จะไปเจออันเนี้ยก่อนแล้วคนที่ไม่รู้จักเราก็อาจจะเข้าไปฟังอันนี้นะคะ
0: การค้นหานี่คือมีความใกล้เคียงกันขนาดนั้นเลยคะหรือทำให้ไปเจออันที่เอาดัดแปลงของเราไปอย่างเงี้ย
1: มันเหมือนเป็นตั้งก็ไม่ทราบว่าหลังบ้านเขาเป็นยังไงแต่เวลาเราเซิร์ชแล้วก็มีอีสานโซงเนี้ยค่ะอันนี้จะขึ้นมาจะขึ้นมาก่อนเราเลย
0: แต่ไม่ใช่ของเราที่เจอที่เซิร์ชเจอแต่ไม่ใช่ของเรา
1: แต่ไม่ใช่ของเราทั้งรูปภาพไม่ใช่ของเราทั้งงานเพลงด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่รู้ว่าตรงเนี้ยจะสามารถแบบทำอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้โหอันนี้อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยเรา
1: อันนี้ก็คือเหมือนขโมยแบบidentity อะค่ะตัวตนถ้าสมมติว่าอันนี้แป้งเข้าใจแบบนี้นะคะว่าถ้าสมมติว่าช่องเนี้ยไปทำเพลงแล้ว AI generate ได้เร็วมากนึกออกไหมคะวันนึงเนี้ยทำได้เป็นแบบหลายอัลบั้มเลยแล้วต่อไปอะถ้าสมมติเขาลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็กลัวว่าช่องเรามันจะหายไปหรือเปล่ามันจะโดนโต้โดย AI เรื่องนี้หรือเปล่าว่าคนเนี้ยคือเป็นช่องของเขาแต่เราไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดไปเองกลัวไปเองด้วยว่าเฮ้ยมันจะเกิดกรณีแบบนี้ไหมก็เลยรีบแบบออกมาโพสต์ออกมาหาแบบช่องทางที่แบบเราจะทำอะไรได้บ้าง
0: ค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าไปเสิร์ชแล้วปรากฏว่าไอช่องที่เป็นออฟฟิเชียลของเราอะไม่ขึ้นแต่กลับไปขึ้นอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็กลายเป็นว่าเอาถ้าคำนึงถึงเรื่องของยอดวิวเรื่องของอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยตรงนั้นเขาก็กวาดไปหมดเลยอย่างนั้น
1: ถ้าคือมันเป็นกรณีศึกษาเหมือนกันค่ะอันเนี้ยเพราะว่าแป้งว่าไอ้เพลงที่เอาคำร้องทำนองไปอ่ะเราเจออยู่แล้วหรือแม้แต่เพลงที่คนเอาเพลงแป้งไปคัฟเวอร์หรืออะไรเงี้ยเราเก็บได้จัดเก็บได้อ่ะค่ะแต่ว่าในลักษณะที่มาแบบต้องการทำให้คนเข้าใจผิดแล้วก็บิดแบบชื่อไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยเราควรจะเขาเรียกอะไรอ่ะควรจะแบบวอรี่ไหมควรจะแบบรู้สึกอะไรหรือทำอะไรกับมันได้ไหมเพราะว่ามันก็คือความตั้งใจของคนคนนั้นที่เขาอยากจะให้คนเสิร์ชแล้วไปเจอเขาซึ่งอันนี้เขารู้ว่าเราแบบไม่ได้ทรายกับคัมปานีถูกไหมคะเราไม่ได้อยู่ในค่ายเพลง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเราไม่มีหลังบ้านที่แน่นพอก็คือคนกลุ่มนี้เขาเรียกว่าเป็นต้องเรียกเป็นมิจฉาชีพเล็กๆที่มาแบบอ่ะโอเคฉันก็ทำไป
0: ค่ะ
1: เอาชื่อแบบไม่ต้องเหมือนก็ได้ก็ขาดไปตัวนึงมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วมันก็เอาผิดทางด้านกฎหมายไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเขาจงใจทำให้คนเข้าใจผิดว่าเปิดไปหารัศมีอีสานโซแล้วไปเจอช่องนี้มันก็เหมือนกันมาเก็บยอดวิวอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะแล้วตอนแรกที่บอกว่าเพื่อนมาถามเราว่าเราเห็นเพลงนี้หรือยังที่มันดูเหมือนของเรานะแต่มันไม่ใช่ของเราครั้งแรกเลยที่เห็นเรารู้สึกยังไงบ้าง
1: ก็เอ๊ะอยู่อะค่ะเอ๊ะแบบว่าเออมีแบบนี้ด้วยเหรอแล้วตอนนั้นคือมันชัดเจนมากมันทั้งแบบคำร้องคำนองแล้วก็ภาพที่ใช้ด้วยเป็นรูปเราแต่ว่าใช้AI ทำ
0: กำลังคิดว่าอันนี้เจอใน YouTube หรือว่าไงฮะ
1: แล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยคือแบบเป็นเพลงใหม่ของรัศมีนะสเกตขึ้นมาแบบนี้ด้วยอ่ะค่ะเหมือนพอปขึ้นมาแบบนี้ว่านี่คือเพลงใหม่ของรัศมีนะแล้วก็ในคำบรรยายใต้ภาพอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นชื่อภาษาไทยชัดเจนเลยค่ะอันนี้แป้งก็แคปหน้าจอเก็บไว
0: ้
1: หมดแล้วก็คือเป็นเหมือนรัศมีเวรณะเพลงใหม่จากดนตรีแนวอีสานผสมแจ๊สอะไรอันนั้นคือคำบรรยายของเราที่อยู่ในช่องเราแล้วเขาก็เกาะอันนั้นแล้วก็เอาไปไว้ในช่องนั้นทั้งหมดเลยอาจจะแบบไม่รู้เหมือนกันก็คือเหมือนเขาเอาไปเอาตรงคำบรรยายอะค่ะเขาใช้เป็นไอเดียของเรา
0: อ๋อค่ะโอ้ถ้าอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเราคือจะบอกว่าอะไรดีเราเห็นแบบนี้เราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่คือถ้าเกิดว่าจะเอาเพลงของเราไปต่อยอดหรือไปดัดแปลงอะไรคือทำไมไม่ติดต่อกับเราโดยตรงแต่ว่านี่คือเอาผลงานของเราไปโดยที่เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างนั้นนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือก็ยังอยู่ในนั้นสมมติว่าเราจะโพสอะไรในInstagram หรือ Facebook ใช่ไหมคะจะมีตรงเลือกเพลงอะค่ะให้เราสามารถเลือกเพลงที่เข้ากับโพสเราหรืออะไรเงี้ย
0: คนนี้
1: ก็ยังอยู่แบบตรงนั้นทั้งที่ก่อนหน้านั้นแป้งก็โพสไปแล้วก็แจ้งพี่ๆในวงการแล้วก็มีคนช่วยแชร์กันไปเยอะเหมือนกันค่ะ
0: แต
1: ่ว่าก็คือรายงานได้แต่ก็ช่องก็ยังแบบอยู่เหมือนเดิมไม่ได้แบบโดนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังงงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมแบบรายงานก็ไม่ได้หรออะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นสตรีมมิ่งอะค่ะ อย่างเช่นพวก Amazon Spotify อะไรเงี้ยเขาก็จะมีช่องของเขาเลยที่เป็นชื่อแบบ
0: คล้ายๆของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้ได้มีการไปปรึกษาในส่วนของอย่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ค่ะก็จริงๆอะแป้งไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงตอนแรกก็ปรึกษาพี่ๆแล้วก็ปรึกษาทนายเพราะว่าจริงแป้งอยากเอาผิดเพราะจริงเขาหลายๆคนเขาก็แนะนำไม่เหมือนกันก็เลยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรก่อนดีซึ่งก็มีคนแนะนำว่ารอก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ตัวคนว่าใครเป็นคนทำให้เขาแบบเปิดรับรายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่องจริงที่มาก๊อปปี้มันก็ไม่ได้แบบมียอดวิวอะไรเยอะขนาดนั้นแต
0: ่
1: ทีนี้ถ้ามันมีเยอะๆขึ้นมาในอนาคตอะค่ะก็เลยอยากออกมาพูดเรื่องนี้ที่นี้อย่างทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาแป้งก็ไม่รู้ว่าจะต้องดำเนินการยังไงเพราะว่ามันมีหลากหลายอะค่ะล่าสุดแป้งก็เพิ่งไปจดพวกโลโก้พวกอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะ
0: ก่อนหน้านั้นเคยคิดไหมคะว่าเราจะต้องเอาผลงานชิ้นงานของเราไปจดลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะที่อันนี้ก็คือเหมือนว่าเราแบบเป็นศิลปินที่ทำอะไรด้วยตัวเองแล้วเราไม่ได้มีที่ปรึกษาหลังบ้านที่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ทำไปตามภาษาค่ะก็ไม่ได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเนี่ยจะเป็น10ปีแล้วที่อยู่ในวงการก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆรู้ว่าอ๋อจริงๆเราต้องไปจดคำร้องทำนองจริงๆเราต้องไปจดพวกฟอนต์หนังสือโลโก้อะไรพวกนี้ต้องจดหมดเลยค่ะแต่ว่าเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยมีคนออกมาให้ความรู้ศิลปินไร้ค่ายนะคะต้องพูดถึงว่าไม่ค่อยมีคนมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ซึ่งถ้าเราจะรู้เราจะรู้ด้วยการหาข้อมูลเองหรือไม่ก็พี่ที่สนิทที่ช่วยกันดูแล้วก็บอกแล้วก็แป้งก็ค่อยๆทำเหมือนไปจดคำร้องทำนองแล้วจดโลโก้ก็ยังไม่สำเร็จเพราะว่ามันสำเร็จไปแค่ได้โลโก้สำหรับการขายของอะค่ะ
0: เพราะจริงๆแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีข้อกฎหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วนะว่าถ้าเกิดว่ามีการเอาผลงานของเจ้าของชิ้นงานจริงๆเนี่ยเอาไปเจเนเรตใหม่โดย AI อันนี้เนี่ยมันเข้าข่ายอาจจะมีการเข้าข่ายละเมิดซึ่งตรงนี้เนี่ยทางด้านของกรมทรัพย์สินเองคงจะต้องมีการเรียกว่าอะไรอะมีการออกมาพูดแล้วก็ให้ความเข้าใจกับตัวของคนที่เป็นเจ้าของชิ้นงานอย่างเช่นตัวของคุณรัศมีเองเนี่ยจะได้ดําเนินการให้ถูกต้องป้องกันในเรื่องของการที่ AI เอาไปใช้ในลักษณะแบบนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือตอนแล้วตอนนี้นี่ นอกเหนือจากพวกรูปภาพลูกอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยผลงานที่เราแต่งเพลงขึ้นมาชิ้นงานอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราจะเอาไปทำลิขสิทธิ์ไหมคะ
1: จริงทุกอันของแป้งมีลิขสิทธิ์ค่ะมีไปจดไว้หมดแล้วตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงอัลบั้มที่สี่เนี่ยคือจดกับทางทรัพย์สินกรมทรัพย์สินไว้แล้วค่ะแต่ว่าอันนี้มันนอกเหนือจากนั้นอะพี่มันคือเรื่องของโลโก้เราฟอนต์เราหรืออะไรพวกนี้ที่มันเป็นอื่นๆออกมาแยกออกมาอีกอย่างเช่นชื่อที่มันคล้ายคลึงทำให้คนเข้าใจผิดอย่างเงี้ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างเพราะว่าก่อนหน้านั้นแป้งไปจดลิขสิทธิ์แล้ว
0: ค่ะ
1: อันเองนะคะ
0: ค่ะอันนี้เป็นในส่วนของถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นเครื่องหมายการค้าล่ะใช่ไหมถ้าเกิดว่าพอเห็นฟอนต์นี้เห็นภาพนี้ก็จะนึกถึงคุณรัศมีอะไรอย่างนี้แต่ว่าโดนละเมิดไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ใช่อันนี้มันซับซ้อนกว่าที่เพราะว่าเวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์อ่
0: ะ
1: เหมือนกับว่าก็จะยากเหมือนกันที่แบบเอ๊ะถ้าจะทำแบบโลโก้วงต้องกดตรงไหนมันจะแยกประเภทไปก็ยุ่งยากอยู่ค่ะแป้งก็เข้าไปกับน้องที่กรมทรัพย
0: ์
1: ก็ไปช่วยกันดูแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะ AI จะมาแบบในเวนี้เวแบบใช้ชื่อที่คล้ายคลึงใช้ฟอนต์เขียนหนังสือที่คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่ของเธอ exactly นะภาพก็ไม่ใช่เพลงก็ไม่ใช่อย่างนี้ค่ะตรงนี้มากกว่า
0: อืมค่ะทีนี้อยากจะเรียนถามนิดนึงในฐานะตัวคุณรัศมีเองเป็นนักแต่งเพลงด้วยนะคะแล้วก็เวลาจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาแต่ละเพลงเนี่ยก็แน่นอนว่ามันจะต้องมีเรื่องของจินตนาการเรื่องของอะไรต่างๆนานาตรงนี้แต่ละบทเพลงที่จะนำเสนอออกมากว่าเราจะเขียนออกมาเป็นคำคำคำคำอะไรออกมาได้ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการทำผลงานชิ้นงานตรงนั้นเนี่ยออกมามากน้อยแค่ไหนแล้วต้องมีอะไรที่แบบว่าคิดว่าเออมันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีหลายอย่างอยู่ๆคุณจะมาหยิบเอางานฉันแล้วก็ไปหากินแบบนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆตั้งว่ามันแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะระหว่างคนกับ
0: ค่ะ
1: AI อย่างเงี้ยค่ะอย่างของแป้งเนี่ยถามว่าแต่ละเพลงเราใช้อารมณ์มันไม่เหมือนกันค่
0: ะ
1: ก็อาจจะมีบางเพลงที่มาปุ๊บแล้วแบบเขียนได้เร็วมาก 15-20 นาทีก็มีหรือบางเพลงที่มีโจทย์ยากๆอย่างเช่นต้องทำเพลงให้ภาพยนตร์หรืออะไรเงี้ยมันก็จะใช้เวลานาน
0: ค
1: ือมันแตกต่างจากAI อย่างเงี้ยค่ะ AI ไม่สามารถเจเนเรตแบบกี่อัลบั้มก็ได้อะไรเงี้ยแค่ป้อนคำนองป้อนแบบอยากได้เพลงสไตล์ไหนอะไรเงี้ยก็ถือว่ายากเหมือนกันค่ะสำหรับถ้าให้คนทำมันก็อยู่ที่อิโมชันเนาะแต่ว่าทีเนี้ยค่ะแป้งลงประเด็นเป็นนิดนึงขอโทษค่ะ
0: ค่ะไม่ก็คืออย่างเงี้ยล่ะจะถามว่าคือในแต่ละเพลงที่ออกมาเนี่ยต้องใช้เวลาระยะเวลานานมากน้อยแค่ไหนคุณแป้งก็บอกแล้วว่ามันก็ขึ้นอยู่จังหวะตอนนั้นด้วยอย่างนั้นด้วยนะคะ
1: ค่ะใช่
0: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยในอนาคตล่ะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่า AI อ่ะมันเริ่มเข้ามามีบทบาทในหลายๆส่วนเลยคุณแป้งคิดยังไงกับเรื่องของเนี่ยผลงานอันนี้จริงๆนะมันก็เป็นเรื่องของการออกมาจากสมองคำแต่ละคำออกมา AI มันจะมาประดิษฐ์คำอะไรหรือว่าคิดอะไรแทนเราได้มากน้อยแค่ไหนคุณรัศมีคิดว่ายังไงอะคะ
1: คือจริงๆแป้งบอกก่อนนะคะว่าแป้งไม่ได้ต่อต้าน AI 100% แต่ว่าแป้งต่อต้านคนที่ใช้ AI แบบผิดๆมากกว่าก็คืออย่างที่แป้งเจออย่างนี้ค่ะเหมือนการแบบเข้ามาแล้วมาลักไก่หรือมาเป็นมิจฉาชีพอะไรแบบนี้แป้งไม่ได้ต่อต้านเพราะว่าเราก็อยู่กับมันมาอย่างดนตรีอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี
0: ้
1: ก็เป็น AI แต่เป็น AI รุ่นแบบเก่ามากแต่มันไม่เหมือนกัน exactly อย่างเงี้ยค่ะเหมือนตอนเนี้ยคือบางคนที่เขาแต่งเพลงได้แต่ทำดนตรีไม่ได
0: ้
1: เขาเขียนเนื้อร้องได้ก็สามารถใช้ AI ทำดนตรีได
0: ้
1: อันนี้เราไม่ได้ต่อต้านเรารู้สึกว่าอ๋อมันก็เป็นการพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีใช่ไหม
0: คะ
1: แต่ว่าคนที่ทำอย่างเคสที่แป้งโดนอย่างเงี้ยแป้งรู้สึกว่าไม่ค่อยแฟร์เพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรคือถ้าเขาแต่งเพลงอ่ะเขาก็แต่งแยกไปเลยก็ได้แต่งแยกไปเลยในที่นี้หมายถึงว่าบอกชัดเจนไปเลยว่าอันนี้คือ AI ทำแล้วก็แยกช่องไปเลยว่าระหว่างมนุษย์กับ AI ใครอยากฟัง AI ก็ไปฟัง AI สมมติคนชอบ AI แต่ต้องมีแบบระบบที่ชัดเจนกว่านี้ค่ะไม่ใช่ให้แบบเราต้องมาไฟกับ AI อยู่อย่างเงี้ยตลอดจริงๆควรจะแยกไปเลย เคยถ้าจะให้แป้งแนะนำนะคะคิดว่าน่าต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้คือไม่ใช่แค่แป้งที่โดนหลายๆคนก็โดนอย่างเช่นแบบอย่างบางคนเนี่ยโดนแบบก๊อปทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะก
0: ็
1: มี
0: ค่ะถ้าให้คุณรัศมีลองเคยฟังเพลงที่เขาแต่งมาจาก AI ด้วยใช่ไหมคะเพลงที่คนแต่งอย่างเราแต่งกับ AI แต่งคิดว่าความรู้สึกของเพลงนั้นน่ะมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนไหมคะมีความแตกต่างกันไหม
1: ใช่มันแตกต่างนะคะมันก็จะ AI มันจะแบบมันจะมีความรู้สึกไม่มีไดเมนชั่นไม่มีความรู้สึกในน้ำเสียงไม่ได้มีความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันฟังแล้วมันรู้สึกได้อ่ะค่ะว่ามันคือแบบไม่ใช่มนุษย์ที่มีความรู้สึกร้อง
0: มันแข็งๆหรือไงฮะความแต่ละคำคำพูดที่มันแต่งที่แต่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะณตอนนี้นะแต่เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะแบบทำทุกอย่างได้แบบเป๊ะแล้วเราศิลปินเราก็จะแบบไม่ต้องทำอะไรกันละก็ AI
0: เ
1: ก็บเรียบ
0: ค่ะแต่ว่าถึงตอนนี้ก็คือว่าในส่วนของเราเองเนี่ยก็ยังมีความมั่นใจว่าผลงานของเราก็ยังมีคนที่ติดตามต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมี AI เข้ามาเถอะมันสู้คนแต่งไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างนี
1: ้ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่บางทีก็เจอเหมือนกันนะคะคอมเมนต์แบบแปลกๆว่าเอ๊ะเนี่ย AI เพราะกว่าหรืออะไรเงี้ยก็จะมีคนหลากหลายค่ะแต่ว่าถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัวขนาดนั้นแต่ว่าถ้าออกมาเพื่อที่จะถามคำถามว่าเฮ้ยถ้าเราเจอเคสแบบเนี้ยเราจะต้องทำยังไงมีวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้แบบคนทำงานเพลงสามารถไปได้ต่ออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราเจออะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็แอบเซ็งเหมือนกันแทนที่เราจะเอาเวลาไปทำงานเพลงหรืออะไรเงี้ยเราจะต้องทำยังไงมีวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้แบบคนทำงานเพลงสามารถไปได้ต่ออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราเจออะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็แอบเซ็งเหมือนกันแทนที่เราจะเอาเวลาไป

0: พราะตรงนั้นเรามีลิขสิทธิ์อยู่แล้วแต่สิ่งที่มันจะบอกตัวตนของเราไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นโลโก้เป็นอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยกำลังโดนเอาไปใช้โดยทางด้านของ AI โดยที่คนทั่วๆไปเขาอาจจะแยกไม่ออกใช่ไหมคะถ้าคนที่ไม่ได้ทันสังเกตอะไรอย่างนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ค่ะเราเคยเจอมีแบบว่าเพื่อนๆที่ในกลุ่มของนักแต่งเพลงกันเองเจอในลักษณะแบบนี้ด้วยไหมคะ
1: มีเหมือนกันค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคนเข้ามาแบบถามใน Facebook คอมเมนต์ใน IG อะไรเงี้ยผมก็โดนพี่อะไรเงี้ยก็แบบก็ยังดูอยู่ว่าแต่ละคนโดนยังไงเคสแต่ละเคสมันก็ไม่เหมือนกันรู้สึกว่า AI เขาจะไปเร็วมากแล้วรู้สึกว่าหลังบ้านน่าจะทำงานกันวุ่นวายอยู่ประมาณนึงค่ะแต่ว่าก็ที่ออกมาพูดเรื่องเนี้ยก็คือว่าอยากเนี่ยแหละค่ะอยากสอบถามว่าถ้าเราเจอเคสแบบเนี้ยเราจะต้องทำยังไงแต่จริงๆแล้วอ่ะแป้งก็อยากถึงขนาดรู้ว่าแบบคนที่ทำคือใครด้วยค่ะเพราะว่าคนเหล่านี้เหมือนสแกมมิ่งอะค่ะคือสแกมเมอร์เขาแบบไม่หยุดแน่ๆสมมติว่าแป้งแจ้งไปรายงานไปช่องหายไปเขาก็ไปทำกับคนใหม่อยู่ดีอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเขาจะต้องรับผิดชอบแต่เราก็หาตัวตนยากไงคะ
0: คือต้องการ
1: อยู่ที่ไหนก็ไม่รู
0: ้ต้องการจะส่งเสียงตรงเนี้ยที่ออกมาที่ตามที่มีการโพสต์ในเพจ Facebook ของตัวคุณรัศมีเองคือต้องการอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลตรงส่วนตรงนี้คืออย่างน้อยๆเนี่ยชิ้นงานของเราที่มีสร้างสรรค์ผลงานมาจากสมองของเราเนี่ยไม่ใช่ AI อันนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องปกป้องชิ้นงานอย่างนั้นด้วยวิธีอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะเราทำอันนี้เพื่อ1ปกป้องตัวเองนะคะแล้วก็เป็น question mark ตัวโตๆแบบคำถามเครื่องหมายคำถามตัวโตว่าแบบเราจะทำอะไรได้บ้างถ้ากรณีแบบเนี้ย มันเกิดขึ้นนะคะมันแบบก็ซับซ้อนเหมือนกันสำหรับแป้งเหมือนกันเราคิดว่าคนอื่นอาจจะโดนเหมือนกันแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใหญ่แต่ของแป้งคือแบบแป้งรู้สึกว่ามันไม่ได้อ่ะค่ะมันเราต้องแยกกันไปเลยเราอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็คือต้องคุณทำเพลง AI มีช่องทางให้ AI ไปอัพโหลดเลยต่างหากคนทำเพลงโดยมนุษย์ก็มีช่องทางของมนุษย์ที่ใครอยากฟังเพลงโดยสร้างขึ้นโดยมนุษย์ก็แยกกันไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่มาแบบผสมกันแล้วก็มาดึงวิวมาแบบหารายได้แบบเร็วๆแล้วก็ปิดช่องไปก็ไปทำกับคนอื่นอะไรเงี้ยมันต้องมีอยู่แล้วค่ะ
0: อันนี้ที่เราเจอนี่โดนไปมากน้อยแค่ไหนหากี่เพลงแล้ว
1: ก่อนหน้านั้นโดนไปที่เป็นรูปเป็นเพลงคำร้องและทำนองก็หลายช่องเหมือนเท่าที่หาเจอนะคะอาจจะมีที่หาไม่เจ
0: อ
1: ด้วยค่ะก็เยอะอยู่ค่ะหลายเพลง
0: คือ
1: แล้วก็ตอนหลังเนี้ยมาเจอเป็นช่องที่แบบใช้ชื่อและนามสกุลที่เป็นภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน
0: อ
1: ันเนี้ยก็เยอะเลยค่ะหมายถึงว่าเขาทำแบบเจนออกมาหลายอัลบั้
0: ม
1: เป็นอัลบั้มเปิดแบบทั้งวันทั้งคืนเป็นเหมือนแสดงสดอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนพาดหัวมาให้คนงงอะว่าแบบฉันกำลังรัศมีกำลังไลฟ
0: ์
1: แบบแสดงสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการเล่นคำ
0: คำ
1: ที่คำร้องและทำนองแต่เป็นการเล่นคำ
0: ค
1: ใช้ภาษาเวลาเขาแบบโพสอะไรเงี้ยในเวลาเอาเพลงอัพลงในYouTube แบบก็จะมีแบบอย่างเงี้ย
0: ค่ะเคยตั้งแต่พอรู้ว่ามี AI เอาเพลงของเราไปทำรวมถึงรูปเรื่องของโลโก้คือเอาเป็นว่าสวมตัวตนเป็นของเราเลยเคยมานั่งคิดวิเคราะห์มั้ยคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงหยิบเอาเพลงของเราไปอะคะ
1: คิดเหมือนกันว่าไอ้จันจะไม่รู้ว่าอย่างอันนี้คิดเอาเองนะคะอาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ายใหญ่ๆอ่ะเขาอาจจะมีเหมือนหลังบ้านที่แน่น
0: อ๋อลิขสิทธิ
1: ์แต่คิดว่าคนที่ทำอันเนี้ยเขารู้ว่าศิลปินคนเนี้ย
0: อ๋อ
1: จดแค่นี้ไม่ได้จดอันนี้ใช่ไห
0: ม
1: ไม่ได้ทำอันนี้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คิดว่ารู้ค่ะคิดว่าคนที่ทำอ่ะมีความรู้ในเรื่องหลังบ้านเยอะพอสมควรถึงจะทำอาชีพนี้ได
0: ้อ๋อ
1: แบบก็เลยอันเนี้ยคิดเอาเองแต่ถ้าแบบเราลองไปเสิร์ชดูเหมือนศิลปินใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเจอเพราะว่าคนเหล่านี้เขาก็จะมีการโต้แย้งกลับไปทันทีไงค่ะ

0: ของแป้งอ่ะไม่ได้มีแล้วแป้งเชื่อว่าคนที่อยากทำเพลงเหมือนแป้งก็เยอะถ้าเราเจออะไรอย่างเงี้ยมันจะยังไงอ่ะคิดว่าเขาน่าจะรู้ค่ะ
1: ค่ะก็คือ
0: รู้วิธีการแบบหลบเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือคนที่เขาเป็นแบบว่าที่มีค่ายเพลงอะไรอย่างเงี้ยที่เขาก็มีคนที่ดูแลตรงส่วนของลิขสิทธิ์ต่างๆตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เขาเอาเพลงเราไปทำ AI ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเจาะในส่วนของคนที่เป็นศิลปินที่เป็นอิสระแบบนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: คิดว่าอันนี้ลองมาแบบนั่งวิเคราะห์ดูว่าทำไมก็จะน่าจะประมาณเนี่ยเท่าที่แป้งแบบ
1: ค่ะ
0: วิเคราะห์ดูน่าจะประมาณนี้ค่ะ
1: ตอนนี้ก็เลยอยากจะได้คำตอบจากทางด้านของผู้ที่คอยต้องเป็นส่วนที่เขาต้องปกป้องเราแล้วต้องช่วยดูแลแล้วก็ดำเนินการตรงส่วนตรงนี้นะว่าเราเองเนี่ยในฐานะเจ้าของผลงานเราจะสามารถปกป้องผลงานของเราให้พ้นจากเรื่องของพวกคนที่ทำ AI ออกมาตรงนี้เนี่ยได้อย่างไรถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วได้มีการรวมกลุ่มกับเพื่อนๆไหมคะคนที่เป็นนักแต่งเพลงด้วยกันนะคะว่าเดี๋ยวเราจะรวมกลุ่มกันแล้วก็จะได้ไปเรียกร้องเพื่อปกป้องผลงานของเราตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะเบื้องต้นแป้งก็มีคนช่วยเหลือที่แบบลองหาทนายลองเข้าไปยื่นเรื่องอะไรไหมแต่ว่ากระบวนการมันก็จะช้านิดนึงเพราะว่าต้องทำเองหลายๆอย่างค่ะ
1: เดินเรื่องเองเลยอย่างนี้
0: ค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายอยากจะให้คุณรัศมีฝากไว้นิดนึงถึงคนที่เขาคิดว่าจะเอาผลงานของไม่ว่าจะเป็นตัวคุณรัศมีเองหรือว่าคนอื่นที่เขากว่าจะทำผลงานออกมาได้ในแต่ละเพลงเนี่ยเขาต้องผ่านขั้นตอนมากมายหลายอย่างเลยแต่ว่าพวกเนี้ยพูดง่ายๆเหมือนชุบมือเปิบละเอางานของเราไปทำตรงนี้เนี่ยอยากจะส่งเสียงตรงนี้ไปถึงกลุ่มนั้นยังไงบ้างอะค่ะ
0: ก็พูดเหมือนเดิมค่ะว่าไม่ได้ against AI ไม่ได้ต่อต้าน AI 100% ถ
1: ้
0: าทำก็ทำให้มันถูกต้องไม่ใช่แบบออกมาแล้วมาทำให้ศิลปินคนอื่นเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำเพลง AI ก็ทำได้บอกให้ชัดเจนว่าเป็นเพลง AI อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบพอแบบทำแล้วเอาอัลกอริทึมขึ้นมาแล้วแบบเหมือนเปิดไปแล้วเจอเขาก่อนมันเป็นการทำให้คนเข้าใจผิดเข้าใจว่าคุณอาจจะแบบอยู่หลังบ้านแล้วคุณเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เขาใช้เวลาทำเพลงมาก็มีเช่นกันแล้วเขาก็อยากปกป้องผลงานของตัวเองตรงนี้แล้วก็คงต้องแบบสู้กันต่อไปอะค่ะในเรื่องของเราจะทำยังไงได้บ้างกับศิลปินที่แบบไม่ได้มีแบบค่ายเพลงนะคะจริงๆก็ไม่ได้อะไรกับค่ายเพลงนะแค่คนเรามันมีหลากหลายเน
1: า
0: ะบางคนเขาก็ไม่อาจจะไม่ได้อยากอยู่ค่ายอาจจะอยากทำเพลงด้วยความอิสระอะไรเงี้ยอย่างแป้งเนี้ยก็คงต้องแบบก็ได้แต่แบบวิงวอนแต่ก็ไม่รู้จะแบบไปพูดอะไรให้เขาหยุดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเยอะมากค่ะตอนเนี้ยก็จะมีมาเรื่อยๆทั้งหลายๆศิลปินก็น่าจะเจออย่างแป้งเจอเช่นกัน
1: ค
0: ่ะก็ฝากว่าแบบก็ไปทำอะไรให้มันแบบดีๆเหอะถ้าจะใช้ AI ทำก็ได้แต่อย่าเบียดเบียนคนอื่น
1: จริงๆประเด็นเนี้ยน่าสนใจนะคิดว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไปสอบถามกับทางด้านของทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเราจะทำยังไงดีเพราะตอนนี้มันเริ่มมาคุกคามในส่วนของที่เป็นชิ้นงานของเราเองเนี่ยของคนที่เป็นมนุษย์จริงๆที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาเขาก็หยิบงานของเราเอาไปทำต้องเรียกว่าเอาไปสวมรอยตรงนี้เนี่ยซึ่งมันไม่ยุติธรรมเลยสำหรับคนที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาคิดว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้พูดคุยหรือว่าสอบถามว่าขั้นตอนตรงนี้เนี่ยมันจะต้องในส่วนของคนที่เขาจะดูแลปกป้องศิลปินตรงนี้ได้เนี่ยเขาจะต้องทำยังไงกันบ้างนะตอนนี้ถือว่าเป็นการจุดประกายขึ้นมาก่อนอันแรกซึ่งจริงๆเลยฉันว่าหลายๆคนศิลปินคนอื่นเขาน่าจะเคยเจอลักษณะแบบนี้แต่ยังไม่มีใครออกมาแบบว่าเรียกร้องอะไรที่ให้มันเป็นประเด็นในสังคมอย่างนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณรัศมีแล้วถ้าเกิดมีโอกาสถ้าเกิดว่าในอนาคตถ้าเกิดเราได้มีการพูดคุยเรื่องประเด็นนี้อีกเดี๋ยวอาจจะได้สอบถามความคืบหน้ากันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะคะ
0: ได้ค่ะยินดีมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณรัศมีเวรณะนะคะหรือว่าที่หลายๆคนเป็นแฟนเพลงของคุณรัศมีอีสานโซเนี่ยซึ่งเป็นศิลปินนะที่เป็นต้องบอกว่าเป็นศิลปินอิสระนะคะที่มีผลงานทั้งในส่วนของผลงานเพลงแล้วก็เรื่องของการแต่งเพลงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีสังกัดมีค่ายอะไรก็อย่างที่คุณรัศมีบอกเองนะว่าก็แต่งเพลงทำเพลงเองทุกอย่างหรือแม้กระทั่งมีการแบบโหลดเพลงอัพเพลงเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะได้ให้แฟนเพลงของคุณรัศมีเนี่ยได้ติดตามกันแต่ปรากฏว่าอยู่มาวันนึงมีพวกที่เก่งเรื่องของ AI เนี่ยปัญญาประดิษฐ์อะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยเข้ามาใช้เอาเพลงของเธอรูปภาพของเธอไปสวมรอยสวมตัวตนของเธออาจจะมีการบิดในเรื่องของตัวหนังสือนิดนึงภาพที่อาจจะมีการบิดให้มันคล้ายๆกันซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็มีลิขสิทธิ์มีการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้วนะคะในอย่างเช่นเพลงเนื้อเพลงบทเพลงอะไรพวกนี้มันมีโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่เรื่องของชื่อเรื่องของภาพอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้เช่นโลโก้ของสินค้าอ่ะถ้าเปรียบเทียบเรื่องของโลโก้สินค้าเนี่ยถ้าไปทำลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้วนะละเมิดเครื่องหมายการค้าเลยลักษณะแบบนี้นะอันนี้ตัวทางด้านของคุณรัศมีเนี่ยขึ้นมานำเอาประเด็นอันนี้เพราะตัวของเธอเองเนี่ยโดนคนที่ทำ AI เอาเพลงของเธอไปเจนเนอเรตแล้วก็มีการดัดแปลงเรื่องของชื่อเขียนคล้ายๆกันทำให้คนที่เขาจะฟังเพลงของเธอเวลาเสิร์ชเข้าไปปรากฏว่ามันไม่ไปเป็นของตัวเธอที่เป็นออริจินอลแต่ว่ากลายเป็นของคนที่เขาทำ AI เข้ามาสวมรอยตรงนี้ประเด็นอันนี้น่าสนใจทีเดียวเพราะว่ามันเริ่มคุกคามเข้ามาเรื่อยๆแล้วเนี่ยอีกหน่อยคนที่เป็นศิลปินเป็นนักแต่งเพลงอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงล่ะถ้าเกิดว่ามันจะมี AI เข้ามาสวมแบบนี้นะหยิบเอาชิ้นงานมีการเป็นแบบเป็นพร้อมบอกไปว่าต้องการเพลงแบบนี้แบบนี้ให้ AI แต่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดมีโอกาสนะที่จะพูดคุยกับทางด้านของหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องที่เขาดูแลตรงส่วนตรงนี้เนี่ยจะได้เป็นแนวทางให้กับทางด้านของคนที่เป็นศิลปินสร้างสรรค์ผลงานจะได้มีทางที่จะได้ปกป้องผลงานของตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะ
3: วันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
8: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
9: ฮัลโหลพี่ป๋อง
10: ว่าไง
9: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
10: เออเอาดิ
9: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
10: ได
9: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
10: เออดี
9: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
11: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569นี้นะคะซึ่งจะอบรมกันในวันที่2กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะที่จสร้อยนะคะร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะร่วมกันเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยการจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะจะอบรมกันวันที่2กันยายนเป็นวันพุธนะวันพุธที่2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยวิทย์ศิริราชพยาบาลนะตั้งแต่ 8:30 นไปจนถึง 16:30 นค่ะซึ่งภายในงานนะคะผู้ที่เข้ารับการอบรมนี้ก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นความรู้ความคิดกระตุ้นการรู้คิดแล้วก็ความจำรวมถึงปัญหาพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วก็เทคนิคการแก้ไขการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวรวมไปถึงการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะส่วนหลังจากที่อบรมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันในส่วนของเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้อบรมที่หอประชุมรัฐแพทยาลัยนะที่ศิริราชพยาบาลเนี่ยสามารถติดตามรับชมการอบรมได้นะคะผ่านทางการไลฟ์สดทาง Facebook ของเครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็เพจศิริราช PR ซึ่งจะมีการไลฟ์สดกันตั้งแต่ 8:30 นไปจนถึง 15:00 นนะก็ติดตามกันผ่านทางการไลฟ์ได้เลยนะคะการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมดีขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแล้วสำหรับใครที่จะไปอบรมนะอย่าลืมนะคะไปพบกันที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลในวันพุธที่2กันยายนนะ 8:30 นจะเริ่มลงทะเบียนนะคะแล้วก็จะอบรมกันไปจนถึงช่วงเวลาประมาณ 16:30 นะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรนะคะตอนนี้มีอุบัติเหตุนะเป็นภายในเป็นรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์อยู่ที่ถนนลาดพร้าวนะช่วงที่มาจากซอยมหาดไทยมุ่งหน้ามาทางลาดพร้าว71เป็นฝั่งขาเข้านะจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นเยื้องๆกับลาดพร้าว71ค่ะมีคนเจ็บด้วยนะคะรถที่เกิดอุบัติเหตุนี้กีดขวางอยู่ในช่องทางขวาค่ะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่คุณดนัยแจ้งเข้ามานะเมื่อตอนช่วง 21:21 เป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันมีคนเจ็บด้วยนะคะตรงเยื้องๆกับซอยลาดพร้าว71ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะมีข้อมูลนะบอกว่ามันมีก้อนปูนขนาดใหญ่หล่นลงมาจากสะพานเป็นสะพานลอยคนข้ามค่ะเป็นสะพานลอยคนข้ามเกาะกลางใต้ต่างระดับเอกชัยตรงแถวๆโรงพยาบาลบางประกอบ8นะโชคดีที่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะแต่ก้อนปูนอันนี้มันก้อนใหญ่มากโอ้โหอันนี้คือมันลงมาได้ยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ทราบว่ามันหล่นมาจากที่ไหนหรือว่ามีใครอุ้มขึ้นไปข้างบนแล้วก็โยนลงมาหรือเปล่าอ๋อเห็นละตรงคานนี้ใช่ไหมคะที่มันเหมือนกับว่ามันกระเทาะตกลงมาโอ้โหแต่โชคดีนะว่าไม่มีใคร
ได้รับผลกระทบจากไอ้ก้อนปูนก้อนนี้นะที่มันตกลงมาจากทางด้านของคานสะพานนะคะตอนนี้ทางเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าคนที่เขาเอากลวยยางเอาแถบผ้าเนี่ยไปปิดกั้นตรงนี้นี่เป็นเจ้าหน้าที่อพปรหรือว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือตอนนี้เนี่ยให้อยู่ห่างๆตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้านอกจากก้อนนี้แล้วจะมีก้อนอื่นคือมันหล่นลงมาได้ยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันจะมีส่งผลกระทบกับตัวคานสะพานด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันต่อไปนะสำหรับกรณีอันนี้นะเป็นสะพานลอยคนข้ามนะคะเป็นช่วงเกาะกลางพอดีเลยค่ะตรงบริเวณใต้ต่างระดับเอกชัยแถวๆโรงพยาบาลบางประกอบ8นะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริสาวรสิริประภาค่ะเกิดเหตุดินโคลนถล่มรุนแรงชายแดนเนปาลทิเบตคนสูญหายนับร้อยและหน่วยงานด้านสาธารณสุขเตือนอย่าลองบุหรี่ไฟฟ้าหลังพบผสมสารเสพติดเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟัน
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สำนักข่าวตามประเทศรายงานว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งรุนแรงบริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนักโดยสภาการท่องเที่ยวแห่งเนปาลเปิดเผยว่ามีนักท่องเที่ยวอย่างน้อย384คนจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ291คนสูญหายโดยรวมถึงชาวอินเดียจำนวน105คนนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมอย่างน้อย9คนด้านสำนักข่าวชินหัวของจีนรายงานว่าสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนสั่งการให้ทุกฝ่ายระดมกำลังค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณใกล้กับด่านโบกจีหลงในเขตปกครองตนเองซีจ้างซึ่งเป็นด่านพรมแดนทางบกสำคัญเชื่อมต่อจีนกับเนปาลขณะที่สำนักงานบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินประจำอำเภอจีหลงรายงานว่าเหตุโคลนถล่มครั้งนี้ส่งผลให้ระบบสื่อสารเครือข่ายไฟฟ้าและถนนฝั่งจีนที่มุ่งหน้าไปยังด่านบกถูกตัดขาดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังตรวจพบมีการลักลอบผสมยาเสพติดอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างนั้นมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอตผลการตรวจสอบพบเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคอไลด์มีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 และพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2บรรจุโดยถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าพอตเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้การตรวจสอบพบยาเสพติดดังกล่าวนั้นนับเป็นครั้งแรกที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบการนำสารทั้ง2ชนิดมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบใหม่ของการนำยาเสพติดมาใช้และเพิ่มความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อร่างกายโดยหากสูดเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและอาจถึงขั้นเสียชีวิตอย่างฉับพลันเนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคอไรด์มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ต่อปีชี้เศรษฐกิจไทยยังโตต่ำและไม่ทั่วถึงคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายดอนนาครทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยผลการประชุมกนง.วันที่26สิงหาคม2569โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ1ต่อปีโดยกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569และ2570มีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้โดยได้แรงส่งจากการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่การเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงขณะที่การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงจากประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายเนื่องจากค่าครองชีพสูงในด้านเงินเฟ้อกนง.ระบุว่าปีนี้และปีหน้ามีแนวโน้มโตต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมตามราคาพลังงานโลกแต่คาดว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นชั่วคราวจนถึงไตรมาสแรกปี2570จากผลของเอลนีโญและการทยอยส่งผ่านต้นทุนก่อนจะกลับมาอยู่ในระดับต่ำส่วนสินเชื่อรวมขยายตัวโดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่แต่สินเชื่อ SME ยังคงหดตัวและสถาบันการเงินยังระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อให้ลูกหนี้กลุ่มเสี่ยงจึงต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทางนี้กนง.เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมติดตามสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในระยะต่อไปมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: มือบังคับรถกดบังคับใจปลอดภัยทั้งท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกรันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: 22:12 นะคุณผู้ฟังมีคุณโกศลถามเข้ามาทาง YouTube นะทาง YouTube ที่ JS Radio บอกว่าตอนนี้มีรถดับเพลิงวิ่งตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยมีเหตุเพลิงไหม้นะคะที่ได้รับแจ้งมาจากศูนย์วิทยุพระราม199ค่ะบอกว่าเป็นเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ภายในซอยวัดประชาระบือธรรมตอนนี้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางโพเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะที่เกิดเหตุเป็นชุมชนบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการใช้น้ำค่ะถ้าเกิดว่ามีใครอยู่ในเส้นทางตรงจุดนี้นะคะมีรถดับเพลิงหรือว่าเห็นรถดับเพลิงกำลังวิ่งเพื่อที่จะเดินทางไปดับเพลิงนะคะช่วยเปิดทางให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ค่ะเป็นชุมชนอยู่ภายในซอยวัดประชาระบือธรรมนะคะตอนนี้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านไม้ด้วยนะเป็นบ้านไม้แล้วก็มีเป็นแบบว่าลักษณะเป็นชุมชนนะคะเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังนะแสงเพลิงค่อนข้างที่จะน่ากลัวทีเดียวค่ะถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่ตรงบริเวณใกล้ตรงช่วงนี้นะแถวๆถนนพระราม5เนี่ยล่ะค่ะยังไงรบกวนช่วยเปิดทางให้กับทางด้านของรถดับเพลิงด้วยนะคะที่กำลังเดินทางไปเพื่อที่จะระงับเหตุนะซอยวัดประชาระบือธรรมนะอยู่ที่ถนนพระราม5ก็คื ตรงจุดนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเข้าซอยไปลึกหรือเปล่านะคะซึ่งตรงช่วงของซอยวัดประชาระบือธรรมเนี่ยเข้าไปจากทางด้านของถนนพระราม5จริงๆเข้าจากทางด้านทางฝั่งพระราม5ก็เข้าไปไม่ไกลแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยจะอยู่ตรงช่วงไหนของซอยวัดประชาระบือธรรมตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะรถดับเพลิงรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยอะไรต่างๆที่กำลังวิ่งไปตรงถนนพระราม5ตรงจุดนี้เนี่ยช่วยเปิดเส้นทางให้ด้วยนะเพราะว่ากำลังรีบไประงับเหตุเพลิงไหม้นะคะเรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคุณผู้ฟังตอนนี้นอกเหนือจากจุดที่มีเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้แล้วนะตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยการจราจรไม่เป็นปัญหานะเพราะว่าเป็นชุมชนที่อยู่ภายในซอยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งเพิ่มเติมนะว่าควบคุมเพลิงอะไรไว้ได้แล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคืบหน้าจะได้รายงานให้ทราบกันต่อไปแล้วกันนะคะภาพที่เห็นทาง YouTube นี่แสงเพลิงค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวนะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนอยู่ภายในซอยวัดประชาระบือธรรมค่ะจากเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะคุณผู้ฟังมากันที่อีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วก็รายงานไปนะว่าการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมเวียดนามนะในครึ่งแรกนะคะใน12เนี่ยไทยก็สามารถทำประตูขึ้นนำก่อนนะจากการยิงของยศกรบูรพาค่ะยิงเข้าไปทำให้ไทยนี่นำขึ้นมานำ1ประตูต่อ0นะคะแล้วก็ต่อมาทางด้านของไทยก็มีโอกาสที่จะทำประตูได้อีกนะแต่ก็ยิงหลุดกรอบไปจนกระทั่งหมดในครึ่งแรกนะคะหมดในครึ่งแรกก็ไม่สามารถที่จะทำประตูเพิ่มเติมได้นะต่อมาครึ่งหลังนะคะปรากฏว่าไทยเนี่ยได้จุดโทษในนาทีที่48ค่ะแต่เสียดายนะว่ายิงลูกโทษข้ามคานออกไปค่ะแล้วก็ถัดมาอีกไม่กี่นาทีถัดมานะปรากฏว่าเวียดนามก็ยิงประตูตีเสมอได้นะคะในนาทีที่52ค่ะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าเวียดนามอ่ะยิงเข้าไปแล้วไปชนเสาแล้วมันกระเด้งกลับมาโดนทางด้านของชัดชัยบุตรพรมเลยทำให้เข้าประตูไปนะก็กลายเป็นเสมอกัน1ประตูต่อ1นะแต่ว่าสกอร์รวมเนี่ยก็กลายเป็นว่าเวียดนามขึ้นนำเราเป็น3-1นะแล้วก็ถัดมาในนาทีที่69 เวียดนามเองนี่ลุ้นฟรีคิกนะแต่ก็ยิงไปชนเสาอีกเหมือนกันนะนาทีที่70ไทยเปลี่ยนตัวค่ะเปลี่ยนทีเดียว2คนเลยนะส่งทางด้านของปกเก้าอนันต์แล้วก็เจฮานาฟีมามะนะคะลงไปแทนยศกรที่คนที่ยิงประตูแรกให้กับไทยแล้วก็ เปลี่ยนเอาเสกสรรลัตตีออกด้วยนะคะซึ่งพอหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะคะไทยก็ได้ประตูที่2นะจากที่ทางด้านของวันชัยจารุดงครานค่ะเข้าไปลากลูกเข้าไปยิงทำให้ไทยนี่ขึ้นนำ2-1นะอันนี้สกอร์รวมอยู่ที่2-3นะแล้วก็ก่อนที่จะพอหลังจากที่ยิงขึ้นนำ2-1แล้วนะคะไทยก็เปลี่ยนตัวนักเตะตัวที่3ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายเขาเปลี่ยนได้3คนใช่ไหมก็ส่งพาทริกลงไปเล่นแทนธีรศักดิ์เผยพิมายค่ะจากนั้นก่อนที่จะหมดเวลาไปเขามีการทดเวลากันนาทีที่3เวียดนามเนี่ยมาได้ประตูตีเสมออีกนะในช่วงทดเวลาค่ะจากการที่วันชัยพยายามสกัดบอลแต่ปรากฏว่าเข้าประตูตัวเองไปค่ะอันนี้ก็เลยจบเกมไปเสมอกัน2-2นะสกอร์รวมก็คือ2-4ค่ะทำให้เวียดนามเป็นแชมป์อาเซียนคัพ2026นะส่วนไทยก็ได้รองแชมป์ไปนะซึ่งหลังจากที่เตะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีมไทยก็จะเดินทางกลับทันทีเลยนะโดยจะเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองในวันพรุ่งนี้นะคะในเวลาประมาณสัก 14:10 นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นจบการแข่งขันนะคะปรากฏเวียดนามได้แชมป์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาที่คุณสุนิสาที่ก่อนหน้านี้นะคะแจ้งคุณป้าหายไปคุณป้าคือคุณวิไลคุณสุนิสาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณสุนิสาทราบว่ามีข่าวดีแล้วใช่ไหมคะตอนนี
2: ้ใช่ค่ะเบื้องต้นคือเจอคุณป้าวิไลแล้วค่ะ
1: เจอที่ไหนคะ
2: เป็นพลเมืองดีค่ะเจอที่รามินทา65ค่ะ
1: รามินทา65เลยเหรอคะโหไปไกลเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ถามแกบอกแกเดินไปอะค่ะ
1: ตั้งแต่เมื่อวานนะคะตั้งแต่เมื่อวานเลยนะ
2: ใช่ๆค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนที่พลเมืองดีท่านนี้ชื่อเป็นใครอะคะที่ไปเจอ
2: เป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าตำรวจไม่ได้บอกอะค่ะว่าเป็นใครแค่บอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นพลเมืองดีที่เจอคุณป้าค่ะ
1: ค่ะ
2: เขาก็โทรมาที่สน.คณะยาวสน.คณะยาวก็เลยส่งสายตรวจไปรับตัวคุณป้ามาไว้ที
1: ่ค่ะแล้วเขาบอกรายละเอียดไหมว่าตอนที่ไปเจออะค่ะไปเจอตรงบริเวณไหนของซอยรามินทรา65
2: ตอนที่ไปเจออะค่ะทางตำรวจสายตรวจแจ้งว่าเป็นช่วงของซอยถนอมมิตรอะค่ะมันเป็นซอยรามินทรา55
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วคุณป้าทำอะไรอยู่ตอนนั้น
2: เดินอยู่ข้างทางอะค่ะ
1: ค่ะตอนประมาณกี่โมงอะคะที่ตำรวจแจ้งเรา
2: ประมาณ2-3 ทุ่มอะค่ะ
1: 2-3 ทุ่มเมื่อสักพักนี่เองนะคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแล้วตัวพลเมืองดีที่เจอเนี่ยเขาเจอตั้งแต่ตอนกี่โมงแล้ว
2: น่าจะช่วง2 ทุ่มประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเจอแล้วพอทางสายตรวจไปรับมาที่สน.ทางตำรวจก็ทางสน.ก็โทรมาแจ้งคุณแม่เลยอะค่ะ
1: ค่ะค่ะก็คือว่าไปเดินอยู่ริมถนนแล้ว
2: เขา
1: เล่าให้ฟังไหมว่าทำไมแบบอยู่เอะใจถึงได้เข้าไปเขาอาจจะสงสัยว่าเป็นคนหลงหรืออะไรยังไงบ้าง
2: เขาเหมือนว่าเขาก็น่าจะเห็นสงสัยว่าเป็นคนหลงอะค่ะแต่ตั้งแต่กลับมาเนี่ยคุณป้าวิไลอะค่ะคือถามเขาบอกว่าเขาเดินไปมาเดินจากกรุงเทพฯ7อะค่ะไปที่นู่นเขาเดินไป
1: ค่ะแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอะค่ะเขาติดต่อทางด้านของคุณสุนิสาได้ยังไงอะคะ
2: ทางตำรวจบอกว่าได้ไปค้นหาใน Facebook มาค่ะ
1: ค่ะ
2: พิมพ์ไปว่าตามหาคนหายแล้วมันก็ขึ้นเป็นรูปคุณป้าขึ้นที่โพสต์ตามหากันนะคะก็เลยมีเบอร์อยู่ทางตำรวจก็เลยเอาโทรมาหาคุณแม่ค่ะ
1: อ๋อเอาชื่อ
2: ไม่ได้เบอร์ไว้เป็นเบอร์คุณแม
1: ่แล้วเขารู้ชื่อได้ยังไง
2: มีชื่ออยู่ค่ะ
3: ประชาชน
2: ประชาชนคือคุณป้าวิไลแกมีบัตรประชาชนพกอยู่ที่ตัวค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อค่ะมีบัตรประชาชนอยู่ที่ตัวแล้วตอนนั้นน่ะคุณป้าวิไลเนี่ยแกบอกได้ไหมว่าคือจริงๆถ้าเกิดไม่มีบัตรประชาชนแกสามารถบอกชื่อตัวเองได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะบอกชื่อนามสกุลได้อยู่ค่ะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: แต่ว่าจำเบอร์โทรศัพท์คนอื่นอะไรเงี้ยจำไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะแต่โชคดีที่ว่ามีบัตรประชาชนอยู่ที่ตัว
2: ใช่ๆคือยังมีเอกสารติดตัวไปบ้างค่ะม
1: ัน
2: จะมีพวกบัตร ATM แล้วก็บัตรประชาชนสมุดบัญชีธนาคารแล้วอยู่ที่ตัวเขาหมดเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อมาหาเราอะค่ะแล้วเรารีบไปรับตัวทางตัวคุณป้าเลยไหม
2: รีบไปเลยค่ะรีบไปกับคุณแม่เลยค่ะแล้วก็น้องค่ะ
1: แล้วตอนนี้กลับมาถึงบ้านกันหรือยังคะ
2: นะเพิ่งมาถึงสดๆเลยค่ะเนี่ยค
1: ่ะได้แบบระหว่างนั้นน่ะที่คุยกับคุณป้านอกจากที่แกบอกว่าแกเดินไปตรงแถวนั้นแล้วแกบอกไหมว่าแกไปตรงกรุงเทพกีฑา7จริงๆเหรอคะหรือว่ายังไง
2: แกออกไปจากกรุงเทพกีฑา7จริงๆค่ะตรงรามคำแหง60แยก9อ่ะค่ะที่แจ้งไปอ่ะ
1: ก็
2: เขาออกไปจากตรงนี้จริงๆแต่ว่าคือถามเขาว่าเขาก็จะบอกว่าเขาไปเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ที่
2: มาแกบอกว่าแกไปเที่ยวมาแกบอกงี้
1: ค่ะที่บอกว่าจะไปบ้านน้องสาวที่แถวกรุงเทพกรีฑาเนี่ยคือแต่ว่ายังไปไม่ถึงบ้านหรือว่า
2: ใช่ก็คือไม่ได้เข้ามาที่นี่ค่ะไปที่อื่นเลยค่ะ
1: ก็คือจริงๆอ่ะความจำของคุณป้ายังจำว่าจะไปกรุงเทพกีฑา7แต่ว่าไปไม่ถึงที่ตรงนั้น
2: แต่ตัวไปที่อื่นใช่ค่ะ
1: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาถามเนี่ยแกก็จะจำได้แต่ว่าเนี่ยไปกรุงเทพกีฑา7แค่นั้นเอง
2: ค
1: ่ะแกรู้สึกเป็นไงบ้างเนื้อตัวมอมแมมไหมคะถามไหมว่าไปนอนที่ไหนมาม
2: าแกถามแล้วค่ะแกบอกว่าแกนอนอยู่ที่บ้านค่ะเมื่อคืนเขาแจ้งแบบนี้ค่ะ
1: อ๋อค่ะโอ้คุณป้าคือทราบไหมว่าคุณป้าแกมีอาการแบบนี้ก่อนหน้านี
2: ้เขาเพิ่งเป็นเลยค่ะคุณป้าวิไลแกเพิ่งเป็นเลยเนี่ยก
1: ่
2: อนหน้านี้เขาไม่ได้เป็นเลยนะคะ
1: ปกติเวลาแกออกไปไหนมาไหนก็คือสามารถไปได้ด้วยตัวเองคนเดียวได้เลย
2: ไปได้ด้วยตัวเองค่ะไปได้กลับได้ค่ะ
1: ค่ะโอ้ยทีนี้อย่างเงี้ยที่บ้านก็ต้องคุยกันแล้วแหละว่าจะดูแลกันยังไงเพราะอันนี้หลงแล้วแหละ
2: ใช่ค่ะก็คือคุยกันไว้แล้วค่ะว่าจะไม่ให้ไปไหนคนเดียวแล้วถ้าอยากไปไหนก็เดี๋ยวจะให้มีคนพาไปด้วยจะไม่ให้ไปคนเดียวค่ะป้องกันไว้ก่อนเนาะ
1: เนาะใช่เพราะว่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าถ้าแกไม่หลงครั้งนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าแกเริ่มมีอาการแบบว่าเริ่มจำอะไรไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าโชคดีมากเลยนะที่มีคนไปเจอแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็สามารถยังดีที่มีบัตรประชาชนนะที่ติดตัวไปทำให้เจอในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ที่แบบยังติดต่อญาติได้นะคะ
2: ใช่ค่ะแต่ก็ถามคุณป้าวิไลอะค่ะว่าหิวข้าวไหมอะไรไหมแกบอกว่าแกไม่หิวแต่ดูเหมือนแกน่าจะแบบง่วงนอนมากกว่าเหมือนแกไม่น่าจะได้นอน
1: อาจจะแบบอาจจะนอนไม่อาจจะนอนแบบว่าหลับตื่นไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อายุเยอะแล้วด้วยแล้วก็เดินจริงๆหรือเปล่าหรือว่าขึ้นรถไปก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะ
2: ใช่อันนี้เรายังไม่รู้แบบแน่ชัดเลยค่ะว่าจริงๆแล้วแกเดินไปหรือว่าแกนั่งรถไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: มันก็ไกลกันนะมีโอกาส
2: ที่ไกลมากเลยค่ะจากนี่ไปประมาณ10-14 กิโลอะค่ะที่นั่งรถไปเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะ
1: ใช่เนาะแล้วก็จะเดินไปยังไงเนาะเอาเป็นว่ายังไงก็คือยินดีด้วยนะคะคุณสุนิสา
2: ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะแล้วก็ต้องคอยดูแลนะเพราะว่าคุณอย่างครั้งนี้ยังโชคดีที่คุณป้ากลับบ้านได้นะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะค่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะคุณสุนิสาแจ้งมาคุณป้าหายคุณวิไลนะคะอายุ76ปีแล้วก็คือตอนแรกที่บ้านไม่รู้หรอกว่าคุณป้าเนี่ยเริ่มมีอาการหลงลืมแล้วนะคะโชคดีเหลือเกินที่มีคนไปเจอเดินอยู่ตรงแถวๆซอยรามอินทรา65นะแถวๆถนอมมิตรแล้วปรากฏว่าคือน่าจะเดินอยู่ข้างทางอ่ะคนเขาก็เลยแบบว่าสงสัยนะน่าจะเดินแบบว่าอาจจะแบบไม่รู้ทิศรู้ทางอ่ะนะคะแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็เลยไป มีเอาชื่อจากบัตรประชาชนที่พกไปในตัวเนี่ยค่ะเอาไปค้นหาดูพอค้นหาปรากฏว่าเจอในส่วนของตัวคุณป้าวิไลที่มีการประกาศตามหาอยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเรียนถึงบอกว่าเวลาที่ทางจสร้อยนะคะรับแจ้งว่ามีคนหายแล้วเรามีการโพสต์ภาพนะโพสต์ภาพแล้วก็โพสต์เข้าไปในเพจหรือว่าอาจจะเป็นทาง X ของเราเนี่ยถึงอยากจะให้แชร์กันออกไปเยอะๆอันนี้คือเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะคะอย่างเงี้ยจังเจ้านี่ตำรวจเนี่ยเขาเอาชื่อไปเสิร์ชก็เลยไปเจอว่ามีการประกาศตามหาคนหายอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นแค่เป็นวงเล็กๆอย่างเงี้ยเวลาเสิร์ชเนี่ยมันก็จะไม่เจอใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราแชร์ออกไปให้มันวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้เวลาเราค้นหานะค้นหาพิมพ์เข้าไปใน Google เนี่ยค่ะก็จะเจอชื่อเนี้ยขึ้นมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะคนหายนะทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหายอะไรหายก็ตามแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการแบบโพสต์ภาพที่ชัดเจนโดยเฉพาะนะเวลาที่คนที่เป็นญาติของคนที่หายเนี่ยพยายามหาชื่อหาเขาเรียกไม่ใช่หาชื่อหารูปที่หน้าตาที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนที่สุดนะใกล้เคียงกับปัจจุบันที่สุดมาเนี่ยมันจะช่วยได้ในทางหนึ่งเวลาเข้าไปเจอเนี่ยเขาจะว่าใช่เลยคนที่กำลังตามหาอยู่อะไรแบบนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันในกรณีนี้เนี่ยกลับบ้านรับกลับบ้านแล้วตัวคุณป้าเองยังยืนยันอยู่นะว่าไปเที่ยวมาแล้วก็ที่ผ่านมาเมื่อคืนก็นอนอยู่ที่บ้านนี่อาการแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปก็คงจะต้องมีคนดูแลกันตลอดและไม่สามารถที่จะปล่อยให้ออกไปที่ไหนมาไหนคนเดียวได้นะคะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้กับทางด้านของคนที่มีคนผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะคะลองเช็คเขาดูเรื่อยๆนะว่าเขาเริ่มมีอาการแบบว่าความจำเริ่มแบบว่าหลงลืมแล้วหรือยังนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แบบว่าเขาออกจากบ้านไปแล้วก็กลับบ้านไม่ถูกแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดิฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรายังติดตามกันอยู่นะคะในเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนภายในซอยวัดประชาระบือธรรมนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเหตุเพลิงไหม้นี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงจะรายงานให้ทราบนะคะคุณผู้ฟังทางศูนย์วิทยุพระราม199นะเขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปควบคุมเพลิงนะคะเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเรือนประชาชนภายในซอยวัดประชาระบือธรรมตอนนี้ด้านซอยประชาระบือธรรม3ถึง5สามารถป้องกันการลุกลามไว้ได้แล้วนะคะแล้วก็22:28 สดๆร้อนๆเลยค่ะเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทุกด้านแล้วนะควบคุมไว้ได้ทุกด้านแล้วแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่าเพลิงสงบหรือยังนะคะแต่สามารถป้องกันไม่ให้ลุกลามไปพื้นที่ใกล้เคียงได้แล้วนะคะก็ยังไงจะติดตามมาให้ทราบเป็นระยะแล้วกันนะคะในส่วนของเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้ล่าสุดก็คือ22:28บอกว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทุกด้านแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงนะมีทางด้านของคุณเดี๋ยวนะกำลังจะดูเรื่องของสภาพการจราจรนะในช่วงนี้ที่ตอนนี้เนี่ย16:30ละการจราจรในหลายๆเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะจะมีเฉพาะในจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่16:00เข้าพื้นที่ทำงานนะก็เลยจะทำให้บางเส้นทางนั้นจะต้องมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งค่ะแต่ยังไงซะทางด้านของคุณผู้ฟังที่ผ่านไปในเส้นทางที่เขามีการทำงานนะระมัดระวังด้วยละกันนะตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนอโศกดินแดงถนนดินแดงนะคะฝั่งที่มาจากบทแม่พระรถที่มาจากทางด้านของโบสถ์แม่พระมุ่งหน้าไปทางด้านแยกพระราม9ตอนนี้นะคะเข้าใจว่าน่าจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางด้านบนสะพานหรือเปล่า เลยทำให้รถทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกพระราม9ตอนนี้น่าจะปิดการจราจรบนสะพานข้ามแยกอะค่ะรถที่ใช้เส้นทางฝั่งขาออกนะมาจากทางด้านของแยกบทแม่พระมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพระราม9ช่วงนี้รถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะที่ทางด้านของบทแม่พระมุ่งหน้ามาแยกพระราม9นะคะการจราจรยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะรถดูจะหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากแยกผังเมืองมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกพระราม9ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะฝั่งขาออกเนี่ยพอเลยจากแยกพระราม9ไปทางด้านของผังเมืองนี่ยังรถเยอะอยู่นะแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันไม่ได้แต่พอเลยจากผังเมืองไปแล้วทีนี้สบายละใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะก็ต่อเนื่องไปจนถึงทางด้านของแยกรามเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม9ฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะตรงแถวๆตรงช่วงของสุขุมวิทฝั่งขาเข้าน่าจะเป็นช่วงที่ห้างเลิกหรือเปล่าคนที่ทำงานอยู่นี่ก็อาจจะออกมาจากในที่ทำงานนะก็จะทำให้รถช่วงที่จากซอยสุขุมวิท26มาตรงช่วงหน้าศูนย์หน้าห้างตรงเอ็มสเปียร์เนี่ยสุขุมวิท22นะแถวนี้ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงช่วงของซอย24จะรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะฟังกับการก็เช่นเดียวกันที่มาจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางแยกซอยพร้อมพงษ์ตอนนี้เนี่ยก็ยังรถเยอะแต่ว่าก็เคลื่อนตัวไปได้นะรถเยอะเนื่องจากว่าน่าจะมีเลิกงานนะคะก็เลยทำให้มาชะลอตัวกันบ้างเล็กน้อยนะแต่ก็ไม่ถึงกับติดขัดนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทในฝั่งขาออกในขณะนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาดูที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมของเอาไว้กันบ้างนะคะมีคุณธารานันท์ค่ะแจ้งบอกว่าลืมกล่องแผ่นเสียงเป็นไม่ได้บอกนะว่าเป็นลักษณะกล่องแบบไหนแต่นั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้ค่ะแต่คนขับรถชื่อคุณวรวุฒิสุขวิบูลคุณวรวุฒิสุขวิบูลผลค่ะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ซีคอนสแควร์มาลงที่ซอยสุขุมวิท26เมื่อช่วง2ทุ่ม3ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็ลืมกล่องแผ่นเสียงคือไม่ได้บอกลักษณะของกล่องแผ่นเสียงแล้วก็ไม่ได้บอกว่าวางไว้ที่ตรงไหนด้วยนะคะแต่ว่าจำได้แต่เป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะมีคนขับชื่อคุณวรวุฒิสุขวิบูลผลนั่งรถมาจากที่ซีคอนสแควร์ศรีนครินไปลงที่ซอยสุขุมวิท26เมื่อช่วง3ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะคนขับรถแท็กซี่ที่ชื่อคุณวรวุฒิสุขวิบูลผลถ้าฟังอยู่นะคะลองดูนิดนึงว่ามีกล่องใส่แผ่นเสียงที่ของลูกค้าที่ขึ้นรถของคุณเมื่อสักครู่เนี้ยแล้วก็ลืมไว้อยู่ที่รถของคุณหรือเปล่านะคะเขานั่งมาจากซีคอนสแควร์มาลงที่สุขุมวิท26ค่ะคุณธีรพัฒน์นะคะลืมโทรศัพท์มือถือ Vivo สีม่วงนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะมาจากที่เซ็นทรัลบางนาไปลงที่ซอยสุขุมวิท93เมื่อตอนช่วง3ทุ่มที่ผ่านมาค่ะคุณสวยใสนะคะลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสตางค์สีน้ำเงินรถไม่ได้นะคะมาจากที่เซ็นทรัลบางนาไปลงที่ซอยสุขุมวิท93เมื่อตอนช่วง3ทุ่มที่ผ่านมาค่ะคุณสวยใสนะคะลืมกระเป๋าสตางค์

0: แล้วก็มีคุณรพัสละรพัสดานะคะรพัสละดาขออภัยบอกว่าลืมเครื่องสำอางอยู่ในถุงผ้าอเมซอนนั่งรถแท็กซี่นะคะเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้ค่ะนั่งมาจากที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากรมาลงที่หมู่บ้านนิสาชนที่บางแวก79เมื่อตอนช่วงโอ้ตั้งแต่วันที่21แล้วนะตั้งแต่วันศุกร์เมื่อตอนช่วง4โมงเสร็จๆนะ4โมง40 16นาฬิกา40นาทีลงมาจากรถแท็กซี่สีเหลืองคันนี้แล้วก็ลืมถุงผ้าเป็นถุงผ้าอเมซอนมีเครื่องสำอางอยู่ในถุงผ้าใบนี้นะคะคุณกัมปนาทค่ะลืมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Oppo สีดำนั่งรถแท็กซี่สีชมพูค่ะมาจากที่ซอยจตุรมิตรที่บางพลีไปลงที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์3นะเป็นรถแท็กซี่สีชมพูนั่งมาลงเมื่อตอนช่วง 18:30 นาทีค่ะแล้วก็คุณจุฬาวรรณลืมพวงกุญแจเป็นพวงกุญแจรีโมทรถยนต์เป็นรถ Honda นะคะแล้วก็กุญแจล็อกเบรกนั่งรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้ค่ะมาจากที่วัดลุ่มเจริญศรัทธามาลงที่ซอยจันทร์18/7เมื่อตอนช่วง16ตอนช่วง18นาฬิกาตอน6โมงเนี่ยค่ะลงจากรถแท็กซี่แล้วก็ลืมกุญแจรีโมทแล้วก็กุญแจล็อกเบรกเอาไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะคุณสิทธาค่ะลืมพวงกุญแจเป็นกุญแจรถพอร์เช่รถพอร์ชเนี่ยนะคะเป็นกุญแจสีดำมีที่ห้อยเป็นตุ๊กตาสีขาวบอกว่าอย่างนี้คือลืมวางไว้ที่หน้ารถเก๋งแล้วขับรถออกมาขับออกมาจากที่ซอยพหลโยธิน30ค่ะแล้วพวงกุญแจอันเนี้ยมันกระเด็นตกลงไปมารู้ตัวอีกทีวนกลับไปดูไม่เจอแล้วนะไม่รู้ว่ามีใครเก็บไปนะที่ภายในซอยพหลโยธิน30เมื่อตอนช่วงบ่าย3โมงวันนี้นะถ้าเกิดว่ามีใครเก็บพวงกุญแจที่มีตุ๊กตาสีขาวๆเป็นกุญแจรถปอร์เช่นะคะเมื่อตอนช่วงบ่าย3โมงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าใครเก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยส่งคืนเจ้าของเขาด้วยละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักตรงนี้สักครู่ค่ะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
1: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
2: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: สองกันยายนนี้จส.ร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จส.ร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะที่กรณีของคุณป้าวิไลนะคะที่หายออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าเมื่อวานนี้นะคะแล้วปรากฏว่าล่าสุดที่เมื่อสักครู่นี้ที่ได้คุยกับคุณสุนิสานะที่บอกว่าเป็นหลานบอกว่าไปมีพลเมืองดีไปเจอตัวคุณป้าวิไลอยู่แถวแถวรามอินทราซอย65แล้วก็แจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คณะยาวนะจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ทราบว่าคุณป้าวิไลเนี่ยเป็นคนหายที่มีการประกาศตามหาอยู่นะพลเมืองดีที่ไปพบคุณป้าวิไลชื่อคุณจุฑาทิพย์ค่ะพอดีเราโทรศัพท์ไปพูดคุยคุณจุฑาทิพย์ไม่สะดวกที่จะคุยออกอากาศนะคะแต่ว่าเล่าให้เราฟังหลังไมค์บอกว่าเมื่อตอนช่วง2ทุ่มตัวคุณจุฑาทิพย์เนี่ยนั่งรถจักรยานยนต์มาลงตรงแถวแถวปากซอยรามอินทรา65แล้วก็เดินมาที่ป้ายรถเมย์ก็เจอวินจักรยานยนต์กำลังคุยกับคุณป้าวิไลอยู่นะคะถามคุณป้าวิไลว่ามาจากไหนแล้วก็ขอดูบัตรประชาชนของตัวคุณป้านะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณป้าเนี่ยมาอยู่ที่ตรงบริเวณตรงป้ายรถเมย์ตรงซอยรามอินทรา65เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแต่ป้าบอกว่าเพิ่งออกมาจากบ้านตอนเที่ยงตัวคุณจุฑาทิพย์ก็เลยคิดว่าป้าน่าจะหลงแล้วล่ะลักษณะแบบนี้นะคะแล้วกลัวว่าป้าจะเดินไปที่ไหนต่ออีกก็เลยรีบโทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ191จากนั้นค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ของสน.คณะยาวโทรศัพท์มาหาคุณจุฑาทิพย์นะสักพักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินทางมารับตัวคุณป้าวิไลไปที่สน.ต้องขอบคุณมากๆเลยคุณจุฑาทิพย์คือพบตัวคุณป้าวิไลอยู่ตรงบริเวณป้ายรถเมล์แล้วไม่ได้ปล่อยผ่านเนาะเพราะว่าน่าจะแบบว่าตอนนั้นเนี่ยคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างตัววินมอเตอร์ไซค์น่าจะเข้าใจว่านะก็กำลังจะสอบถามคุณป้าเองเนี่ยอาจจะแบบโบกจักรยานยนต์โบกมอเตอร์ไซค์วินหรือเปล่าว่าจะกลับบ้านแต่ก็บอกไม่ถูกว่า อยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมาช่วยสอบถามจนเห็นท่าไม่ดีแล้วแหละน่าจะเป็นคนหลงก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะให้มารับตัวไปนะต้องขอบพระคุณมากๆเนี่ยค่ะต้องขอบคุณคุณจุฑาทิพย์นะเพราะว่าไม่ปล่อยผ่านเรื่องแบบนี้นะไม่ใช่แบบว่าเห็นเขาคุยกับวินจักรยานยนต์ก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยอะไรเงี้ยนะก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่รู้ด้วยว่าตัวคุณป้าวิไลเนี่ยเดินมาอยู่ที่ตรงซอยรามอินทรา65เนี่ยนานแค่ไหนแล้วนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือต้องบอกว่าตัวคุณวิไลไม่ปล่อยผ่านจริงๆนะก็เข้าไปถามแล้วก็จนกระทั่งให้คุณป้าเนี่ยสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาตัวคุณป้าไปที่ทางด้านของสน.คณะยาวแล้วก็ไปตรวจสอบดูเพราะตัวคุณป้าเองเนี่ยมีบัตรประชาชนอยู่ในตัวนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามากันที่อีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังจริงๆถ้าจะว่าไปแล้วนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะที่จังหวัดราชบุรีค่ะปรากฏว่าอย่างนี้มันมีการส่งข้อความเข้าไปในไลน์ส่งข้อความไปข่มขู่คุณครูเป็นข้อความที่ส่งมาแล้วคุณครูเนี้ยเป็นคุณครูโรงเรียนอนุบาลด้วยนะคะอยู่ที่ราชบุรีปรากฏว่าข้อความที่ส่งไปอ่ะมันเป็นลักษณะของการข่มขู่ว่าจะทำร้ายนะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะว่าข้อความเหล่านี้ก็คือเหมือนกับว่าจริงๆประเด็นอันนี้เนี่ยมันนะเรื่องราวอันนี้นะคะก็คือเกิดขึ้นมาช่วงก่อนหน้านี้ก่อนวันนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มันมีการส่งข้อความไปข่มขู่ครูที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรีสร้างเรื่องอ้างว่าโรงเรียนเนี่ยไม่พอใจที่ เขามีการจัดกีฬาสีที่โรงเรียนซึ่งตรงกับวันศาสตร์จีนจนทำให้ตัวของ คุณครูแล้วก็โรงเรียนเองเนี่ยเกิดความเป็นห่วงวิตกกังวลนะอาจจะส่งผลกระทบอะไรต่างๆนานาก็เลยจะต้องมีการยกระดับเรื่องของมาตรการความปลอดภัยมีการปรับเปลี่ยนไปเรียนแบบว่าเป็นแบบออนไลน์นะคะก็คือประกาศให้เรียนออนไลน์ในช่วงวันที่26ถึงวันที่28สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็ประสานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปรักษาความปลอดภัยที่โรงเรียนด้วยล่าสุดเลยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปเชิญตัวผู้หญิงคนหนึ่งมาอยู่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีมาทำการสอบปากคำนะหลังจากที่มีการตรวจสอบจากทางไลน์นะคะที่มีการส่งข้อความไปข่มขู่ตอนแรกเนี่ยเชิญตัวมาเพื่อที่จะสอบปากคำแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวเองเนี่ยยังปฏิเสธอยู่นะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยมีการไปค้นที่บ้านพักของผู้หญิงคนนี้ก็ไปเจอโทรศัพท์มือถือซึ่งมีการลบข้อความออกไปทั้งหมดเลยเจ้าหน้าที่เขาก็ไปกู้ข้อความมาได้นะคะก็ปรากฏว่าก็เจอหลักฐานชัดเจนเลยว่าไอ้ข้อความที่ส่งไปข่มขู่เนี่ยก็มาจากโทรศัพท์มือถือของผู้หญิงคนนี้เองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจนต่อจำนนต่อหลักฐานนะคะตัวผู้หญิงคนนี้เลยก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ส่งข้อความเข้าไปข่มขู่จริงนะคะโดยต้นสายปลายเหตุเกิดจากเรื่องของความขัดแย้งกันเรื่องของการสั่งเย็บตัดเสื้อที่ของโรงเรียนอันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่หลังตอนนี้ขออนุญาตมาที่เรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนภายในซอยวัดประชาระบือธรรมก่อนนะคะมีสายของคุณบุญฤทธิ์นะคะคุณบุญฤทธิ์หัตถิยาค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสำเสนนะคะคุณบุญฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณบุญฤทธิ์สวัสดีค่ะ
1: คุณบุญฤทธิ์
0: ค่ะตอนนี้เหตุเพลิงไหม้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงควบคุมมาได้แล้วครับ
0: จุดที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เสียหายไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ
1: ตอนนี้ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดนะครับ
0: ค่ะ
1: เบื้องต้นประมาณ 4-5 หลังก่อนนะครับก็เป็นบ้านไม้ครับอยู่ในซอยแคบมันติดต่อลูกน้ำได้ง่ายครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็ควบคุมเพลิงได้แล้วครับ
0: ค่ะจุดที่เกิดเพลิงไหม้นี่จากปากซอยเข้าไปลึกไหมคะ
1: โอ้เข้ามาลึกอยู่ครับ
0: อยู่เลอะเลย
1: ประมาณจาก 2-300 เมตรครับประชาระบือทำตั้งแต่ 3-4-5 นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็มันเป็นซอยแคบรถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ก็เป็นอุปสรรคนิดนึงครับ
0: ค่ะค่ะมีใครให้ข้อมูลหรือยังคะว่าเหตุเพลิงไหม้นี่มันเกิดขึ้นยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลครับ
0: ค่ะอืมค่ะแล้วตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุอะค่ะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีคนที่ตกค้างอะไรอยู่ในจุดที่เกิดเหตุไหมคะ
1: ครับเบื้องต้นในที่เกิดเหตุครับยังไม่มีผู้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
0: ค่ะตรงบริเวณนั้นมีบ้านที่ก็ปลูกติดกันอยู่เยอะไหมคะ
1: ครับผมเป็นชุมชนนะครับมีอยู่เป็นหลายหลังคาเรือนครับ
0: ค่ะเลยจากวัดเข้าไปไหมคะหรือว่ายังไง
1: อะไรนะครับ
0: เลยจากวัดประชาระบือธรรมเข้าไปไหมคะ
1: หลังวัดประมาณสัก30เมตรได้คร
0: ับ อ๋ออยู่ตรงหลังวัดพอดีเลย
1: ใช่ครับหลังวัดประชาระบือธรรม
0: ค่ะ
1: มาด้านในนิดนึง
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ตอนดับเพลิงแล้วทำยังไงลากสายเข้าไปอย่างเดียวเลยหรือว่าแหลกน้ำยังไงฮะ
1: ใช่ครับรถจอดบริเวณรอบๆด้านวัดนะครับแล้วก็รอบๆที่เกิดเหตุแล้วก็ลากสายเข้ามาแล้วก็มีน้องอาสาสมัครนะครับใช้เครื่องสูบน้ำแบบหามาครับจับปลาเต่าหัวแดงในพื้นที่ได้คร
0: ับ ค่ะ
1: ก็ช่วยได้เยอะเลยครับ
0: อืมค่ะตอนนี้คือสามารถควบคุมเพลิงได้หมดแล้วแสงเพลิงดับหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับเรียบร้อยอยู่ดับฐานครับ
0: ค่ะ
1: ดับฐานเพื่อไม่ให้คลื่นเกิดขึ้นมาอีกครับ
0: ค่ะคร่าวๆตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 หลังได้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คุณบุญฤทธิ์หัตถิยานะคะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสำเสนค่ะก็เพิ่มเติมให้นะคะว่าเหตุเพลิงไหม้ชุมชนภายในซอยวัดประชาระบือธรรมนะคะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนช่วง 22:42 นเพลิงสงบนะแต่ว่าเนื่องจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านไม้แล้วก็ปลูกติดกันหลายๆหลังเลยแล้วก็บวกกับทางเข้าที่ไปในชุมชนตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นทางแคบต้องใช้วิธีการลากสายเข้าไปแล้วก็ไปหาประปาหัวแดงที่อยู่ภายในชุมชนนะฮะตอนนี้คร่าวๆนะเท่าที่ตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าเพลิงไหม้ไปจำนวน8หลังคาเรือนแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบให้ชัดเจนกันอีกทีหนึ่งว่าบ้านที่เสียหายทั้งหมดเนี่ยมีกี่หลังแล้วก็ที่เสียหายเล็กน้อยมีอยู่กี่หลังนะคะตอนนี้ก็ควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอต่ออีกนิดนึงนะกรณีที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรีที่เขาบอกว่ามีการส่งข้อความไปข่มขู่เนี่ยปมเหตุก็คือเกิดจากความขัดแย้งเรื่องของการว่าจ้างเรื่องของการตัดเย็บเสื้อกีฬาสีของโรงเรียนค่ะซึ่งตัวของคนที่ก่อเหตุผู้หญิงท่านนี้เนี่ยบอกว่าเป็นคนทำสัญญาผลิตเสื้อก็คือคนรับจ้างผลิตเสื้อเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาทำไม่ทันตามกำหนดก็เลยใช้วิธีอันนี้สร้างสถานการณ์ส่งข้อความไปข่มขู่ครูค่ะแล้วก็อ้างเหตุผลบอกว่ามันวันแข่งกีฬาสีของโรงเรียนตรงกับวันศาสตร์จีน อาจจะทำให้ไม่ทันนะอันนี้เนี่ยก็กะว่าจะให้โรงเรียนเนี่ยเลื่อนวันจัดงานกีฬาสีออกไปนะเพื่อที่จะให้ตัวเขาเองเนี่ยทำเสื้อกีฬาสีได้ทันนะอันนี้โอ้เป็นความคิดคือไม่น่าคิดได้อย่างนี้นะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันคิดไม่ได้นะอย่างนี้มันทำให้เกิดความเดือดร้อนไปแล้วยิ่งในช่วงนี้เนี่ยมันมีพฤติกรรมเรียนแบบนี้หลายๆโรงเรียนเลยวันนี้ที่โรงเรียนราชดำริแถวๆเฉลิมพระเกียรตินี่ก็มีเหมือนกันนะลักษณะแบบนี้นะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแจ้งข้อหากับผู้หญิงคนนี้นะคะในข้อหาก่อความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดความเสียหายและความตื่นตระหนกแต่แก่ประชาชนซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็ข้อหาทำให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัวหรือตกใจในการขู่เข็นซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะส่วนความเสียหายอันที่เกิดมาจากเรื่องของการเตรียมงานกีฬาสีที่ต้องยกเลิกไปเนี่ยทางโรงเรียนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แนะนำให้โรงเรียนเนี่ยดำเนินการฟ้องแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายต่อไปด้วยนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาก็ฝากเตือนนะว่าถ้าเกิดว่าคุณน่ะอย่าใช้เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆตรงนี้เนี่ยแล้วก็แบบส่งไลน์ไปแล้วก็ลบคิดว่าจะแกะรอยไม่ได้เข้าใจผิดนะเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถกู้ข้อความทั้งหมดได้กลับคืนมาได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเตือนไว้ว่าอย่าโพสต์ข้อความที่จะสร้างความตื่นตระหนกในสังคมนะคะแบบนี้นะคะถูกจับถูกปรับมีโทษจำคุกโทษปรับอะไรต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้นะคะมาชวนคุณผู้ฟังมาเล่นเกมในโครงการโตโยต้าถนนสีขาวกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับกิจกรรมในโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคมนี้นะคะเล่นกันได้แล้วจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณจะต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อนเลยนะคะคุณจะเข้าไปลงทะเบียนได้ไงเข้าไปทางเพจ JS 100 Radio ได้เลยนะจะมีปักหมุดไว้ที่หน้าเพจหรือจะเข้ามาตอนนี้นะคะที่ YouTube Live ของเราค่ะมีขึ้นภาพแล้วก็ตรงกลางภาพเนี่ยจะมี QR code อยู่ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยสแกน QR code ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปตอบคำถามลงทะเบียนก่อนแล้วค่อยไปตอบคำถามนะซึ่งกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคมนี้นะคะเราอยากจะถามคุณผู้ฟังเพราะว่าเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งวันแม่ใช่ไหมคะก็เลยจะมาชวนทุกท่านเนี่ยมาเลือกเทคนิคการขับรถการขับรถไปบอกแม่แบบเซฟพลังงานแล้วก็ปลอดภัยที่คุณจะเลือกนะเรามีตัวเลือกให้2ข้อซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเลยดูแล้วเนี่ยคิดว่าหลายๆคนที่ตัดสินใจได้ภายในเสี้ยววินาทีเขาว่าได้นะเพราะว่าข้อแรกเนี่ยนะคะสำหรับเทคนิคในการขับรถที่จะไปบอกแม่แบบเซฟพลังงานแล้วก็ปลอดภัยข้อแรกก็คือเหยียบคันเร่งให้มิดเลยไม่ต้องไปเน้นเบรกนะแซงได้แซงเลยนะแม่รออยู่ไม่อยากให้แม่รอนานเพราะฉะนั้นรีบเรารีบนะต้องเร่งไปให้เหยียบให้มิดคันเร่งไปเลยนะหรือข้อ2ค่ะคุณแม่รออยู่ก็จริงแต่ว่าเราจะต้องขับรถอย่างมีสติแล้วก็ต้องดูจังหวะด้วยนะเลือกมาเลยนะคุณจะตอบข้อ1หรือข้อ2เป็นเทคนิคในการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานแล้วก็ปลอดภัยนะสำหรับใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะมูลค่า300บาทรวมทั้งสิ้น5รางวัลด้วยกันนะคะจากโตโยต้าถนนสีขาวค่ะซึ่งในส่วนของทีมงานของเราเนี่ยนะคะเขาก็จะสุ่มผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลกิฟต์รางวัลบัตรกำนันนะคะจากเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยจากผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็รอได้เลยนะเราจะมีการประกาศผลกันในวันที่8กันยายนนี้ค่ะผ่านทางช่องทาง Facebook ที่ JS100 Radio ค่ะส่วนใครที่เป็นผู้โชคดีที่ได้บัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทซึ่งจะมีด้วยกัน5รางวัลเนี่ยนะคะใครที่ได้รับรางวัลตรงนี้จะต้องเดินทางมารับเองที่จสร้อยหรือว่าอาจจะให้คนอื่นมาก็ได้แต่คือต้องมารับที่จสร้อยนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่มาเองจะส่งตัวแทนมารับก็ได้นะคะที่ตึกไทยคลองเตยเนี่ยละค่ะและถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะคะโดยการตัดสินของทีมงานนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสามารถร่วมสนุกกันได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะแล้วเราก็จะประกาศผลกันในวันที่8กันยายนค่ะอันนี้ก็เป็นเกมสนุกๆ นะที่มีมาให้ทุกๆท่านนั้นได้ร่วมสนุกกันทุกๆเดือนนะแล้วก็ย้ำกันทุกเดือนเลยว่าถ้าเกิดว่าใครจะร่วมสนุกกับโครงการโตโยต้าถนนสีขาวตรงนี้เนี่ยจะต้องมาลงทะเบียนก่อนให้เรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมนะคะไปถ้าสแกน QR code ที่หน้าจอนี้ไม่ทันนะก็เข้าไปดูได้เลยนะทางด้านของหน้าเพจ Facebook ของJS100 Radio นะคะคุณผู้ฟังคะเรามาดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยดีกว่าค่ะมีประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีผลกระทบในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายนโหระยะเวลาหลายวันอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยโดยในช่วงระหว่างวันที่2สิงหาคมถึง2กันยายนค่ะประเทศไทยนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกของภาคทางตะวันออกของภาคนะคะ แล้วก็รวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็อ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักจนถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะอันนี้ก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยในทะเลก็ยังมีคลื่นค่อนข้างที่สูงทีเดียวนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นชาวเรือในทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็ควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามากันที่อีกเรื่องนึงนะคะก่อนหน้านี้ที่รายงานคุณผู้ฟังไปนะคะบอกว่ามันมีเหตุที่บอกว่าเป็นก้อนปูนตกลงมาจากทางด้านของคานสะพานคนข้ามนะสะพานลอยคนข้ามเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากทางด้านของบางบอน5015นะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ก้อนอิฐก้อนปูนอันนี้มันตกลงมาได้ยังไงนะคะบางบอน5015นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผม
0: ค่ะตอนที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยตอนแรกอะค่ะเราได้รับแจ้งว่ายังไงไอ้เจ้าก้อนปูนอันเนี้ยค่ะ
1: รับแจ้งจากคนขับรถ2แถวอะครับร
0: ับ
1: แจ้งไปที่ศูนย์ว่ามีเศษปูนตกหล่นบนทางเท้าครับ
0: ค่ะเขาขับรถผ่านหรือว่าเขาเดินผ่านหรือว่ายังไงฮะ
1: ตรงนั้นมันเป็นป้ายรถประจำทางพอดีครับ
0: ป้ายรถประจำทางใกล้ๆกับโรงพยาบาลบางประกอก8นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นฝั่ง
1: ใต้ต่างระดับ
0: ค่ะ
1: ถนนเอกชัยครับ
0: อ๋ออยู่ตรงใต้ต่างระดับพอดีเลย
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วเขาขับรถผ่านหรือว่าจอดอยู่ตอนนั้น
1: เขาจอดส่งผู้โดยสารครับ
0: ค่ะแล้วเขาเห็นเลยไหมว่ามันตกลงมา
1: เขาไม่เห็นว่ามันตกลงมาครับแต่ครับคือเขาจอดรอรับส่งผู้โดยสารอยู่แล้วก็มีคนไปบอกเขาว่าระวังเศษปูนเขาก็เลยโทรศัพท์แจ้งข้อสูตรครับ
0: ระวังเศษปูนแสดงว่าตอนนั้นน่ะมันร่วงลงมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมันตกลงมาแล้วครับ
0: ค่ะค่ะแล้วพอเรามาได้รับแจ้งแบบนี้ก็เดินทางมาดูในจุดตรงนี้เลย
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยมันตกลงมันเป็นคานสะพานลอยคนข้ามหรือเป็นคานสะพานทางอะคะ
1: มันอยู่ติดกันนะระหว่างสะพานที่ถ้ารถขึ้นกับทางที่เป็นสะพานลอยครับ
0: สะพานลอยสะพานลอยคนข้ามเนี่ยนะคะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะ
1: มันจะคู่กันเขาเรียกสะพานข้ามที่ให้คนขึ้นอย่างเดียวครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับมันอยู่คู่ขนานกัน
0: อ๋อคือเดี๋ยวนะดิฉันกำลังพยายามดูเดี๋ยวก่อนคือดิฉันเนี่ยเห็นมีเป็นแบบทางขึ้นสะพานขึ้นไปทางด้านบนแล้ว
1: ค
0: ่ะแล้วทีนี้ไอ้ตัวสะพานที่มันจะข้ามไปฝั่งนั้นน่ะมันไปค่อมตรงไหนคะเนี่ย
1: มันจะคู่กับสะพานเอกชัยอะค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: แต่มันเหมือนให้คนข้ามจากฝั่งบางขุนเทียนไปบางบอนมาขุนเทียนได้คร
0: ับ ค่ะค่ะ
1: มันคู่กันเลย
0: ค่ะแล้วไอ้ตรงที่มันเป็นที่มันก้อนปูนอันเนี้ยมันหล่นลงมามันเป็นคานสะพานลอยคนข้ามหรือเป็นคานสะพานข้ามรถข้ามอะฮะ
1: มันน่าจะชิ้นเดียวกันนะครับมันคู่กันแหละผมไม่พอบอกนะมันคู่กันเลย
0: ค่ะค่ะก็ขนาดใหญ่ไหมอะคะ
1: ก็น่าจะถ้ามองจากภาพน่าจะประมาณลูกบอลนะครับ
0: ขนาดลูกบอล
1: ครับผม
0: โอ้โหค่ะเพราะว่าเห็นในภาพเนี่ยคือมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเป็นแท่งยาวๆขนาดนั้น
1: ใช่ครับเป็นก้อนเลย
0: เป็นก้อน
1: เป็นก้อนเลย
0: ก้อนเลย ก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันนะอันนี้ฉันเห็นภาพชัดขึ้นแล้วก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วตอนที่มันหล่นลงมามันมีคนเดินผ่านไปผ่านมาตรงนี้ไหมคะ
1: แต่มีแต่ไม่โดนไม่โดนคน
0: อ๋อมีคนจังหวะที่มันหล่นลงมาพอดีด้วย
1: ใช่เห็นเขาพูดกันตรงอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตอนมันหล่นพวกผมยังไม่ถึง
0: ค่ะแล้วเรามองขึ้นไปเนี่ยทางด้านบนมันเป็นลักษณะยังไงอะคะตรงจุดที่มันหล่นลงมาม
1: องขึ้นไปมันจะมีข้างในมันเหมือนมันเป็นรอยแตกอะคร
0: ับ ค่ะ
1: แล้วก็มันบางส่วนยังไม่หล่นลงมาครับบางส่วนยังคาอยู่กับสายไฟก
0: ็
1: เลยประสานไฟฟ้าไปด้วย
0: ค่ะ
1: กรมทางไปด้วย
0: ที่
1: ประสานเขต
0: ค่ะที่เดี๋ยวนะดิฉันกำลังนึกว่าไอ้สะพานลอยเนี่ยมันไม่ใช่สะพานลอยข้ามอีกฝั่งนึงแต่เป็นสะพานลอยข้ามแยกเนื่องจากตรงนี้มันเป็นแยกสี่แยกใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็
1: นั่นครับมันเป็นถนนด้านบนเป็นเอกชัยด้านล่างเป็นกาญจนาคร
0: ับ ค่ะหมายความว่าคืออันเนี้ยคือข้ามจากทางฝั่งถนนคือปกติเราเห็นสะพานลอยคนข้ามก็คือข้ามจากฝั่งนี้จากฝั่งขาเข้าไปฝั่งขาออกแต่ว่าอันเนี้ยจะข้ามไปอีกถนนนึงเพราะว่าตรงเป็นถนนมันใหญ่แบบนี้มันไม่มีทางข้ามก็ต้องทำสะพานลอยคู่ไปกับสะพานที่รถข้ามอย่างนี้นะคะ
1: ถ
0: ู
1: กคร
0: ับ นึกออกแล้วไม่ค่อยได้ผ่านแถวนี้ก็เลยนึกไม่ออกนะคะค่ะ
1: ค
0: ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเราได้มีการประสานไปกับใครบ้างอะคะ
1: ตอนนี้ให้ส่งมอบให้การทางไปแล้วครับให้การทางผู้รับผิดชอบแจ้งว่าพรุ่งนี้ทุกคนจะเข้ามาดำเนินการต่อครับ
0: อ๋อเขามาดูแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ค่ะเท่าที่ดูเนี่ยมันไอ้ก้อนที่ลงมาเนี่ยมันทำให้ชิ้นส่วนทางด้านบนเนี่ยมันเสียหายเยอะไหมคะ
1: น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้จะติดไม่ให้คนใช้เบื้องต้นก่อนคร
0: ับ ค่ะมันน่าจะเกิดจากอะไรล่ะถ้ามันหล่นลงมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: จากการดูแล้วน่าจะเหมือนแรงสะเทือนนะครับ
0: อันตรายนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าแรงสะเทือนใช่ไหมคะอันนี้เพราะว่ารถต้องผ่านไปผ่านมาตลอดเลยอย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วทางเจ้าหน้าที่กรมทางเข้ามาดูแล้วเขาบอกไหมว่ามันมีความจำเป็นต้องปิดมันถ้าเป็นด้านบนเนี่ยมันอยู่ในเลนไหนคะเนี่ย
1: ถ้ามันเป็นด้านบนจะอยู่ในเลนซ้ายคร
0: ับ ซ้ายสุดของสะพานนะเป็นฝั่งขาออกใช่ไหมฮะ
1: ไม่ขาออกครับ
0: ขาออกนะซ้ายสุดเลยนะคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะมันจะส่งผลกระทบไหมถ้าเกิดว่ารถยังวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยแล้วรถใหญ่ด้วยอ่ะแถวนั้นน่ะใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ค่ะเดี๋ยวต้องยังไงเดี๋ยวตามให้ครับว่าตามการทางเขาจะดำเนินการยังไงแล้วจะแจ้งกลับไปให้ทราบอีกคร
0: ับ ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยเราเอาอะไรนะเอากลวยยางเอากลวยยางไปวางไว้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะสิ่งที่กลัวคือกลัวว่ามันจะกระเทาะแล้วก็หล่นลงมาเพิ่มอีกใส่คนที่คนเดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะตรงบริเวณนั้นปกติมีคนใช้ทางข้ามตรงบริเวณลอดใต้สะพานตรงนี้เยอะไหมฮะพอที่ทราบไหม
1: ก็พอมีครับพอมีเพราะว่ามันตรงข้ามกับโรงพยาบาลมันเป็นหอพักอะครับของพยาบาล
0: ค่ะค่ะ
1: ผมก็เลยอาจจะต้องวนมาอะไรละอาจจะต้องเดี๋ยวดึกๆอาจจะต้องวนมาดูอีกรอบนึงครับ
0: โอ้แต่ว่าคือถ้าเกิดเอากลวยยางไปวางกั้นแล้วก็เอาแถบขาวแดงไปกั้นเอาไว้แล้วใช่ไหมฮะตรงนั้นค่ะก็ไม่น่ามีใครแบบว่าเดินผ่ามานะ
1: คร
0: ับ จะแล้วไอ้ก้อนอิฐก้อนปูนอันนี้ก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายใช่ไหมคะ
1: ยังครับยัง
0: ค่ะดูแล้วมันน่าจะหล่นลงมาอีกไหมอ่ะ
1: มันก็ยังตอบไม่ได้แน่นอนนะคร
0: ับค่ะโอ้โหคือเราก็เสียวนะถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันยังปล่อยให้รถวิ่งในเลนซ้ายสุดตรงนี้ขาออกไปนี่ถ้ามันรถใหญ่วิ่งแล้วกระเทือนมันจะแตกหักลงมาอีกหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
1: ครับผมยังไม่ทราบเหมือนกันเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ออกมาแล้วด้วย
0: ค่ะค่ะอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางหลวงเขาจะเข้ามาดูอีกทีนึงใช่ไหมคะ
1: ถูกครับถูก
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะบางบอน5015นะคะก็บอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นสะพานลอยคือปกติแล้วเราจะเห็นสะพานลอยที่แบบว่าข้ามถนนครอสข้ามถนนจากฝั่งอย่างเช่นฝั่งขาเข้าไปทางฝั่งขาออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้ามไปแต่อันเนี้ยมันจะเป็นสะพานลอยที่ขนานไปกับทางยกระดับเอกชัยพอดีเลยนะทางต่างระดับเอกชัยคือมันเป็นสี่แยกใหญ่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ถนนกาญจนาพิเศษเป็นประจำอาจจะเห็นว่าเนื่องจากเป็นถนนใหญ่คนที่จะไปจากฝั่งทางด้านของถนนเอกชัยฝั่งนี้เนี่ยต้องข้ามถนนกาญจนาพิเศษไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะอันนี้ก็เป็นการทำสะพานลอยขนานไปกับทางสะพานลอยข้ามแยกนะคะถ้าสะพานลอยรถขับผ่านข้ามแยกเนี่ยก็ทำสะพานลอยคนข้ามเดินขนานกันไปแล้วก็ไปลงอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจุดที่ทางด้านของปูนที่มันตกลงมาตรงนี้เนี่ยเป็นฝั่งทางด้านของหน้าโรงพยาบาลบางประกอบ8พอดีเลยนะคะแล้วก็บอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันจะมีพวกหอพักด้วยคนเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาตรงช่วงของใต้สะพานตรงนี้เป็นประจำดังนั้นก็เลยต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเอากระยางเอาเชือกประกันเอาไว้ก่อนนะเอาแถบแบบแถบขาวแดงเนี่ยเอามากั้นเอาไว้ก่อนนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนเข้าไปอยู่ตรงบริเวณจุดใกล้เคียงที่ตรงก้อนปูนตรงนี้มันตกลงมาจากคานสะพานอันนี้นะคะเดี๋ยวทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางหลวงเขาจะมาดำเนินการเข้ามาตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะว่ามันมีความจำเป็นต้องปิดในช่องทางซ้ายสุดซึ่งตรงกับทางด้านล่างที่มันมีร่องรอยของการแตกแล้วก็หล่นลงมาด้วยหรือเปล่านะต้องมีการซ่อมแซมกันยังไงนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้านะคิดว่าต้องเป็นพรุ่งนี้ต้องตามกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะมีการดำเนินการซ่อมแซมหรือว่ามันจะส่งผลกระทบกรณีที่รถผ่านไปผ่านมายังไงบ้างหรือเปล่านะคะอันนี้มันเรื่องของความปลอดภัยเนาะแล้วก็เส้นทางทางด้านของถนนเอกชัยตรงนี้เนี่ยก็มีรถขนาดใหญ่วิ่งผ่านเป็นประจำด้วยนะแรงสั่นสะเทือนมันอาจจะทำให้เกิดการชำรุดเพิ่มเติมไหมนะคะก็ต้องติดตามกันอีกนะคะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะเราพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศนะที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนะจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะในพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งด้านที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตรงนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะแล้วก็รวมถึงในส่วนของทะเลก็จะมีคลื่นลมค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะระหว่างวันที่29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนนะระวังอันตรายจากเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะภาคตะวันออกของภาคทางตะวันออกของภาคนะคะแล้วก็ด้านที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศก่อนโดยเฉพาะคนที่จะขึ้นบนเขาบนดอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเผื่อจะได้ตรวจสอบว่าเส้นทางที่ผ่านไปนี่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์อะไรหรือไม่นะคะก็ยังไงต้องตรวจสอบดีๆนะเวลาเดินทางไปจะได้ไม่ต้องคือไปเจอกับเรื่องของอันตรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกเหนือจากเรื่องของสภาพอากาศแล้วเนี่ยเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบหลายๆอย่างเลยนะอย่างที่วันนี้ที่เกิดขึ้นที่ทางด้านของทิเบตใช่ไหมคะทางเหนือของทางเนปาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ปรากฏว่ามันก็จะมีเรื่องของน้ำแข็งใช่ไหมที่มันละลายลงมาทำให้เกิดมีน้ำลงมาก้อนใหญ่มโหฬารมหาศาลมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็ยังมีเรื่องของแผ่นดินไหวก่อนหน้านี้เนี่ยเราบริเวณถึงแม้ว่าไม่ใช่ประเทศไทยประเทศไทยยังไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวแต่ประเทศใกล้ๆก็มีเหตุแผ่นดินไหวกันมากเลยทีเดียวอย่างแถบทางด้านของอินโดนีเซียญี่ปุ่นรู้สึกเหมือนที่ไต้หวันก็มีเหมือนกันนะคะเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาแบบใกล้ๆกันเลยทีเดียวนะตอนนี้เนี่ยทางด้านของประเทศไทยเองโดยทางจังหวัดภูเก็ตเขาก็มีการเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะคะไปตรวจสอบเรื่องของจุดเสี่ยงสึนามิค่ะโดยวันนี้นะคะทางคุณโชตินรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้มีการมอบหมายให้ท่านรองผู้ว่านะคะร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมแล้วก็ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมกับหารือแนวทางเตรียมความพร้อมนะคะด้านบุคลากรเครื่องมือแล้วก็ระบบเตือนภัยโดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งการไปตรวจสอบในครั้งนี้เนี่ยเขาก็ไปดูทางด้านของหอเตือนภัยสึนามิป้ายเตือนภัยเส้นทางอพยพที่บริเวณหาดกะตะที่กะรนนะคะแล้วก็ยังมีหอเตือนภัยอีก3หออยู่ที่อำเภอเมืองภูเก็ตด้วยนะก็คือหอเตือนภัยเนี่ยจะอยู่ทั้งที่หาดกะตะที่อำเภอเมืองนะคะจากนั้นก็ไปกันที่หาดป่าตองที่อำเภอกระทู้เนี่ยนะคะอันนี้ก็มีหอเตือนภัยอยู่3หอด้วยกันแล้วก็ที่หาดกำมะลา3หาดนะคะก็คือที่กะตะป่าตองแล้วก็กำมะลาเพื่อที่จะไปตรวจสอบความพร้อมของ ระบบเตือนภัยแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะทางด้านของท่านรองผู้ว่านะคะก็บอกว่าทางภูเก็ตเองเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องของภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภัยที่เกิดจากสึนามิค่ะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าที่จังหวัดภูเก็ตเคยได้รับผลกระทบแล้วก็มีความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปี2547นะอันนี้ก็ผ่านมา22ปีแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยปัจจุบันพื้นที่ภูเก็ตเองก็มีการขยายตัวแล้วก็มีประชากรมีประชาชนมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวนะก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็พัฒนาระบบเตือนภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หลายๆคนอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะถามหานะว่าเส้นทางวิ่งหลบหนีเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านั้นช่วงที่หลังจากที่เกิดสึนามิใหม่ๆก็มีการตื่นตัวใช่ไหมฮะเรื่องของการจัดเรื่องของหอเตือนภัยทุ่นที่ไปวางอยู่ในกลางทะเลเพื่อวัดคลื่นแจ้งเตือนรวมถึงเส้นทางที่จะเป็นเส้นทางหลบหนีถ้าว่าเกิดสึนามิขึ้นมาหอเตือนภัยต่างๆตรงนี้เนี่ยในช่วงแรกๆก็มีการทดสอบระบบกันอยู่เป็นระยะนะในนี้ผ่านมา20กว่าปีแล้วเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบซ้ำเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่ามีเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของแผ่นดินไหวอะไรเกิดขึ้นบ่อยๆเลยทีเดียวนะที่จังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยเขามีหอเตือนภัยสึนามิรวมทั้งสิ้นถึง19หอด้วยกันนะก็จะเป็นที่อำเภอเมือง11หอที่กระทู้อีก4ที่ถลาง4นะโดยมีการทดสอบระบบส่งสัญญาณเป็นเสียงเพลงชาตินะทุกวันพุธตอน8โมงเขาบอกว่าหลังจากทดสอบแล้ว19หอตอนนี้ยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะก็ยังไงก็ตามก็คงต้องมีการทดสอบระบบแบบเนี้ยทดสอบเรื่องของสัญญาณเตือนภัยอะไรต่างๆตรงนี้รวมถึงจุดที่จะอพยพคนอะไรต่างๆคือทุกอย่างเนี่ยให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วตรงนั้นก็เสียตรงนี้ก็ไม่ได้จะวิ่งหนีไปตามทางที่เคยเป็นจุดที่ก่อนหน้านี้เขาเคยมีการซ้อม ซ้อมภัยสึนามิตรงนี้นะคะก็จะมีคนที่ไปร่วมการฝึกซ้อมกันเยอะแยะเลยทีเดียวแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยไอ้เส้นทางต่างๆตรงนี้มันยังอยู่ในสภาพที่พร้อมถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นมาคนจะต้องวิ่งหลบหนีในเส้นทางตรงนี้ป้ายบอกทางอะไรต่างๆยังอยู่ครบไหมไม่ใช่ว่าพอเกิดเหตุมาปุ๊บทุกคนวิ่งไปทางไหนวิ่งไปทางไหนเพราะว่าเด็ก ตอนช่วงที่เกิดสึนามิตอนนั้นเนี่ยเด็กๆ ก็โตมาพร้อมถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นมาคนจะต้องวิ่งหลบหนีในเส้นทางตรงนี้ป้ายบอกทางอะไรต่างๆยังอยู่ครบไหมไม่ใช่ว่าพอเกิดเหตุมาปุ๊บทุกคนวิ่งไปทางไหนวิ่งไปทางไหนเพราะว่าเด็ก ตอน

0: อะไรก็แล้วแต่ที่เตรียมเอาไว้จะดีกว่านะหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาก็จะได้ใช้ได้อย่างทันท่วงทีนะคะก็คือทำความเข้าใจกับคนที่ในพื้นที่ด้วยว่าตรงบริเวณนี้ถ้าเกิดเหตุอะไรจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะเป็นจุดที่เขาแบบมารวมพลอพยพอะไรกันต่างๆนานาตรงนี้นะนี่ก็เป็นทางด้านของจังหวัดภูเก็ตนะเขามีการเตรียมความพร้อมการตรวจเรื่องของเส้นทางอพยพขอเตือนภัยอะไรต่างๆตรงนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะไปเป็นจุดที่สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
5: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมง

งไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จส100พร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชั่นใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ช่วงนี้เข้ามาในช่วงสุดท้ายนะมาดูข่าวกันสักนิดนึงนะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะที่สภาเขามีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะคะล่าสุดค่ะสภาก็อนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านแล้วนะคะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้กล่าวขอบคุณในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะเพื่อพิจารณาเรื่องด่วนพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569วงเงิน400,000 ล้านบาทนะคะโดยนายกระบุนะคะบอกว่าวันนี้เราได้ใช้เวลาเกือบทั้งวันในการพิจารณาพระราชกำหนดเงินกู้ซึ่งทางรัฐบาลนั้นเป็นผู้นำเสนอให้สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ได้พิจารณาเมื่อสักครู่คงได้เห็นว่าปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการกลั่นกรองได้อธิบายชี้แจงให้ความมั่นใจกับท่านทั้งหลายตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการต่างๆว่าด้วยเรื่องเงินกู้ท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและพิสูจน์ได้นะซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลนายกยังบอกอีกด้วยนะบอกว่านายกยังขอบคุณทางด้านของปลัดกระทรวงการคลังค่ะที่แสดงให้พี่น้องประชาชนนั้นเห็นถึงการทำงานที่มีเอกภาพระหว่างฝ่ายนโยบายแล้วก็ฝ่ายปฏิบัติการซึ่งตนขอยืนยันถึงเจตนารมณ์ที่สุจริตมุ่งเป้าไปที่ประเทศแล้วก็พี่น้องประชาชนเท่านั้นในการออกพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้และขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่เปลี่ยนการเอื้อประโยชน์ให้กับใครเป็นการจำเพาะนะคะให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับใครนะทางด้านของท่านนายกยังบอกอีกด้วยนะคะบอกว่าตัวนายกแล้วก็ท่านรองนายกนะคะคุณเอกนิติตลอดจนคณะรัฐมนตรีจะคอยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการรั่วไหลเป็นอันขาดแล้วก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับเวลาแล้วก็คำแนะนำข้อคิดเห็นต่างๆที่ได้พิจารณาพ.ร.ก.ฉบับนี้นะคะนายกยังกล่าวอีกด้วยนะบอกว่าในฐานะของนายกตนเองนั้นทราบดีว่านี่คือเงินกู้ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินของเราที่จะนำมาจัดสรรใช้จ่ายได้โดยไม่มีต้นทุนทราบดีว่าเงินกู้นี้ต้องมีต้นทุนและได้พิจารณาแล้วว่าต้นทุนที่เราได้มานั้นคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้จากการดำเนินโครงการต่างๆตามพ.ร.บ.เงินกู้ฉบับนี้พวกตนรู้ว่ารัฐบาลจ่ายได้เราจึงกล้ากู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต้องถือว่ามีอัตราที่ต่ำกว่าคุณเอกนิติบอกกับตัวท่านนายกนะบอกว่าเราจะไม่พูดถึงอัตราดอกเบี้ยแต่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่า 1.2%ซึ่งในขณะที่เราทำการประเมินแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าโครงการนี้หรือไม่นั้นอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับรายงานมานั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เราได้ใช้ในพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้แล้วก็รับรองว่าเราจะดูแลอย่างใกล้ชิดแน่นอนนะแล้วก็ตอนท้ายก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าจะให้ทางด้านของส่วนราชการทุกฝ่ายนั้นได้เร่งสรุปรวบรวมคำแนะนำข้อชี้แนะต่างๆที่ถือว่าทุกข้อเสนอทุกแนวทางที่ท่านได้ความกรุณาอภิปรายตลอดทั้งวันที่ผ่านมาล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็จะนำมาประยุกต์ใช้ในช่วงดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศต่อไปอีกด้วยนะนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณกล่าวขอบคุณ3ครั้งเลยนะบอกว่าก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะถึงแม้ว่าจะไม่อยากจะฟังแล้วแต่ก็ต้องขอบพระคุณท่านที่ให้โอกาสตัวท่านนายกเนี่ยมาทำหน้าที่รับใช้ประชาชนรับใช้ประเทศชาตินะคะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีนะหลังจากที่ทางด้านของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นเห็นชอบอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็ท่านนายกรวมถึงท่านรองนายกเอกนิติบอกแล้วว่าก็จะใช้ในส่วนของเงินตรงส่วนตรงนี้เนี่ยให้ตรงตาม บอกเลยว่าตรงตามที่ได้มีการขออนุมัตินะตัวท่านรองนายกเอกนิติเองนะก็บอกว่าบอกเลยนะในที่ประชุมนะบอกว่าตรงส่วนของเงินกู้ตรงนี้เนี่ยบอกว่าจะใช้เงินอย่างโปร่งใสคุ้มค่าช่วยประชาชนซ่อมหลังคาเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรงกว่าเดิมอันนี้เป็นคำพูดของทางด้านของท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสนะคะซึ่งตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะคะก็หลังจากนี้ก็ติดตามกันนะว่าเงินกู้ตรงส่วนตรงนี้เนี่ยที่เขาบอกนะว่าจะเอามาดำเนินการในเรื่องของการในช่วงที่เขามีวิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยด้วยนะคะบางคนบอกโอ้เราลืมกันไปแล้วหรือยังในส่วนของเรื่องของพรก.เงินกู้นะคิดว่าคงจะไม่มีใครลืมอะค่ะแต่ว่าก็จะมีข่าวแบบเนี้ยมีการประชุมแล้วก็มีความคืบหน้าอะไรออกมาแบบนี้เป็นระยะนะคะช่วงนี้นะคะมีเดี๋ยวนะคุณละพีมารอส่งดิฉันกลับบ้านแล้วมารอส่งแล้วนะขอบคุณมากเลยค่ะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะคะที่มาส่งข้อความมาแล้วก็บอกว่ามารอส่งดิฉันแล้วก็ใครที่เป็นแฟนประจำรายการช่วงหลังเที่ยงคืนนะก็คงเดี๋ยวก็อีกสักครู่นะก็จะได้ติดตามกันในส่วนของรายการที่เราจะนำเสนอผ่านทางในช่องทาง YouTube Live ของเรานะคะที่ JS100 Radio ค่ะตอนนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นะเดี๋ยวเราจะสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันให้ทราบกันนะเพราะวันนี้เนี่ยเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุที่รับแจ้งมาเอาคร่าวๆตอนนี้เนี่ยก็คือว่าถึงแม้ว่าอุบัติเหตุที่รับแจ้งมาเหมือนกับวันนี้ที่อ่านเนี่ยยังไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรแบบว่ารุนแรงมากเลยนะถือว่าโชคดีมากเลยนะไม่ได้อยากให้มีอุบัติเหตุรุนแรงอะไรทั้งสิ้นนะคะมีคุณกัมปนาทค่ะแจ้งลืมโทรศัพท์มือถือ Oppo นะอันนี้นั่งรถแท็กซี่มาจากที่ซอยจตุรมิตรบางพลีไปลงที่จุฬารัตน์3เมื่อตอนช่วง6โมงครึ่งที่ผ่านมาเป็นรถแท็กซี่สีชมพูนะคะไม่ทราบทะเบียนรถแล้วก็มีทางด้านของคุณณัชชุตาค่ะแจ้งลืมโทรศัพท์มือถือ Oppo เช่นเดียวกันนะคะนั่งรถแท็กซี่สีชมพูคนขับรถชื่อคุณอานนท์นะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ซีคอนบางแคไปลงที่ซอยเพชรเกษม48ค่ะเมื่อตอนช่วง4ทุ่มครึ่งเมื่อสักพักเองนะคะแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะเป็นแท็กซี่สีชมพูที่มีคนขับรถชื่อคุณอานนท์นะคะก็ถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บทรัพย์สินของผู้โดยสารที่ลืมอยู่บนรถของคุณได้แล้วจะส่งคืนนะคะถ้ายังไงถ้าไม่รู้ว่าจะส่งคืนไว้ที่ไหนก็แจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด40รายค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร1รายแล้วก็ต่างจังหวัดอีก1รายค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็ช่วงนี้นะคะหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังต้องการความช่วยเหลือในช่วงเวลากลางคืนนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแจ้งใครนะแจ้งกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเรายังมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องแล้วก็ให้การช่วยเหลือประสานงานนะคะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้กับคุณผู้ฟังได้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะแจ้งกันเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะวันนี้ ขอบพระคุณทุกท่านนะคะในส่วนของการติดตามรับฟังแล้วก็การรายงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพการจราจรหรือว่าเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่แจ้งผ่านเข้ามานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

ราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทรงทำนุบำรุงพระศาสนาโดยจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นระเบียบแบบแผนและทรงสถาปนาประมุขแห่งสังฆมณฑลมีมาแล้วแต่โบราณเช่นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมีตำแหน่งสังฆราชและปู่ครูบังคับบัญชาว่ากล่าวแก่พระสงฆ์เมื่อถึงสมัยกรุงศรีอยุธยามีตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งราชทินนามประกอบสมณศักดิ์ถวายว่าสมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดีราชทินนามนี้ในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเปลี่ยนเป็นสมเด็จพระอริยวงศยานต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตยานส่วนการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแต่เดิมนั้นไม่พบระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนปรากฏหลักฐานเพียงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาในท่ามกลางสงฆ์จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรสุขขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่4เมื่อพุทธศักราช2363การพระราชพิธีเริ่มด้วยการจารึกพระสุพรรณบัตรและในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานโปรดให้อาลักษ์อ่านประกาศพระสุพรรณบัตรสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรเป็นสมเด็จพระสังฆราชท่ามกลางชุมนุมสงฆ์เมื่อเสร็จพระราชพิธีเจ้าพนักงานเชิญพระสุพรรณบัตรมีสัปปทนกั้นไปถวายสมเด็จพระสังฆราชณวัดมหาธาตุการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแต่ครั้งรัชกาลที่2ได้เป็นแบบแผนการปฏิบัติของพระราชพิธีนี้สืบมาในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสอันเป็นมงคลเนื่องในการพระราชพิธีต่างๆคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาฐานดรศักดิ์พระราชวงศ์แด่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระราชพิธีทรงพระผนวดเมื่อพุทธศักราช2499ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ต่อมามีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกทรงบัญชาการคณะสงฆ์และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมเมื่อตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์องค์ที่16อนุโลมตามพระราชบัญญัติเมื่อพุทธศักราช2508คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามท่ามกลางมหาสังฆนิบาตพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทหารพลเรือนเป็นแบบแผนพระราชพิธีที่ปฏิบัติต่อมาพุทธศักราช2532ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19เริ่มด้วยการจารึกพระสุพรรณบัตรในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันแรกในวันที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแล้วจึงถวายน้ำพระมหาสังฆ์พระสุพรรณบัตรพระตราตำแหน่งพัดยศและเครื่องประกอบสมณศักดิ์สำหรับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชตามราชประเพณี

ประเพณีนิยมของพุทธศาสนิกชนชายไทยเมื่อมีอายุครบ20ปีมักอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระราชศรัทธาทรงพระผนวดเมื่อทรงดำรงสิริราชสมบัติบ้างเช่นสมเด็จพระมหาธรรมราชาลีไทยแห่งกรุงสุโขทัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่ทรงพระผนวดเมื่อบรมราชาภิเษกแล้วพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริที่จะทรงพระผนวดในพระบวรพุทธศาสนานายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชภาระสนองพระเดชพระคุณในการทรงพระผนวดในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งอัญเชิญกระแสพระราชดำริทรงแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยที่จะทรงพระผนวดแล้วเมื่อถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2499ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทและคณะทูตานุทูตเข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเพื่อทรงแถลงพระราชดำริในการที่จะเสด็จออกทรงพระผนวดอีกทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเพื่อมีพระราชดำรัสแก่ประชาราษฎรความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ามีความยินดีที่ท่านทั้งปวงมาร่วมประชุมกันณที่นี้ขอถือโอกาสแจ้งดำริที่จะบรรพชาอุปสมบทให้บรรดาอาณาประชาราษฎรทราบทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2499โดยสมเด็จพระราชชนนีทรงจรดพระกรรปิดถวายเจริญพระเกศาถวายไตรและถวายบาทสำหรับทรงพระผนวดเป็นการส่วนพระองค์ในเบื้องต้นแห่งพระราชพิธีแล้วทรงเริ่มการทรงพระผนวดท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ประกอบด้วยสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์สมเด็จพระวรรณรัตนปลดกิติโสภโนวัดเบญจมบพิตรเป็นพระอนุศาสนาจารย์พระศาสนโสพลจวนอุทธายีวัดมกุฏกษัตริยารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พร้อมด้วยพระสงฆ์นั่งหัตถบาท30รูปทรงได้รับพระสมณฉายาว่าภูมิพโลภิกขุเสด็จประทับณพระตำหนักทรงพรตวัดบวรนิเวศวิหารขณะทรงดำรงสมณเพศทรงมีวัดปฏิบัติเช่นเดียวกับพระภิกษุทั่วไปเช่นเสด็จลงพระอุโบสถทรงทำวัดเช้าวัดเย็นและทรงศึกษาพระธรรมวินัยโดยยิ่งในส่วนพระราชกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมอัฐิพระพุทธรูปในพระอารามหลวงประจำรัชกาลปูชนียสถานสำคัญของประเทศได้ทรงร่วมในกฐินกรรมในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินและทรงชักผ้าป่าที่ไวยาวัจกรจัดถวายพระราชกิจที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลในการทรงพระผนวดคือการเสด็จออกรับบิณฑบาตจากประชาชนโดยไม่มีหมายกำหนดการในเช้าวันที่4พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่14แห่งการทรงพระผนวดและในวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499จึงทรงลาพระผนวดรวมเวลาที่ทรงพระผนวดในพระบวรพุทธศาสนา15วัน

จากข้อความที่ตราไว้ในกฎมณ์เทียนบานศักราช720ความว่าลูกขุนผู้ใดขาดถือน้ำโทษถึงตายเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่แสดงว่านับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้วที่มีพระราชพิธีใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของแผ่นดินนั่นคือการถือน้ำหรือพิธีดื่มน้ำกระทำสัตย์สาบานต่อพระเจ้าแผ่นดินเรียกว่าพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นน้ำอธิษฐานโดยพราหมณ์ทำพิธีชุบพระแสงอ่านองค์การแช่งน้ำอาลักษ์อ่านคำสาบานและพระสงฆ์สวดคาถาสัจจังเวอมตาวาจาขอให้มีฤทธิ์อำนาจให้เป็นไปตามคำสาบานแก่ผู้ซึ่งคิดคดทรยศไม่ซื่อตรงและให้พรแก่ผู้ตั้งอยู่ในความกตัญญูสุจริตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระราชดำริว่าการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาต้องรักษาด้วยกันทั้งสองฝ่ายน้ำพระพิพัฒน์สัตยาจึงจะศักดิ์สิทธิ์จึงทรงกระทำสัตย์รับน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นพระองค์แรกนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพุทธศักราช2475พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาได้ว่างเว้นการปฏิบัติไปนานเกือบ40ปีจนถึงปี2512ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันพระราชอาณาจักรและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรดาผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีต้องถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาด้วยในการพระราชพิธีนี้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาส่วนที่เป็นโบราณราชประเพณีคือการสวดพระพุทธมนต์พราหมณ์อ่านฉันสดุดีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและการเสกทำน้ำพระพิพัฒน์สัตยาอันเป็นขั้นตอนเตรียมการซึ่งทำในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันรุ่งขึ้นหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามการพระราชพิธีสำคัญเริ่มด้วยการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พราหมณ์อ่านองค์การแช่งน้ำแล้วเชิญพระแสงสำคัญแทงน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในขณะที่พราหมณ์แทงน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สัจคาถาพร้อมกันเมื่อสุดเสียงประโคมผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกร่างคำสาบานใหม่ให้เหมาะสมตามกาลเวลาว่าจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนและต่อหน้าที่จะเสียสละเพื่อความไพบูลย์ของชาติเป็นต้นการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับน้ำพระพิพัฒน์สัตยาที่พราหมณ์เชิญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วทรงดื่มพระองค์แรกตามราชประเพณีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเริ่มไว้จากนั้นผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาตามลำดับอันหนึ่งในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นโอกาสพิเศษอีกคราวหนึ่งด้วย

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ฝนแรกของฤดูกาลเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าชีวิตของผืนป่าได้เริ่มตั้งต้นตามวัฏจักรอีกครั้งสีเขียวที่เคยหม่นหมองฟื้นคืนเป็นความชะอุ่มเหล่าพืชพันธุ์แทงยอดแตกกล้าสร้างให้ผืนป่าดำรงคุณค่าเพื่อแผ่สู่มวลชีวิตที่พักพิงอยู่

ุณประโยชน์ของผืนพนาสร้างเรื่องราวให้กล่าวขานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนับแต่ครั้งโบราณปัจจัยมูลฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มาจากผืนป่าบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นจากไม้ใหญ่ที่ขึ้นยืนต้นมานานนับ10ปีเครื่องนุ่งห่มได้จากพืชที่มีเส้นใยแล้วนำมาใช้ทอเป็นผืนผ้าอาหารกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสามารถหามาได้จากทั้งพืชและสัตว์

และปัจจัยสำคัญคือสมุนไพรซึ่งนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้มาจากส่วนต่างๆของต้นไม้พืชจึงเป็นเครื่องสนองความต้องการในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเชื่อว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างนั้นได้มาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และการทดลองใช้เป็นเวลายาวนานสืบต่อกันมาบางครั้งการนำพืชมาใช้โดยการสังเกตจากรูปลักษณะของพืชว่ามีลักษณะเหมือนอวัยวะใดก็ใช้รักษาอวัยวะนั้นรวมทั้งอาศัยสีหรือรสชาติเช่นสีแดงรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดรสขมรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีตำรับยาสมุนไพรเกิดขึ้นนับร้อยนับพันขนานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกท้องถิ่นของไทยในช่วงเวลาที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าควรจะได้มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้ทางการแพทย์ของแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทุกคนมีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้จึงทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบำเรอราชแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์หลวงรวบรวมตำรายาสมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านนำมาตรวจสอบแล้วจารึกตำรายาเหล่านี้ไว้ในศิลาจารึกติดไว้ที่ศาลารายบริเวณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในกรุงเทพมหานคร

จากการจารึกตำราไว้เช่นนี้ทำให้เกิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์แผนโบราณขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี่เอง

เมื่อได้สืบย้อนเรื่องราวอันเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยต่อไปอีกนั้นพบว่ามีรายชื่อพืชที่ใช้ทำยาปรากฏในศิลาจารึกตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

และยังเชื่อกันว่าบนยอดเขาหลวงอันเป็นยอดเขาสำคัญของกรุงสุโขทัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงโปรดให้ปลูกสวนสมุนไพรไว้สำหรับเป็นแหล่งยาที่แพทย์โบราณสามารถขึ้นมาค้นหาตัวยาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยอีกด้วยบริเวณที่พบต้นยาสมุนไพรขึ้นหนาแน่นบนยอดเขาหลวงคือบริเวณที่เรียกว่าสวนแขวนซึ่งปัจจุบันได้เรียกชื่อเสียใหม่ว่าสวนขวัญเพื่อให้ฟังไพเราะขึ้นสภาพป่าของสวนขวัญเป็นลักษณะของป่าดิบแล้งมีพืชพันธุ์ทั้งที่เป็นไม้ใหญ่ไม้เลื้อยและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขาหลวงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงเล็งเห็นว่าการปลูกสมุนไพรในป่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาป่าต้นน้ำเขาหลวงนี้ไว้เพื่อให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับไพร่ฟ้าของพระองค์

สมุนไพรที่ค้นพบกระจายอยู่ทั่วไปในสวนขวัญก็มีเช่นว่านตะบะว่านตะบะเป็นไม้พื้นล่างมีหัวอยู่ใต้ดินหมอยาจะนำหัวนี้ฝานตากแห้งแล้วนำไปเคี่ยวจนได้น้ำมันใช้สำหรับทาแผลสดจะช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นโสมไทยเป็นสมุนไพรที่ใช้แก้โรคกระสายซึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพบว่าโรคกระสายนั้นเปรียบเทียบได้กับโรคไตในการรักษาแผนปัจจุบันการนำโสมไทยมาใช้ก็ให้นำรากสดมาต้มน้ำหรือดองเหล้าเพื่อดื่มแก้กระสายเมื่อมีการสำรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก็พบว่าบนเขาหลวงนี้มีสมุนไพรอื่นๆอีกนับเป็นร้อยชนิดที่อยู่ในระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อวิจัยถึงสรรพคุณที่แน่นอนก่อนจะนำมาใช้

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชเป็นจำนวนมากจากการประเมินพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานจะพบการกระจายของพืชกว่า 2,000 ชนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงนับได้ว่าเป็นป่าสมุนไพรผืนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยการเดินสำรวจป่าของเจ้าหน้าที่สร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงสรรพคุณต่างๆของพืชในป่าเช่นเดียวกันกับการได้รับความรู้จากห้องสมุดแต่การเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์นั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงในห้องสมุดธรรมชาติ

อันนี้คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับคือพวกลาวครับพวกตระกูลขิงขานะครับดอกออกขาวแกมเหลืองรูปยาวเป็นเหลี่ยมแบบมะเฟืองนะครับนี่เป็นคือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับคือพวกลาวครับพวกตระกูลขิงขานะครับดอกออกขาวแกมเหลืองรูป

นูนแล้วก็กระดูกใบออกมาขยี้วิธีการสังเกตกลิ่นนะครับเอามาดมหอมกลิ่นแบบน้ำมันชะโตกนะครับ

ผลทางยาของสมุนไพรที่สืบทอดต่อกันมาจากแพทย์แผนโบราณเมื่อได้นำมาวิจัยหาข้อสรุปก็พบว่าในสมุนไพรที่แพทย์โบราณใช้รักษาโรคแต่ละชนิดนั้นจะประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ทางยาที่สามารถใช้บำบัดรักษาโรคที่ระบุไว้ในตำราได้จริง

ดังเช่นต้นพญาสัตบันนี้แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกเป็นยารักษาโรคบิดและโรคลำไส้ก็จะตรวจพบสารอัลคาลอยด์ในเปลือกซึ่งสารอัลคาลอยด์นี้มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้

หรือการที่แพทย์แผนโบราณจะเลือกเฉพาะเนื้อในเมล็ดของสะบ้ามาคั่วให้สตรีมีครรภ์รับประทานโดยเชื่อว่าจะทำให้คลอดบุตรง่ายแต่เปลือกของต้นสะบ้าจะนำมาเป็นยาที่ใช้ภายนอกเท่านั้นเมื่อนำเปลือกสะบ้ามาวิเคราะห์ทางเคมีก็พบสารซาโบนินที่มีคุณสมบัติทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวซึ่งหากนำมาใช้เป็นยารับประทานอาจมีพิษต่อร่างกายและสารซาโบนินนั้นจะเป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์เลือดเย็นชาวบ้านในสมัยก่อนจึงนิยมนำเปลือกสะบ้ามาใช้เป็นยาเบื่อปลาการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องกับโรคภัยแต่ละอย่างของคนในสมัยก่อนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อพื้นป่าว่ามีความละเอียดลึกซึ้งจนสามารถที่จะเลือกนำประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน

ปัจจุบันการนำสมุนไพรมาใช้ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกเสาะหาสมุนไพรจากราวป่าไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถากำกับดังเช่นหมอยาในยุคเก่าเคยกระทำสมุนไพรมีความขลังด้วยสรรพคุณของตนเองเพียงแต่เลือกตำรายาแล้วนำมาที่ร้านค้าสมุนไพรก็จะได้ตัวยากลับไปเช่นเดียวกับการเดินเข้าไปในร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ไอ้การใช้ยาแผนสมุนไพรคือเรียกว่ายาแผนโบราณเนี่ยนะคะเวลานี้ผลที่ได้ก็ยังใช้ได้ก็ยังใช้ได้ในบางโรคนะคะไม่ใช่ว่าทุกโรคไปแผนปัจจุบันบางครั้งก็ให้ผลที่แน่นอนกว่าอย่างเช่นพวกเป็นมะเร็งเนี่ยมันควรจะรีบตัดตั้งแต่แรกหรือไม่ก็ฉายแสงได้ผลแน่นอนกว่าที่จะมาใช้ยาสมุนไพรแต่ถ้าคุณเป็นหวัดเป็นไข้ยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ได้ผลพอๆกันหรือไม่ก็อย่างยาระบายเนี่ยค่ะก็ใช้ยาสมุนไพรก็ได้ผลพอๆกับยาแผนปัจจุบันนี้

0: สมุนไพรหลายชนิดสูญพันธุ์ไปและการตัดไม้ทำลายป่านี้เองเป็นสาเหตุให้รัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ซึ่งมีผลทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บสมุนไพรออกจากป่าได้เหมือนก่อน
1: ที่ขาดไปเลยก็มีมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าหายไปเลยจากคือไม่มีใครเอามาเข้ามาขายได้เพราะว่าสมุนไพรบางชนิดจะออกมาจากป่าป่าเวลานี้ก็น้อยลงทุกทีแล้วก็ป่าปิดเวลานี้คนเข้าไปหาสมุนไพรก็ลำบากเพราะฉะนั้นบางตัวจะหายไปอย่างเช่นต้นไก่ให้หายไปเลยนะคะต้นนมสวรรค์ก็หายไปเลยถ้ามีตำราใดก็ตามที่มียาพวกนี้มาจะไม่มีใส่ให้นั้นผลก็คงจะมีบ้างเพราะว่าตัวยาจะขาดจากตำรายาไป

อุปสรรคของการใช้สมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ความยากลำบากในการนำมาใช้อีกต่อไปปัญหาที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่า

ราบใดที่ความคิดทางด้านการอนุรักษ์ยังคงอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่เห็นคุณค่าของป่าไม้การสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ให้คล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเป็นเรื่องที่พอจะกระทำได้

ภาพผืนป่าที่เห็นอยู่นี้เป็นป่าที่ปลูกขึ้นด้วย2มือของมนุษย์บนพื้นที่9ไร่เศษมีพันไม้ต่างๆกว่า500ชนิดยืนต้นคละเคล้ากันไปในจำนวนนี้มีพืชสมุนไพรรวมอยู่ด้วยกว่า200ชนิดเนื่องจากผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมผู้รังสรรค์ป่าผืนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาคุณค่าของสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับการพึ่งพาตนเองด้านการรักษาโรคการมีสมุนไพรจำนวนมากทำให้สามารถเลือกนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายชนิด

ใบของต้นกระแตไต่ไม้เมื่อนำมาตำจะใช้สำหรับพอกรักษาแผลเรื้อรังได้หรือหากเกิดผื่นคันก็สามารถนำรากของต้นมะนาวไม่รู้โหมาตำผสมเหล้าน้ำมะนาวและกระบูนเพื่อรักษาอาการคันและเมื่อนำสมุนไพรหลายๆชนิดมาเข้ายากันก็จะได้สรรพคุณที่เป็นประโยชน์

ต้นทองพันช่างและต้นโดไม่รู้ล้มมารวมกันตากแห้งแล้วต้มดื่มก็จะได้เป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอว

หากสมุนไพรขยายพันธุ์ได้มากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือนก็ยังสามารถนำมาผลิตเป็นยาสำเร็จรูปออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวยาเม็ดฟ้าทลายโจรนี้ได้จากการนำต้นฟ้าทลายโจรมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอนใช้รักษาอาการเจ็บคอ

0: ป่าที่มีสมดุลตามหลักนิเวศวิทยาได้เนี่ยถ้าเรามุ่งไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่เกิดนะครับเกิดไม่ได้เพราะพอมันจะเริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาบังแดดเริ่มสะสมซากพืชให้เราได้นิดหน่อยเราก็ต้องเร่งตัดขายเพื่อหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียอีกแล้วก็ปลูกใหม่อีกกว่าจะเป็นอีกก็ตัดอีกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปลูกพืชที่เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้คนมักจะคิดว่าเป็นยาเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพป่าในลักษณะแม้กระทั่งจะหลากหลายหรือชนิดไม่มากชนิดจนเหมือนกับธรรมชาติก็ตามเนี่ยแต่เราก็จะทำให้เราไม่ได้ตัดมันไปทั้งหมดหรือจะเลือกตัดหรือเลือกเก็บเช่นเก็บดอกเก็บลูกเก็บใบหรือตัดกิ่งก้านบางส่วนนั่นเองไปเพื่อประโยชน์ทางยาหรืออาจจะใช้เป็นอาหารหรือใช้เพื่อการแปรรูปอื่นๆนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ทำให้ระบบนิเวศที่มีอยู่เสียไปใช่ไหมครับแต่เราก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน
1: มีคำกล่าวมาแต่ครั้งโบราณว่าพืชทุกชนิดในป่ามีสรรพคุณอย่างวิเศษทางด้านสมุนไพรทั้งสิ้นอยู่ที่การศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการนำมาใช้ให้ถูกกับโรคมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผืนป่าแล้วมนุษย์จะยอมดำรงตนเป็นผู้ทำลายผืนป่าซึ่งเท่ากับทำลายมวลสรรพวิชาที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้ากระนั้นหรือ

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ังคมของป่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนทุกสิ่งล้วนมีห่วงโซ่ที่คล้องกันเอาไว้

บนความสูงของทิวเขาคลื่นหมอกซึ่งพัดอยู่เป็นรอบๆเสมือนดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความชื้นที่ปกคลุมอยู่โดยรอบสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดของสังคมพืชชั้นต่ำโซ่ห่วงแรกที่คล้องระบบสังคมพืชเอาไว้

ตะไคร่น้ำมอสและไลเคนที่กระจายอยู่ทั่วผืนป่าเป็นพรมผืนนุ่มที่อุ้มน้ำและเก็บความชื้นเอาไว้ต้นไม้ใหญ่น้อยได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารโดยที่เงาของร่มไม้เหล่านี้จะช่วยกั้นแสงแดดให้เป็นการตอบแทน

การพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้นแม้แต่ในส่วนเล็กๆของป่าถ้าป่าเป็นเสมือนผืนผ้าใบสีเขียวผืนใหญ่ที่รอการแต่งเติมบรรดาชีวิตเหล่านี้ก็คงจะเป็นจิตรกรตัวน้อยๆที่คอยแต้มสีรังสรรค์ป่าให้สวยงามด้วยตัวของพวกมันเองสีที่สวยนี้ยังช่วยในการอำพรางตัวและดำรงชีวิตได้อีกด้วยแต่นี่คงจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับตั๊กแตนตัวนี้กฎธรรมชาติที่ว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ใช่ว่าจะเสมอไปสัตว์ตัวน้อยก็สามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ถ้าต่างร่วมมือกันสังคมของป่าไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายเพียงด้านเดียวสัตว์ป่าก็มีห่วงโซ่ที่เกี่ยวพันในลักษณะพึ่งพากันเช่นเดียวกับสังคมของพืชผีเสื้อจะระบายความร้อนด้วยการปล่อยน้ำออกจากช่องท้องซึ่งกลายเป็นอาหารที่พึ่งป่านำกลับรังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน

เส้นทางเดินของสัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เอื้อประโยชน์ให้สัตว์อื่นได้ต้นไม้ที่หักล้มจากแรงเบียดจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาหารสำหรับชีวิตเหล่านี้ไปสีของป่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวธรรมชาติจันลงให้พันไม้ต่างมีสีสันที่สวยงามนอกจากเพื่อเย้ายวนแมลงเข้ามาช่วยนำเกสรไปผสมกันแล้วความสวยนี้ยังล่อแมลงให้เป็นเหยื่อได้เรื่อยมาเปราะดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่เคยพลาดในการดักแมลงช่างสงสัยห่วงโซ่ของสังคมป่าได้คล้องเอาทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ให้ดำเนินไปด้วยกัน

ื่อถึงฤดูร้อนต้นไม้ปิดใบทิ้งเพื่อลดการใช้น้ำเปลือกที่หุ้มอยู่รอบปริตัวออกเพราะความแล้งใบไม้แห้งทับสมกันเป็นเชื้ออย่างดีให้กับไฟป่าสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งตามธรรมชาติในครั้งอดีต

แมลงที่หลบความร้อนจากเปลวแดดตามต้นไม้ต่างปรากฏตัวออกมาสภาพป่าที่เปลี่ยนไปทำให้เราได้พบชีวิตเล็กๆมากมายรวมถึงนกซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้ขยายพันธุ์เป็นกลไกธรรมชาติที่ควบคุมจำนวนของแมลงรักษาสมดุลของป่าเอาไว้

ปัจจุบันไฟป่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอีกแล้วไฟที่เกิดขึ้นจากการจุดส่งผลให้ระบบของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงป่าถูกเผาบ่อยครั้งทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ช้าสัตว์ขาดแคลนอาหาร

สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเช่นอ้นอาจเพียงแค่ขุดรูให้ลึกลงไปเพื่อหลบความร้อนของอากาศแต่สำหรับสัตว์ที่อาศัยบนพื้นดินแล้วความแล้งของป่าทำให้พวกมันต้องอพยพย้ายถิ่นซึ่งบางครั้งหมายถึงการเดินข้ามเขาเป็นวันๆเพื่อไปยังบริเวณที่ยังมีแหล่งน้ำอยู่

นับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราได้เห็นกระทิงรวมกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้ภาพของฝูงกระทิงจำนวนถึง23ตัวในป่าทุ่งใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของป่าที่ยังมีอยู่มากของเรา

คุ้นค่าของป่าบ้านของทุกชีวิตภายในนั้นทุกชีวิตที่อาศัยอาณาจักรแห่งนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และตายลงตามวัฏจักรของแต่ละชีวิต

เมื่อเข็มของฤดูกาลหมุนรอบมาถึงวสันตฤดูเม็ดฝนช่วยกันกระจายความแช่มชื่นให้หมู่ไม้สายน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดินป่ากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้ผลิตาออกดอกใบโผล่กล้าขึ้นเติบโตป่าเปลี่ยนสีกลับเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าตื่นตัวแข็งแรงเตรียมขยายพันธุ์ตามวงจรชีวิตตนทานน้ำสายเล็กที่เคยเหือดแห้งกลับมาหล่อเลี้ยงมวลชีวิตน้อยๆ อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดิม

ัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัตว์อื่นแต่นั่นคือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้สังคมป่าอยู่ได้ในอาณาจักรแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเรียกสัตว์ตัวไหนก็ตามว่าเป็นผู้ทำลายได้แม้กระทั่งเสือ

เมื่อฝนตกลงมามากเกินกว่าที่ต้นไม้และผืนดินจะโอบอุ้มไว้น้ำหลากไหลรวมกันเป็นทาน้ำสายใหญ่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตในพงไพรสายน้ำได้นำความเขียวชอุ่มกลับคืนสู่หมู่ไม้สรรพสัตว์ต่างมุ่งหน้าสู่ถิ่นเดิมเพราะอาหารที่มีอยู่

ความรกทึบของป่าฤดูฝนทำให้เราจะพบสัตว์ป่าได้ยากกว่าในฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทดแทนกันก็คือความสวยงามของผืนป่าในอีกภาพหนึ่งภาพแห่งชีวิตที่อบอุ่นและอ่อนโยนปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในฤดูกาล

ื่อเราเห็นขบวนมดอพยพกันเป็นแถวยาวเราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดฝนตกขึ้นในไม่ช้าการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของมวลชีวิตรอบข้างชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับป่าที่มีความผูกพันกันมาเป็นเวลาช้านานไม่แต่เฉพาะใช้คาดคะเนปรากฏการตามธรรมชาติเท่านั้นมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดได้ถูกมนุษย์อุปโลกขึ้นเพื่อแทนความเชื่อด้านต่างๆความเชื่อทางศาสนาทางโชคลางความรุ่งเรืองและความหายนะด้วยลักษณะภายนอกที่ต่างไปจากสัตว์อื่นทำให้สัตว์บางประเภทถูกมองไปในทางที่ไม่ดีทั้งที่ภายในป่าแล้วทุกชีวิตต่างมีคุณค่าและต่างเห็นคุณค่าของกันและกัน

ในครั้งที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ภายในอ้อมกอดของขุนเขาปรากฏการตามธรรมชาติถูกเชื่อว่าเป็นอาเพศของเจ้าป่าความเชื่อที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องของนามธรรมความนึกคิดที่จับต้องไม่ได้พิธีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมาเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงแม้สิ่งเหล่านี้จะดูงมงายสำหรับคนรุ่นปัจจุบันแต่การสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาอาจจะเป็นความฉลาดในการใช้กลวิธีให้เกิดความยำเกรงเพื่อที่จะรักษาป่าของพวกเขาเอาไว้ก็ได้หลายๆครั้งที่ความเชื่อในสมัยก่อนสามารถใช้หลักของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอธิบายได้อย่างสอดคล้องกันป่าจึงเป็นห้องสมุดธรรมชาติหลากหลายวิชาให้เราได้เลือกมาศึกษา

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกวัฒนธรรมความเป็นมาของชนชาติความลี้ลับในผืนป่าแต่ละแห่ง

ค้นหาคำตอบของปริศนาเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในอาณาจักรนี้รอเวลาแห่งการค้นคว้าสัพพวิชชาสัจธรรมของชีวิตก่อนที่จะช้าเกินไป

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

หากฝูงสัตว์และไม้ป่าทั้งเล็กและใหญ่เป็นสมบัติอันทรงค่าในการสร้างระบบนิเวศอันสมบูรณ์ให้แก่โลกสีเขียวแห่งผืนพนาแล้วยังประโยชน์โดยตรงสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์

ิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นกำนันจากหน้าน้ำที่ผู้คนสามารถได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการบริโภคและนันทนาการ

มหาสมุทรอินเดียหรือที่เรียกกันว่าทะเลอันดามันเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลย้อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดระนองส่วนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ที่รู้จักกันในนามอ่าวไทยนั้นเริ่มตั้งแต่จังหวัดตราดเลาะเลียบไปจนถึงจังหวัดปัตตานี

และเช่นเดียวกันกับสัตว์ป่าที่จะต้องอาศัยพื้นป่าเป็นบ้านเพื่อแสวงหาอาหารและใช้เป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลก็จะต้องมีแนวปะการังเป็นที่อาศัยและใช้เกาะแก่งต่างๆเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนดังนั้นการอนุรักษ์บางส่วนของท้องทะเลไว้ให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แนวคิดการอนุรักษ์ในรูปแบบเดียวกันกับการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเกิดขึ้นมีการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นกลางทะเลเช่นเดียวกับที่เคยจัดตั้งในผืนป่าเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่หมดเปลืองไปให้ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อทดแทน

อุทยานแห่งชาติตารูเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบริเวณช่องแคบมะละกาในทะเลอันดามันโดยสามารถจัดแบ่งเป็นหมู่เกาะได้2กลุ่มคือหมู่เกาะตารูเตาและหมู่เกาะอาดังราวีเกาะตารูเตาเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของฝั่งทะเลตะวันตกเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งนี้โดยรอบเขตของเกาะเต็มไปด้วยอ่าวมากมายสมกับความหมายของเกาะตารูเตาที่มีรากฐานมาจากทางภาษามลายูว่าตะลดเตาหมายถึงมีเวิ้งอ่าวมากแล้วจึงเพี้ยนมาเป็นตารูเตาภายหลังหลายอ่าวของเกาะตารูเตาเช่นตะโลอุดังและตะโลวาวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำจากกลุ่มนักโทษทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เนื่องในครั้งนั้นเกาะตารูเตาเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งถึง40กิโลเมตรแล้วยังเป็นดินแดนทุรกันดารมีโจรสลัดชุกชุมในบริเวณหน้าน้ำโดยรอบยากแก่การหลบหนีของนักโทษปัจจุบันตารูเตาไม่ได้มีร่องรอยความโหดร้ายของโรงเรือนที่ใช้คุมขังนักโทษหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือเรื่องราวอันเป็นความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์และความงดงามของสภาพธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้สนใจเดินทางสู่เกาะแห่งนี้

ภายในอุทยานแห่งชาติสรุเตายังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หากินของชาวเลโดยพบว่าชาวเลตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรบนที่ราบของเกาะลีเป๊ะแล้วใช้บริเวณหมู่เกาะอาดังราวีเป็นพื้นที่ทำกินชาวทะเลเกาะลีเป๊ะนี้สืบเชื้อสายมาจากชาวเลบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในประเทศอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซียชาวเลมีภาษาพูดและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นของตนเอง

ยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการยังชีพนั้นชาวเลจะยึดอาชีพการจับสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งการเก็บปะการังเพื่อนำไปขาย

การทำประมงของชาวเลเกาะลิเป๊ะพบว่าส่วนใหญ่จะได้รับการผูกขาดรายได้โดยนายทุนต่างถิ่นส่งผลให้รายได้ของชาวเลต่ำกว่าที่ควรวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเพิ่มปริมาณสินค้าสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นด้วยเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องเช่นการใช้อวนตาทีหรือแม้กระทั่งการระเบิดปลาเมื่อรายได้ลดลงแม่บ้านก็ไม่สามารถปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปการทอเสื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่สูงนักแต่ก็พอจะทำให้ชีวิตบนเกาะดำเนินไปโดยไม่ต้องอพยพเข้ามาทำงานในเมือง

0: เด็กๆได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความฝืดเคืองของทรัพยากรและพร้อมจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจับสัตว์น้ำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
1: ใช่

ากวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับรู้ถึงโทษภัยของการทำลายโดยไม่ยั้งคิดสักวันหนึ่งตะรุเตาอาจจะเหลือเพียงหาดทรายที่ว่างเปล่าขาดสัตว์น้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนในอนาคต

ข้ามมายังท้องทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จัดตั้งขึ้นในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้คือหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกันถึง40เกาะทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีคราม

ภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่10เมตรไปจนถึง400เมตรลักษณะของเกาะที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนเช่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงรวมทั้งง่ายต่อการสึกกร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ผาหินที่มีอยู่นั้นมีลักษณะแปลกตาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเกิดขึ้นของแอ่งน้ำเค็มในหุบเขาที่เรียกว่าทะเลใน

ะเลในมีอาณาบริเวณอยู่ภายในเกาะแม่เกาะน้ำที่เข้ามาท่วมขังไหลเข้ามาโดยผ่านช่องว่างของหินที่ฐานเกาะซึ่งช่องว่างนี้เกิดจากการยุบตัวของเขาหินปูนจนเกิดรอยแยกน้ำทะเลจากภายนอกจึงไหลเข้าสู่ภายในทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ดูเหมือนถูกตัดขาดจากผืนน้ำด้านนอก

บริเวณของทะเลในถือได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเข้าสู่ภายในก็จะพัดพาสัตว์น้ำตัวเล็กๆ เข้ามาด้วยพร้อมกันแล้วสัตว์เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกระแสน้ำพัดพาสัตว์น้ำเหล่านี้ออกสู่ทะเลภายนอกอีกครั้งพวกมันก็จะโตพอที่จะสืบทอดลูกหลานก่อนที่จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป

ท่ามกลางความแกร่งของหินผารองเท้านารีที่ได้รับชื่อตามถิ่นกำเนิดว่ารองเท้านารีอ่างทองยังสามารถแพร่พันธุ์เป็นสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้

พื้นสมุทรโดยรอบของหมู่เกาะอ่างทองเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่ของปะการังน้ำตื้นการมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์เอื้ออำนวยให้ลูกโซ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันไปอย่างต่อเนื่องเพราะภายในแนวปะการังนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาผิวน้ำซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกทะเลฝูงนกนางนวลแกลบไททอยดำอาศัยร่มเงาของชะง่อนหินเป็นที่พักก่อนจะออกบินวนเวียนเหนือแนวปะการังแล้วโฉบปลาขึ้นมากินเป็น

บางครั้งการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ริมฝั่งทะเลขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลหายากดังเช่นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลอาหารสำคัญของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

การได้พบเห็นพยูนนับ10ตัวที่นี่ชี้ให้เห็นถึงผลสำเร็จของการควบคุมพื้นที่ไว้เพื่อเป็นบ้านที่ปลอดภัยของสัตว์น้ำ

0: โลกสีครามแห่งท้องทะเลไทยยังเต็มไปด้วยสมบัติอันล้ำค่าของชีวิตใต้ทะเลสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนนับล้านแล้วยังมีผลพลอยได้คือความสวยงามที่ผู้คนทั่วโลกแสวงหาโอกาสมาเยือนสร้างเงินตราจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยอีกด้วย
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

จากหนาวสู่ร้อนจากร้อนสู่ฝนแต่ละฤดูกาลได้ก่อกำเนิดภาพอันงดงามของเหล่าพืชพันธุ์และมวลดอกไม้หมุนเวียนไปตามวัฏจักรแห่งวันเวลา

สายลมจากไซบีเรียเดินทางเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัยและแผ่นดินทางตอนเหนือพัดพาเอาความเยือกเย็นมาเป็นสัญญาณแห่งฤดูกาลใหม่นี่ไม่ใช่ความฉ่ำเย็นจากสายฝนแต่เป็นความเยือกเย็นแห้งแล้งที่บอกให้หมู่ไม้รับรู้ว่าฤดูหนาวได้กลับมาเยี่ยมเยือน

ผืนป่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆทุ่งหญ้าที่เคยเขียวขจีก็กลับเหลืองแห้งกรอบไปทั่วสัตว์ที่เคยอาศัยหากินก็จำเป็นต้องอพยพสู่แหล่งอาหารใหม่

ต้นสนเริ่มออกดอกเตรียมขยายพันธุ์สนเป็นไม้ไม่ผลัดใบที่ขึ้นกระจายกันอยู่มากทางภาคเหนือบนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,000 เมตรความสูงนี้เองที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าเกือบตลอดปีความสูงและภูมิอากาศเช่นนี้ก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดสภาพสังคมพืชในป่าดิบเขาด้วยเช่นกันความชุ่มชื้นที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแม้ในฤดูกาลอันแห้งแล้งทำให้ป่าดิบเขาอุดมไปด้วยพืชชั้นต่ำที่อาศัยยึดเกาะกิ่งก้านของไม้ใหญ่ไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่างกล้วยไม้ป่าจะออกดอกในฤดูร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีกล้วยไม้อีกบางชนิดที่จะคลี่กลีบอวดสีสันในช่วงเวลาแห่งความหนาวเย็นนี้

นอกจากกล้วยไม้ฤดูหนาวยังเป็นเวลาที่ไม้ดอกอื่นๆ อีกหลายชนิดจะผลิดอกสีสดใสแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศซากุระป่าหรือนางพญาเสือโคร่งจัดเป็นซากุระพันธุ์เล็กที่สุดที่จะเติบโตอยู่ได้เฉพาะในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นในประเทศไทยซากุระเป็นพันธุ์ไม้ที่หาดูยากเนื่องจากจะพบอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูงและจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเพียงไม่กี่วันความงดงามยากที่จะได้ชื่นชมของดอกไม้ชนิดนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาซากุระป่ามาขยายพันธุ์ปลูกตลอดแนวถนนสู่ยอดดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรจูงใจหมู่นักท่องเที่ยวให้ปรารถนาจะเดินทางมาสัมผัสจนถนนสายซากุระกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของยอดดอยในช่วงฤดูกาลนี้

จากซากุระก็ยังมีดอกไม้ซึ่งจะพบเห็นได้เพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละปีอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามให้เป็นสัญลักษณ์ของเทือกดอยแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะเป็นพันไม้อันไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่นี่โดยธรรมชาติดั้งเดิมก็ตาม

นี่คือบัวตองหรือทานตะวันป่าพืชล้มลุกที่แพร่กระจายพันธุ์ได้รวดเร็วจนเติบโตปกคลุมไปทั่วทั้งดอยเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองอร่ามว่างไกลสุดสายตาพันไม้อันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศชนิดนี้ไม่ปรากฏว่าถูกนำมาแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อใดแต่จากวันเวลาอันยาวนานประสานกับคำร่ำลือจากนักเดินทางที่ได้พบเห็นบัวตองก็ดูจะถูกยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำดินแดนนี้ไปแล้วบนยอดดอยอินทนนท์หลังคาสยาม

ความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรกับสายลมแรงและอากาศหนาวจัดก็ทำให้ยากที่ไม้ดอกชนิดใดจะเติบโตอยู่ได้นอกจากต้นไม้ในตระกูลกุหลาบดอยชนิดหนึ่งดอกคำแดงเป็นพันธุ์ไม้ที่พบน้อยมากในประเทศไทยและจะออกดอกในช่วงราวเดือนมกราคมที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นการพบดอกคำแดงกระจายกันอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ที่แวดล้อมไปด้วยป่าดึกดำบรรพ์แห่งนี้เป็นที่มาของการขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่ากุหลาบพันปี

ณที่ราบสูงริมฝั่งโขงในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีแม้อากาศจะแห้งแล้งแต่ก็ยังคงเหลือลำธารเล็กๆจากแหล่งน้ำซับที่ไหลรินไม่ขาดสาย

ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงทั่วพื้นที่ซึ่งเป็นลานหินสูงต่ำจนไม้ใหญ่ยากจะเติบโตจะมีก็แต่ดอกไม้ป่าเล็กๆที่สามารถจะเสียดแทงยอดชูดอกกระจายกันเป็นลานดอกไม้ท่ามกลางป่าเต็งรังที่รายล้อมตลอดช่วงฤดูอันหนาวเย็นนี้

ระบวนการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนในป่าเต็งรังนี่คือกลไกที่ต้นไม้จะปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนความแห้งแล้งของผืนป่า

เมื่อความชุ่มชื้นในดินระเหยหายไอน้ำในอากาศลดน้อยลงวิธีการที่ต้นไม้จะต่อสู้กับสภาพอากาศก็คือการผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ

แต่ธรรมชาติไม่ได้กำหนดให้กระบวนการนี้เกิดพร้อมๆกันในพืชแต่ละชนิดสีสันจากป่าเปลี่ยนสีจึงสอดแทรกสลับกับความเขียวของพงไพร

สีสันอันร้อนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะคลอโรฟิลล์ในใบถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นเหลือเพียงสารที่ทำหน้าที่รวบรวมพลังงานและป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายคลอโรฟิลล์ที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์อันมีสีสันหลากหลายแตกต่างกันในใบของพืชแต่ละชนิด

คาโรทีนอยด์จะคงสภาพอยู่ได้ราว1สัปดาห์ก่อนจะสลายตัวไปเหลือไว้แต่ใบแห้งสีน้ำตาลเมื่อถึงเวลานั้นการถ่ายเทน้ำระหว่างต้นกับใบก็สิ้นสุดลงใบแห้งก็รอ

นี่คือสัญญาณว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยท่ามกลางความร้อนแล้งของอากาศมีเพียงความชุ่มชื้นเพียงน้อยนิดใต้ผิวดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตรอเวลาที่ความฉ่ำเย็นจะหวนคืนมาอีกครั้ง

่ไม้ที่เคยยืนต้นอยู่ท่ามกลางความแล้งร้ายของภูมิอากาศก็พากันผลิใบเขียวชอุ่มกันไปทั่วทั้งป่าฤดูกาลแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นทุ่งหญ้าระบัดใบแตกยอดอ่อนกลายเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์น้อยใหญ่ที่จะอพยพกลับสู่ถิ่นที่อยู่เดิมในช่วงเวลานี้

สรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามการเวลาเช่นนี้มิได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยสิ่งใดเลยนอกจากความลี้ลับของธรรมชาติ

แต่ละสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรนี้ล้วนเอื้อประโยชน์สู่กันและกันเป็นกลไกสลับซับซ้อนที่ดำเนินมานานแสนนานแล้ว

เป็นกลไกที่เปราะบางอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงอันมิได้ถูกกำหนดขึ้นจากวิถีธรรมชาติแต่กลับจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการดำรงอยู่ตามวงจรแห่งผืนป่าคือการหมุนเวียนของแต่ละฤดูกาลที่รังสรรค์หล่อเลี้ยงชีวิต

ตราบใดที่อาณาจักรชีวิตแห่งนี้ยังดำรงอยู่ทุกสิ่งก็จะยังคงดำเนินวิถีของตนเสมือนจะเป็นพันธสัญญาระหว่างกันและกันที่จะขับขานบทเพลงแห่งฤดูกาลนี้จนนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

พราะป่าไม้เนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซึมนะปริมาณน้ำฝนนะไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วคือสามารถจะดูดซึมเก็บกักไว้ใช้จนถึงฤดูแล้งได้เพราะรากไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซึมเหมือนกับฟองน้ำที่จะเก็บซับน้ำฝนไว้ทำให้พื้นดินนี่ชุ่มชื้นอยู่ตลอด

ในผืนป่ารกทึบบนภูเขาสูงน้ำฝนส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ด้วยเรือนยอดของต้นไม้อีกส่วนไหลซึมสู่ใต้ผิวดินกระทั่งป่าทั้งป่าอิ่มตัวไปด้วยความชุ่มเย็นแล้วน้ำที่เหลือจึงไหลรวมกันเป็นลำธารสู่เบื้องล่าง

ฝนจะตกในอัตราไม่เกิน250มิลลิเมตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำทั้งหมดสะสมตัวกันอยู่ตั้งแต่บนกิ่งก้านและใบของต้นไม้ไปจนถึงในรูปของน้ำใต้ดินละอองน้ำที่อบอวนอยู่ในทุกอณูจึงทำให้ป่าทั้งป่ามีสภาพประหนึ่งเป็นฟองน้ำขนาดมหึมาที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความชื้นก่อนจะปลดปล่อยน้ำให้ไหลซึมเป็นน้ำซับน้อยใหญ่

และด้วยปริมาณมหาศาลของน้ำที่ผืนดินโอบอุ้มไว้ในยามฝนตกนี่เองทำให้ลำธารเล็กๆยังค่อยๆรินไหลไม่ขาดสายแม้ในฤดูแล้งกระบวนการเช่นนี้หล่อเลี้ยงชีวิตทั่วผืนป่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วิถีแห่งสายน้ำดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของอำนาจเร้นลับแห่งธรรมชาติและอำนาจเดียวกันนี้ก็ยังกำหนดวิถีของดินฟ้าอากาศให้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาการดำรงชีพสืบสานเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ก็ดำเนินสอดคล้องไปกับสภาวะแห่งฤดูกาลนี้การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแล้วจะเป็นอย่างไรหากฤดูกาลผันแปรไปจากเดิมมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือความรู้ในปัจจุบันอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดวิทยาการก็สามารถบอกเราได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุลูกหนึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวไทยก่อนจะมีกำลังแรงจนกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นที่ได้รับการขนานนามว่าเกและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตเกือบ500คน

0: พายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานนับศตวรรษนี่อาจเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งในบรรดาความแปรปรวนหลายประการของธรรมชาติที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันมิเพียงจะก่อภัยพิบัติต่อภูมิภาคของเราเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกทั่วโลกเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกอุณหภูมิบนพื้นพิภพเกิดจากความสมดุลระหว่างความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากับความร้อนที่สะท้อนจากผิวโลกกลับคืนสู่อวกาศแต่การสะท้อนกลับของพลังงานนี้มิได้เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะความร้อนบางส่วนจะสะสมอยู่ในโมเลกุลของก๊าซหลายชนิดบนชั้นบรรยากาศที่เรียกรวมกันว่าก๊าซเรือนกระจกโดยปกติก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิบนโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทว่าปัจจุบันก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปเสียแล้วเมื่อโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นความร้อนก็ถูกสะสมมากตามไปด้วยสมดุลระหว่างความร้อนที่ได้รับกับความร้อนที่สะท้อนกลับสูญสิ้นไปโลกก็ร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าติดตามสังเกตสภาพภูมิอากาศของนักอุตุนิยมวิทยาทำให้เรารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มขึ้น
1: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะในระยะ 5-10 ปีที่แล้วมาเนี่ยลักษณะภูมิอากาศมีแนวโน้มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปีที่แล้วมานี้นะครับปีที่แล้วก็มีการทำลายสถิติ10กว่าครั้งนะครับปีนี้มีการทำลายสถิติมากกว่านั้นอีกนะ
0: ข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มอุณหภูมิของประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าภายในอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส
1: จริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ไว้ถึง50ปีแต่ผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะลดมลภาวะในบรรยากาศให้น้อยลงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ามากนะครับ
0: อุณหภูมิที่จะสูงขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุให้ภูเขาน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรสูงขึ้นอีกราว1เมตรภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงบ่อยครั้งขึ้นระบบนิเวศเสื่อมโทรมจนยากจะรักษาในบรรดาก๊าซต่างๆที่ทำให้เกิดปรากฏการเรือนกระจกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากถึง 50% ในจำนวนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากพวกน้ำมันและถ่านหินอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าปีพุทธศักราช 2532 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศลดลงจากเดิมที่มีอยู่มากกว่า 50% ในเวลาไม่ถึง30ปีการสูญเสียพื้นที่ป่าเช่นนี้เท่ากับเป็นการสูญเสียสิ่งที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยธรรมชาติเพราะปกติใบไม้จะเป็นตัวดูดเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อต้นไม้น้อยลง คาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยให้สะสมอยู่ในบรรยากาศ

การเกิดไฟป่าในฤดูแล้งนอกจากจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายป่าแล้วควันไฟที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โดยตรง

0: ในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายป่าไม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถึง30ล้านตันแม้จะมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2531แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าจะสิ้นสุดลงพร้อมกับพระราชบัญญัติฉบับนั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู่ในขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นประเทศไทยยังคงสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในอัตรา 0.3% ต่อปีความพยายามสงวนพื้นที่ป่าไม้ทำให้ความต้องการใช้ไม้แปรรูปส่วนหนึ่งได้รับการตอบสนองด้วยการนำเข้าจากลาวและพม่าแต่ด้วยเหตุที่ความแปรปรวนของธรรมชาติมิได้ถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองผลสืบเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าของประเทศทั้งสองจึงกระทบถึงสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงวันนี้ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนยิ่งร้อนแล้งยาวนานขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดภัยธรรมชาติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1: พายุเกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะเราไม่เคยปรากฏว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมีกำลังลมแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในอ่าวไทยซึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในระยะหลายสิบปีหลายร้อยปีนะฮะแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วสภาวะแห้งแล้งที่เราเกิดขึ้นติดต่อกันมาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสภาวะแห้งแล้งยาวนานติดต่อกันถึงขนาดนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว

มีรายงานว่าในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธารอยู่ไม่ถึง 3%เท่าที่เหลืออยู่เมื่อประกอบกับสภาพฤดูกาลที่ผันแปรไปก็ไม่สามารถจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเลี้ยงชีวิตได้สมบูรณ์เช่นในอดีตแล้ว

0: ีพุทธศักราช2535ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งของประเทศประสบภาวะการขาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำฝนที่เคยมีกลับลดลงจากค่าปกติกว่า 50% นอกจากนั้นน้ำที่มีอยู่ก็มีอัตราการระเหยสูงมากเพราะสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ
1: ปริมาณฝนในปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งแย่กว่าปีที่แล้วมากนะฮะขณะนี้น้ำที่เรามีอยู่ก็ที่ 129.02 เมตรลทกนะก็เป็นปริมาณน้ำเหลือ124ล้านลูกบาศก์เมตรก็คงจะใช้ได้อีกประมาณ24-25วันนั้นเองนะคือถ้าฝนไม่ตกมาเลยเนี่ยก็คงจะใช้ได้แค่นั้น
0: เมื่อปัจจัยจากธรรมชาติที่เคยเกื้อหนุนกลับเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอันทันสมัยก็แทบจะสูญเสียสมรรถภาพที่เคยมีศูนย์ควบคุมปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพอากาศและการทำฝนเทียมภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับองค์การยูเซดสหรัฐอเมริกาแต่เพื่อแก้ไขภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานไปเป็นการมุ่งเน้นการทำฝนเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเก็บกักให้แก่อ่างเก็บน้ำทั้งที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

การปล่อยบอลลูนที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาขึ้นไปด้วยนั้นช่วยให้คณะทำงานทราบถึงลักษณะอากาศและความเหมาะสมของการปฏิบัติการในแต่ละวัน

0: 家สมัครก่อของฟิลิปปินส์ยังแรงอยู่พวกการที
1: ่ข้อมูลสภาพอากาศทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและจากอุปกรณ์อันทันสมัยของศูนย์วิจัยเองเมื่อประกอบกับบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ก็ทำให้การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติการดำเนินไปโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลสู่เขื่อนทั้งสองได้ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนถึงต้นปี 2536

0: แต่วิทยาการก็ยังมีข้อจำกัด
1: การทำฝนหลวงนี่ก็มีขอบเขตที่จำกัดสภาพปริมาณน้ำฝนโดยธรรมชาตินั้นจะต้องมีอยู่บ้างเพียงแต่เราไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเกิดฝนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำที่ควรจะได้รับนั้นให้สูงขึ้นความชื้นหรือปริมาณไอ้น้ำไอ้อากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญจะต้องมีมากพอเมื่อเรามีป่าน้อยลงสภาพความเหมาะสมที่จะทำให้เกิดฝนตกโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

บทสรุปของความผันแปรแห่งฤดูกาลจะเป็นเช่นไรในขณะที่มนุษย์ยังมิอาจจะทรงอำนาจเหนือระบบของธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ภายในนั้นขาดสะบั้นลงด้วยการกระทำจากปัจจัยภายนอกด้วย2มือมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติให้ยับเยินจนเกินแก้ไขผลลัพธ์จากการกระทำนั้นได้เริ่มปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องกำหนดเวลามาตรฐานที่บ่งบอกว่าภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันเกือบจะถึงเวลาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในยามค่ำคืนสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการดำรงชีพในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง

้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถบินได้คำกล่าวที่ว่านกมีหูหนูมีปีกคืออีกความหมายหนึ่งซึ่งคนทั่วไปใช้เปรียบเปรยถึงสัตว์ชนิดนี้เนื่องจากรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายหนูแต่ทว่ามีปีกสามารถบินได้เหมือนกับนก

้างคาวจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามซอกหรือผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้ส่วนเท้าเกี่ยวกับแผ่นหินแล้วทิ้งตัวห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้

ค้างคาวมีมาแต่ครั้งใดในโลกไม่ปรากฏไว้เป็นหลักฐานแต่จากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในต่างประเทศสันนิษฐานว่าค้างคาวมีปรากฏอยู่บนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วนักสัตววิทยาคาดว่าค้างคาวสืบเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสัตว์กินแมลงมักชอบกระโดดตามกิ่งไม้ต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการงอกยาวออกมาโดยมีนิ้วและกระดูกฝ่ามือยืดยาวออกไปเพื่อยึดกับพังผืดของปีกที่อยู่ระหว่างนิ้วมีเล็บแหลมคมสำหรับใช้เกาะยึดพังผืดที่เป็นหนังใช้ในการบินและสามารถหุบหรือยืดได้เหมือนกับร่ม

0: ไม่มีใครรู้ว่าทำไมค้างคาวจึงต้องห้อยหัวลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกาะตามผนังอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางสรีระที่ไม่เอื้ออำนวยให้ค้างคาวเกาะได้เหมือนกับนกช่วงเวลากลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากบินออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนรุ่งสางความมืดภายในถ้ำจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการซุกซ่อนตัวเองจากแสงสว่างการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับความมืดเกือบตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้สายตาในการมองเห็นสัญญาณโซน่าเป็นคลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งออกมาจากปากและจมูกซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถจะรับได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมายังใบหูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรดาร์คอยรับสัญญาณค้างคาวจะรับรู้ถึงขนาดรูปร่างของสิ่งที่โซน่าส่งไปกระทบและสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางได้เพราะพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆทำให้ผู้คนโดยทั่วไปมีทัศนคติทางด้านลบกับสัตว์ชนิดนี้ความกลัวและความเกลียดชังค้างคาวถูกปลูกฝังมานานด้วยความเชื่อว่าค้างคาวเป็นเสมือนปีศาจร้ายเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชผลจำนวนมหาศาลของชาวสวน
1: ค้างคาวมาทำความเสียหายทุกปีแล้วมากๆผลผลิตที่จะได้รับสูญเสียกับค้างคาวนี่ปีเป็นครึ่งฮะวิธีการที่ป้องกันค้างคาวก็มีก่อไฟแล้วก็เคาะไม้ไล่ใช้ตะข่ายดักนกเนี่ยฮะมาจับในเวลากลางคืนถ้าไม่ดูแลรักษาก็คืนนึงก็หมดเป็นต้นๆเลยฮะ
0: ในประเทศไทยมีค้างคาวกว่า100ชนิดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทกลุ่มแรกเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่2กินผลไม้และน้ำหวานเกสรดอกไม้ไม่เฉพาะแต่ตามถ้ำเท่านั้นต้นไม้ใหญ่น้อยยังเป็นที่อาศัยพักพิงของค้างคาวบางชนิดเช่นกันค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มของค้างคาวกินผลไม้ที่ในแต่ละปีจะถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากเพราะเหตุที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการถูกฆ่าหรือถูกนำไปเป็นอาหารทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะค้างคาวจะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นภายใน1ป

0: แต่ที่จริงแล้วค้างคาวเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชเศรษฐกิจจริงหรือ
1: ในส่วนนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่มากเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ที่ค้างคาวเนี่ยจะไปทำลายได้ก็คือผลไม้ที่ต้องสุกแล้วนะฮะส่วนมากแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยมะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสัตว์ที่ทำลายน่าจะเป็นสัตว์อื่นพวกหนูอะไรก็ได้นะฮะที่กินผลไม้ก่อนที่จะไม่สุกมีผลไม้บางชนิดนะฮะที่ค้างคาวเนี่ยจะเข้าไปกินก่อนที่จะสุกก็มีนะฮะอันนั้นมีอยู่อย่างเช่นลำไยเนี่ยนะก็อันนั้นก็ถือว่ามีส่วนอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช
0: ่การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้นักวิชาการต่างหันมาให้ความสนใจศึกษาค้างคาวแม่ไก่มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานของระบบสมองที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย
1: มีนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้ก็พยายามพิสูจน์อย่างเช่นการศึกษาระบบสมองและประสาทของค้างคาวประเภทกินน้ำหวานและผลไม้นะฮะก็ปรากฏว่าการทำงานของระบบสมองประสาทและโครงสร้างของมันเนี่ยคล้ายกับสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไพรเมทคือสัตว์ในกลุ่มของมนุษย์และก็ลิงนะฮะมีการทดลองฝึกค้างคาวเพื่อให้เข้าใจสัญญาณแล้วก็พิสูจน์ข้อพิสูจน์บางอันว่าค้างคาวนั้นเรียนรู้ได้มากสักแค่ไหนโดยที่เมื่อเราจับค้างคาวมาแล้วก็นำมาให้รู้จักอาหารที่เราจะให้กินนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้รู้ให้ค้างคาวเนี่ยรู้จักมากินอาหารในเวลาที่เราต้องการให้มาและโดยที่มีการให้สัญญาณเรียกนะฮะจากนั้นมาเราก็เลิกให้อาหารแต่ว่าใช้สัญญาณเรียกอย่างเดียวก็ปรากฏว่าค้างคาวนั้นสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1 อาทิตย์
0: นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมซึ่งจัดแบ่งลำดับอาณาเขตตามอาวุโสตัวที่มีอายุมากจะแยกตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพียงลำพังอย่างสงบปีกที่มีความกว้างและแข็งแรงจะโอบคลุมร่างกายไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1 ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและส่งเสียงร้องอยู่เกือบตลอดเวลาลูกอ่อนจะเกาะอยู่กับอกแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนโตเกินกว่าที่แม่จะรับน้ำหนักไหวแม่จะคอยดูแลอย่างทนุถนอมจนกว่าลูกจะเติบโตและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้

ในขณะที่ค้างคาวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนหลับในตอนกลางวันแต่ค้างคาวหนุ่มสาวยังคงหยอกล้อเกี่ยวพาราศีกันอยู่เป็นคู่คู่ตัวผู้จะใช้ปีกโอบรัดตัวเมียไว้เมื่อสื่อความเข้าใจตรงกันบทบัญญัติตามคันลองของธรรมชาติก็เริ่มต้น

0: การไล่ล่าหรือการทำลายแหล่งอาหารของค้างคาวทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ใกล้จะสูญพันธุ์กรณีศึกษาเรื่องของค้างคาวกิตติเป็นกรณีที่น่าสนใจค้างคาวกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารซึ่งเพิ่งจะค้นพบได้ไม่นานแต่ในปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในอันดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกในขณะที่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเกี่ยวกับค้างคาวกิตติยังไม่ได้ข้อมูลเพียงพอคุณกิตติทองลงยาเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516คุณกิตติพร้อมกับคณะสำรวจได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและในครั้งนั้นได้พบค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อของคุณกิตติผู้ค้นพบนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกิตติเสียชีวิตลงพร้อมๆกับค้างคาวกิตติก็เริ่มหายไปจากบริเวณพื้นที่ที่เคยพบเพราะถูกรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป
1: ก็มาถึงนี้
0: คุณสุรพลดวงแขผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามสำรวจแหล่งอาศัยและพฤติกรรมของค้างคาวกิตติเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตววิทยาน
1: ี่ครับก็มาดงพงอยู่นี่ห้วยบ้องตี้ครับเราขึ้นมาแนวนินพัด
0: การค้นหาหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ข้างหน้าแล้วกัน
2: ครับ
1: ที่บ้านเกลียง
0: บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศคือสถานที่ที่คาดว่าจะพบค้างคาวกิตติอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆเพราะมีสภาพเป็นเทือกเขาหินปูนตลอดแนว
3: ด้านโน้นนะครับถ้ำอยู่บนโน้นนะครับ
4: ไอ้เดียว
3: นะครับผมดูก่อนมีไหม
4: ลุงลองดูสิ
3: แถว
4: ปืน
0: เครื่องฟังโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงของค้างคาวเมื่อค้างคาวส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเข้ามายังเครื่องรับนี้ก็จะสามารถทราบชนิดของค้างคาวได้เพราะค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นที่ความถี่แตกต่างกัน

ภายในถ้ำที่จับสัญญาณโซน่าของค้างคาวกิติได้นี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดีที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดี

0: จะแยกอยู่ตัวเดียวไม่มีการรวมกลุ่มเหมือนค้างคาวชนิดอื่นความยาวของลำตัววัดได้ 29-33 มิลลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2กรัมจะต้องใช้ค้างคาวกิติจำนวน500ตัวจึงจะชั่งน้ำหนักได้1กิโลกรัมความอยู่รอดของค้างคาวกิติในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่างหนักเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากเพราะหากป่าถูกทำลายเหล่าแมลงซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของค้างคาวจะหมดลงด้วยเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะหยุดยั้งภาวะการสูญพันธุ์ของค้างคาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกให้ขยายเวลาพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ทางด้านพฤกษศาสตร์นั้นถือว่าค้างคาวมีความสำคัญมากทีเดียวพันไม้ในป่าเขตร้อนกว่า300ชนิดต้องอาศัยค้างคาวในการช่วยผสมเกสรและกระจายพันธุ
1: ์ค้างคาวกับพืชมีวิวัฒนาการร่วมกันมานานแล้วนะครับช่วงออกหากินของค้างคาวในตอนกลางคืนกับช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนี่จะสัมพันธ์กันนะครับคือว่าตั้งแต่พบค่ำจนทั้งถึงรุ่งสางโดยเฉพาะพวกดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆหรือมีน้ำหวานมากอย่างเช่นพวกลำพูลำแพนในป่าโกงกลางซึ่งขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือต้นทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนนี่จะบานกลางคืนนะครับบรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายก็ได้รับการผสมเกสรโดยสายค้างคาวเป็นหลัก
0: ในขณะที่ค้างคาวกินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกไม้จะทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นกรรมวิธีตามธรรมชาติที่ได้สรรสร้างให้สรรพชีวิตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถูกกระทบกระเทือนทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้ที่บานกลางคืนจะไม่ได้รับการผสมเกสรโดยค้างคาวอีกต่อไปนะครับทำให้ไม้ผลเหล่านั้นไม่ติดผลอย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้นะปัจจุบันนี้สวนทุเรียนย่านเมืองจันทร์ปราจีนบุรีนี่หลายสวนแล้วนะครับที่ต้องอาศัยคนมาผสมเกสรแทนนะครับ

ความใส่ใจที่จะปกป้องชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค้ำจุนต่อพันธุ์พืชเท่านั้นเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้รับ

ล้มหายใจภายใต้วิกฤตการณ์ของการย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติของโลกการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงของสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่จะบั่นทอนและฉุดรั้งให้ลมหายใจเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนหากยังเป็นชีวิตที่ขาดคนรับผิดชอบ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาจารย์เต็มเป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์เต็มก็จะมีโครงการนะโครงการอันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีโครงการเดียวคือโครงการสำรวจพันธุ์ไม้เพื่อทำหนังสือ Flora of Thailandการที่จะทำหนังสือนี่เราก็จะต้องหาข้อมูลเองนะโดยออกไปสำรวจนะออกไปเป็นคณะแรกเริ่มเราจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตัวอย่างที่เก็บมาเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษาต่อไปนะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

นดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่รู้จักกันในนามว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพันไม้และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดำรงชีพสอดประสานกันเกิดเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตอันสลับซับซ้อนที่นักวิชาการประมาณว่าสามารถจะจำแนกออกมาได้ถึงกว่า5ล้านชนิดพันธุ์แต่จำนวนที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้แม้ว่าการศึกษาค้นคว้าถึงความหลากหลายของมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะดำเนินกันมานานแสนนานแล้วก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าป่าฝนในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมทางพันธุกรรมของพืช

พาะในประเทศไทยเองการสำรวจศึกษาทางพฤกษศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีล่วงมาแล้วแม้ว่าในสมัยแรกจะเป็นการมุ่งจำแนกเฉพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในประเทศก็ตามการค้นคว้าค่อยๆดำเนินมาตามหลักวิชาการพฤกษศาสตร์สากลจนกระทั่งถึงวันนี้การศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศปัจจุบันมีบันทึกรายชื่อพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่พบในป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 ชนิดตัวอย่างของพืชเหล่านั้นได้รับการเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้พร้อมๆกับที่การสำรวจหาพืชชนิดใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงวิชาการยังคงดำเนินต่อไปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูงเช่นนี้ยากที่จะจบสิ้นลงได้

โลกในสมัยนั้นปาล์มชนิดนี้จะมีใบเป็นรูปกลมขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังใบปกคลุมด้วยขุยสีขาวก้านใบมีสีดำเล็กและเรียวยาวขนสีส้มสดเป็นพวงใหญ่ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงกว่า3เมตรกระทั่งในปีพุทธศักราช2520จึงมีการตรวจสอบ

พียงแห่งเดียวเท่านั้นแม้ว่าปัจจุบันจะพบปาล์มชนิดนี้ในผืนป่าแห่งอื่นๆนอกเหนือไปจากป่าเขาพระแถวก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากจึงถือว่าเกาะภูเก็ตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปาล์มชนิดนี้ป่าเขาพระแถวมีสถานภาพเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากการประกาศจัดตั้งในปีพุทธศักราช2523ครอบคลุมพื้นที่22ตารางกิโลเมตรยังไม่มีใครรู้ว่านอกจากปาล์มชนิดนี้แล้วจะยังมีพืชพันธุ์อันไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนซุกซ่อนอยู่ในป่าผืนเล็กๆแห่งนี้อีกหรือไม่พุทธศักราช2531มีการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยอีกครั้งบนเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเติบโตยึดเกาะไม้ยืนต้นอยู่ใกล้บริเวณน้ำตกบาโจในเขตอุทยานแห่งชาติผู้คนที่นั่นเรียกเถาไม้ชนิดนี้ในภาษาท้องถิ่นว่าย่านดาโอ

ลักษณะพิเศษของย่านดาโออยู่ที่ใบซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปนแดงสวยสะดุดตาในบางช่วงของปีจึงทำให้มีการขนานนามภายหลังจากการศึกษาและบันทึกเป็นพันไม้ชนิดใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทองทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มบนเกาะภูเก็ตอันเป็นพันไม้หายากและง่ายต่อการสูญพันธุ์ทั้งสองชนิดนี้ต่างเจริญเติบโตขยายพันธุ์กันอยู่หนาแน่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศการที่พืชเหล่านี้เติบโตขยายพันธุ์กันได้ตามปกติพอจะเป็นหลักประกันได้ว่าหากไม่มีการทำลายพื้นที่ป่าอันเป็นถิ่นกำเนิดพันไม้ทั้งสองก็ยากที่จะสูญพันธุ์ไปแต่พืชทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของพันไม้หายากที่เรามีอยู่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วใครจะบอกได้ว่ายังมีพันไม้หายากเช่นนี้กระจายกันอยู่ในผืนป่าทั่วทั้งประเทศอีกสักกี่ชนิดพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าจะยังมีพันไม้ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลยอีกมากมายเพียงใด

เป็นที่ยอมรับกันว่าพืชพันธุ์มากมายในป่าฝนเขตร้อนมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคกว่า1ใน4ของยาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตขึ้นมาจากพืชในป่าและหากศึกษากันต่อไปเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถสกัดตัวยาใหม่ๆจากพืชในป่าได้อีกมากมาย

แต่น่าเสียดายที่พืชหลายชนิดยังไม่ทันจะถูกนำมาศึกษาก็สูญพันธุ์ไปเสียแล้วนี่คือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆที่จัดอยู่ในจำพวกที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชทุกชนิดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกในจำนวนนั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในกลุ่มแมลงกว่า20ชนิดแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการทำให้พืชสูญพันธุ์มากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นรู้จักกันในชื่อมนุษย์

่าไม้ที่มีคุณค่าอย่างป่าฝนนั้นมักจะอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้โดยการโค่นขายเป็นท่อนซุงหรือนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงทำให้พื้นที่ป่าฝนทั่วโลกถูกทำลายไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%

ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนับแต่อดีตที่ผืนป่าถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่เคยมีการพิจารณาว่าลักษณะทางชีวภาพอันหลากหลายที่สูญเสียไปด้วยนั้นจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่

จวบจนปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อป่าถูกทำลายพืชหลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันนั่นเอง

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532พันไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบในประเทศไทยไรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสเป็นพืชที่เคยมีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายราว30ปีมาแล้วในมณฑลยูนนานประเทศจีนแต่หลังจากต้นที่ค้นพบตายลงนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็คาดว่าพืชชนิดนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งนักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้เดินทางเพื่อไปสำรวจชนิดพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเขตจังหวัดน่านที่นั่นพวกเขาได้พบไรชไนเดอร์ไซเนนซิสกำลังผลิดอกสีชมพูต้อนรับลมหนาวที่มาเยี่ยมเยือน

ในแต่ละปีไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของช่อดอกสีชมพูที่ประดับอยู่เฉพาะในผืนป่าดอยภูคาแห่งนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกพืชชนิดนี้ในภาษาไทยว่าชมพูภูคา

0: แม้ว่าชมพูภูคาจะเติบโตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่สภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดที่ต่างไปจากเดิมก็ดูจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้อันบอบบางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่ารอบๆเขตอุทยานถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวรภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะทำให้การเติบโตของต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากยิ่งแล้วยังส่งผลในอันที่จะทรุดโทรมลงให้แก่ต้นแม่ที่เติบโตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม่กี่สิบเมตรวิธีการอันทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามอนุรักษ์ชมพูภูคาจะไม่สายเกินไป
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากในแง่ของแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแต่การนำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาถึงศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะเรายังทำการศึกษาไม่ได้ทั่วถึงนะคะถึงแม้ว่า

0: ชมพูภูคาเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแค่ไหนอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้นี่เราไม่ทราบเราก็น่าจะสงวนพันธุ์ไว้ด้วยนะคะ
1: การขยายพันธุ์ในห้องทดลองประสบความสำเร็จอย่างแต่การย้ายต้นอ่อนลงปลูกในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้ผลตรงกันข้ามต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมได้ความพยายามยังคงดำเนินต่อไป
2: สำหรับโครงการฟลอราออฟไทยแลนด์นี่เราก็จะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวคือต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตอนนี้ก็เราทำมาได้5โวลุ่มนะคือพิมพ์เป็นเอกสารฟลอราออฟไทยแลนด์มา5โวลุ่มแล้วนะแล้วเราก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยเพราะว่าพันธุ์ไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากนั้นฟลอราออฟไทยแลนด์ก็คิดว่าอีก10ปีก็ยังไม่สำเร็จ
1: การศึกษาถึงเรื่องราวการดำรงอยู่ของมวลชีวิตบนพื้นพิภพยังคงกระทำกันอยู่ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต้องสูญสิ้นไปก่อนจะถูกนำมาเลือกใช้มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติและธรรมชาติก็จำเป็นต้องพึ่งพิงมนุษย์การอนุรักษ์ธรรมชาติมิได้ทำเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยมนุษย์นั่นเองที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นในที่สุด

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมสัญญาณแห่งความชุ่มชื้นตามธรรมชาติช่วยเตือนให้รู้ถึงการเปลี่ยนผันของฤดูกาล

ช่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอก็ใช้วิธีเกาะหินดักรอเหยื่อที่ลอยตามน้ำมาเช่นกันเมื่อถึงช่วงของการผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่สามของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อแมลงปอทั่วไปจะวางไข่ให้จมลงพื้นน้ำต่างไปจากแมลงปอเข็มที่ฝังไข่ไว้ในต้นไม้ใต้น้ำการวางไข่ในน้ำของสัตว์มีหลายแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบเขียดใช้บริเวณริมตลิ่งเพื่อวางไข่

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ที่ยาวและความคล่องแคล่วช่วยให้ชะนีใช้ชีวิตบนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่สองด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

นกพญาปากกว้างอกเงินจะสารรังห้อยบนกิ่งไม้ใหญ่เหนือทางน้ำเพื่อป้องกันลูกนกจากการถูกกิน

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างเปลิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใหญ่บางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนอกเหนือจากตารวม8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวขนตามตัวยังมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้ๆเสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามจวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกัน

ตัวอ่อนของแมงป่องแซ่จะหลบอยู่ใต้ท้องของแม่จนโตเต็มที่แมงป่องแซ่มีก้ามคู่ใหญ่เพื่อจับเหยื่อและสู้ศัตรูใช้ขาคู่ที่สองสำหรับรับรู้สภาพรอบตัวตุ่มที่โคนแซ่มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรมชาติ

้งปลวกแบ่งได้2ชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งวรรณะสืบพันธุ์และนักรบจะลอกคราบถึง5ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดปลวกนักรบมี2ประเภทประเภทกรามใหญ่ลำตัวมีสีค่อนข้างเข้มส่วนหัวและกรามใหญ่กว่าส่วนอื่นและประเภทจมูกยาวปลายจมูกมีท่อเล็กๆเพื่อปล่อยสารลักษณะเหนียวสีขาวและมีกลิ่นฉุนปลวกวรรณะสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกพลรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกพลรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เด้นคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวรรณะต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดียวมีหัวท้าย

ไม้มนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าผืนนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ปีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่กิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบ

ขื่อนแก่งกระจานสามารถรองรับน้ำด้วยความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่แห่งนี้ได้รองรับเอาความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเพชรบุรีไว้อย่างสม่ำเสมอ

จะมีใครรู้บ้างว่ากว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งผืนป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

ต่ลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ตามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเหตุต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้งสี่เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: ต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่นายแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

สีสันของพงไพรได้รับการแต่งเติมเมื่อลมหนาวสายแรกได้พัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผลัดใบเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภาวะความแห้งแล้งของฤดูหนาว

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ข้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

0: ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม
1: ช่วง

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

ขาพเนินทุ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดกลางผืนป่าใหญ่ด้วยความสูง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ยอดเขาพเนินทุ่งมีสภาพชื้นเพราะเมฆหมอกที่ห่มคลุมบริเวณยอดเขาไว้

0: แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีต้นน้ำเพชรจะไหลลัดเลาะตามเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองเพชรบุรีลงไปจรดกับเขตป่าเลาอูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในลำห้วยต้นแม่น้ำเพชรเคยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอส่วนเพราะเท่าที่ติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ชอดปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็เอานำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆนะแอบตักรอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีท่ามกลางขุนเขาและแม่ไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิตน้ำตกทอทิพเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมาอย่างงดงามสายน้ำทอทิพที่ทางโถมลงมาจากภูผา9ชั้นเกิดเป็นน้ำตกที่กระจายฟองขาวแผ่คลุมโขดหินไว้อย่างน่าดูแม่น้ำเพชรบุรีเคยไหลผ่านพื้นที่ป่าที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำโดยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะ

พ่อนกกนำลูกไซมาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่าง

ลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

0: การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก
1: ลองดูข่ายที่ตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
0: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกกูกีเมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทน

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

กเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

ากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการเนี่ยนะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะทั้งนั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะคะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะคะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลทั้งหมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วในการ

ากในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัปมง

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

าวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริม2ฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งมีเวลานานครับพบว่าในช่วงนั้นมีนกมีประชากรนกยูงประมาณ300-400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่านะครับผมจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งนะจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัว

การออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซ้ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวการนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัว

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

ชาเขี้ยวพาราศีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

การสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงาน

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ปัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะฮะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ40-50ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี่นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูเลือกกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

0: 12กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS ร้อยแอปพลิเคชันก็เหมือนพกจสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้นเก้าร้อยเจ็ดสิบสามกิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษาเราอยู่ซึ่งเรียกว่าทะเลออบันโลกออบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลทะลมโลก
2: โล
1: กคือทะเลออบันออบันคือทะลมคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำเพื่อละมันอาจใส่อะไรมันอาจใส่ทำหน้าเนาะหน้าไปอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเรื่อยๆแต่ว่าเนาะป้าของลุงลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะซิปผลเลยลองกินแล้วเลยโยมตัดได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่มสามคืนสามวันเข็มระเทือนอยู่ตายเนาะบุมบุมบุมบุมบุมบุมบุมเดี๋ยวต้องลงโบนี่แกว่านู้นนั่นก็เลยก็อพยพออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกก้อนนู้นแล้วก็ขอนร้ายนู้นยังเลยบุกก้อนนู้นเขาหลาวหลาวนั่นยังเลยน้องมึงจะเป็นบาดทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั่นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั่นนะมันยังได้โตเลยโตหน้าถาป้าลงในเลยลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แรงไหมโตในนั้นเด่น
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ังพายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายถาดใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระตอกกระไปดอกไม้กระไปเทียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปไปปูชากันนั้นไปกินกันโห่ห้าวห้าวอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงขนาดนั้นแต่ก่อนนู้นเวลานี้ไม่แล้วนู้นเวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรเลยเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของผงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นได้พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

0: ภายหลังการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์2กันยายนนี้จสร.ครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
1: สถานีวิทยุจสร.วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: ยังไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
5: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: งนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

กัดเซาะชั้นหินปูนทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นถ้ำประกอบกับน้ำฝนที่ซึมผ่านชั้นดินที่มีซากพืชซากสัตว์ทำให้น้ำแปรสภาพเป็นกรดคาร์บอนิกอ่อนๆซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนหินปูนเมื่อไหลผ่านรอยแตกและสลายหินปูนไปถึงน้ำใต้ดินจึงทำให้เกิดเป็นโพรงใต้ดินกระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆและต่อเนื่องจนเกิดเป็นหินงอกหินย้อยซึ่งต้องใช้เวลาหลายล้านปีนับเป็นผลงานสร้างสรรค์จากธรรมชาติที่ปราณีตซ่อนไว้ภายใต้ความมืดมิดใต้พื้นพิภพมาเป็นเวลานานน้ำที่ละลายหินปูนเรียกว่าแคลเซียมไอออนและคาร์บอเนตไอออนเมื่อน้ำสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์จะตกผลึกจับตัวกันเป็นหินย้อยส่วนด้านล่างเมื่อน้ำที่ละลายหินปูนหยดลงบนพื้นจับตัวกันเป็นหินงอกหินงอกหินย้อยเหล่านี้กว่าที่จะยาวขึ้นมาแต่ละเซนติเมตรกินเวลาเป็น10ปีหรือ100ปีถ้ำน้ำลอดอำเภอปางมาพ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดจากลำห้วยน้ำลางที่ไหลจากใต้ดินกัดเซาะเข้าไปในภูเขาหินปูนจนทะลุไปอีกด้านกลายเป็นถ้ำขนาดใหญ่ภายในถ้ำมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรสันนิษฐานได้ว่ามีอายุราว 2,000 ปีภายในมี3คูหาคูหาที่1มีขนาดใหญ่ที่สุดมีเสาหินแท่งใหญ่จากพื้นจรดเพดานเกิดจากหินงอกหินย้อยมาบรรจบกันนอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผาเครื่องมือหินฟันและกระดูกของมนุษย์รวมทั้งโลงผีแมนโลงศพของมนุษย์โบราณอีกด้วยปัจจุบันที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้แต่ต้องมีผู้ชำนาญพื้นที่ในการนำทางย้อนไปราวสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5การค้าขายระหว่างเกาะภูเก็ตและเกาะปีนังได้สร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจนเกาะภูเก็ตได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมซึ่งเห็นได้เด่นชัดจากตึกเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีสสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันออกและตะวันตกและในยุคสมัยของภรรยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตท่านเป็นผู้พัฒนาเมืองภูเก็ตให้เจริญเฟื่องฟูในทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการวางผังเมืองใหม่และได้นำรูปแบบมาจากเมืองปีนังโดยเริ่มจากใจกลางเมืองคือถนนถลางจนกลายมาเป็นย่านการค้าเก่าใจกลางเมืองที่สำคัญและเมื่อขยายตัวเมืองเพิ่มขึ้นมีการสร้างถนนสายใหม่เราจึงพบเห็นรูปแบบอาคารเหล่านี้บนถนนพังงาและถนนดีบุกด้วยเช่นกันแม้อาคารเก่าเหล่านี้จะถูกสร้างมาหลายศตวรรษแล้วแต่ยังคงความสวยงามและความสมบูรณ์อยู่มากโดยอาคารจะมีลักษณะแคบยาวชั้นล่างใช้ทำการค้าชั้นบนใช้อยู่อาศัยการตกแต่งจะเน้นใช้วัสดุแบบจีนเช่นกระเบื้องพื้นหลังคาประตูและหน้าต่างสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษเป็นอีกรูปแบบที่ยังคงความประณีตและสร้างเสน่ห์ให้เกาะภูเก็ตจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมาจนถึงปัจจุบันทิวเขาหลวงพระบางประกอบด้วยดอยน้อยใหญ่ทอดตัวยาวต่อเนื่องเป็นพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตไทยและลาวดอยขุนน้ำน่านเป็นดอยเล็กๆลูกหนึ่งที่ยังหลงเหลือป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่สำคัญมากอีกแห่งหนึ่งของไทยชาวล้วแห่งบ้านนากึนจังหวัดน่านมีอาชีพที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตเรื่อยมาตั้งแต่โบราณชนิดหนึ่งนั่นคืออาชีพต้มเกลือชาวล้วแห่งดอยขุนน้ำน่านรู้มานานแล้วว่าน้ำที่ซึมจากใต้ดินบริเวณนี้มีรสเค็มจึงขุดบ่อให้ลึกแล้วนำไปต้มเป็นเกลือบริโภคสำหรับครัวเรือนและนำไปขายเป็นรายได้นอกเหนือจากการทำนาน้ำหนึ่งกระทะจะต้มเกลือได้ 2-3 กิโลกรัมใช้เวลาต้มประมาณ 3-4 ชั่วโมงบ่อเกลือถือเป็นสาธารณสมบัติของทุกคนในหมู่บ้าน1ปีจะมีเวลาต้มได้เพียง2เดือนเท่านั้นเพราะบางฤดูน้ำจะแห้งบ่อ
จากการศึกษาทางธรณีวิทยาบริเวณขุนน้ำน่านจะมีชั้นทรายสลับกับชั้นเกลือเมื่อเกิดฝนตกน้ำที่ซึมไปใต้ดินจะไปละลายชั้นเกลือจนเกิดเป็นน้ำเค็มจนเกิดเป็นเกลือสินเทาที่สารคลอไรด์ใช้เป็นเกลือแกงสำหรับบริโภคได้แต่จะไม่มีแร่ธาตุไอโอดีนเหมือนอย่างที่เกลือทะเลมีด้วยเหตุนี้บ่อเกลือแห่งขุนน้ำน่านจึงเป็นเพียงอุตสาหกรรมในครัวเรือนแต่ก็นับเป็นการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการดำรงชีวิตปัจจุบันมีศูนย์กลางการผลิตเกลืออยู่ที่บ้านบ่อหลวงตำบลบ่อเกลือใต้ซึ่งเป็นบ่อเกลือที่ยังมีการผลิตเกลือจำหน่ายและถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านวัดพระธาตุลำปางหลวงองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงกลมสถาปัตยกรรมแบบพุกามล้านนามีความน่าสนใจตรงแผ่นประดับองค์พระธาตุซึ่งเป็นแผ่นทองแดงปิดทองที่ทางเหนือเรียกว่าทองจังโกสลักลวดลายต่างๆแบบล้านนาที่แถบไม่เหมือนกันเลยสักแผ่นเดียวยอดฉัตรทำด้วยทองคำมีลายสลักดุลเป็นลวดลายประจำยามแบบต่างๆลักษณะเจดีย์แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลให้พระธาตุหฤพุนชัยและพระบรมธาตุจอมทองด้วยเช่นกันภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระอัฐิธาตุจากพระนาราศข้างขวาพระศอด้านหน้าและด้านหลังนับเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยซึ่งมีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายด้านขวาขององค์เจดีย์คือวิหารน้ำแต้มภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังตลอดทั้งสองด้านเป็นภาพเขียนที่คาดว่าเก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีสังคมของผู้คนแต่ครั้งโบราณได้อย่างงดงามบนผนังหลังพระประธานปรากฏภาพเขียนลายทองเป็นภาพต้นโพแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ตรงกลางด้านบนซ้ายเป็นภาพพระอาทิตย์และพระจันทร์ทั่วบริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวงมีการผสมผสานของศาสนสถานและศิลปะได้อย่างกลมกลืนสวยงามนอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้าหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะแบบล้านนาสลักด้วยหยกสีเขียวในทุกๆปีจะมีงานประเพณีนมัสการพระแก้วดอนเต้าในวันเพ็ญเดือน12ความเจริญของอาณาจักรสุโขทัยได้สะท้อนผ่านทางศาสนสถานและประติมากรรมต่างๆบริเวณกลางเมืองสุโขทัยมีวัดประจำนครคือวัดมหาธาตุที่มีเจดีย์เรียงรายมากมายเป็นศูนย์กลางศาสนสถานที่สำคัญของสุโขทัยพระพุทธรูปปางต่างๆที่มีความงามของท่วงท่าปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดดวงพักอิ่มเอิบสะท้อนถึงความสงบร่มเย็นซึ่งเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งในงานประติมากรรมสุโขทัยศิลปะสุโขทัยไม่ได้ปรากฏเฉพาะที่วัดวาอารามเท่านั้นแต่ยังแฝงอยู่ในข้าวของเครื่องใช้จำพวกถ้วยชามที่ชาวสุโขทัยผลิตขึ้นเรียกว่าเครื่องสังคโลกในการขุดค้นเมืองโบราณพบว่ามีแหล่งเตาเผาเครื่องสังคโลกกระจายอยู่ทั่วบริเวณเป็นจำนวนมากจากข้อความในหลักศิลาจารึกหลักที่1ชี้ให้เห็นว่าชาวสุโขทัยผลิตเครื่องสังคโลกไม่เพียงเพื่อใช้สอยแต่ทำเป็นอุตสาหกรรมส่งไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆแหล่งเตาเผาที่ประณีตงดงามจะอยู่ในเมืองศรีสัชนาลัยมี2แหล่งใหญ่คือเตาสังคโลกป่ายางและเตาสังคโลกเกาะน้อยงานที่ผลิตจะเป็นภาชนะต่างๆและเครื่องประกอบสถาปัตยกรรมที่ไว้สำหรับตกแต่งช่อฟ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีลวดลายบนถ้วยชามที่เขียนได้อ่อนช้อยงดงามแม้ได้ต้นแบบมาจากภาชนะของจีนแต่ช่างชาวสุโขทัยก็สามารถรังสรรค์ลวดลายได้อย่างมีเอกลักษณ์ไม่แพ้กันความงามของลวดลายสวดทรงและสีสันหล่อล้อมเป็นงานศิลปะบนเครื่องสังคโลกที่ยังคงคุณค่าจนปัจจุบัน
ศรีสัชนาลัยก่อร่างสร้างอารยธรรมขึ้นจนกระทั่งเป็นชุมชนที่มากด้วยคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมร่องรอยความเจริญของเมืองเก่าแห่งลุ่มแม่น้ำยมยังคงปรากฏให้เห็นจนปัจจุบันย้อนกลับไปในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นกลุ่มชนชาวพวนในดินแดนล้านช้างพากันอพยพเข้ามาสู่แดนสยามจนมาถึงเมืองศรีสัชนาลัยและได้จับจองพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำยมในตำบลหาดเซี่ยวเป็นที่อาศัยและแหล่งทำกินเกิดเป็นหมู่บ้านชาวพวนเรื่อยมาชาวหาดเซี่ยวยังคงสืบสานการตีเหล็กเป็นมีดดาบและเครื่องใช้อื่นๆรวมถึงการย้อมผ้าด้วยครามงานฝีมือที่ผู้หญิงชาวหาดเซี่ยวทำสืบต่อกันมาย้อมครามหาดเซี่ยวนับเป็นงานฝีมือผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนโดดเด่นด้วยการใช้ฝ้ายแท้ 100% ย้อมครามธรรมชาตินิยมนำมาทอเป็นสิ้นเข็นครามและผสมผสานเทคนิคการจกหรือการทอแบบโบราณโดยเฉพาะสิ้นตีนจกสมัยก่อนผู้หญิงชาวหาดเซี่ยวจะเคร่งครัดในเรื่องการแต่งตัวหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานจะสวมใส่สิ้นตีนแดงคาดอกด้วยผ้าสีหากแต่งงานแล้วจะใส่สิ้นตีนดำคาดอกด้วยผ้าดำหรือผ้าย้อมด้วยครามชุมชนจึงได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนโดยเฉพาะการทอผ้ามานานกว่า100 ปีทั้งหมู่บ้านจึงเต็มไปด้วยหูกทอผ้าจากความงามของเนื้อผ้าผสานลวดลายเก่าแก่บนผ้าสิ้นตีนจกที่ชาวหาดเซี่ยวสร้างสรรค์ด้วยฝีมืออันละเอียดอ่อนจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและได้กลายเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชุมชนหาดเซี่ยวจนปัจจุบันมีตำนานกล่าวไว้ว่าดินแดนอีสานมีความคุ้นเคยกับการทำว่าวและเล่นว่าวโดยเฉพาะกับว่าวที่มีขนาดใหญ่และจะเปล่งท่วงทำนองราวกับเสียงดนตรีขณะที่ลอยลมอยู่บนฟ้าชาวอีสานเรียกว่าวชนิดนี้ว่าว่าวสองห้องหรือว่าวแอกซึ่งมีลักษณะเป็นว่าวแผงที่มีตัวโครงสร้างหลักทำจากไม้ไผ่สองอันคืออกและปีกผูกเป็นโครงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมักนิยมทำขนาดใหญ่ราว100ถึง150เซนติเมตรขึ้นไปและใช้ผ้าร่มหรือกระดาษปิดทับพร้อมตกแต่งให้ว่าวมีลวดลายและสีสันสวยงามแอกที่ติดอยู่ตอนบนของตัวว่าวจะสั่นพลิ้วด้วยแรงลมเสียงแอกดังก้องไปทั่วท้องนาจนกลายเป็นการแข่งขันไปในที่สุดในอดีตการละเล่นเช่นนี้บ่งชี้ถึงกติความเชื่อของกลุ่มชนต่างเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในดินแดนที่ราบสูงแห่งนี้ว่าวอีสานจึงนับเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันยังมีการพัฒนาการแข่งขันว่าวแอกโบราณและว่าวแอกพัฒนาให้กลายเป็นกีฬาทางอากาศที่ได้มาตรฐานในทุกๆปีซึ่งถือเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่อีกด้วยกระแสธารสายนี้เปรียบเสมือนสายใหญ่ชีวิตที่เชื่อมโยงนานาอารยธรรมของผู้คนต่างเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์มาหลอมรวมกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมดินแดนลุ่มน้ำแม่กลองเมืองราชบุรีแห่งนี้ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์บริเวณลุ่มน้ำแม่กลองในจังหวัดราชบุรีมีการอพยพย้ายถิ่นของกลุ่มชนหลายเชื้อชาติหนึ่งในนั้นคือมอญหรือรามันที่มีวิถีการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างเฉพาะตนโดยเฉพาะความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าความเคร่งครัดของพุทธศาสนิกชนชาวมอญได้ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังเปรียบเสมือนมรดกแห่งวัฒนธรรมที่ชาวรามันต้องรักษาและสืบทอดต่อไปภาษามอญเป็นภาษาในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติกที่พูดโดยชาวมอญที่อาศัยอยู่ในพม่าและไทยจากหลักฐานคัมภีร์ไบลานที่จารึกไว้เป็นอักษรมอญซึ่งคนยุคก่อนยึดถือและปฏิบัติสืบมาบางฉบับมีอายุกว่า300 ปีโดยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางส่วนใหญ่
จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพราะชาวมอญเชื่อว่าการทำบุญที่ได้กุศลสูงสุดคือการสร้างพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โบราณวัตถุและข้าวของเครื่องใช้ของชาวมอญเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่วัดม่วงวัดมอญเก่าแก่ในอำเภอบ้านโป่งโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2535เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดลงในจิตวิญญาณของคนมอญมาเนิ่นนานและยังคงสืบสารจนทุกวันนี้ทะเลน้อยหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยหรืออุทยานนกน้ำทะเลน้อยเป็นทะเลสาบน้ำจืดและพื้นที่ชุ่มน้ำคุ้มครองตามอนุสัญญาแรมซาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งอยู่ต่อเนื่องกับทะเลสาบสงขลามีพื้นที่แหล่งน้ำประมาณ 17,500 ไร่และมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.2 ถึง 1.25 เมตรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทะเลน้อยจึงเป็นหัวใจของระบบนิเวศแห่งนี้แม้น้ำจืดที่ไหลผ่านป่าพรุในทะเลน้อยจะชะเอาความเป็นกรดของดินพรุลงมาทำให้ค่าความเป็นกรดสูงกว่าปกติสัตว์น้ำหลายชนิดจึงไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แต่ก็ยังคงรักษาสภาพความเป็นป่าพรุและป่าเสม็ดเอาไว้ได้บริเวณนี้จะพบนกอพยพขนาดใหญ่มาชุมนุมกันในขณะที่พ่อแม่นกเป็นผู้ล่าบนผิวน้ำแต่ไข่และลูกนกในรังก็อาจตกเป็นเหยื่อของนกกาได้เช่นกันนี่คือกฎการควบคุมประชากรของธรรมชาติที่พบเห็นได้ที่ทะเลสาบสงขลาเพราะเป็นแหล่งน้ำจืดแห่งใหญ่แห่งเดียวในบริเวณนี้ชาวบ้านทะเลน้อยจึงใช้น้ำที่นี่ในการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักและการหาปลาจูดหรือต้นกระจูดซึ่งเป็นพันธุ์พืชประเภทกกที่ขึ้นในที่ที่มีน้ำขังโดยเฉพาะบริเวณป่าพรุทะเลน้อยเป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและมีเป็นจำนวนมากจนอาจดูไร้ค่าแต่ชาวบ้านก็นำมาใช้ประโยชน์โดยตากให้แห้งย้อมสีและนำไปสารเป็นเสื่อและเครื่องใช้ในรูปแบบต่างๆจนพัฒนากลายมาเป็นสินค้าขึ้นชื่อและของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนทะเลน้อยแห่งนี้ด้วยสีสันฉูดฉาดสวยงามรูปทรงแปลกตาไปกว่าเรือประมงชนิดอื่นๆทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวประมงมุสลิมและยังเป็นเรือประมงพื้นถิ่นในแถบจังหวัดปัตตานีและด้วยสีสันฉูดฉาดสวยงามรูปทรงแปลกตาไปกว่าเรือประมงชนิดอื่นๆทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวประมงมุสลิม

จากพ่อค้าชาวอาหรับต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการผสมผสานทางวัฒนธรรมกันขึ้นไทยจึงได้รับรูปแบบการต่อเรือกอและและมีการดัดแปลงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการต่อเรือกอและส่วนใหญ่จะทำขึ้นจากไม้ตะเคียนซึ่งเป็นไม้ที่มีอยู่มากในภาคใต้เนื้อไม้มีความคงทนแข็งแรงขนาดลำเรือจะอยู่ที่ 20-25 ศอกราวๆ 10-12 เมตรท้องเรือลึกหัวและปลายแหลมเพื่อใช้โต้คลื่นลมได้ดีแต่ก็ถูกดัดแปลงไปตามสมัยนิยมเปลี่ยนจากท้ายแหลมมาเป็นท้ายแบบตัดเพื่อใช้วางเครื่องยนต์แต่ก็ยังคงรูปโฉมด้วยลายเส้นสวยงามและสีสันที่สดใสที่แต่งแต้มบนลำเรือซึ่งถือเป็นจิตวิญญาณแห่งเรือกอและลวดลายที่ใช้ในการวาดมักเป็นลายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและคติความเชื่อเน้นการใช้สีสันที่ฉูดฉาดและตัดกันเช่นแดงส้มเขียวน้ำเงินหรือทองการลงสีและวาดลวดลายบนเรือแต่ละลำจะใช้เวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์ต้องใช้ความอดทนความชำนาญและการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายบนเรือกอและจึงเปรียบเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมของชาวมุสลิมชายแดนใต้ที่ยังไม่สูญหายไปนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพสู่นครราชสีมาปากประตูสู่อีสานก็เริ่มเปิดรับความเจริญรุ่งเรืองทุกด้านที่หลั่งไหลเข้ามาตามเส้นทางการคมนาคมทางบกการสัญจรทางน้ำจึงลดบทบาทไปโดยปริยายจากดินแดนปากแม่น้ำมูลอันรุ่งเรืองอุบลราชธานีได้สั่งสมอารยธรรมเก่าแก่ยาวนานและมีการพัฒนาต่อเนื่องมาหลายยุคหลายสมัยราว 5,000 ปีก่อนสังคมเกษตรกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเคยตั้งรกรากอยู่ณที่แห่งนี้ได้ปรากฏอยู่บนภาพเขียนสีแดงบนแผ่นผ้าใหญ่ที่ผาแต้มแสดงให้เห็นถึงความเป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำของลุ่มน้ำมูลแห่งนี้บนภาพจิตรกรรมโบราณเหล่านี้ยังมีภาพสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเครื่องมือจับปลาและอุปกรณ์ลักษณะดังกล่าวยังมีให้เห็นอยู่จนปัจจุบันชาวบ้านคอใต้ในอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนิยมสร้างเครื่องมือจับปลาที่เรียกว่าตุ้มปลายอนมาเนิ่นนานตั้งแต่ยุคปู่ย่าเพื่อดักจับปลาในลำน้ำมูลในการเลี้ยงชีพตุ้มนับเป็นศิลปะงานช่างด้านการจักสานไม้ไผ่ที่มีมาแต่โบราณรูปทรงคล้ายข้องมีขนาดรูปทรงเล็กใหญ่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานแต่สำหรับตุ้มปลายอนแห่งลุ่มน้ำมูลที่บ้านคอใต้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยขนาดรูปทรงที่ใหญ่โตมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5-12 เมตรมีความกว้างประมาณ 1-2 เมตรโดยขนาดเล็กสุดความกว้างประมาณ1เมตรการวางตุ้มในลักษณะน้ำลึกที่ต่างกันอยู่ที่ขนาดความสูงของตุ้มโดยก้นตุ้มต้องอยู่ห่างผิวดินใต้น้ำประมาณ50เซนติเมตรและปากตุ้มจะอยู่เหนือผิวน้ำด้านบน34เซนติเมตรและต้องมีเสาไม้ไผ่ 5-6 ลำทำเป็นเสาหลักปักยึดโครงสร้างตุ้มให้มั่นคงแข็งแรงโดยมีเหยื่อเป็นข้าวหมักที่ปั้นเป็นก้อนก่อนฟ้าสางชาวบ้านจะออกไปกู้ตุ้มเพื่อนำปลาออกมาปลาส่วนใหญ่ที่จับได้จะเป็นปลายอนภาคกลางเรียกปลาสังกะวาดซึ่งตุ้มหนึ่งหลังจะสามารถดักจับปลายอนได้ตั้งแต่ 5-160 กิโลกรัมแต่ในปัจจุบันปลาในลำน้ำมูลเริ่มมีจำนวนลดลงจนไม่แน่ใจว่าตุ้มจะยังคงถูกใช้งานไปได้อีกนานแค่ไหนคำว่ากล้วยไม้มีที่มาอย่างไรไม่แน่ชัดแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองคำว่ากล้วยไม้ได้ปรากฏอยู่ในบทพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในประเทศไทยแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะอากาศก่อให้เกิดพันไม้ป่าชนิดหนึ่งกล้วยไม้ป่าปรากฏอยู่ในพื้นป่าโบราณและมีไม่กี่แห่งบนโลกซึ่งมีลักษณะคล้ายลำลูกกล้วยหรือกล้วยไม้บางสกุลที่ไม่มีลำลูกกล้วยก็เรียกกล้วยไม้ด้วยเช่นกันแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าตามธรรมชาติ

0: ของโลกมี2แห่งใหญ่ๆคือแถบลาตินอเมริกาและเอเชียแปซิฟิกเมืองไทยถือเป็นแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สวยงามแหล่งใหญ่ของโลกจากการสำรวจพบว่ามีกล้วยไม้ป่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิดดอย 30,000 จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นแหล่งพบราชินีกล้วยไม้ป่าเมืองไทยนั่นคือดอกฟ้ามุ่ยซึ่งเป็นกล้วยไม้ตระกูลวันด้ามีแหล่งกำเนิดในป่าภาคเหนือของไทยที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตรฟ้ามุ่ยต้นแรกของไทยค้นพบโดยเซอร์โจเซฟดาลตันฮุกเกอร์กับคณะสำรวจเมื่อปีพุทธศักราช 2,392 และได้รับการยอมรับว่าเป็นกล้วยไม้ที่สวยที่สุดชนิดหนึ่งของโลกจากความงามของดอกสีฟ้าซึ่งหาได้ยากในสมัยนั้นทำให้ฟ้ามุ่ยมีความสำคัญในแง่พฤกษศาสตร์เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยหรือไม้อากาศสามารถปรับตัวอย่างยอดเยี่ยมขึ้นเกาะอยู่กับเปลือกไม้ของไม้ยืนต้นในป่าได้มีรากยึดเกาะเหนียวแน่นอาศัยเพียงแร่ธาตุที่มากับน้ำฝนลักษณะพิเศษที่ไม่พบในกล้วยไม้ชนิดใดในโลกคือบนพื้นกลีบดอกจะมีลายตารางเป็นเส้นตัดกันทั้งดอกแต่ก็ยังมีการพบฟ้ามุ้ยเผือกที่มีกลีบดอกสีขาวและฟ้ามุ้ยแดงที่มีกลีบดอกสีชมพูจึงมักเป็นกล้วยไม้ที่มีผู้นิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้ประชากรกล้วยไม้ตามธรรมชาติลดน้อยลงภาคเหนือของไทยมีกล้วยไม้งามหลากหลายชนิดคำว่าเอื้องซึ่งเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือซึ่งหมายถึงกล้วยไม้เช่นเอื้องคำเอื้องม่อนไข่เอื้องมัจฉานุเอื้องเหล่านี้จัดอยู่ในกล้วยไม้สกุลหวายลักษณะทั่วไปคือลำลูกกล้วยยาวเป็นปล้องเป็นกล้วยไม้สกุลใหญ่ที่พบมากในประเทศไทยด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าดอยอินทนนท์จึงเป็นแหล่งกำเนิดดอกกล้วยไม้แปลกตาหลากชนิดรองเท้านารีอินทนนท์ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2,396 ในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์จะพบรองเท้านารีอินทนนท์ออกดอกสะพรั่งงดงามในประเทศไทยพบกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีพันแท้ถึง16ชนิดซึ่งบางส่วนอาจพบขึ้นบนซอกหินของภูเขาหินปูนรองเท้านารีเหลืองพังงามีถิ่นกำเนิดบนภูเขาหินปูนแถบชายฝั่งทะเลภาคใต้รองเท้านารีฟ้าหอยถูกพบในภูเขาทางภาคเหนือรองเท้านารีปีกแมลงปอมีถิ่นกำเนิดบนยอดภูหลวงจังหวัดเลยนับตั้งแต่ยอดดอยจนถึงหน้าผาสูงชันเรื่อยลงมาตามแหล่งซอกหินและตามพื้นดินในป่าไม่ว่าจะเป็นป่าสนเขาป่าดิบแล้งจะมีกล้วยไม้ป่าแทรกตัวอยู่เสมอพื้นป่าหลายประเภททำให้เกิดกล้วยไม้ป่าหลากหลายพันธุ์ผลัดเปลี่ยนให้เห็นตลอดทั้งปีกล้วยไม้จึงไม่ใช่เป็นเพียงชีวิตชีวาของพื้นป่าแต่ยังทรงคุณค่าทางพฤกษศาสตร์ประดับแผ่นดินด้วยเช่นกัน
1: สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 แอปพลิเคชันจสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 แอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสภามีมติ800ขออภัยค่ะ285ต่อ141เสียงอนุมัติพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านและปภ.แจงเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมปี69ครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: และสบู่สมุนสมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ไข่คือปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มเจ้าวรส
3: นายชัยรัตน์แก้วเพ็งเพียรแก้วเพียงเพนรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมซึ่งเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินผู้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจำนวนกว่า558ล้านบาทเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนโดยกำหนดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือดังนี้ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครั้งคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้รับความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วปพ.จึงได้เน้นย้ำให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้พร้อมเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นหากมีข้อติดขัดให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสานการช่วยเหลือสภาเห็นชอบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านโดยนายกรัฐมนตรีให้คำมั่นจะใช้เงินกู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่เอื้อประโยชน์ใครคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ 20:20 นาทีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวสรุปพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผันด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยขอให้คำมั่นสัญญาว่าการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดนี้จะไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับใครและจะคอยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการรั่วไหลซึ่งทราบดีว่านี่คือเงินกู้ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินที่สามารถนำมาจัดสรรใช้จ่ายได้โดยที่ไม่มีต้นทุนและรู้ว่ารัฐบาลสามารถจ่ายได้จึงกล้ากู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าคือ 1.2% และในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณถึง3ครั้งที่ให้โอกาสประทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรับใช้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนจากนั้นที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าว285เสียงต่อ141เสียงและงดออกเสียง52เสียงยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ติดตามสภาพอากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกโดยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี
5: ้การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณาเรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนและมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเองเพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อหาความดีใส่ตัวเพื่อสร้างความดีและเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามีความคิดที่รอบคอบเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่มั่นคงที่ปลอดภัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม2516
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีดีนะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนละบ้านดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไปนะ
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่เนาะ

0: วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: 2 กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
2: สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะซึ่งกำลังติดตามจสร้อยการในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ที่ฉันปุญญานุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็ทักทายกันได้ในทุกๆช่องทางของทางจสร้อยได้เลยค่ะสำหรับในช่วงเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ถ้าเป็นทางโทรศัพท์ก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะ1137ค่ะหรือดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Xทาง Facebook นะคะหรือว่าทาง YouTube Live นะคะแล้วก็ช่องคอมเมนต์ในทาง YouTube Live ได้ด้วยแล้วก็ทาง LINE @JS100 ค่ะนะคะก็สามารถที่จะทักทายกันได้นะคะในแต่ละเส้นทางที่กำลังเดินทางกันอยู่อย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังค่ะแจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะช่วงทางเบี่ยงไปทางด่วนประจิมรัฐยาก่อนทางเบี่ยงนะคะก่อนทางเบี่ยงแต่อยู่ด้านบนนะคะเป็นคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าให้บอกว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็จะอยู่ในช่องทางทางด้านขวาแต่ว่ามองไม่ชัดว่าเป็นรถอะไรยังไงที่ชนกันถ้ายังไงใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้แต่บอกว่ารถเนี่ยจะเริ่มชะลอแล้วอีกจุดหนึ่งค่ะมีแจ้งของคุณอ้อแจ้งมาในช่วงก่อน6นาฬิกานะคะบอกว่าบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งที่ขึ้นมาจากพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนเทพรัตน์แล้วก็เชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถเก๋งชนท้ายรถแท็กซี่ชนท้ายกันในช่องทางทางด้านขวานะคะซึ่งตอนที่คุณอ้อแจ้งมาตอนนั้น 5:34 นเราก็ได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางด่วนไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะทั้ง2จุดถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เมื่อคืนนี้มีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะคะตอนช่วงประมาณเกือบจะ5 ทุ่มเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยวัดประชารพฤธรรมนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่บอกว่าก็มีความเสียหายไปค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคือเห็นจากในคลิปย้อนหลังนะคะใน Facebook ของทาง JS Toy Radio จริงๆแล้วตอนที่รับแจ้งตั้งแต่ตอนช่วงประมาณ 21:59 คือมันเป็นช่วงเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมีเหตุไฟไหม้เนี่ยแสงเพลิงนี่มันลุกโหมมันชัดเจนมากๆนะคะแต่ว่าสำหรับกรณีของเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่มีใครเป็นอะไรนะแต่ก็เห็นจากในคอมเมนต์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยส่งกำลังใจให้นะคะเพราะว่ามันเป็นซอยที่แคบนะคะสมมติเป็นซอยที่แคบนะคะในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะทางเข้านะคะก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะยากลำบากนะคะแล้วก็ในส่วนของทางจสร้อยเองนะคะที่ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง3เสนนะคะคือตอนช่วงเวลา 22:53 ตอนนั้นนะคะที่เราสอบถามเพิ่มเติมจากทางคุณบุญยรีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง3เสนบอกว่าคือสามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ยังไม่ทราบจำนวนว่าเหตุที่มันมีความเสียหายเนี่ยมันมีความเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นนะเวลานั้นคือ 4-5 หลังคาเรือนเนื่องจากว่าเป็นบ้านไม้แล้วก็อยู่ในซอยแคบเพราะฉะนั้นเนี่ย เพลิงก็เลยลุกลามได้ง่ายนะคะแล้วจุดที่เพลิงลุกไหม้มันต้องเข้าไปในซอยลึกประมาณ 2-300 เมตรนะคะซอยแคบรถใหญ่เข้าไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการลากสายดับเพลิงเข้าไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีการติดตามต่อเนื่องนะคะแล้วก็สรุปความเสียหายทั้งหมดเขาบอกว่าความเสียหายทั้งหมดนี่คือ6หลังคาเรือนนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็มีเสียหายบางส่วนนะคะบางส่วนเนี่ยจำนวน3หลังคาเรือนค่ะแล้วปรากฏว่ามีคนเจ็บด้วยนะคะ1คนผู้ชายมีอาการที่แบบว่าถูกไฟลวกนะคะแต่เป็นบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเขาก็มีการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุนะคะคือไม่ไปโรงพยาบาลแล้วก็ในขณะเดียวกันในส่วนของทางสำนักงานเขตดุสิตก็มีการตั้งศูนย์พักพิงนะคะในการช่วยผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะบอกว่าก็คือมีการตั้งศูนย์พักพิงที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมนะคะเป็นการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะซึ่งเขาก็มีการจัดเตรียมในเรื่องของที่นอนน้ำดื่มเครื่องใช้ข้าวของของจำเป็นนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งก็ต้องส่งกำลังใจให้นะคะส่งกำลังใจให้ในส่วนของคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดเหตุครั้งนี้ค่ะคือไหม้ทั้งหมด6หลังคาเรือนทั้งหมดนะแล้วเสียหายบางส่วนนี่คือ3หลังคาเรือนแต่ปรากฏว่าคือมีคนซึ่งได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ20คนนะคะซึ่งในส่วนทางปภ.เองเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตนะคะในส่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าก็ได้มีการส่งกำลังเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนนะคะเป็นชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะนะคะเขาก็มีนะคะในส่วนของการตั้งจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะก็อย่างที่บอกค่ะก็ต้องส่งกำลังใจให้มากๆจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุเพลิงไหม้แล้วก็มีคนซึ่งเรียกว่าหลายคนนะที่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะว่ามันไหม้แล้วคือไหม้ทั้งหลังอะทั้งหมดนะคือ6หลังคาเรือนนะคะแล้วก็ มีบางส่วนที่เสียหายคือ3หลังคาเรือนนะคะถ้าว่าใครที่ดูจากทาง YouTube ก็จะเห็นละนะคะในส่วนของภาพของความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไปดูอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนของทางโซเชียลของทางจสร้อยทาง X ทาง Facebook กันได้เพราะก็มีคุณผู้ฟังคนที่ติดตามนะคะก็มีการส่งข้อมูลต่างๆให้นะคะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุด้วยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมต่อในเรื่องของการจราจรกันนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะก็ถ้าเป็นโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงเวลานี้ ยังได้อยู่นะคะก็เคลื่อนตัวได้ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เข้ามาจากเส้นพหลโยธินหรือว่าทางด้านของใต้ด่วนดินแดงแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของราชวิถีพญาไทนะคะแล้วก็ฝั่งของถนนราชปารภเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้ถนนราชปารภเนี่ยยังตามกันได้นะแต่ว่าฝั่งของเส้นจตุรทิศที่จะลงถนนศรีอยุธยาอันนี้จะเริ่มจะมีรถเยอะแล้วก็จะเริ่มชะลอในช่วงทางลงจตุรทิศแล้วนะคะนี่คือณเวลา 6:25 นะคะแล้วก็ถ้าดูยาวๆต่อเนื่องของฝั่งถนนราชวิถีราชวิถีจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานกรุงธนนะคะก็ตามกันมาได้แต่จะดูรถเยอะมากๆก็คือตรงช่วงแถวๆด้านหน้าเนี่ยแถวๆโสสุนันทาทางด้านนี้เนี่ยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะที่ดูรถเยอะนะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของถนนนครราชสีมาถนนสามเสนนะคะถนนสุโขทัยนะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็รวมไปถึงถนนอู่ทองนอกในรถเริ่มมากแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งขาออกคือถ้าหากว่าลงจากสะพานกรุงธนไปได้ก็โล่งๆยาวๆแต่ว่าในฝั่งกลับกันก็จะเริ่มมีท้ายตั้งแต่ช่วงก่อนถึงแยกบางพลัดตัวนี้ท้ายแถวยาวเร็วนะคะสำหรับในช่วงเช้านี้นะคะแล้วก็ทางด้านของสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ตอนนี้ก็รถเริ่มมากขึ้นแล้วค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ช่วงนี้มาชวนร่วมกิจกรรมนี้กันก่อนเลยของทางโตโยต้าถนนสีขาวนะคะซึ่งกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคมค่ะเดือนแห่งวันแม่นะคะก็อยากจะชวนชาวจสร้อยเนี่ยมาเลือกเทคนิคการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานแล้วก็ปลอดภัยที่คุณจะเลือกคือข้อไหนอันนี้เข้าไปร่วมกิจกรรมผ่านทาง Facebook ทางโซเชียลของทาง CS100 Radio นะคะเพราะว่าต้องมีการลงทะเบียนกันก่อนนะคะคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้เลย A นะคะเหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแสงได้แสงแม่รออยู่นะคะหรือว่า B นะคะขับอย่างมีสติแล้วก็ดูจังหวะ A หรือว่า B ค่ะคือการขับรถที่เซฟพลังงานและปลอดภัยที่คุณจะเลือกข้อไหนนะ A หรือว่า B นะคะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเพื่อจะลุ้นรับของรางวัลค่ะซึ่งเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะ5รางวัลด้วยกันนะคะจากทาง Toyota ถนนสีขาวนะคะย้ำเลยว่าลงทะเบียนกันก่อนนะคะเพื่อตอบคำถามตามลิงก์นะคะเข้าไปใน Facebook ก่อนหรือไม่ก็นี้เลยค่ะสแกน QR Code ถ้าหากว่าใครที่ดูทาง YouTube อยู่ตอนนี้ก็สแกน QR Code ที่ด้านหน้าได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการร่วมกิจกรรมแล้วก็หลังจากนั้นทางทีมงานก็จะทำการสุ่มผู้โชคดีรับของรางวัล นะคะทั้งหมด5รางวัลด้วยกันย้ำว่า5รางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้ถึงวันที่31สิงหาคมนะคะก็คือวันจันทร์นะคะวันจันทร์หน้าแต่จริงๆเวลาแป๊บๆนะคะเพราะฉะนั้นร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมีการประกาศผลกันนะคะในวันที่8กันยายนค่ะซึ่งก็แน่นอนในเมื่อเป็นการร่วมกิจกรรมผ่านทางโซเชียลแล้วก็ประกาศผลทางโซเชียลทาง Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะก็มาชวนเพราะว่าอย่างหนึ่งอ่ะนะคะก็คือในเรื่องของการที่เราจะได้มาย้ำเตือนตัวเราเองด้วยในเรื่องของการขับรถกันนะคะด้วยความปลอดภัยเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะแล้วก็อยากจะให้ถนนนั้นเป็นถนนสีขาวถนนที่มีความปลอดภัยสูงสุดนะคะเพราะว่าในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะทุกคนอยากจะเดินทางกันไปกลับกันด้วยความปลอดภัยใช่ไหมคะวันนี้นะมาร่วมกิจกรรมนี้คุณนิคมหนองแขมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณยนุชครับ
2: ค่ะชัยเส้นราชพฤกษ์นะคะ
3: ผมมาจากเพชรเกษม106หมู่บ้านสีเพชรจะมาโรงพยาบาลจุฬาครับ
2: ค่ะ
3: ทีนี้วิ่งเพชรเกษมเนี่ยวิ่งมาฉลุยเลยนะแต่ว่าพอมาขึ้นต่างระดับจากมิริบางว่าเพื่อที่จะเข้ามาก็จะพึ่งเข้ามาข้ามสะพานสาทรคุณยนุชครับ
2: ค่ะ
3: ตอนนี้ห่างอยู่สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่แล้ว
2: มัน
3: ตัวมา
2: ค่ะ
3: รถเยอะมากดูมอง
2: ค่ะคือนิ่งเลยเหรอว่าพอที่ยังจะขยับ
3: ตอนนี้ผมเคลื่อนตัวมาถึงจะขึ้นสะพานสาทรแล้ว
2: ค่ะ
3: มันก็ธรรมดาเช่นนี้รถจะเยอะ
2: รถจะเยอะเร็วใช
3: ่วันนี้ชกวงในแล้วเป็นนักมวยชกวงใน
2: ไม่คุ้นใช่ไหมฮะ
3: ไม่ค่อยคุ้นแต่เราจะอยู่ชั้นเมืองนอกแต่9โมงก็เข้าบ้านแล้วก
2: ็
3: วันนี้ก็ได้ดูกล้ามาก็แต่ว่าหรือถ้าเจอคนก็คือไม่ปฏิเสธนะไปไหนก็ไปหมด
2: ดีค่ะค่ะโอเคก็โอเคเพราะว่าเจอตั้งแต่วงเวียนใหญ่นะคะตั้งแต่ BTS วงเวียนใหญ
3: ่ใช่แต่ว่าผมมาจากหนองแขมเนี่ยคือแยกเกษมเลยก็ยังเป็นช่วงช้าอยู่ก็วิ่งจะลุยเลยนะวิ่งจะลุยมาขึ้นตาดับก็แต่ที่มากระพึกแล้วก็มาร่วมกันกับว่าเป็นเกิดไอ้ที่ว่ามาจากไอ้เป็นนุ่นมาร่วมกันนะทางร่ว
2: ม
3: ตรงนั้นก็ชะลอแต่ว่าก็ที่จะหนักก็นิ่งๆก็คือสถานีวงเวียนใหญ่ครับ
2: ค่ะ
3: ตอนนี้ก็เคลื่อนตัวมาจะขึ้นสะพานสาทรนั่น
2: แหละอ๋อตรงสถานีวงเวียนใหญ่มันเป็นจุดรวมด้วยไหมคะตรงจุดนั้นน่ะมันก็เลยเป็นสถานีใหญ่มันก็มีรถมีอะไรค่ะ
3: ตรงข้ามนี่โอ้โหวิ่งกันจะลุยเลย
2: ค่ะ
3: นับคันได้เลย
2: ค่ะ
3: คร
2: ับ ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณนิคมหนองขาม
3: สวัสดีคร
2: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ล่ะเส้นทางด้านของถนนราชพฤกษ์ต่อเนื่องเข้ามาถนนกรุงธนบุรีนะคะแล้วพอลงข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาเข้าสาทรเหนือเต็ม นะคะโรงเรียนต่างๆเนี่ยถนนสุรศักดิ์ถนนประมวลถนนบ้านนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของสีลมสีลมที่จะออกมาทางด้านของสุรศักดิ์แล้วก็ฝั่งของเจริญกรุงอันนี้เต็มพื้นที่แล้วค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะที่คุณปวีณายุพจันทร์จากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะคุณปวีณา
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างมีฝนที่ไหนอะไรยังไงไหมคะในช่วงนี
4: ้ค่ะในช่วงนี้นะคะปัจจัยหลักๆเองก็ยังเป็นลักษณะของร่องมรสุมนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคไทยก็ยังอยู่บริเวณตอนบนของภาคเหนือนะคะประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนอยู่นะคะทำให้ภาคเหนือนะทางด้านตอนบนๆ นะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์เนี่ยมีลักษณะของฝนตกหนักได้นะคะ
2: ค่ะเพราะอย่างเมื่อวานแม่ฮ่องสอนรู้สึกจะมีพวกต้นไม้ล้มขวางถนนด้วยมันเป็นช่วงเขาหรือว่าอะไรต่างๆก็คือน่าจะมาจากฝนที่มันตกสะสมใช่ไหมคะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะแล้วมีจุดอื่นอีกไหมที่ต้องเฝ้าระวังต้องจับตามองกันนะคะ
4: ค่ะก็จะมาในส่วนของภาคกลางนะคะด้านจังหวัดที่รับลมมรสุมนะคะจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีนะคะที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักได้ส่วนภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกันนะคะนครนายกปราจีนจันทบุรีระตาดค่ะและภาคใต้เองก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจังหวัดระนองและพังงาก็มีลักษณะของฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: ฝนก็จะเป็นอย่าง
4: น
2: ี้
4: แล้วก็ในส่วนของคลื่นลมค่ะคลื่นลมภาคใต้ตอนบนนะคะภาคใต้อันดามันตอนบนก็ 2-3 เมตรค่ะก็ต้องระมัดระวังในการเดินเร
2: ือ นี่ถือว่าสูงมากเลยนะ 2-3 เมตร
4: ค่อนข้างสูงค่ะก็คือเรือเล็กงดควรจะงดค่ะในช่วงอันดามันตอนบน
2: ค่ะแต่ถ้าเป็นพวกเรือที่จะไปข้ามเกาะต่างๆเดี๋ยวเขาก็คงจะประเมินตามสถานการณ์ของเขาว่าว่ายังไงใช่ไหมคะแต่อย่างในกรุงเทพเราในช่วงเช้าๆไม่น่าจะมีฝนแต่มีเมฆ
4: ไม่มีฝนค่ะจะเป็นลักษณะในช่วงของบ่ายถึงค่ำค่ะ
2: ก็เหมือนเมื่อวานใช่ไหมคุณปวีณา
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: โอเคค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเรื่องของอากาศก็เรียกว่ายังคงต้องจับตามองกันอยู่พูดถึงเรื่องของอากาศเมื่อวานใช่ไหมคะตอนช่วงเย็นๆของบ้านเราเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงจะมีโอกาสได้เห็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะในเนปาล นะคะที่เป็นเรื่องของน้ำท่วมในเนปาลคือมันเป็นทั้งน้ำทั้งโคลนแล้วคือพอเห็นภาพถึงนี่คือเห็นแล้วแบบโอ้โหต้องส่งกำลังใจให้อย่างมากๆเลยนะคะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้ซึ่งสูญหายนะคะจำนวนมากทีเดียวในขณะนี้เนี่ยทางการเนี่ยกำลังเร่งปฏิบัติการในการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือนะคะในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่คือต้องบอกว่าเป็นน้ำไม่ใช่แค่น้ำป่าน้ำหลากนะคะน้ำท่วมน้ำโคลนเนี่ยครั้งใหญ่เลยนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในเนปาล นะคะแล้วก็มวลน้ำต้องบอกว่าจำนวนมหาศาลมากๆนะคะที่ไหลแล้วก็พัดถล่มเนี่ยค่ะนะคะคือมันเหมือนกับเป็นฉากในหนังในหนังที่เราเห็นหนังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ climate change หรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่นี่คือเรื่องจริงภาพจริงไม่ใช่ AI นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้นะคะในส่วนของตอนนี้เรียกว่าต้องจับตามองกันเลยล่ะนะคะเพราะอย่างในป่านี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวในป่านก็มีชาวต่างชาติที่มีนักท่องเที่ยวที่มีการสูญหายนะคะเพราะว่าอย่างทางตำรวจของเนปาลเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตในส่วนของตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะผู้เสียชีวิตที่เขาสามารถยืนยันตัวตนได้เนี่ยยืนยันได้ว่ามีผู้เสียชีวิต157ศพนะคะแต่ยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากในขณะที่สภาการท่องเที่ยวเนปาลเนี่ยก็มีการระบุว่ามีผู้สูญหาย403คนเป็นชาวต่างชาติถึง341คนนะคะจาก26ประเทศนะคะอย่างอินเดียบอกว่า133คนสหรัฐ47คนสหราชอาณาจักร33คนนะคะในขณะที่ ปฏิบัติการค้นหาแล้วก็กู้ภัยนะคะยังคงมีการดำเนินการต่อไปนะคะซึ่งคือตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการคาดการณ์ในเบื้องต้นว่าสาเหตุของดินถล่มมันอาจจะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เกิดจากฝนตกหนักหรือว่าทานน้ำแข็งละลายนะคะทำให้ชั้นดินน้ำแข็งพังทลายในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ก็กำลังเร่งตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็ข้อมูลฝนเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนนะคะแต่เราจะเห็นภาพของใช้คำว่าเป็นโคลนแล้วก็เศษซากปริมาณมหาศาลนะคะทั้งโคลนทั้งในส่วนของน้ำถ้าหากว่าใครที่ดูทาง YouTube ของทาง JSOY Radio เนี่ยจะเห็นนะคะมันเป็นคลิปที่เราขึ้นให้นะคะมันเป็นเมืองที่อยู่กลางหุบเขาอะนะคะและอย่างในภาพตอนนี้เนี่ยตรงจุดนี้บอกเป็นจุดเช็คอินเรื่องของคนที่เดินทางเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเราจะเห็นภาพเลยว่าคนเนี่ยตกใจแล้วก็พยายามที่จะเดินแล้วก็พยายามที่จะวิ่งหนีแต่มันไม่ทันจริงๆนะเพราะว่าจำนวนของน้ำของโคลนน่ะที่พัดถล่มเข้ามานะอันนี้ยังไม่เห็นภาพของโคลนจะอาจจะหลังจากนี้เห็นไหมคะที่มาจากด้านหลังของตัวอาคารเนี่ยมันเป็นไม่หึมามากๆนะคะมันเหมือนกับที่เราดูในหนังประเภทหนังเส้นโลกอ่ะประมาณนั้นเลยนะคะแต่นี่คือเรื่องจริงเหตุการณ์จริงนะคะเราจะเห็นเหมือนกับเป็นกำแพงโคลนแล้วก็หินที่พัดเอาอาคารถนนแล้วก็ในเรื่องของรถยนต์พวกยานพาหนะต่างๆเนี่ยจมหายไปคือหายไปกลืนไปกับในส่วนของโคลนหรือว่าน้ำหรือว่าดินที่ว่านี้นะคะแล้วก็จะเห็นภาพของคนที่เขาพยายามที่จะวิ่งหนีเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนะคะจากมวลซ่าปรักหักพังที่มันไหลถล่มมาอย่างรวดเร็วอันนี้น่าจะเป็นในเมืองในเขตนัวโกดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในส่วนของทางนายกรัฐมนตรีของทางเนปาลเองนะคะก็บอกว่าคือทั่วประเทศตกอยู่ในความตื่นตระหนกดิฉันว่าไม่ใช่แค่ในประเทศเนปาลนะไม่ใช่แค่แถวทิเบตหรือว่าจีนแต่ว่ารวมไปถึงคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกที่เห็นภาพนี้ก็คงต้องอยู่ในการเดียวกันแน่ๆเลยคือตกใจนะคะแล้วก็คือมันตื่นตระหนกอะไม่นึกว่ามันจะเห็นภาพแบบนี้ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วมีการประสานนะทางด้านของงานกู้ภัยร่วมกับทางฝั่งจีนแล้วก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ของกองทัพอย่างเมื่อวานก็คืออยู่ที่ประมาณ1,600กว่านายปฏิบัติการแล้วก็ค้นหาแล้วก็กู้ภัยนะคะแล้วเขาก็ยังมีการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการใช้ทั้งเฮลิคอปเตอร์ของทางกองทัพของทางพลเรือในการที่จะติดตามช่วยเหลือนะคะในส่วนของคนที่อาจจะรอดชีวิตแล้วก็ในขณะเดียวกันทางด้านของประธานาธิบดีของจีนนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเขาก็มีการสั่งการค้นหาแล้วก็กู้ภัยอย่างสุดกำลังแล้วก็เฝ้าระวังภัยพิบัติซ้ำซ้อนในขณะที่อินเดียแล้วก็ทางสหราชอาณาจักรนะคะก็มีการประกาศสนับสนุนความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแล้วก็การดูแลพลเมืองอย่างเต็มที่โหจะเห็นภาพอัปเดตนะถ้าเราดูในสำนักข่าวต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็น CNN หรือว่า BBC ก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์แล้วก็จะมีในเรื่องของปฏิกิริยาของผู้นำนะคะในหลายชาติในต่างชาตินะคะที่ก็ส่งกำลังใจแล้วก็แสดงความเป็นห่วงนะคะในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าคือจุดที่มันมีน้ำท่วมดินโคลนถล่มเนี่ยมันเป็นเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมเลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของผู้ที่แสวงบุญเนี่ยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตนะสถานการณ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของปฏิบัติการการค้นหาของทางที่ในป่านี่ก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุถึงณเวลานี้คือไม่หยุดเลยแล้วก็มีการเสริมกำลังนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เราจะเห็นคลิปของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะส่งกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้มากๆเลยค่ะสำหรับในส่วนของคนที่เขาประสบภัยในครั้งนี้กำลังพยายามเข้าไปดูในส่วนของสถานทูตไทยยังไม่มีการอัปเดตนะคะว่ามีคนไทยเราได้รับผลกระทบหรืออะไรจากเหตุการณ์นี้ด้วยไหมนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 6:40 นาทีเดี๋ยวเราพักกันค่ะของสถานทูตไทยยังไม่มีการอัปเดตนะคะว่ามีคนไทยเราได้รับผลกระทบหรืออะไรจากเหตุการณ์นี้ด้วยไหมนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 6:40 นาทีเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
8: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
7: แล้วฤดูฝนเล่า
8: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
7: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
8: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
7: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
8: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
9: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
10: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
12: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้า

0: จ้งเตือนผ่าน LINE @ PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ก่อนหน้านี้นะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะทางหลวงหมายเลข311อำเภอท่าวุงจังหวัดลพบุรีค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถกระบะไปชนเกาะกลางถนนแล้วก็ขวางในช่องทางทางด้านขวาซึ่งจุดนี้รุนแรงมีผู้เสียชีวิตถึง2คนแล้วก็บาดเจ็บ1คนนะคะบอกว่าคนที่อาการบาดเจ็บเองนี่ก็อาการสาหัสนะนี่ดูรูปทางช่อง YouTube ของทาง JS100 Radio ได้คือสภาพของรถกระบะนี่เสียหายหนักมากนะคะแล้วลักษณะก็คือไปชนนะคะกับตัวของแบเรียร์ค่ะซึ่งแบเรียร์ที่ว่านี่บอกว่าคือมันเป็นตัวกั้นเกาะกลางถนนนะคะแล้วก็สภาพของรถกระบะนี่คือใช้คำว่าพลิกตะแคงนะคะคือตะแคงนะคะตะแคงติดอยู่กับในส่วนของตัวของแบเรียร์ค่ะลักษณะนี้คือ90องศาเลยนะคะแล้วสภาพของรถเนี่ยคือเสียหายหนักมากชิ้นส่วนของตัวของรถกระบะเนี่ยนะคะก็คือมีกระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนด้วยนะคะอยู่ในช่องทางในด้านขวาแล้วก็ถ้าหากว่าดูเนี่ยนะคะในช่วงเวลาของตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยจะมีทั้งหมดคือ2ช่อง3ประมาณ3ช่องจราจรเพราะนั้นก็จะเสียไปนะคะก็จะเสียไปประมาณเกือบ2ช่องจราจรเลยค่ะนะคะซึ่งจุดนี้รุนแรงนะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตไม่มีคู่กรณีนะคะไม่มีคู่กรณีเป็นรถกระบะคันเดียวที่เกิดอุบัติเหตุบอกว่าคือขับแล้วไปชนกับตัวของแบเรียร์ซึ่งกั้นระหว่างช่องทางนะคะในฝั่งขาเข้ากับฝั่งขาออกเนี่ยนะคะจุดที่เกิดเหตุจะอยู่ตรงหน้าอาคารธารภูมิในพื้นที่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีเลยนี่คือถ้าดูจากสภาพพื้นที่ก็คืออยู่ในเมืองเลยนะคะอยู่ในชุมชนในเขตชุมชนแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีรถของทางเจ้าหน้าที่นะคะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือจอดอยู่ทั้งสองฝั่งนะคะจอดอยู่ทั้งสองฝั่งแล้วก็อยู่เลนขวาทั้งคู่เลยค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: รับแจ้งอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะคะถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าตรงช่วงกิโลเมตรที่24ค่ะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุรถชนท้ายกันแล้วชนกันในช่องทางในด้านขวาของช่องทางด่วนนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยมีผลในเรื่องของการจราจรใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะว่าจุดนี้เป็นอุบัติเหตุเป็นรถอะไรชนกันและอัปเดตล่าสุดตอนนี้มีการดำเนินการอะไรยังไงบ้างรบกวนเพิ่มเติมกันนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน180แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ของทาง JS100 Radio ก็ได้หรือว่าทาง LINE @JS100 กิโลเมตรที่24ค่ะถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดในฝั่งขาเข้านะคะเลนขวาของช่องทางด่วนมีอีกจุดหนึ่งคุณอังสุมาเนี่ยใช้ทางด่วนประจิมรัฐยานะคะเห็นบอกว่าคือรถจอดติดนิ่งนานช่วงก่อนถึงหน้าด่านฉิมพลีไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรนะคะของคุณอังสุมาเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงของบนทางด่วนนะคะคือเป็นช่วงถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าด่านฉิมพลีแล้วบอกว่าคือรถจอดนิ่งๆนานๆ นะคะในช่วงก่อนถึงหน้าด่านฉิมพลีอันนี้น่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของ อุบัติเหตุไหมคะเมื่อตอนช่วง6นาฬิกา11นาทีที่เรารับแจ้งในเบื้องต้นบอกว่าคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนทางเบี่ยงไปด่วนประจิมรัฐยาเล็กน้อยอะค่ะมีอุบัติเหตุคือมีคุณผู้ฟังเนี่ยแจ้งมาว่ามีอุบัติเหตุนะคะแล้วบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรแต่ว่าคุณผู้ฟังที่แจ้งมาก็คือมองไม่เห็นมองไม่ถนัดนะคะว่าเป็นอันตรายชนกันแต่ว่า6นาฬิกา50นาทีเนี่ยคุณอังสุมาของคุณอังสุมานี่บอกว่าคือติดขัดหยุดนิ่งนานมากๆนะคะก็จะเป็นช่วงของก่อนถึงหน้าด่านฉิมพลีนะคะก่อนถึงหน้าด่านฉิมพลีเพราะฉะนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกันนะคะจุดนี้นะคะถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกันค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวเราไปที่คุณวิชยาภักดีโชติค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณวิชยา
4: ครับผมสวัสดีครับคุณปรีโนสวัสดีผู้ฟังจะสร้อยทุกท่านนะครับ
2: ค่ะด่วนประจิมรัฐยานี่คือติดจากอุบัติเหตุไหมคะหรือว่ายังไงมีรับแจ้งหรือยัง
4: เบื้องต้นว่าเป็นรถบรรทุกหนักนะครับเป็นกระบะบรรทุกหนักก็ช่วงนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับผมก็น่าจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็เลยทำให้จุดนี้มีปัญหาเรื่องการจอดนะครับแต่ว่าผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็มากันได้ดีนะครับคุณปีเน
2: า
4: ะครับผม
2: คือยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถกระบะบรรทุกหนักคันนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับผมใช่ครับเป็นคนต้นนะครับผมก็ให้เจ้าที่ไปตรวจสอบดีครับผม
2: อ๋อโอเคค่ะมันก็เลยทำให้ตอนนี้มีผลกระทบไปถึงไหนยังไงอะคะ
4: ช่วงนี้ช่วงหน้าด่านฉิมพลีก็มีรถมากกันนะครับช่วงก่อนเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้พอเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับคุณพี่โดนครับผม
2: ค่ะ
4: ครับผม
2: ก็คือไม่ได้นิ่งมากสักเท่าไหร่ใช่ไหมยังพอที่จะขยับได้บ้างใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับผมใช่ครับ
2: โอเคค่ะแล้วจุดอื่นๆล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
4: ครับผมจุดอื่นนะครับในช่วงของตั้งแต่ทางด้านทางพิเศษศิลปากรนะครับจากนครน้องเข้ามาวันนี้ก็ถือมาหนาแน่นมากเลยนะครับมีรถมากอย่างเดียวนะครับอีสปาร์ตก็ยังมากันได้ดีเงินสดก็ยังไม่เป็นปัญหานะครับผ่านพ้นด่านมาแล้วเนี่ยมามีรถมากกันอีกครั้งช่วงของเส้นสะพานพระราม9ท่านเองนะครับผ่านมาแล้วก็มาที่ท่าเรือออกไปทางบางนาก็คล่องตัวดีนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ถ้าเรือวันนี้หน้าด่านบางนารถยังน้อยอยู่นะครับผ่านแล้วก็จะมีรถมากกันอีกครั้งช่วงของบริเวณทางขึ้นด่านซื้อ6.2เข้ามานะครับต่อเดินเข้ามาที่ท่าเรือครับรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านท่าเรือออกไปที่ดินแดงก็คล่องตัวดีนะครับในส่วนของดินแดงนะครับมาลงที่ทางลงประจิตฝั่งเหนือนะครับเริ่มมีรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนดินแดงมาเลยนะครับต่อเนื่องมาจนถึงทางลงประจิตฝั่งเหนือนะครับผ่านแล้วมาที่ทางลงประจิตฝั่งใต้แล้วก็ออกไปทางของพระราม4นะครับในช่วงนี้ช่วงถอพระราม4ก็จะออกกันได้ช้าอยู่นะครับก็ไปกันได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับส่วนทางพิเศษศิริราชนะครับจากทางของแจ้งวัฒนะสมาธิด่านจุฬาประธานประชิดวันนี้รถน้อยอยู่นะครับผ่านด่านมาแล้วก็ทำความเร็วกันได้ดีนะครับแล้วก็จะมีรถมากกันอีกครั้งช่วงของบริเวณทางขึ้นด่านโยธินด่านรัชดาเข้ามานะครับต่อเนื่องมาที่เพียไทยนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านเพียไทยไปตลาดบางโคร่นะครับเหนือโรงพยาบาลรามายังมีรถมากอยู่นะครับช่วงนี้ก็เบียดแทรกกันในช่วงก่อนลงเท่านั้นเองนะครับลงหัวลำโพงลงสีลมลงคาริดีนะครับส่วนศรีนครินทร์เข้ามาที่ตลาดพระราม9ตรงโรงพยาบาลปิยเวชนะครับในช่วงนี้ยังลงคาริดีนะครับเพียงแต่ว่ารถมากตั้งแต่ช่วงเหนือตลาดรามเข้ามานะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัฐนะครับหน้าด่านจะช่วยวันนี้สะสมก่อนเข้าประมาณสัก500 เมตรได้นะครับผ่านไปแล้วก็ทำความเร็วคาริดีนะครับมีรถมากกันอีกครั้งช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนโยธินพัฒนาเข้ามานะครับทางด้านของทางลงประชาธิปไตยวันนี้แล้วก็ทางลงพระราม9วันนี้มีรถมากอย่างเดียวนะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับบางนาออกไปที่ชลบุรีช่วงของบริเวณทางลงเมืองใหม่มีรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านแล้วลงไปที่ทางลงตรงหลังด่านชลบุรีก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษอุดรธานีประจิมรัฐยานี่ภาพรวม ทั้งไปและกลับอย่างคล่องตัวดีนะครับทางพิเศษกาญจนาในช่วงของบริเวณขึ้นด่วนบางครุข้ามสะพานกาญจนามีรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านแล้วมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้ามมาทางบางแก้วก็ไปกันได้ดีเลยนะครับก็กรณีรถจะเสียนะครับรถอุบัติเหตุสิ่งของตกหล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นบนทางนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543หรือไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษในประเทศไทยนะครับExact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมก็ฝากข้อมูลให้ทราบด้วยครับ
2: คุณผู้ชมครับกรณีของไอ้รถคันที่เป็นก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้นี่บนทางด่วนเลยใช่ไหมหรือว่ากำลังจะขึ้นด่วน
4: ช่วงของที่เป็น
2: ปัจจิมวิทยาค่ะ
4: ปัจจิมวิทยาใช่ไหมครับช่วงทางขึ้นพอดีเลยครับหลังจากที่ขึ้นด่านมาแล้วนะครับ
2: อ๋อก็คือขึ้นทางด่วนมาแล้วผ่านน้าด่านมาแล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับผมเป็นช่วงทางขึ้นพอดีก็จะเป็นรถกระบะบรรทุกหนักนะครับล้อหลุดครับแต่ว่าใช่ครับผมใช่ครับผมก็วิ่งได้แค่1เลนขวาเลนเดียวนะครับแต่ที่แจ้งเข้ามาเบื้องต้นนะครับแต่ว่าน่าจะใช้รถยกขนาดใหญ่ด้วยนะครับ
2: บรรทุกของมาด้วยบรรทุกหนักมาด้วย
4: ใช่ครับ
2: ค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
4: ครับผมขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะนะคะเดี๋ยวใครที่ชะลออยู่นะได้ทราบสาเหตุหรือว่าถ้ามีเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้แต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากเขตน้ำท่วมฉับพลันที่เนปาลพุ่งเป็น160รายสูญหายอีกหลายร้อยรายและเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยวัดประชารบือธรรมถนนพระรามที่5สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 170% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์พอได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณพอได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400